0: มีการถ่ายทอดสัญญาณไปยังสถานีวิทยุต่างๆของอสมททั่วทั้งประเทศคุณท่านอยู่ตรงไหนก็ทักทายเราทั้งสองคนได้นะเรียนวีรวรรณวรรุษพร้อมต้อมกับคุณภูเบศสุนีนะครับ
1: อาทิตย์สวัสดิ์คุณผู้ฟังทุกท่านด้วยอีกรอบหนึ่งนะครับช่วงนี้ก็ฝากประชาสัมพันธ์คุณผู้ฟังก่อนนะครับก่อนที่จะไปพบกับอาจารย์ทรงฤทธิ์นะครับกปภ.ครับเร่งสำรองน้ำดิบทั่วประเทศรับมือซูเปอร์เอลนีโญเตรียมพร้อมน้ำประปาให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่องนะครับนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ซูเปอร์เอลนีโญที่กำลังเกิดขึ้นและมีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงต้นปี2570ครับทางกปภ.ก็ได้เร่งเตรียมความพร้อมในทุกๆด้านเพื่อรักษาความต่อเนื่องในการให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนได้มีการสั่งการ234สาขาทั่วประเทศครับเร่งสำรวจและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อเพิ่มการสูบแล้วก็กักเก็บน้ำดิบในสระพักน้ำให้เต็มศักยภาพนะครับพร้อมกับจัดหาแหล่งน้ำสำรองเพิ่มเติมในพื้นที่เสี่ยงควบคู่กับการบริหารจัดการระบบน้ำให้สามารถผลิตน้ำประปาได้เต็มกำลังและก็ปรับแผนการจ่ายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่นอกจากนี้ครับยังได้เตรียมความพร้อมด้านเครื่องมืออุปกรณ์และจัดกำลังเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินนอกจากนี้กปภ.พร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภคหากต้องการขอรับความช่วยเหลือด้านน้ำสะอาดก็สามารถติดต่อได้ที่กปภ.สาขาในพื้นที่ของท่านนะครับหรือว่า PWA Contact Center 1662ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
0: ค่ะอ๋อก็ดีนะเตรียมการไปล่วงหน้าเลย
1: ใช่เพราะว่ามันจะยาวไปจนถึงปี70นะอาจารย
0: ์ซูเปอร์เอลนีโญนี่นะมันมาแล้วด้วยนะแล้วก็จะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นภัยแล้งก็จะมาด้วยแหละเนาะ
1: ถูกต้องนะครับ
0: เอาละช่วงนี้เราจะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลกันเลยนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธ
1: ิ์อรุณสวัสดิ์ครับ
2: อรุณสวัสดิ์ครับคุณวิลาวันคุณภูเบศครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่าน
0: เรามาต่อกันเลยนะภัยพิบัติที่มันไม่ธรรมชาติเนี่ยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอุษาคเนนะคะแหมฝีมือมนุษย์นี่แหละมันเยอะแยะไปหมดนะอาจารย์ทรงฤทธิ์นะค่ะ
2: ธรรมชาติมีอยู่แล้วก็ไปเติม
1: ไปเติมเชื้อเพลิงสักหน่อยฝีมือมนุษย
0: ์ค่ะ
2: จะเห็นภัยพิบัติมากขึ้น
1: ครับ
0: เราจะพูดงี้ได้ไหมไม่เห็นลงศพก็ไม่หลั่งน้ำตานะมนุษย์เนี่ยเออ
1: ฮะอาจารย
2: ์ใช่ใช่ไหม
1: ได้ยินครับได้ยิน
0: อ๋อเสียงมันเมื่อกี้ขาดช่วงแต่อาจารย์ได้ยินแล้วค่ะ
1: เชิญเลยครับ
2: แน่นอนแล้วนะครับก็คือซูเปอร์เอริโย
0: มันมาแล้ว
2: แน่นอนมาแน่นอนมันจะเป็นอะไรแหละวงจรมันจะมีสามระลอก
0: ค
2: ่
0: ะ
2: อันนี้เริ่มต้นแล้วมันจะไปหนักสุดก็คือระลอกที่สามก็คือปลายปี
1: ปลายปีนี้นะครับอาจารย
2: ์ใช่คิดอย่างนี้ก็ได้ฮะกรกฎาคมสิงหา
0: อ
2: ันนี้ระลอกแรกกันยาตุลาระลอกที่สองพฤศจิกายนธันวาคือระลอกที่สามไอ้ระลอกที่สามเนี่ยจะหนักสุดสุดที่หมายความว่าความร้อนความแห้งแล้งอะไรต่างๆมันจะมาสุมหนักที่สุดก็คืออีกวัน
0: ทีนี้เราก็จะไม่ได้สัมผัสว่าจะมี the cool weather แล้วสิคะไม่เกิดว่าจะมีอากาศเย็นๆมาน่าจะไม่มีใช่ไหมอาจารย์เนาะช่วงปลายธันวา
2: จะต้องดูว่ามวลอากาศเย็นจะไหวไหม
1: จะสู้ไหวหรือเปล่ากับเอลนีโญนะ
2: คือมวลอากาศเย็นเนี่ยมันก็เกี่ยวกับความชื้นสัมผัสด้วยพอมันมาเจออากาศแห้งความชื้นมันก็จะไม่มีพอมันไม่มีนั่นแหละครับแล้วก็เราได้สิ่งนี้นะครับก็คื ในฤดูหนาว

0: าไม่เยอะไม่จัดนะฮะแล้วความชื้นสัมผัสไม่สูงเป็นอากาศที่แห้งขนาดหน้าหนาวปกติสมัยผมเป็นเด็กนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เขาเรียกว่าที่เด็กบ้านนอกกันเนาะเวลาหน้าหนาวนั้นเน
1: ี่ยโอ้ผิวแห้งเลยอาจารย
0: ์แต่ริมฝีปากมันแตก
1: ด้วยใช่ค่ะ
0: เวลาหัวเราะสมัยก่อนก็จึงเรียกว่าคุกคุก
1: ปากแตกเลือดออกเลยนะอาจารย์โอ้
0: แต่นั่นแหละจะเลงหัวเราะคุกคุกหัวเราะอ่านไม่ได
1: ้ค่ะโอ้ค่ะเห็นภาพเลยอาจารย
0: ์ก็มันเป็นอย่างนี้นะครับก็คือข้อดีของยุคนี้ก็คือมันสามารถพยากรณ์อากาศตรงหน้าได้
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ข้อเสียก็คือว่ามนุษย์เนี่ยมักจะไม่ค่อยเตรียมตัวให้พร้อมนะฮะมักจะไปตายเอาดาบหน้าอย่างเดียวอะไรตัวนี้นะมันก็เลยลำบากอยู่ใน
1: ก่อน
0: สมัยผมเป็นเด็กนะฮะหน้าฝนหน้าอะไรต่างๆทุกบ้านจะมีตุ่มน้ำเยอะมากเพราะมันไม่มีน้ำประปาไงครับสมัยก่อนไม่มีระบบน้ำประปาทุกบ้านก็จะมีตุ่มน้ำเก็บน้ำหรือในแต่ละชุมชนนะฮะก็จะมีบ่อน้ำสำหรับส่วนตัวนะฮะที่เก็บรักษาไว้ตัวนี้แต่ถ้าในเมืองมันก็เลยกลายเป็นเพราะมันเป็นชุมชนเมืองสังคมเมืองมากขึ้นเราก็จะไม่มีตุ่มน้ำหรือไม่มีที่เก็บรักษาน้ำเอาไว
1: ้ค่ะ
0: ก็จะไปพึ่งอยู่ที่ระบบสาธารณูปโภคหลักเนี่ยน้ำประปาอะไรก็ลองนึกภาพอย่างนี้นะครับก็คือประปาก็จะมีการปล่อยน้ำที่ไม่ทั้งวันประมาณถ้ามันเป็นช่วงที่มันซูเปอร์เอเนอร์จีอย่างนี้ปริมาณน้ำมันจะไม่เพียงพอพอมันไม่เพียงพอแล้วเนี่ยนะครับการอุปโภคบริโภคของคนก็จะถูกกระทบพอถูกกระทบแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือว่าในวิถีชีวิตปกติมันก็จะไม่ปกติเกิดขึ้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ลองเล่นภาพดูนะครับก
1: ็
0: คือเมื่อมันอยู่กับระบบท่อส่งน้ำแล้วโดยไม่มีระบบการรองน้ำเก็บกักน้ำไว้ใช้ในยามฉุกเฉินมันก็จะเป็นปัญหาตื่นเช้าขึ้นมาเราจะไปทำงานน้ำไม่ไหลเอาน้ำก็ไม่ได้อาบ น้ำก็ไม่ได้อาบ
1: แย่เลยบ้านเราเด้อดูร้อนน้ำไม่อาบนี่ไม่ได้นะวันหนึ่งบางทีอาบต้องสองสามหนนะอาจารย์นะอย่างต่ำโอ
0: ้อากาศก็แห้งร้อนอีกนะไปทำงานก็เอาเต่าไปเลี้ยงด้วย
2: เต่ากินเต่าแล้วฮะอาจารย
1: ์กลิ่นนะกลิ่นโอ้โหอยู่ใกล้ตัวแล้วก็สลบเหมือบเลยล่ะค่ะโอ
0: ้นั่นแหละครับนี่คือแบบธรรมชาติธรรมดามากเลยนะฮะแต่ถ้าเรานึกอย่างนี้นะครับก็ดีมากข้าวปลาอาหารมันก็มาจากน้ำด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: การปลูกพืชการจะเก็บเกี่ยวอะไรก็แล้วแต่การที่จะอะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องใช้น้ำใช่ไหมครับแต่คนที่เขาผลิตข้าวเขาถูกห้ามไม่ให้ปลูกข้าวเอ๊ยังไงล่ะ
1: ยังไงล่ะเออ
0: ตอบก็เพราะไม่มีน้ำให้พวกเขาไงจำได้ไหมฮะเวลาเราเจอวิกฤตน้ำเนี่ยก็จะมีคำสั่งจากแห่งใด
1: อ๋อใช่ค่ะ
0: ห้ามเกษตรกรทำนาปลังโดยเด็ดขาดห้ามโดยเด็ดขาดเพราะไม่มีน้ำที่จะไปเติมให้สำหรับการทำนาปลูกนะครับก็ขอให้เกษตรกรเนี่ยไปปลูกพืชอื่นทดแทนที่ถ้ามองในแง่ถ้าเรามองในแง่ของคำสั่งไปก็ดูธรรมดา

0: ามฤดูกาลแต่ถ้าเราไม่ถึงนี้นะครับก็คือชาวนาเขาปลูกข้าวอาชีพของเขาก็คือปลูกข้าวแล้วก็เก็บเกี่ยวแล้วเอาไปขายแล้วอยู่มาวันหนึ่งก็เขาไม่ได้ปลูกข้าวมันจะกระทบอะไรชีวิตความเป็นอยู่ของเขา
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับเมื่อไม่ได้ปลูกข้าวทางการบอกว่าให้ปลูกพืชอื่นก็แทนคือเวลาพูดมันง่ายนะครับพวกเขาปลูกข้าวมาทั้งชีวิต
1: แล้วจะไปแปลงทำอย่างอื่น
0: แล้วจะให้ฉันปลูกอะไร
1: ปลูกอะไรล่ะ
0: ปลูกอะโวคาโดดิ
2: อะโวคาโดก็ไม่ได้ทุกที่นะ
1: อะโวคาโดก็ไม่ใช่
2: ในระดับเหนือระดับน้ำทะเลเท่าไหร่ไม่รู้
1: แล้วเขาก็
0: ก็นั่นแหละครับนั่นแหละครับ
1: ดินเดินก็ต้องไม่ได้ได้มันไม่ใช่อย่างนั้น
0: อันนี้แหละที่เขาเรียกว่าปัญหานะครับพอเขาปลูกไม่ได้แล้วนะทางการแนะนำให้ปลูกพืชอื่นทดแทนแต่ทางการเนี่ยก็ไม่เคยนึกนะว่าพวกเขาควรปลูกอะไรดีเพื่อที่จะได้มีเงิน
1: จริงด้วยค่ะ
0: จริงไหมครับ
1: จริงอันนี้รัฐบาลจริงๆแล้วเป็นหน้าที่รัฐบาลในเมื่อรู้ร่วงหน้าแบบนี้เพราะว่ามีเครื่องมือในการที่จะพยากรณ์อะไรต่างๆได้มันต้องเตรียมการเตรียมการไว้ล่วงหน้าเลยเนี่ยนะที่เมื่อกี้ที่คุณภูเบศรายงานเนี่ยที่การปปชเขาก็
2: เตรียม
1: เตรียมล่วงหน้าไว้แล้วนะอาจารย์ค่ะ
0: แต่นั่นแหละถ้าเตรียมไว้ล่วงหน้าแล้วเนี่ยมีแก้ไขปัญหาไหมครับ
1: ค่ะต้องคิดตัวนี้ด้วย
2: หลายหน่วยงานก็ต้องช่วยกันแก้นะฮะ
0: มีการบรรเทาทุกข์ไหมมีการทดแทนอะไรไหมถูกไหมครับปลูกพืชอื่นทดแทนก็ต้องถามปลูกอะไร
1: ค่ะ
0: ปลูกอะไรแล้วถ้าปลูกแล้วเนี่ยเขาจะเอาไปขายที่ไหนเขาจะส่งใครใครจะมาซื้ออ
1: าจารย์เดนยังอาจจะพะวงล่วงหน้าเลยนะแต่เมื่อภาวะซูเปอร์เอลนีโญมาเนี่ยตายแล้วจะทำยังไงดีน้ำดื่มมันก็จะต้องแพงขึ้นไหมอาจารย์มองไหม
0: แพงเนี่ยมันไม่มีปัญหาหรอกคร
1: ับ ค่ะ
0: สำหรับคนมีกระตันเนี่ยก็ซื้อได้อยู่แล
1: ้
0: ว
1: แต่เงินมันจะหายไปนะอาจารย
0: ์
1: ค่ะ
0: แต่กลัวมันจะไม่มีอย่าง
1: เก็บของก็นี่ไงค่ะนี่แหละเกษตรกรจะแย่เอาด้วยนะเพราะว่าจำเป็นนะตั้งแต่ต้องใช้น้ำมากๆเลยค่ะ
0: ต้องทำไทยพัดพัด
2: ต้องมีโครงการพลัสขึ้นมา
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ได้หลายพัดเลยนะครับคือถ้าเราไม่บูรณาการไม่เรื่องของการตั้งรับอย่างแท้จริง
1: อาจารย์พูดถูกเลยต้องบูรณาการนะทำต้องดูในหลายมิติด้วยมารวมกันนะอาจารย์ค่ะ
0: เราจะ
1: ขอพักกันสักครู่ก่อนค่ะ
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนก

0: นุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน
3: ค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning อาเซียนคุณฟังอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณภูเบศมีดิฉันวิรวรรณวรรุฒแล้วก็คุณฟังที่ทักทายรายการเข้ามาเรื่อยๆนะขอบคุณมากๆเลยอาจารย์คะเรามาต่อกันเลยค่ะค่ะว่าจะต้องทำไงดีซุปเปอร์เอลนีโญมันมาแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็จะต้องเกิดภาวะแห้งแล้งอย่างหนักหน่วงเลยค่ะอาจารย์
4: นี่แหละฮะมันพิสูจน์เลยในความสามารถ
3: ค่ะ
4: นักวางแผนและนำไปสู่การปฏิ

0: คือเราเมื่อเรารู้แล้วสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ขนาดนี้มันพิเศษกว่ายุคโบราณแน่นอน
1: ค
0: ือเราเห็นนะก็คือว่าไอ้สิ่งที่เราเห็นพวกนี้มันล้วนแล้วแต่เกิดมากับสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นมันก็คือสถิติมันก็คือสิ่งที่มนุษย์สัมผัสได้มาก่อนมันจึงบอกว่าเนี่ยมันแตกสุดในโลกกี่ตุ้งกี่ที่อะไรสารพัดเนี่ยก็แสดงว่ามนุษย์พูดอย่างนี้ได้ก็แสดงว่ามันมีสถิติเกิดอยู่แล้วใช่ไหมครับมันฤดูกาลนี้มันมีองค์ประกอบแบบไหนนั่นแหละมันก็เลยเป็นที่มาของสิ่งที่พยากรณ์อากาศได้อยู่ทุกวันนี้แต่สิ่งที่แปลกก็คือว่าเมื่อพยากรณ์อย่างนี้ได้แล้วมนุษย์กับไม่มีความสามารถคอยที่จะรับมือกับสิ่งเหล่านี้มันก็เลยกลายเป็นว่าต้องไปบรรเทาสาธารณภัยอยู่ตลอดเวลานะฮะ
1: ค่ะ
0: พอมันต้องบรรเทาอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นไม่รู้จะพยากรณ์อากาศจะทำไง
2: คือต้องตามแก้อยู่ตลอดเลยไม่ได้ป้องกันล่วงหน้า
0: ใช
2: ่ครับ
0: ความแผ่นดินไหวแล้วอันนั้นอย่างนี้แล้วรถมันติดแล้วไม่มีน้ำแล้วมันแล้งแล้วอะไรพวกนี้นะก็ทำได้มากที่สุดก็คือถ้ามันเอาสาธารณภัยเนี่ยก็คือมันขาดน้ำก็ต้องหาน้ำไปเติ
2: ม
0: ใช่ไหมครับวิธีไปเติมก็คือเอาต้องไปขนจากพื้นที่ที่มีน้ำเยอะรถไปขนไปสารพัดเนี่ยแต่ฮะแล้วแต่ชาวบ้านก็ดื่มร้อนเต็มจุดที่หน้าบ้านตัวเองเมื่อไหร่รถน้ำจะเอาน้ำมาส่งอะไรพวกนี้ไอ้พวกนี้มันกระทบกระเทือนวิถีชีวิตโดยปกติมาก
1: ใช่ค่ะ
0: นี่คือถ้าพูดแบบการใช้ในครัวเรือนนะครับแล้วการใช้ในภาคการผลิตเราไม่จริงเมื่อเกษตรกรเขาไม่มีน้ำสำหรับการปลูก
1: ผลผลิตก็ไม่ผลผลิตก็จะน้อยลงถอยลงน้อยไม่ลื่นอาจจะไม่มีเลยนะอาจารย์ค่ะ
0: ก็เมื่อเขาไม่มีผลผลิตแล้วเขาจะมีรายได้ไหม
1: ก็ไม่มี
0: รัฐก็ต้องพัด
1: มันก็จะไม่ช่วยหรอกนะอาจารย์จะเอาเงินที่ไหนมาพัดพลัสอยู่ได้ตลอด
0: ก็เป็นแหล่งก็ถ้าแก้แบบไม่บางแสนอะไรก็เอาไปกู้หนี้ยืมสินมาตลอดเวลาพอไปกู้หนี้ยืมสินมาตลอดเวลาเมื่อกี้ชาวบ้านเขารับเงินเขาไม่เข้าใจไง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่เวลารัฐบาลไปกู้หนี้ยืมสินแล้วเอาเงินมาแจกคน
1: นั่นนะก็คือภาระของเราเหมือนกันนะคะ
0: ใช่ก็นั่นแหละก็ไม่ใช่รัฐบาลมาจ่ายหนี้ให้นะครับเราก็ต้องใจนะเพราะนั้นของฟรีนี่อย่าดีใจนะครับเพรา
1: ะ
0: ว
1: ่
0: ามันไม่มีของฟรี
1: ไม่มีของฟรีในโลกนี้หรือว่าของอะไรของถูกไม่มีดีของฟรีไม่มีถูกอะไรเงี้ย
0: ของแพงก็ไม่มีดีก็มีนะคร
1: ับ ใช่ค่ะก็เป็นไปได้ถูกไม่ใช่ว่าของแพงจะดีไปหมดค่ะ
0: แต่ซื้อมาของแก้วสวยๆเนี่ยนะออนไลน์พอเขาส่งมามันเป็นหม้อของข้าวพลาสติกของเด็กเลย
1: มันไม่ตรงปก
2: ครับพี่นึกว่าได้หม้อแบบสวยงามอย่างดีสุดท้ายได้เป็นโมเดล
0: เพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เราต้องฝึกนะการตอนนี้เรายังมีเวลานะในการที่จัดการบริหารครับนะฮะอย่างน้อยที่สุดมันก็ยังมีฝนนะฮะมันก็ยังมีฝนเมื่อวานก็ตกหนักอยู่นะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ปล่อยให้มันไหลทิ้งตลบเนี่ยแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นน้ำรอระบายสำหรับคนเมืองก็เป็นปัญหานะเวลาฝนตกเห็นไหมครับการจัดการบริหารเราไม่สามารถที่จะวางแผนเพื่อจัดการสิ่งเหล่านี้ได้เลยกลายเป็นบ้านน้ำพอฝนตกปุ๊บเรา

0: ในเมืองเนี่ยมันก็กลายเป็นปัญหารถติดเพราะว่ามันมีน้ำก็ไม่ใช้คำว่าน้ำท่วมขังนะก็ใช้ศัพท์ใหม่น้ำรอการระบาย
1: น้ำรอการระบายไม่ใช่น้ำท่วมนะ
0: บางทีมันก็รอนานนะรอนานเนี่ยไม่รู้มันจะระบายได้ยังไงมันก็แปลกนะครับก็คือระ

0: วนแล้วนับไม่ถ้วนแล้วแล้วก็พอมันนับไม่ถ้วนแล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าใครมาก็แล้วแต่ก็เลยเป็นข้ออ้างได้มันปัญหานั้นมันปัญหานี้เอาข้อมันตันใครอยากมันไปอุดครับร่องน้ำมีดินทับถมอยู่เยอะเ
1: นาะข้ออ้างเดิมๆค่ะ
0: แล้วทำไมต้องใช้แบบนี้สักทีหลายจริงไหมครับปกติเนี่ยพอเจออย่างนี้เสร็จปุ๊บมันก็ควรจะแก้ตั้งแต่เจอครั้งแรกแล้วไหม
2: ครับ
0: นะครับป้องกันตั้งแต่ครั้งแรกเลยไหมอะไรพวกนี้ไม่ใช
1: ่
0: ผมสังเกตมานานแล้วสังเกตไม่รับว่าก่อนหน้าฝนนะครับก่อนฝนจะมามันควรจะมีการลอกท่
2: อ
0: ระบายน้ำ
1: ค่ะ
0: นะครับมันก็ควรมีการลอกไอ้ร่องน้ำเปลือกปูน้ำอะไรสารพัดนี่นะครับต้องเก็บผักตบชะบงชะบาอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมฮะไอ้พวกท่อระบายน้ำคันน้องคันน้ำอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ต้องเก็บให้พอแต่นี่พอฝนตกหนักเสร็จปุ๊บอ้าวเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับน้ำมันเยอะแต่ก็โทษเทวดาได้นะน้ำมันมากผิดปกติฝนมันตกเม็ดใหญ่น้ำฝนมาแต่ไม่คือถ้าเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเจอป้าไปอยากจริงไหม
1: ครับอันนี้เจออยู่บ่อยๆเพราะอย่างน
0: ี้นะก็แสดงว่าไม่เคยแก้ปัญหาเลยไม่เคยป้องกันปัญหาเลยไม่เคยมีแผนการปฏิบัติการสามารถเอามาใช้ปฏิบัติได้อย่าง
1: มันควรจะวางแผนล่วงหน้าอย่างประเทศอื่นไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์อะไรเราจะเห็นเขาวางแผนล่วงหน้ากันอย่างจริงจังนะอาจารย์เนาะค่ะ
0: ใช่แหละครับอย่างสิงคโปร์เนี่ยเขาไม่สามารถที่จะผัดมันประจัดคุกได
1: ้ค่ะ
0: สิงคโปร์เพราะอะไรหนึ่งพื้นที่จำกัดสองล้อมรอบด้วยทะเลสามแผ่นดินก็น้อยสี่น้ำจืดไม่พอน
1: ะเ
0: นี่ยก็ต้องซื้อจากคนเองไอ้สังเราเนี่ยมันเยอะจนท่วมรอระบายแต่พอหน้าแล้งเอาไม่มีให้ลงนะครับถ้าเจอแล้งเอาต้องขนน้ำจากที่หนึ่งไปอีกนิดหนึ่งนะครับท่อประปาก็ไม่มีน้ำเองนะฮะนั่นแหละครับอันนี้แหละมันคือสิ่งที่สะท้อนนะว่าฝีมือการบริหารและจัดการคุณเป็นอย่างไรครับแต่ว่าเท่าที่เจอมาก็คือว่ามีแต่การบรรเทาสาธารณภัยทุกปีฮะแล้วก็ตั้งงบไว้เลยนะครับงบบรรเทาสาธารณภัยอันนี้ไม่ผิดนะครับแต่มันผิดที่ว่าฉันตั้งไว้แล้วฉันก็อยากจะใช้เพราะฉะนั้นก็ตั้งไว้เยอะๆเลยครับประกาศเป็นเขตอุบัติภัยอะไรสารพัดอย่างนั้นสามารถใช้งบใช้อะไรพวกนี้ทำไมเราไม่เปลี่ยนงบพวกนี้มาเป็นการป้องกันนะเออก็เอาไว้บรรเทาอย่างเดียวมันไม่ใช่
1: มันไม่จริงค่ะอาจารย์ควรจะเตรียมการป้องกันไว้ล่วงหน้าไม่ใช่มาเกิดแล้วค่อยก็มาบรรเทาภัยเออนะค่ะ
0: คือถ้ามันเป็นอุบัติภัยก็ว่าไปอย่าง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ไม่อยากจะใช้คำว่าอุบัติภัยเพราะว่ามันเป็นภัยที่เราเห็นมาแล้วแล้วมันก็เกิดมาแล้วแล้วเราก็เจอเผชิญกับมันมาแล้วไม่รู้กี่ยุคกี่สมัยจริงไหมครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่เราจะไม่มีการป้องกันนะไม่มีการป้องกันที่ดีไม่มีการจัดการบริหารที่ดีนะ
1: คือคงมีนะอาจารย์แต่ว่ามันยังไม่ลึกพอหรือว่ามันยังไม่ครอบคลุมพออาจารย์เรียนมองแบบนั้นเขาก็เตรียมการแหละแต่ว่ามันต้องมองในหลายมิติแล้วก็ต้องครอบคลุมให้มันกว้างขวางแล้วก็ให้มันลึกกว่านี้ไม่ใช่แค่ผิวเผินนะอาจารย์เนาะค่ะ
0: เรามีทรัพยากรนะครับ
1: ค่ะ
0: แต่เราใช้ทรัพยากร โดยไม่

0: ค่ะ
1: อืมอืมค่ะ
0: เห็นเรามีงบประมาณแต่เราใช้งบประมาณไปแบบไม่ได้คิดต่อว่ามันจะ
1: ไม่ได้คุ้มค่ากับเงินที่ใช้ไปค่ะ
0: แค่นั้นเองจริงๆจะเรียกระบบเงินทอนระบบเงินทอนคือไม่ใช่เงินตัวเองก็ยังไปเอาเงินทอนแต่ไม่ใช่เงินตัวเองแต่เอาไปซื้อของเนี่ยก็ได้เงินทอน
1: นี่แหละ
0: ก็ประมาณนั้นพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จก็ถ้าเราได้สภาพอยู่แบบแล้วเราก็ไม่เจอแบบนี้อยู่ตลอดก็เลยกลายเป็นว่าไอ้ภัยธรรมชาติที่เราเห็นครับแต่เมื่อเราไม่ป้องกันหรือเราไม่มีแผนที่จะรับมืออย่างมีประสิทธิภาพมันก็คือเป็นภัยที่แบบธรรมชาติที่มนุษย์นะครับบอกทางด้วยในเรื่องก็อย่างตอนนี้นะฮะเขาพูดแบบแล้วเนี่ยว่ามันซูเปอร์เอลนีโญแน่นอนปีนี้นะครับพอมันเป็นซูเปอร์เอลนีโญนะในช่วงเวลานี้มันยังไม่ถึงระดับที่มันวิกฤตหนักมันต้องมีวิธีการเก็บน้ำไม่ใช้กักน้ำไม่ใช้ในตัวเดือนอะไรสารพัดตัวในชุมชนอะไรก็ว่ากันไปจริงไหมฮะ
1: ค่ะ
0: แต่เราเจอวิกฤตอย่างนี้มาโดยตลอดมันก็ยังคงเป็นวิกฤตอยู่เช่นเดิ
1: ม
0: ชาวบ้านก็ยังต้องเอาตุ่มถังกะละมังมารออยู่หน้าบ้านถ้าไม่มีน้ำประปา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะก็เพื่อนรอรถบรรเทาสาธารณภัย
1: เน
0: ี่
1: ย
0: นะครับก็รถดับเพลิงก็ไม่ต้องดับเพลิงแล้วนะฮะก็ส่งน้ำไปโอเคนะฮะนี่แหละคือสิ่งที่มนุษย์เรานะฮะป้องกันได้บรรเทาได้แต่ไม่ทำ
2: ครับก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะฮะอาจารย์ครับเดี๋ยวเรากลับมา
1: เจอกันในวันพรุ่งนี้
2: นะครับเรื่องของ
0: สวัสดี
2: ครับ
1: คร
2: ับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: เราสามคนลาพร้อมกันเลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

ณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะเช้าวันนี้ค่ะเราพบกันในวันเสาร์ที่27มิถุนายน2569นะคะอยู่กับคุณณรงค์จันทองดิฉันแอนพจนาถนธนากุลมาพร้อมกันกับหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ค่ะ
0: มีหลากหลายประเด็นนะครับแปลว่าเราขอเริ่มต้นด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนารสัมภวานพระจัดทานพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับโดยหยิบยกข้อมูลมาจากเว็บไซต์ของ TNAMCOT ของสำนักข่าวไทยนะครับสำหรับประเด็นดังกล่าวนี้นะครับวันนี้ครับเวลา10:09

0: นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระชนกุศลปันนรสัมมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีพังกรลัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระศรีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยนะครับก็ประเด็นนี้นะครับมีพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ทุกฉบับแล้วก็มีภาพประกอบด้วยนะครับหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระชนกุศลปันนรสัมมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณพระที่นั่งพิมานรัตยาวันที่26มิถุนายนนะครับพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับพระราชทานหนังสือรำลึกองค์พาจดหมายเหตุพระประสูติการและพิธีสมโภชขึ้นพระอู่ในโอกาสพิธีปันนรสัมมวานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสัมมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานหนังสือ3เล่มประกอบด้วย1จดหมายเหตุพระประสูติการพระพิธีสมโภชน์3วันสมโภชน์เดือนและขึ้นพระอู่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา2พระพุทธเจ้าทรงใช้ภาษาอะไรแสดงพระธรรมเทศนานะครับแล้วก็อีกเล่มหนึ่งนะครับที่ได้มีการพระราชทานให้นะครับสำหรับพาดหัวข่าวของไทยรัฐครับส่วนหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวนะครับในหลวงพระชนีเสด็จพระราชกุศลปันนรสัมมวานในหลวงพระชนีเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสัมมวานพระราชทานพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาครับ
1: มากันที่ประเด็นเรื่องของการโกงข้อสอบท้องถิ่นกันนะคะก็เป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจเมื่อวานนี้ค่ะมีรายงานออกมาจากกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางมาแฉเลยนะคะว่าขบวนการดังกล่าวนั้นมีจุดเริ่มต้นจากอะไรทำไมถึงไปบุกจับแล้วก็กลายเป็นเรื่องใหญ่โดยขบวนการนี้ค่ะมีจุดเริ่มต้นมาจากการที่มีผู้มาร้องเรียนว่าลงสอบข้าราชการท้องถิ่นใช้ความสามารถของตัวเองแล้วก็ผู้ที่ลงสอบจ่ายเงินให้กับขบวนการนี้หวังว่าจะเป็นหนึ่งในคนที่จะได้รับบรรจุใน 6,000 คนนะคะจากผู้สอบทั้งหมด 400,000 กว่าคนแต่บางส่วนค่ะกลับกลายเป็นว่าไม่ได้รับการบรรจุก็เลยมาร้องทุกข์กับกองบังคับการปราบปรามจากการตรวจสอบก็พบว่ามีการโกงเกิดขึ้นค่ะมีคนจ่ายเงินทั้งหมด 9,000 คนแต่ราคาแต่ละคนไม่เท่ากันเริ่มตั้งแต่ 300,000 บาทไปจนถึง900,000 บาทรวมมูลค่าความเสียหายกว่า 4,000 ล้านค่ะทางเจ้าหน้าที่ก็สืบสวนจนไปเจอว่ามีที่พักแห่งหนึ่งที่นนทบุรีเปิดเป็นบริษัทและก็มีข้าราชการหลายคนมารวมตัวกันเพื่อแก้ข้อสอบสามารถคุมตัวผู้ต้องสงสัยในการกระทำความผิดได้10คนในเครือข่ายนี้นะคะตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำของปปช.ค่ะจากการสอบปากคำและขยายผลแต่ละคนค่ะก็มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่หลายคนโดยเฉพาะนายพอพานเป็นตัวการใหญ่และเป็นคนจ่ายเงินค่าจ้างให้กับนายสศาลาซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยที่ถูกควบคุมตัวเอาไว้นะคะแล้วก็เป็นผู้จัดการดูแลเรื่องการประสานรับสำเนาการสอบจากสถานที่มายังบริษัทนี้ก่อนกระจายไปยังภาคต่างๆส่วนรูปแบบการแก้ค่ะก็จะเอาผลคะแนนการสอบตัวจริงมาคัดลอกเป็นสำเนาจากนั้นก็จะเอามาเปรียบเทียบใบเฉลยดูคำตอบที่ถูกต้องใช้ปากกาสีแดงขีดลงไปในช่องคำตอบที่ถูกเป็นสัญลักษณ์ว่าจะนำไปแก้ไขโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้ได้คะแนนผ่านตามเกณฑ์ก่อนที่จะสแกนสำนวนที่แก้แล้วกลับเข้าไปในระบบอีกครั้งซึ่งตัวการสำคัญอีกหนึ่งคนนะคะตอนนี้รู้แล้วแต่ยังติดตามตัวไม่ได้เป็นคนที่คอยรวบรวมข้อมูลคะแนนให้ผู้สอบที่มีการจ่ายเงินแล้วก็คัดลอกใส่แฟลชไดร์นำข้อมูลส่งไปมอบให้กับทางบริษัทที่นนทบุรีแต่ว่าผลเอกสารสอบตัวจริงนั้นยังถูกเก็บไว้อยู่ที่โกดังของสถ.โดยผลสอบจะถูกเก็บไว้ในโกดัง2ปีด้วยกันค่ะก่อนที่จะทำลายทิ้งนี่เป็นขั้นตอนตามระเบียบนะคะแต่ก็ยอมรับว่ามีช่องว่างเพราะว่าไม่สามารถตรวจย้อนหลังภายในปีอื่นๆได้และเขาระดับสูงเชื่อว่าขบวนการนี้ทำมามากกว่า2ปี

0: พราะว่าดูจากเส้นเงินเชื่อมโยงไปยังบุคคลอื่นๆค่ะพบว่า1ในผู้ต้องหามีเส้นเงินเชื่อมโยงไปถึงปี67ด้วยกันนะคะเบื้องต้นค่ะจะดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหากับบุคคลที่เกี่ยวข้องในฐานความผิดอ้างยี่ซ่องโจรเพราะว่าเป็นการรวมตัวกันกระทำความผิดนะคะมากันที่พาดหัวข่าวเป็นพาดหัวข่าวใหญ่เลยค่ะแล้วก็มีภาพด้วยเป็นภาพนายกรัฐมนตรีอยู่ด้วยกันกับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์นะคะปลัดกระทรวงมหาดไทยเนื่องจากว่ามีประเด็นค่ะที่มีคลิปเสียงอ้างว่าภรรยาของปลัดนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตนะคะนายกรัฐมนตรีก็ชี้ไปที่นายอันสิทธิ์ค่ะแล้วก็มีการกล่าวนะคะกับผู้สื่อข่าวด้วยส่วนพาดหัวข่าวค่ะลูกน้องแฉวิธีแก้คำตอบซัดจอมวงการโกงสอบท้องถิ่นนาน2ปีไล่บี้คลิปเสียงโฉนายกขออภัยค่ะนายกอไก่และนางสอเสือนายกอุ้มปลัดมท.เมียโดนโยงสางปมโกงสอบท้องถิ่นสอบสวนกลางจ่อเรียกมสว.สท.และโรงพิมพ์ให้ข้อมูลไล่บี้คลิปเสียงเฉานายกอไก่และนางสอเสืออ้างบุคคลระดับสูงเผยกลโกงใช้ปากกาแดงมาร์คคำตอบแต่งใบคะแนนพงะมี 9,000 คนยอมจ่ายเงิน 300,000 ถึง 900,000 บาทแลกบรรจุเงินสะพัด 4,000 ล้านฟันยกกวนอ้างยี่ซ่องโจรชี้ธรรมนาน2ปีเส้นเงินโยงถึงปี67หนูด้วยค่าคลิปเสียงกลางปีกป้องปลัดป๊อปลั่นเพ้อเจ้อไปเรื่อยไร้สาระยึดหลักข้อเท็จจริงตรงไหนโกงสับให้เละเอาผิดย้อนหลังได้ไม่มีหมดอายุชี้คนผิดดิ้นเบี่ยงประเด็นปัดเกมเขย่าเก้าอี้นายกปลัดมท.ลั่นไม่มีอุ้มใครยันรับโทษอย่างเดียวไม่มีรับชอบด้านอันสิทธิ์ไม่สนคนโยงเมียเอี่ยวโกงสอบท้องถิ่นชี้กล่าวหาลอยๆจะไปให้ฆ่าทำไมค่ะ
1: นายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรภูลครับผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ครับบอกว่าขณะนี้พนักงานไต่สวนอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานหลังเข้าไปตรวจยึดกระดาษคำตอบจริงที่โรงพิมพ์มาตรวจสอบขณะที่เลขาธิการปปช.มีแนวคิดตั้งคณะทำงานที่มีผู้เชี่ยวชาญจากปปช.สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.เพื่อร่วมกันตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้ต้องสงสัยครับส่วนที่โลกโซเชียลมีการเผยแพร่คลิปเสียงโยงไปถึงนักการเมืองนั้นข้อมูลเหล่านี้สามารถเข้ามาในสำนวนได้แต่ต้องมีการตรวจพิสูจน์ให้ชัดเจนซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องนำไปประมวลเพื่อประกอบการพิจารณาขณะที่เพจดังแฉแหลกเลยนะครับเปิดคลิปเสียงใหม่เมียปลัดกระทรวงนะครับคลิปที่กำลังเป็นประเด็นร้อนแรงอย่างเช่นคลิปที่ CSI LA ออกมาเผยแพร่คลิปเสียงโดยมีการบรรยายใต้คลิปว่าแฉคลิปเสียงใหม่เมียปลัดกระทรวงขบวนการโกงสอบท้องถิ่น 4.5 พันล้านคลิปเสียงล่าสุดมันฟ้องว่าคนที่อยู่เบื้องหลังงานนี้ใหญ่จริงถึงกล้าทำตัวเป็นหมูไม่กวนน้ำร้อนตอนนี้มีความพยายามในการตัดตอนการทุจริตสอบข้อเป็นข้าราชการท้องถิ่นเพื่อโยนความผิดทั้งหมดไปให้กับเจ้าหน้าที่ระดับล่างรับจบแทนนะครับซึ่งประเด็นนี้เองเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกมายืนยันครับว่าจะดำเนินคดีเต็มที่กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นงานนี้ต้องรับโทษรับผิดอย่างเดียวไม่มีรับชอบส่วนที่หลายคนตั้งข้อสังเกตถึงการไม่ย้ายปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้การสอบสวนเรื่องทุจริตสอบท้องถิ่นเกิดความเป็นธรรมนายกรัฐมนตรีบอกว่าทางปลัดเองก็ยืนยันแล้วว่าทางภรรยาที่คลิปเสียงออกมากล่าวหานั้นไม่มีมูลนะครับประเด็นนี้ก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ในข่าวสดด้วยเหมือนกันนะครับพาดหัวข่าวไว้ว่าอย่างนี้ครับแฉจ่ายค่าโกงสอบ 9,000 รายเส้นเงินโยงถึงปี67จ่อฟันอั้งยี่ซ่องโจรอธิการมสบลุยแจ้งจับปลัดมท.ยันไม่ให้ฆ่าคลิปเสียงพาดพิงเมียอนุทินก็ซัดเพ้อเจ้อเปิดแผนโกงสอบท้องถิ่นมีคนจ่ายเงิน 9,000 คนจ่ายไม่เท่ากันเริ่มตั้งแต่ 300,000 จนถึง 900,000 บาทขณะที่ตำแหน่งมีแค่ 6,000 คนคนสมัครสอบกว่า 400,000 แฉโมเดลแอบแก้คะแนนตำรวจแกะรอยรวบหลักฐานนาน2ปีพบเส้นเงินเชื่อมโยงตั้งแต่ปี67จ่อฟันข้อหาหนักอ้างยี่ซ่องโจรล่าตัวการใหญ่อธิการบดีมสว.ลุยแจ้งความเอาผิดคนตัดต่อคลิปดิสเครดิตยืนยันสุจริตท้าคนแฉแน่จริงเปิดหน้าเลยอนุทินซัดเพ้อเจ้อคลิปเสียงอ้างเมียปลัดมท.โยงคดีโกงสอบลั่นต้องยึดข้อเท็จจริงด้านปลัดมท.ลั่นไม่ให้ฆ่าคนปล่อยคลิปเสียงเมียโยงโกงสอบท้องถิ่นกองปราบจ่อเรียกมสว.และสท.และโรงพิมพ์ผ่าน TOR ทุจริตสอบท้องถิ่นลุยแกะรอยคลิปเสียงกิจส้มแอบอ้างบุคลากรระดับบิ๊กครับ
0: ช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้าเรามา

0: ติดตามประเด็นอื่นๆกันค่ะ
1: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cot Superfan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้า

0: สนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayMcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: มาติดตามข่าวกันต่อนะครับมีประเด็นเรื่องของวุฒิสภาครับจ่อผ่านร่างกฎหมายนิรโทษกรรมครับเมื่อวานนี้นะครับนายมงคลสุรัตน์สัจจประธานวุฒิสภาได้ออกหนังสือนัดประชุมสวครับในวันที่29-30 มิถุนายนนี้โดยกำหนดวาระพิจารณาที่สำคัญก็คือการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเสร็จรวม7 ฉบับก็ได้แก่กลุ่มร่างพรบว่าด้วยท้องถิ่น6 ฉบับที่จะพิจารณาวันที่29 มิถุนายนและร่างพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขที่จะพิจารณาวันที่30 มิถุนายนผู้สื่อข่าวรายงานครับว่าสำหรับร่างพรบเสริมสร้างสังคมสันติสุขที่กรรมาธิการวิสามัญซึ่งพลตำรวจตรีชัตรวัฒน์แสงเพชรสวเป็นประธานกรรมาธิการได้พิจารณาพบว่าในสาระของร่างมาตราทั้ง13 มาตรานั้นมีการแก้ไขเพียงเล็กน้อยเช่นการกำหนดหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขที่เพิ่มข้อความที่เป็นบทคุ้มครองการทำหน้าที่หากกรรมการได้กระทำโดยสุจริตย่อมได้รับความคุ้มครองการตัดคำว่ารัฐวิสาหกิจออกจากตัวเนื้อหาของร่างกฎหมายและคงไว้เพียงหน่วยงานรัฐเท่านั้นเป็นต้นผู้สื่อข่าวรายงานเข้ามาด้วยนะครับว่าในร่างพรบดังกล่าวได้กำหนดให้มีบัญชีแนบท้ายซึ่งเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับความผิดตามกฎหมายต่างๆรวม29 ฉบับที่ได้สิทธิ์รับการพิจารณานิรโทษกรรมจำนวน29นะครับโดยเป็นที่น่าสังเกตว่ากรรมาธิการเสียงข้างมากได้ปรับแก้ไขโดยได้เรียงลำดับของกฎหมายที่ใช้เป็นฐานพิจารณานิรโทษกรรมใหม่เช่นปรับจากความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาให้ไปต่อท้ายความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.พุทธศักราช2561เฉพาะที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเลือกโดยทุจริตการเลือกไม่เป็นธรรมและคุณสมบัติอันเป็นเท็จความผิดตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. 2561เฉพาะที่มีเกี่ยวข้องกับการเลือกโดยทุจริตและเลือกไม่เป็นธรรมและคุณสมบัติอันเป็นเท็จเป็นต้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับบัญชีแนบท้ายได้เพิ่มการกระทำผิดอีก2 กฎหมายเข้าไปก็คือความผิดตามพ.ร.ป.ว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ2521และพ.ร.ป.ว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ2558ครับผู้จัดการรายวัน360 องศาพาดหัวข่าวประเด็นนี้ครับวุฒิสภาจ่อผ่านร่างกฎหมายนิรโทษกรรม30 มิถุนายนนี้อดีตสว.คาใจปมสอดไส้ล้างผิดหัวสว.เลือกตั้งส.ส.และกกต.ในบัญชีแนบท้ายครับ
3: ซึ่งเมื่อวานนี้นะคะเรื่องของคดีหัวสว.ก็ครบ2 ปีค่ะทำให้ทางฝั่งของพรรคประชาชนอย่างนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วรองหัวหน้าพรรคประชาชนก็แถลงเปิดหลักฐานเพิ่มเติมครบรอบ2 ปีหัวสว.ระดับประเทศนะคะตนและพรรคประชาชนยืนยันว่ากกต.ควรส่งเรื่องไปที่ศาลทั้ง229 คนที่คณะไต่สวนชุด26ชี้มูลความผิดจากหลักฐานที่มีความชัดเจนและหนักแน่นกว่าหลักฐานในคดีกว่าก่อนค่ะหากจะยกฟ้องบางส่วนก็อาจจะถูกตั้งคำถามเรื่องความชอบธรรมเสี่ยงเป็นเครื่องมือฟอกขาวแล้วก็เชื่อว่าหลักฐานที่กกต.คณะไต่สวนชุดที่26ของกกต.รวมไปถึง DSI มีย่อมละเอียดกว่าที่ปรากฏต่อสาธารณะค่ะหรือที่ทางพรรคประชาชนรวบรวมได้ดังนั้นหากหลักฐานแน่นหนาเพียงพอก็อนุมานได้ว่าหลักฐานที่กกต.มีแน่นหนามากยิ่งขึ้นขณะที่นายพฤทธิ์ยังมีการเปิดคลิปวิดีโอให้สื่อดูด้วยนะคะกล่าวว่าหลักฐานแรกเป็นคลิปเสียงนักการเมืองในจังหวัดนครพนมคลิปปรากฏภาพของนายสุภชัยโพสุอดีตส.ส.นครพนมพรรคภูมิใจไทยกล่าวกับคนที่มางานไปสีสุขขวัญในโอกาสที่นายสิทธิกรคงยศได้รับเลือกเป็นสว.เมื่อวันที่17 สิงหาคมปี67ค่ะพาดหัวข่าว

0: นี่นะคะอยู่ในหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลยค่ะหยิบยกมาจากในมติชนไอติมปูด5พิรุธหัวสวนครพนมเปิดหลักฐานเพิ่มจี้ส่งฟ้องศาลวุฒิปัดกฎหมายนิรโทษสอดไส้ยุติธรรมยังข้องใจเส้นเงินพาวุฒิวุฒิสภาจ่อผ่านร่างกฎหมายนิรโทษ30มิถุนายนสมชายคาใจสอดไส้ล้างหัวสวพิสิทธ์ตอบกลับให้ดูละเอียดไอติมเปิดหลักฐานจี้ฟัน229คนค่ะ
1: นอกเหนือจากนั้นนะครับนายผลิตวัชรศิลป์ยังได้กล่าวถึงแนวทางการลงมติร่างพรบงบประมาณปี70ด้วยนะครับว่าอยากให้รอการประชุมอย่างเป็นทางการของวิปฝ่ายค้านก่อนครับแต่ว่าหลักเกณฑ์ที่จะใช้ประเมินงบประมาณมี2เรื่องครับก็คือ1งบประมาณนั้นถูกจัดสรรไปกับโครงการที่มีความคุ้มค่าหรือไม่ในการแก้ไขปัญหาของประชาชนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวและ2โครงการต่างๆมีความโปร่งใสหรือไม่ถือเป็น2เกณฑ์ครับที่จะใช้ประเมินงบประมาณแต่ละส่วนเมื่อถามถึงงบประมาณที่ไปกองยังกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่าดีค่อนข้างเยอะจะมีการเปิดข้อมูลและก็ชี้ให้สังคมเห็นอย่างไรบ้างนายผลิตก็บอกว่าเป็นข้อสังเกตที่เปลี่ยนแปลงงบประมาณปี69มาถึงปี70โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ THAI Passport ซึ่งเราผู้อภิปรายครับจะมีการเจาะลึกในงบประมาณของ DE แน่นอนส่วนจะทำให้รัฐบาลเสถียรได้หรือไม่นั้นให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินพาดหัวข่าวไทยโพสต์ครับส้มขู่จองกฐินชำแหละงบ DEว่ารงตามบี้ AI เอกนิตินั่งประธานกรรมาธิการโอนงบแปลยติยื้อขยายต่อถึงวันจันทร์ส้มจองกฐินงบ DE หมอว่ารงร้องปปช.ฟัน THAI Passport ล็อกสเปคสอนชัยชนกเลิกทำตัวเป็นเด็กครับ
0: ส่วนเรื่องของการคอร์รัปชันนะคะแน่นอนแหละค่ะมีผลต่อความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจแล้วก็ส่งผลต่อผู้ประกอบการด้วยอย่างเมื่อวานนี้ทางสอท.นายสุพันธ์มงคลสุธีอดีตประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้พูดถึงปัญหาของรัฐบาลตอนนี้คือปัญหาเรื่องการคอร์รัปชันมีการทุจริตเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งเรื่องของการโกงข้อสอบแล้วก็ยังมีเรื่องอื่นๆที่มีประเด็นออกมาเยอะแยะเต็มไปหมดค่ะรัฐบาลต้องจัดการอย่างเด็ดขาดกล้าฟันธงกล้ามาแก้ไขปัญหาอย่างชัดเจนเพราะว่าจะทำให้ภาพพจน์ประเทศไทยดีขึ้นคนจะมาลงทุนมากขึ้นภาคเอกชนหรือชาวบ้านจะไปติดต่อหน่วยงานของรัฐสะดวกมากขึ้นไม่ต้องเจอปัญหาการจ่ายสวยจ่ายค่าธรรมเนียมเบี้ยบ้ายลายทางหากแก้ปัญหาได้ก็จะเป็นส่วนช่วยเศรษฐกิจไทยอย่างดีอย่างแน่นอนนะคะและเมื่อวานนี้ค่ะที่กระทรวงอุตสาหกรรมก็มีชาวไร่อ้อยกว่า500คนมารวมตัวชุมนุมยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยฤดูการผลิตปี 2568/2569 ด้วยนะคะพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในมติชนค่ะจี้จดใหญ่รัฐบาลคอร์รัปชันดึงลงทุนม็อบไร่อ้อยบุกกระทรวงอุตสาหกรรมขอช่วย120บาทต่อตันอดีตประธานสอท.เผยคอร์รัปชันเป็นโจทย์ใหญ่รัฐบาลจี้จัดการอย่างเด็ดขาดสร้างภาพพจน์ประเทศดึงดูดนักลงทุนค่ะ
1: เรื่องของ Forex นะครับเมื่อวานนี้พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์นะครับว่าเมื่อวันที่25มิถุนายนได้ไปตอบกระทู้ในสภาครับที่บอกว่ามีเส้นเงินบางส่วนโอนมาถึงนายภาวุฒิพงษ์วิทยพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนจำนวน28ล้านบาทโดยไม่ใช่บริษัทที่นายภาวุฒิอ้างว่ามีการเทรดทองข้อที่จริงเป็นอย่างไรโดยพลตำรวจโทรุฑพลขยายความประเด็นนี้ครับบอกว่าขณะนี้มีข้อสงสัยของทาง DSI การเทรดทองก็จะมีโบรกเกอร์มีบริษัทชำระเงินที่โอนเงินเข้าแล้วก็รับเงินออกอย่างเช่นบริษัท QRS Global ซึ่งเป็นโบรกเกอร์ส่วนบริษัทรับชำระเงินหรือว่า Payment Gatewayก็จะใช้ของบริษัทเพย์โซลูชันจำกัดทั้งนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้นครับการรับโอนเงินของนายภาวุฒได้ไปรับโอนเงินจากบริษัทสปาร์คดิจิตอลจำกัดจำนวน28ล้านบาทโดยแบ่งเป็นครั้งละ2ล้านบาท14ครั้งซึ่งนี่เป็นข้อสงสัยเพราะปกติการเทรดทรองเราจะฝากเข้าบริษัทอะไรจะต้องรับโอนเงินจากบริษัทนั้นทั้งนี้จากการตรวจสอบบริษัทสปาร์คของนายภาวุฒเคยเป็นผู้ถือหุ้นมาก่อนนะครับผู้สื่อข่าวก็ถามครับว่าบทบาทของบริษัทสปาร์คมีหน้าที่พักเงินก่อนจะเปลี่ยนแปลงธุรกรรมเงินใช่หรือไม่รัฐมนตรียุติธรรมก็ตอบว่าอันเนี้ยขอทาง DSI ตรวจสอบนิดหนึ่งเพราะมีหลายบริษัทมากๆซึ่งเป็นผังของ DSI ก็มีบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทชำระเงินที่เป็นช่องทางผู้รับโอนเงินจากการเทรดที่แยกออกมาซึ่งบางบริษัทก็จดทะเบียนว่าเป็นบริษัทชำระเงินแต่ว่าหน่วยงานที่รับจดทะเบียนไม่อนุญาตให้ประกอบธุรกิจด้านนี้นะครับประเด็นนี้พาดหัวข่าวอยู่ในไทยโพสต์ครับ DS

0: ไอพบพิรุธเทรดทองผิดวิสัยธุรกรรมปกติรัฐมนตรียุติธรรมแจ้งข้อพิรุธพาวุธปมเทรดทองเผย DSI พบเส้นเงินผิดวิสัยธุรกรรมปกติเพราะรับโอนจากบริษัทที่เจ้าตัวเคยถือหุ้นแทนที่จะเป็นเงินเข้าออกบริษัทเดิมออกหมายเรียกพบพนักงานสอบสวน2กรกฎาคมปมเส้นเงินรับโอน28ล้านบาทจากบริษัทสปาร์คดิจิตอลจำกัดภายในวันเดียวครับ
1: พักกันครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้าไปติดตามประเด็นการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะรวมไปถึงคุมตัวปลัดจังหวัดภูเก็ตสอบเข้มหลังจากที่กลับมาดำรงตำแหน่งเพียงแค่1วันเท่านั้นค่ะ
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: นุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะคะมากันที่เรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรุ่งนี้แล้วนะคะสำหรับชาวกรุงเทพค่ะซึ่งก็ทำให้ทางกกต.นะคะแล้วก็ตำรวจได้ออกมาเตือนประชาชนเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งนะคะว่าอย่าทำผิดกฎหมายการเลือกตั้งทั้งเรื่องของการห้ามซื้อสิทธิ์ขายเสียงห้ามนำบัตรเลือกตั้งออกจากหน่วยเลือกตั้งและที่สำคัญค่ะห้ามถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วใช้โทรศัพท์หรือว่าใช้เครื่องมือสื่อสารใดๆถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่กากบาทแล้วเพราะว่านี่มีความผิดนะคะห้ามฉีกทำลายบัตรเลือกตั้งหรือว่าจงใจทำให้เกิดความเสียหายและงดจำหน่ายจัดเลี้ยงสุราห้ามผู้ใดขายจำหน่ายจ่ายแจกจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้งตั้งแต่6โมงเย็นของวันก่อนเลือกตั้งก็คือวันนี้ค่ะไปจนถึง6โมงเย็นของวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันเลือกตั้งนะคะและสุดท้ายนี้หากพบการกระทำความผิดสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะมีพาดหัวข่าวนะคะอยู่ในมติชนเตือน5กฎเหล็กฝ่าฝืนคุกปรับสิงห์ผู้ว่ากทม.และนายกพัทยาตำรวจเตือน5ข้อห้ามเลือกตั้งห้ามข้อห้ามนะคะข้อห้ามเลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.นายกเมืองพัทยาฝ่าฝืนมีโทษหนักส่วนเดลีนิวเช่นเดียวกันค่ะโค้งสุดท้ายจริงผู้ว่ากทม.ผู้สมัครโหมหาเสียงเตรียมรับมือฝนถล่มกทม.ไม่หวั่นฝนตกหนักวันเลือกตั้งผู้ว่ากทม.28มิถุนายนกางแผนเผชิญเหตุรับมือน้ำท่วมฉุกเฉินชวนคนกรุงออกมาใช้สิทธิ์และเกาะติดผลคะแนนเลือกตั้งออนไลน์ค่ะ
2: เรื่องของการรวบปลัดจังหวัดภูเก็ตนะครับมีไทยรัฐพาดหัวข่าวได้ฉบับเดียวนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลครับนายรัฐวิชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองให้สัมภาษณ์กรณีมีคำสั่งให้ปลัดจังหวัดภูเก็ตกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งเดิมว่าเรื่องคดีความต่างๆเป็นกระบวนการต่อไปถ้าใครมีความผิดและประเด็นอะไรก็ว่ากันต่อไปเมื่อถามว่ามีประเด็นอื่นที่นอกเหนือจากการดึงให้ไปช่วยราชการหรือไม่นายรัฐวิชาตอบว่าประเด็นอื่นอยู่ในกระบวนการส่วนเรื่องคดีอาญาเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานสอบสวนต้องว่ากันไปเมื่อถามย้ำว่าเป็นเรื่องคดีอาญาเกี่ยวกับอะไรนายนฤชาตอบว่าพวกเราก็รู้อยู่แล้วว่าเกี่ยวกับการกระทำความผิดตามกฎหมายอาญาเมื่อถามว่าเกี่ยวข้องในพื้นที่ภูเก็ตใช่หรือไม่นายนฤชาพยักหน้ารับก็เกี่ยวข้องเมื่อถามว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินทองหรือว่าผลประโยชน์อะไรนายฤชาตอบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกันทั้งหมดนั่นแหละครับซึ่งหลังให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบรัฐบาลครับก็มีข่าวว่าเจ้าหน้าที่ไปบุกจับปลัดจังหวัดภูเก็ตคาที่ทำงานเลยแหละครับเป็นพาดหัวข่าวกรอบรองของไทยรัฐวันนี้สั้นๆนะครับบอกว่ารวบปลัดจังหวัดภูเก็ตรับเงินใต้โต๊ะเพิ่งส่งตัวกลับนะครับแล้วก็ขยายความบอกว่าปปป.บุกรวบปลัดจังหวัดภูเก็ตเรียกรับเงินใต้โต๊ะครับก็พาดหัวข่าวได้เพียงฉบับเดียวครับ
1: ส่วนเรื่องของไทยกัมพูชานะคะก็ยังมีในพาดหัวข่าวเพราะเมื่อวานนี้ค่ะมีเหตุการณ์ที่ทางฝั่งกัมพูชาทำภาพยนตร์บิดเบือนข้อมูลเรื่องของประวัติศาสตร์ไทยและกัมพูชาทำให้ JIC ของไทยค่ะก็ต้องออกมาตอบโต้นะคะว่าการกระทำแบบนี้เป็นการยุยงปลุกปั่นให้เกิดความเกลียดชังระหว่างประชาชนชาวไทยและกัมพูชาส่วนพาดหัวข่าวแนวหน้าค่ะ JIC อัดสื่อเขมรปิดเบือนข้อมูลจี้ให้ยุติปลุกปั่นขัดแย้งชายแดน JIC ไทยอัดสื่อเขมรปิดเบือนประวัติศาสตร์ไทยกัมพูชาวอนหยุดปลุกปั่นสร้างความเกลียดชังย้ำยึดข้อเท็จจริงด้านโฆษกกองทัพบกเผยการดำเนินการในพื้นที่บ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วเป็นไปเพื่อความมั่นคงค่ะ
2: มีประเด็นเศร้านะครับภาพประกอบอยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับตำรวจและกฟผ.กำลังเข้าตรวจสอบห้องน้ำที่เกิดเหตุสลดไฟรั่วช็อตเด็กชายนราเทพหายสุวรรณอายุ14ปีเสียชีวิตและเพื่อนบาดเจ็บ10คนนะครับขณะเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมที่วัดควนลังจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้อยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับสลดไฟดูดนักเรียน14ดับคาห้องน้ำวัดโรงเรียนจัดพาเข้าค่ายสลดค่ายอบรมคุณธรรมวัดควนคลังเมืองคอนเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วจากปลั๊กเก่าบริเวณเสาเหล็กห้องน้ำช็อตร่างนักเรียนชายวัย14ปีเสียชีวิตและเพื่อนบาดเจ็บรองผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลทันทียืนยันไม่มีเจตนาปิดข่าวตำรวจทุ่งใหญ่พิสูจน์หลักฐานและกฟผ.ตรวจสอบหาสาเหตุ พบไฟรั่วบริเวณปลั๊ก3ตาที่ติดตั้งบนเสาเหล็กเร่งสืบหาตัวผู้ติดตั้งมาดำเนินคดีขณะที่ครอบครัวร่ำไห้รับศพตั้งบำเพ็ญกุศลท่ามกลางความโศกเศร้าครับ
1: 2สถานการณ์ในต่างประเทศนะคะอย่างในเวเนซุเอลาหลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวค่ะมีภาพเป็นผู้หญิงคนนึงสนทนากับอาสากู้ภัยค้นหาผู้เสียชีวิตและผู้รอดชีวิตท่ามกลางซากปรักหักพังจากเหตุแผ่นดินไหวที่รัฐลากัวอิราทางตอนเหนือของเวเนซุเอลาค่ะเบื้องต้นคาดว่าเหตุสลดครั้งนี้น่าจะมีผู้สูญหายไม่ต่ำกว่า 40,000 รายนะคะส่วนพาดหัวข่าวของ Daily News ค่ะลุยค้นกองซากตึกฝัง 40,000 คนเหยื่อแผ่นดินไหวนานาชาติระดมกู้ภัยช่วยเหลือเวเนซุเอลานานาชาติรวมพลังเข้าเวเนซุเอลาเร่งส่งเจ้าหน้าที่ทีมกู้ภัยและอากาศยานเพื่อค้นหาผู้สูญหายมากกว่า 40,000 รายช่วยเหลือผู้รอดชีวิตที่ยังติดอยู่ใต้ซากอาคารพร้อมจะตั้งโรงพยาบาลสนามโดยสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐหรือ USGS ประเมินแผ่นดินไหวครั้งนี้มีแนวโน้มเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นหลักพันรายโรดริเกซรักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศหลังยอดตายพุ่งไม่หยุดทะลุ200ศพค่ะส่วนสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุสนะคะเป็นพาดหัวข่าวของแนวหน้าฮอร์มุสระอุ3โดรนถล่มเรือสินค้าแผนอพยพคนสะดุดองค์การทางทะเลระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติประกาศระงับปฏิบัติการอพยพและคุ้มกันเรือสินค้ารวมถึงลูกเรือกว่า 11,000 คนที่ติดค้างในช่องแคบฮอร์มุสชั่วคราวหลังเกิดเหตุเรือสินค้าสัญชาติสิงคโปร์ถูกโจมตีใกล้น่านน้ำโอมานค่ะ
2: ส่วนปิดท้ายนะครับมีภาพอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐหน้าหนึ่งครับฟุตบอลโลกนะครับความเคลื่อนไหวเป็นภาพข่าวนะครับว่าพร้อมลุยเป็นภาพของมิเชลมูรินโลนะฮะแนวรับปานามางานหนักครับต้องรับมือกับแฮร์รี่เคนกองหน้าทีมชาติอังกฤษในศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม L จะลงเตะนะครับวันนี้นะฮะเวลา 17:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นก็ตรงกับประเทศไทยพรุ่งนี้เช้าครับตอน 04:00 รอลุ้นรอเชียร์สำหรับแฟนๆสิงโตคำรามได้ครับ
1: ค่ะปิดท้ายกันที่ประเด็นนี้นะคะคุณณรงค์จันทร์ทองดิฉันแอมพจนาลาไปแล้วขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือตำรวจปปปควบคุมตัวปลัดจังหวัดภูเก็ตส่งสงขลาดำเนินคดีตามหมายจับเรียกรับเงินช่วยสอบเข้ารับราชการสารพีศรีธรรมรัตน์รายงานค่ะ
1: ความคืบหน้าก็

0: กรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบก.ปปป.จับกลุ่มนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตตามหมายจับในคดีถูกกล่าวหาเป็นตัวกลางเรียกรับเงินช่วยเหลือผู้สมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งมีผู้เสียหายเป็นอาสาสมัครรักษาดินแดน3รายอ้างว่าถูกเรียกรับเงินรวม 900,000 บาทเพื่อแลกกับการช่วยให้สอบเข้ารับราชการได้เหตุเกิดในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาล่าสุดเมื่อเวลา 2:40 นาทีวันนี้เจ้าหน้าที่ได้นำตัวนายรุ่งเรืองลงจากห้องประชุมชั้น2กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตก่อนขึ้นรถตู้โดยมีภรรยาเดินทางมาด้วยและมีรถตำรวจทางหลวงนำขบวนจากนั้นได้เดินทางมายังสถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ตเพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีในพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปสารพีศรีธรรมราชสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดภูเก็ตค่ะ
1: มท.4ควงผู้ว่ากฟน.ลุยตรวจเหตุพายุถล่มเสาไฟฟ้าโค่นกว่า50ต้นบนถนนฉลองกรุงล้มทับรถยนต์และมีคนเจ็บ4คนเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาหลังจากเกิดกระแสลมพายุพัดอย่างรุนแรงส่งผลให้เสาไฟฟ้าล้มโค่นระเนระนาดขวางถนนเป็นระยะทางยาวทับรถยนต์ประชาชนได้รับความเสียหายหลายสิบคันมีผู้ได้รับบาดเจ็บในที่เกิดเหตุที่บริเวณถนนฉลองกรุงเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครซึ่งทันทีที่ทราบเรื่องนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายดิษฐวัฒน์จันทร์อีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงรีบลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์โดยนายวรสิทธิ์เปิดเผยความเสียหายเบื้องต้นว่ามีเสาไฟฟ้าล้มมากถึงกว่า50ต้นรถยนต์ประชาชนได้รับความเสียหายพังยับเยินหลายสิบคันนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย4คนเจ้าหน้าที่เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยล่าสุด3คนยังอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ส่วนอีก1คนอาการปลอดภัยสามารถกลับบ้านได้แล้วขณะที่ผู้ว่ากฟน.ระบุว่าจะประสานขอกล้องวงจรปิดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาไล่เรียงเหตุการณ์แต่เบื้องต้นคาดการณ์ว่ามาจากลมพายุที่พัดอย่างรุนแรงซึ่งปัญหานี้เป็นเหตุสุดวิสัยและขอยืนยันว่าไม่ได้เกิดจากโครงสร้างหรือวัสดุของเสาไฟฟ้าเสื่อมสภาพอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่าปริมาณของสายไฟและสายสื่อสารที่พาดอยู่บนเสาไฟนั้นมีจำนวนมากย่อมเป็นปัจจัยร่วมเมื่อเจอลมแรงปะทะหลังจากนี้กฟน.จะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดระเบียบสายต่างๆเพื่อความปลอดภัยของประชาชนโดยตั้งเป้าว่าจะเปิดช่องจราจรตามปกติในช่วงเช้าวันนี
2: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: ดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: มาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงป่ะ
9: จริง
8: wow. แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงป่ะ
9: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้

0: ทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดน่านเปิดรับแผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพขององค์กรเกษตรกรเน้นการรวมกลุ่มขององค์กรเกษตรกรในการรับเงินอุดหนุนหรือเงินกู้ยืมและเปิดรับขึ้นทะเบียนหนี้เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูที่ขึ้นทะเบียนองค์กรไปแล้วเปลี่ยนหนี้เป็นโอกาสยุทธศาสตร์พลิกฟื้นเกษตรกรไทยด้วยวินัยและนวัตกรรม27ปีกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรบ้านแห่งโอกาสของเกษตรกรสอบถามได้ณสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดน่านชั้น5สารกลางจังหวัดน่านในวันและเวลาราชการโทร0800671180ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
0: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียMCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
2: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เอ็มคอร์ดเรดิโออสมทน่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ม่านนอกขุนเขาลำเนาไผ่ใหญ่น้ำใสไหลล่องแสงซองต้องฟ้าเจ้าละหนาปะน่านทุกวันเสาร์เวลา8นาฬิกาถึง9นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทจังหวัดน่านMCOT Radio น่าน FM 92 MHz ติดตามข้อมูลข่าวสารทาง Facebook Fanpage องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
6: เพราะทุกวินาทีชีวิตเป็นสิ่งที่รอไม่ได้เกิดอุบัติเหตุเจ็บไข้ติดต่อเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านบริการพี่น้องประชาชนตลอด24ชั่วโมงโทรกู้ชีพอบจ.น่าน054-059-855กู้ภัยอบจ.น่าน054-773-888หรือ1669ตายเก็บเจ็บส่งลงฟรี
7: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการป้านานแห่มข้างนะเจ้าสำหรับวันเสาร์นี้ก็ยังคงอยู่กับดีมจากอบจ.น่านป้อมีพี่น้องเจ้าจะได้กะดีนับได้ว่าฟ้าแจ้งขึ้นมาผ่องและเจ้าจากจวงสัปดาห์ก่อนตีเฮาก็มีความระแวงกันอยู่ในใจนะเจ้ากับตีมีฝนตกมาทั้งสัปดาห์เลยตกปะปายผ่องตกนักผ่องนะเจ้าในหลายๆพื้นที่ยังพื้นที่ที่มีความเสี่ยงการเกิดดินสไลด์หรือว่าพื้นที่ที่อาจจะเป็นพื้นที่ประสบกับอุทกภัยอยู่ซ้ำๆนะเจ้าก็เฝ้าติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดอย่างเช่นตีอันภูคาน

นะเจ้าก็มีความเฝ้าระวังกับการอาจจะเกิดดินสไลด์ขึ้นมาได้เพราะฝนตกหนักประยุทธ์เลยนั่นเองเจ้าอย่างไรก็ดีนับได้ว่าโล่งอกมาได้น้อยเพราะว่าสัปดาห์นี้เจ้าพ่อแม่พี่น้องค่ะความชื้นติอำเภอเมืองน่านก็ยังนับได้ว่าอยู่ติ 30-40% นะเจ้ายังเป็นการยากติฝนจะตกลงมาได้อยู่จาก10ส่วนก็มีเพียง 3-4 ส่วนติอาจจะฝนตกนะเจ้าแต่จะได้ก็ดีช่วงปลายสัปดาห์นะเจ้าหรือก็คือวันพฤหัสวันศุกร์นะเจ้าของสัปดาห์หน้าอาจจะต้องระวังกันมาสักนิดหนึ่งเพราะว่ามีค่าความชื้นสูงขึ้นมาเจ้าอยู่ที่ 60-70% ก็เป็นไปได้สูงที่อาจจะเกิดฝนตกเกินกึ่งนะเจ้าก็ต้องเฝ้าระวังกันไว้สักหน่อยอย่างไรก็ดีเจ้าช่วงนี้ก็ยังนับได้ว่าอาจจะมีฝนฟ้าคะนองน้อยดังติกาวมาและค่ะความชื้นตามติได้อู้แต่จะได้ก็ดียังคงเป็นช่วงสัปดาห์ในฤดูฝนในจวงตีมีเมฆมากนะเจ้าทั่วท้องฟ้าเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเขาจะสังเกตว่าฝนอาจจะตกได้ก็ขอให้สังเกตแงนหน้ามองฟ้าในจวงเวลาตอนเจ้าไปส่งลูกไปโรงเรียนแล้วก็แงนหน้ามองแหมกำตอนจะไปฮับลูกที่โรงเรียนและก็ตอนที่เขาไปทำงานนั่นนะเจ้าน่าจะเป็นจวงเวลาดังกล่าวที่มีค่าความชื้นสูงโดดเด่นกว่าช่วงเวลาอื่นๆของวันนะเจ้ากับฝนโรงเรียนและฝนราชการจะอีก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องอย่างไรก็ดีเซฟไว้ก่อนดีกว่าพกร่มแล้วก็เสื้อกันฝนติดตัวไว้จะได้เป็นการป้องกันบ่ฮื้อตัวเก่าเปียกฝนนะเจ้าอีกประการนึงก็ต้องขอย้ำไว้ให้จำไว้ให้ดีกับการเตรียมยวดยานพาหนะให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอนะเจ้าโดยก็จะมีทั้งการตรวจสอบระบบเบรกระบบไฟที่อาจจะได้เปิดในช่วงเวลากลางคืนหากฝนตกนะเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับขี่ยวดยานพาหนะจะต้องเช็คตัวน้ำมันเครื่องกับคัดทีดีนะเจ้าในส่วนของรถติอาจะมีการใจขับขี่ในตังดอยติอามีการใช้คัดมากขึ้นนะเจ้าก็ขอให้ตรวจเช็คสภาพยวดยานพาหนะให้พร้อมใช้งานสำหรับฤดูฝนตีทำให้ถนนเนี่ยมีความชื้นและก็อาจจะลื่นได้ง่ายนะเจ้าฝากไว้ณโอกาสนี้ตัวเจ้าติดตามข่าวสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านช่วงเจ้าละปะอบจ.พ่อแม่ปิดก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงแรกของรายการนะเจ้ากับเจ้าละปะอบจ.พ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดน่านเจ้าในรอบสัปดาห์นี้ก็ยังคงจะเป็นการนำเสนอกิจกรรมข่าวสารการดำเนินงานในด้านต่างๆของอบจ.น่านเฮมเช่นเคยก่อนอื่นเลยนะเจ้าก็ต้องขอฝากไว้กับอันกิจกรรมดีๆกับรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอลนะเจ้าในด้านกองสาธารณสุขยังคงมีการร่วมประสานงานกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายยังสสจ.น่านนะเจ้าแล้วก็เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ที่อาจจะเป็นสังกัดของอบจ.น่านเองนะเจ้ารวมไปถึงอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านได้มาประสานงานช่วยกันกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขอบจ.น่านในการนำรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่หรือเอ็กซเรย์ดิจิตอลโมบายได้ขับเคลื่อนเข้าสู่พื้นที่ต่างๆทั่วเมืองน่านด้วยก็แบ่งเป็นอำเภอไปนะเจ้ารอบนี้ก็ยังคงอยู่ที่อำเภอเมืองน่านเจ้าพ่อแม่พี่น้องก็สามารถเห็นได้หลายๆชุมชนทีเดียวที่จะมีประชาชนนะเจ้ามาใช้บริการในพื้นที่ต่างๆบ่ว่าจะเป็นอบต.ใกล้บ้านหรือว่าอาจจะเป็นรพ.สต.ที่อยู่ในสังกัดอบจ.นะเจ้าก็สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่อสม.กับรพ.สต.ใกล้ตัวท่านได้นะเจ้าว่าอำเภอเมืองน่านรอบต่อไปจะมีไปตั้งได้แหมกอนะเจ้าจะได้เป็นการเตรียมความพร้อมไว้แล้วก็อาจจะเป็นที่อำเภอต่อไปที่จะได้มีการแจ้งนะเจ้าในการลงพื้นที่อย่างไรก็ดีสัปดาห์นี้ยังคงอยู่ที่อำเภอเมืองน่านเจ้าต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่19นะเจ้ากับวันที่7ที่ได้มีการฮื้อบริการที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนรพ.สต.น้ำโค้งนะเจ้ามีพ่อแม่พี่น้องประชาชนตำบลเสนียนมารับบริการ180คนเจ้า
กับการ

วจคัดกรองค้นหาความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจนะเจ้าพร้อมกับบริการเอ็กซเรย์ในวันที่8เจ้าก็ได้มีประชาชนมารับบริการ178คนด้วยกันเจ้าโดยก็ฮึบริการที่โรงเรียนบ้านห้วยละเบายาตำบลเสนียนนะเจ้าอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านนอกจากนี้ละเจ้าก็ได้มีการฮึบริการต่อมาในวันที่9โดยก็มีประชาชนเข้ารับบริการ253คนนะเจ้าซึ่งก็ได้เป็นการฮึบริการที่อบต.เสนียนนะเจ้าและในวันที่26เมื่อวานนี้นะเจ้ากับวันที่10ก็ได้ฮึบริการแก่พ่อแม่พี่น้องประชาชนผาสิงจำนวน132คนด้วยกันเจ้าซึ่งก็จะได้มีการมารวมตรวจคัดกรองที่รพสต.ผาสิงตำบลผาสิงอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านนั่นเองนะเจ้านี่ก็คือหลายๆพื้นที่ของอำเภอเมืองน่านที่รถเอ็กซเรย์ดิจิตอลโมบายได้ลงพื้นที่ฮึ่งบริการพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะเจ้าโดยก็จะได้เป็นการตรวจคัดกรองโดยก็จะได้ใช้การเอ็กซเรย์บนรถเอ็กซเรย์ดิจิตอลโมบายเพื่อจะได้สแกนในช่องท้องนะเจ้าว่ามีความผิดปกติใดๆก็ซึ่งหากเขาได้ทราบผลอย่างรวดเร็วจากการตรวจถึงพื้นที่ชุมชนใกล้บ้านของท่านเจ้าอี้เขาก็จะสามารถวางแผนการรักษาได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นคือเหมาะสมกับโรคของท่านและเป็นการส่งเสริมให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงสร้างสุขภาวะที่ดีนะเจ้าก็จะได้เป็นการสอดคล้องกับนโยบายน่านหนึ่งเดียวด้านน่านนายูของท่านนพรัตน์ถาวงตีเน้นย้ำถึงการพัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวน่านได้เข้าถึงบริการของรถเอ็กซเรย์ดิจิตอลโมบายนี่เป็นการบริการสาธารณสุขในเชิงลุกอย่างถั่วถึงและก็รวดเร็วลดข้อจำกัดในการเดินทางและก็ส่งเสริมให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขอันดีนั่นเองเจ้าพ่อแม่พี่น้องเจ้านอกจากนี้แล้วนะเจ้าอบจ.น่านก็ยังได้มีการสนับสนุนในด้านสาธารณสุขอย่างการจัดการอบรมให้กับอสม.ในหลายๆพื้นที่อย่างในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะเจ้าบ่ว่าจะเป็นการเสริมศักยภาพการจัดทำแผนและเทคโนโลยีแก่อสม.นะเจ้าที่โรงแรมน่านตึงใจในวันที่19หรืออาจจะเป็นการจัดการพบปะกันกับอสม.นะเจ้าอำเภอเมืองน่านกับโครงการสร้างสุขภาพดีวิถีน่านที่ห้องประชุมชั้น5โรงพยาบาลน่านเมื่อวันที่19ที่ผ่านมาจะได้มีการรับชมนิทรรศการของอสม.ในพื้นที่อำเภอเมืองน่านด้วยนะเจ้าซึ่งก็มีการจัดแสดงทั้งการป้องกันรักษาโรคต่างๆโดยเฉพาะที่ดังเลยคือ NCDS ในจงนี้ซึ่งก็คือเป็นการกินอาหารอย่างนับคาบนะเจ้าสำหรับตัวนี้อยากจะขยายความให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนไว้สักหน่อยทุกวันนี้นะเจ้าเฮาคนไทยก็ต้องยอมรับว่าสภาพสังคมเนี่ยได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากสมัยก่อนที่ว่าเป็นครอบครัวใหญ่มากขึ้นการปรุงอาหารรับประทานในบ้านในทุกมื้อทุกคาบก็นับได้ว่าเป็นไปได้ยากขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วนะเจ้าเฮาก็อาจจะพบปะได้มากขึ้นที่มีการบริโภคอาหารจากนอกบ้านบ่ว่าจะเป็นร้านอาหารบริการเดลิเวอรี่อาจจะเป็นร้านตามสั่งหรือร้านก๋วยเตี๋ยวต่างๆนะเจ้าเพราะฉะนั้นแล้วเฮาจะบ่สามารถทราบรอกเจ้าว่ากระบวนการทำอาหารเหล่านั้นจะได้มีการใส่น้ำมันนักกอใส่น้ำตาลเยอะหรือเปล่าหรืออาจจะกินเค็มใส่เกลือใส่น้ำปลาซีอิ๊วมากแค่ไหนนะเจ้าเพราะว่าเฮาก็เพียงบริโภคหลังจากที่อาหารมาเสิร์ฟที่เฮานั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วการรักษาโรคการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนี้จึงสำคัญเจ้าโรคนี่หรือเรียกสั้นๆว่า NCDS นี่นะเจ้าเป็นโรคที่เกิดตามมาจากการบริโภคอาหารอาจจะทำให้เขาเกิดโรคที่เขากินหวานมากเกินไปเป็นเบาหวานหรืออาจจะกินเค็มกินรสจัดกินเผ็ดมากไปเป็นโรคไตนะเจ้าหรืออาจจะกินน้ำมันเยอะเกินไปกินของทอดมากเกินไปทำให้เป็นโรคอ้วนน้ำมาสู่โรคตีเป็นโรคใกล้เคียงแสกซ่อนต่างๆได้ง่ายนะเจ้าเพราะฉะนั้นแล้วเจ้าการป้องกันโรค

CDS จึงจะสอนให้เฮาได้นับคาบนะเจ้าว่าการนับคาบหรือคาร์โบไฮเดรตเนี่ยในแต่ละมื้อแต่ละวันเนี่ยเฮาที่เป็นคนนับคาบของตัวเองควรจะบริโภคอาหารประเภทไหน

มดุลร่างกายของท่านคือบ่เจ็บป่วยไข้จากการบริโภคอาหารที่มีความมันรสจัดและอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพแต่เพียงอย่างเดียวได้อีกทางนั่นเองเจ้าซึ่งสำหรับโรค NCDS นี่เองนะเจ้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านก็บ่ว่าจะเป็นกองสาธารณสุขหรือว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบลในสังกัดอบจ.น่านโดยก็ได้มีการจัดการอบรมเฮือกับเจ้าหน้าที่อสม.นะเจ้าในการเฝ้าระวังโรค NCDS นี่ตวยด้วยโรคนี้ก็จะทำให้บุคลากรดังที่ได้กล่าวมาสามารถให้ความรู้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้ว่าเราจะสามารถนับคาบได้อย่างไรโดยละเอียดและก็ทำความเข้าใจได้อย่างถูกต้องนั่นเองนะเจ้าเพื่อจะได้นำมาปรับใช้ในการดำเนินการบริโภคอาหารในแต่ละวันได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็บ่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพนั่นเองเจ้านี่ก็คือเรื่องโรคใหม่ๆอย่าง NCDS ที่อยากจะให้พ่อแม่พี่น้องได้สร้างการตระหนักรู้เอาไว้เพื่อจะได้ส่งเสริมการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนั่นเองนะเจ้านอกจากนี้ยังเช่นที่อำเภอเวียงสาในวันที่19ก็มีการจัดคือกับอสม.อำเภอเวียงสากับการดูแลสุขภาพของพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างถูกต้องตามวิธีการและการควบคุมป้องกันโรคต่างๆนะเจ้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะเจ้าด้วยก็จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอสม.อำเภอเวียงสาแล้วก็ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากรพสต.ในพื้นที่อำเภอเวียงสาให้แก่อสม.เวียงสา258ท่านด้วยกันนะเจ้าซึ่งครั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณการอนุเคราะห์สถานที่มาด้วยนะเจ้ากับการจัดโครงการในครั้งนี้ที่โรงเรียนสาอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านหน้าห้องประชุมอาคารสาอนุสรณ์59ปีที่ผ่านมานั่นเองเจ้าพ่อแม่พี่น้องเจ้านอกจากนี้แล้วนะเจ้าก็ต้องอยากจะฝากไว้กับการดำเนินการด้านสุขภาพก็อยากจะให้พ่อแม่พี่น้องเฝ้าระวังกันกับสุขภาพที่อากาศเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้นะเจ้าต้องยอมรับว่าอากาศในช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงฤดูฝนนะเจ้าเพราะฉะนั้นแล้วการขับขี่หยดยานพาหนะอาจจะมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ง่ายเช่นการเกิดรถสไลด์นะเจ้าหรือว่าการเบรกเต็มอยากมากขึ้นอาจจะเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ง่ายเพราะฉะนั้นอยากจะให้พ่อแม่พี่น้องได้มีการตรวจสอบสภาพของหยดยานพาหนะให้ได้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอนะเจ้าโดยหยดยานพาหนะของท่านก็จะได้เป็นปราการด่านแรกที่สร้างความปลอดภัยให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้สามารถที่จะเบรกได้อย่างทันท่วงทีลดการเกิดอุบัติเหตุได้นอกจากนี้แล้วจึงอยากจะฝากคือพ่อแม่พี่น้องจำเบอร์โทรศัพท์กู้ชีพกู้ภัยของอบจ.น่านเอาไว้นะเจ้าเพื่อติดต่อในกรณีฉุกเฉินซึ่งขอบคุ้มไปถึงการเดินอยู่บนบันไดบ้านที่อาจจะเปียกน้ำฝนแล้วก็มื่นประหลาดเต่าตัวนะเจ้าหรืออาจจะเป็นการหกล้มในห้องน้ำของคนเฒ่าคนแก่หรืออาจจะเป็นมีการจับสัตว์ไล่ในบ้านการเกิดอัคคีภัยและสาธารณภัยต่างๆนะเจ้าเบื้องต้นก็สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยอบจ.น่านได้นะเจ้าหรือเบอร์สายด่วนโทรไทย1669ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันกับช่วงเวลาที่อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายกับถนนลื่นจงนี้แล้วก็เหตุสาธารณภัยต่างๆแล้วก็รวมไปถึงการนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลนะเจ้าติดต่อกันมาได้ที่เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยอบจ.น่านเจ้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินอุบัติเหตุเพลิงไหม้จับสัตว์ร้ายเข้าบ้านเพื่อบริการช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดกู้ชีพโทร054-059-855กู้ภัยโทร054-773-888หรือ1669พ่อแม่พี่น้องเจ้านอกจากในด้านสาธารณสุขแล้วองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านก็ได้มีการจัดการประชุมจัดทำร่างแผนพัฒนาอบจ.น่าน2571-2575
เพื่อทบทวนเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาอบจ.

ในพื้นที่อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านไปแล้วนะเจ้าที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงสาจั่น2เมื่อวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมานั่นเองเพื่อจะได้ทำให้การจัดทำแผนพัฒนามีทิศทางเดียวกันภายใต้แนวคิดวันแผนเมื่อมีความเป็นการเป็นแผนที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจะได้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการพัฒนาเมืองน่านบ้านเฮานั่นเองเจ้านอกจากนี้แล้วนะเจ้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านก็ยังได้มีการจับมือกับหน่วยงานพันธมิตรเสริมสร้างองค์ความรู้ในการสร้างฝ่ายชะลอน้ำแก่ประชาชนที่พื้นที่อำเภอถุงช่างเมื่อวันที่23มิถุนายน2569นะเจ้าท่านปีชาสุขรอดรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยแบบมีส่วนร่วม2569นะเจ้าซึ่งก็มีการจัดการกิจกรรมอบรมนะเจ้าปฏิบัติการด้านการนวัตกรรมสร้างฝ่ายแกนดินซีเมนต์ขนาดเล็กซึ่งอบจ.น่านก็ได้จัดมาอย่างต่อเนื่องหลายๆปีแล้วครั้งนี้ก็จัดขึ้นที่หอประชุมบ้านตุ่งพึ่งอำเภอตุ่งจ้างจังหวัดน่านนะเจ้าซึ่งอบจ.น่านมีการได้รับการร้องขอจากอปท.อื่นๆและชุมชนต่างๆว่ามีความสนใจที่จะบูรณาการเพื่อจะได้ก่อสร้างฝ่ายแกนดินซีเมนต์กักเก็บน้ำแต่ยังขาดองค์ความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการให้ถูกต้องเพราะฉะนั้นจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นมาเจ้ารวมกับกองกำลังผ่าเมืองกรมทหารพรานที่32กองร้อยทหารพรานที่3208นะเจ้าอปท.แม่จริมอบต.บ่อสวกอบต.เรืองและอบต.นาซาวนะเจ้าเกี่ยวกับการจะได้จัดทำฝ่ายตีวาดทำอย่างถูกต้องตามรักวิชาการใจงบประมาณให้น้อยที่สุดแล้วก็จะได้เป็นการใจงบประมาณที่คุ้มค่าที่สุดด้วยในการทำฝ่ายคือมีประสิทธิภาพสามารถใจกับเก็บน้ำได้จริงนะเจ้าจะได้นำไปใจแก้ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยจะมีการแบ่งเป็นจำนวนทั้งสิ้น4พื้นที่นะเจ้าคือระหว่างวันที่23ถึง24มิถุนาที่หอประชุมบ้านตุ่งพึ่งนะเจ้าวันที่30มิถุนาถึง3กรกฎาคมที่หอประชุมหมู่บ้านปางไห้ตำบลนาไหลหลวงอำเภอสองแควแล้วก็ที่หอประชุมบ้านปงก้อมนะเจ้าหมู่ที่5ตำบลชนแดนกิจกรรมที่3วันที่7ถึง8กรกฎาคมหอประชุมหมู่บ้านตองเจริญราษฎร์ตำบลแม่จริมนะเจ้าและกิจกรรมที่4ในวันที่14กรกฎาคมหอประชุมหมู่บ้านตองเจริญราษฎร์อีกเช่นเดียวกันนะเจ้ากับอีกหนึ่งพื้นที่ที่จะได้ให้ความรู้ในการดำเนินการมาณโอกาสนี้ซึ่งข้างนี้ก็ได้มีท่านสมบูรณ์อุดทั้งไข่ปลัดอาวุโสอำเภอถุงจ้างท่านบุญแทนปรังการสอบจน่านเขตอำเภอถุงช่างของอบจน่านเฮานะเจ้าได้ประสานงานความร่วมมือกับโครงการนี้มานอกจากนี้ก็ยังมีร้อยเอกณัฐพงษ์ทินโทนะเจ้าแล้วก็นายทหารฝ่ายกิจการพลเรือนหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่32และภาคีเครือข่ายร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้ตัวเจ้าในด้านการเสริมศักยภาพอาชีพแก่กลุ่มสตรีอบจ.น่านในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาอบจ.น่านก็ได้มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านอาชีพกลุ่มสตรีเช่นเดียวกันในวันที่24นะเจ้าโดยก็จัดขึ้นที่ห้องประชุมสภาอบจ.น่านท่านพิชาสุขรอดรองนายกอบจ.น่านก็ได้รับมอบหมายจากท่านนายกอบจ.น่านท่านนพรัตน์ถาวงคือมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของกลุ่มสตรีอำเภอเมืองน่านในครั้งนี้นะเจ้าก็เพื่อจะได้เป็นการจัดให้กลุ่มสตรีได้เกิดทักษะแล้วก็พัฒนาศักยภาพในการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อมีความรู้เท่าทันในการเปลี่ยนแปลงของทักษะอาชีพที่เป็นที่นิยมในยุคปัจจุบันนะเจ้าด้วยก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าแล้วก็อัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ในชุมชนกระตุ้นให้เกิดยอดขายกระจายรายได้ในกลุ่มสตรีต่อไปนะเจ้าโดยข้างนี้นะเจ้าก็จะได้มีการอบรมเกี่ยวกับการศึกษาดูงานนะเจ้าแล้วก็การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับการแปรรูปผลิต

พันธุ์ทั้งการเกษตรนะเจ้าบ้านแควอำเภอสารพีนะเจ้ากรมวิสาหกิจชุมชนสร้างป่าสร้างรายได้แก่ใบไม้นะเจ้าของตำบลขี้เล็กอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก็จะได้จัดขึ้นระหว่างวันที่25ถึง26มิถุนายน2569เพื่อเป็นการพบปะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันนะเจ้าว่ากลุ่มสตรีและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่างๆมีการนำผลิตผลในชุมชนมาปรับใช้อย่างไรเฮอมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์เฮอสามารถขายได้เฮอสามารถก่อเกิดรายได้กลุ่มสตรีของบ้านเฮาก็จะได้มีการสร้างอาชีพจากรายได้ในส่วนนี้นั่นเองเจ้านอกจากนี้แล้วนะเจ้าในการส่งเสริมด้านสุขภาพก็ยังมีการสนับสนุนคือองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านก็ได้มีการจัดกิจกรรมกลุ่มสตรีนี่ขึ้นอีกทางนึงนะเจ้าจะได้เป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้วยว่าอันจะสามารถทำให้เกิดกิจกรรมรวมกันจะได้นะเจ้าได้สามารถมาแลกเปลี่ยนกันว่าทำยังไงถึงจะบ่ได้เป็นสังคมผู้สูงอายุที่จะสามารถมีกิจกรรมรวมกันทำก่อให้เกิดรายได้แล้วก็บ่เจ็บป่วยไข้เพียงเพราะว่าอันผู้อาวุโสในบ้านนะเจ้าต้องมาอยู่บ้านแต่เพียงอย่างเดียวหวังเว้นจากกิจกรรมในบ้านเป็นโรคติง่อมหาลูกหาหลานที่อาจจะมีหลายท่านนะเจ้าลูกหลานไปทำงานต่างพื้นที่ผู้สูงอายุอาจจะง่อมถ้าอยู่บ้านคนเดียวได้แล้วก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุเจ็บป่วยไข้ได้ถ้าหากอยู่บ้านคนเดียวบ่ออกไปพบปะกับสังคมภายนอกนะเจ้ากิจกรรมพัฒนากลุ่มสตรีนี่จึงจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เปิดโอกาสให้กลุ่มสตรีผู้สูงอายุในชุมชนได้มาพบปะนาคาตากันเจ้าจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์แล้วก็จะได้เป็นการแลกเปลี่ยนนะเจ้าว่าควรจะทำกิจกรรมอะไรนะเจ้าเพื่อมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงได้อีกทางหนึ่งนั่นเองนะเจ้าก็นับได้ว่าเป็นการพัฒนาบ่ว่าจะเป็นทางระบบเศรษฐกิจที่จะสร้างรายได้สู่ตนเองแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในชีวิตของผู้สูงอายุกลุ่มสตรีในหลายๆท่านเพื่อได้เกิดการสร้างสังคมกลุ่มสตรีที่เข้มแข็งต่อไปนั่นเองเจ้านอกจากนี้แล้วนะเจ้าในด้านวันต้นไม้ประจำปีของชาติอบจ.น่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านก็ได้มีการเปิดโครงการวันต้นไม้ดังกล่าวขึ้นในวันที่25มิถุนายนนะเจ้าที่โรงเรียนอบจ.น่าน2ศรีสะวงตำบลชัยวัฒนาอำเภอปัวจังหวัดน่านก็มีท่านปิชาสุขรอดรองนายกอบจ.น่านได้เป็นประธานในพิธีเปิดด้วยกล่าวเน้นย้ำถึงความสำคัญของวันต้นไม้ประจำปีของชาตินะเจ้าซึ่งก็คือมีการจัดกิจกรรมให้น้องๆ นักเรียนแล้วก็ได้มีบุคลากรอบจ.น่านมาร่วมกันปลูกต้นไม้ในวันดังกล่าวนะเจ้าซึ่งครั้งนี้ก็มีทั้งต้นกัลปพฤกษ์30ต้นต้นอินทนิล10ต้นต้นทองอุไรแห่มสาวต้นและทยอยปลูกไม้ผลหลายๆชนิดด้วยกันรวม100สาวต้นด้วยกันเจ้ารอบบริเวณสนามฟุตบอลและสวนป่าของโรงเรียนซึ่งข้างนี้บุคลากรอบจ.น่านและโรงเรียนในสังกัดก็ได้มีการมาร่วมปลูกต้นไม้ในข้างนี้ด้วยนะเจ้าซึ่งท่านรองนายกอบจ.น่านก็ได้กล่าวถึงความสำคัญของการปลูกต้นไม้เพื่อจะได้เป็นการดำเนินการตามนโยบายของภาครัฐในการส่งเสริมให้มีพื้นที่สีเขียวมากยิ่งขึ้นนะเจ้าโดยเฉพาะในพื้นที่หลายๆภาคส่วนทั้งภาครัฐเองโดยเฉพาะข้างนี้อบจ.น่านก็คือที่โรงเรียนอบจ.น่าน2ศรีสะวงนะเจ้าจะได้เป็นการสร้างพื้นที่สีเขียวคือเกิดออกซิเจนมากๆแล้วเด็กๆก็จะได้มีสภาพแวดล้อมดีๆสูดหายใจออกซิเจนสดชื่นได้เต็มปอดนะเจ้าเป็นการสร้างเสริมเพื่อเกิดสิ่งแวดล้อมที่เป็นประโยชน์ต่อโลกของเขาสร้างออกซิเจนให้กับโลกเขาอย่างยั่งยืนต่อไปนั่นเองเจ้านอกจากนี้แล้วนะเจ้าก็ยังมีการจัดกิจกรรมรัฐพิธีเมื่อวันที่24มิถุนายน25มิถุนายน2569ที่ผ่านมานะเจ้ากับวันที่ครบรอบวาระ15วันปันนรสมวานนะเจ้ากับพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์
มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนม์ไปนะเจ้าก็แน

ได้ว่าครบวาระ15วันแล้วซึ่งจังหวัดน่านของเฮาก็ได้มีการจัดพิธีดังกล่าวขึ้นที่ห้องประชุมณเจ้านันทพัฒน์ศูนย์ราชการจังหวัดน่านตำบลชัยสถานอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านซึ่งก็มีทั้งท่านชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้เป็นประธานในพิธีอบจ.น่านก็ได้มีเจ้าหน้าที่ของยุทธศาสตร์และงบประมาณเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวมีทั้งหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจประชาชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายจตุปัจจัยทยธรรมทอดผ้าไตรบังสุกุลและทำบุญตักบาตรนะเจ้าเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่พระองค์พระและหลวมน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ที่ได้มีพระจริยวัตรอันงามและก็ได้ประกอบพระกรณียกิจนานาประการเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนนะเจ้าในวันที่26เมื่อวานนี้นะเจ้าก็ได้มีอีกหนึ่งงานกับพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาของสมเด็จพระสังฆราชนะเจ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกซึ่งก็คือวันที่26มิถุนายนนั่นเองโดยก็จัดขึ้นที่หอประชุมนันทพัฒน์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้เป็นประธานในพิธีอีกครั้งนะเจ้าด้านอบจ.น่านก็มีท่านจ่าเอกพดุงเพชรพาเลขานุการอบจ.น่านนำเจ้าหน้าที่อบจ.น่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวนะเจ้าเพื่อจะได้เป็นการถวายพระกุศลและน้อมสำนึกในพระเมตตาคุณและพระกรณียกิจนานาประการของสมเด็จพระสังฆราชที่ทรงบำเพ็ญเพื่อเจริญถึงความมั่งคั่งของพระพุทธศาสนาเฮานะเจ้าสนับสนุนในด้านการเจริญของพระพุทธศาสนาแล้วก็จะได้เผยแผ่พระพุทธศาสนาคือมั่นคงสถาพรในประเทศไทยของเฮารวมไปถึงการศึกษาของคณะสงฆ์และรวมไปถึงประโยชน์สุขของพุทธศาสนิกชนชาวไทยอย่างเราที่เป็นศาสนาประจำชาติไทยอย่างพุทธศาสนาตัวนั่นเองเจ้าเจ้าขอเชิญรับฟังเพลงเจ้า

ทรงท้ายรายการกับสาระดีๆช่วงเรื่องนี้น่ารู้ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกับเรื่องนี้น่ารู้นะเจ้าป้อมให้พี่น้องท่านผู้ฟังเจ้าก็อยากจะแจ้งเอาไว้หนึ่งจากว่าวันที่25 มิถุนายน 2569ที่ผ่านมาก็นับได้ว่าเป็นในวาระครบรอบ15วันแล้วนะเจ้าหรือปัณณราสัมมวันกับครบรอบ15วันวันสิ้นพชนของพระองค์ภาหรือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชนาริณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั่นเองเจ้าเพราะฉะนั้นแล้วสำหรับช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้จึงอยากจะฝากไว้ถึงเส้นทางของผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าถวายสักการะพระศพของพระองค์พระนะเจ้าตีพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนั่นเองเจ้าซึ่งสำนักพระราชวังนะเจ้าได้มีการกำหนดเวลาและเส้นทางในการเข้าถวายสักการะพระศพของพระองค์พระไว้โดยก็จะได้เปิดคือเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันนะเจ้านับจากนี้ไปก็คือ

แต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาแบ่งออกเป็น3ช่วงเวลาด้วยกันในแต่ละวันนะเจ้าคือช่วงที่1เวลา8นาฬิกาถึง10นาฬิกาช่วงที่2 11นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาเจ้าและช่วงสุดท้ายช่วงที่3เวลา20นาฬิกาถึง21นาฬิกานะเจ้าซึ่งก็เหมือนกับการเข้าสักการะพระบรมศพนะเจ้าของสมเด็จพระราชินีในรัชกาลที่9นะเจ้าซึ่งก็จะต้องมีการตรวจก่อนตั้งแต่จุดคัดกรองการรับการจัดลำดับการเข้าถวายสักการะพระศพนะเจ้าซึ่งก็จะดำเนินการขึ้นภายในอุโมงค์ทางเดินหลอดถนนหน้าพระร้านนะเจ้าซึ่งในจุดนั้นก็คือพ่อแม่พี่น้องจะได้รับการตรวจตั้งแต่บัตรประชาชนติดพ่อแม่พี่น้องจะต้องพกติดตัวไว้เสมอรวมไปถึงเสื้อผ้าหน้าผมตีเฮาโรยุระว่าจะต้องแต่งตัวสีดำคือสุภาพเรียบร้อยใจผ้าที่เหมาะสมนะเจ้าผ้ายีนบ่ดีใส่ผู้หญิงคือใส่ผ้าที่คุ้มข้อเข้านะเจ้าบ่ว่าจะเป็นผ้ากระโปรงหรือว่าอาจจะเป็นผ้าถุงผ้าสิ้นก็ได้นะเจ้าแต่ผ้ายีนห้ามใส่กางเกงผู้หญิงบ่ควรจะใส่นะเจ้าแล้วก็ท่านสามารถพกของติดตัวในมือของท่านได้เช่นอาจจะพกถุงผ้าใส่ยาดมยาล้มยาหอมนะเจ้าใส่พัดลมอันน้อยติดตัวไว้หรืออาจจะมีขวดน้ำขวดเล็กๆเอาไว้ดื่มก็ได้นะเจ้าแต่จะได้ก็ดีเจ้าพ่อแม่พี่น้องก็จะต้องถือถุงหรือว่าถือถุงผ้านั่นกับกระเป๋าใบเล็กนั่นคือเป็นสีที่เหมาะสมด้วยนะเจ้าบ่ใจว่าใส่ชุดดำทั้งตัวแต่ถือกระเป๋าสีแดงสีเหลืองไปก็บ่ใครจะเหมาะสมนักนะเจ้าอย่างไรก็อยากจะฮึ่มคงไว้ซึ่งความสุภาพของบรรยากาศในการไหว้ทุกนั่นเองเจ้าสุภาพสตรีขอเน้นย้ำอีกครั้งนะเจ้าว่าฮึ่มสวมกระโปรงหรือผ้าหนุ่งเท่านั้นนะเจ้าและบ่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงกางเกงยีนคืองดสวมนะเจ้าสำหรับการเดินเยี่ยมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีพระรัตนศาสดารามนะเจ้าสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปก็ยังมีการเปิดให้เข้าชมได้ตามปกติแล้วนะเจ้าตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 15:30 น.นั่นเองเจ้าซึ่งสำหรับนักท่องเที่ยวก็สามารถเข้าได้ที่ประตูมณีนพรัตน์ผ่านจุดคัดกรองตามมาตรการรักษาความปลอดภัยแต่ยังคงงดเข้าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะเจ้าที่นักท่องเที่ยวก็คือจะเป็นการเดินออกไปคนละทางกับการสักการะพระศพนะเจ้าซึ่งนักท่องเที่ยวจะเดินออกทางถนนจักรกีจรัญผ่านประตูพิมานชัยศรีเลี้ยวซ้ายที่หน้าหอราชก่อนพิพัฒน์นะเจ้าเพื่อเข้าชมพิพิธภัณฑ์ผ้าต่อไปซึ่งในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถก็จะได้เป็นการเดินออกพระบรมมหาราชวังทางประตูวิมานเทเวศนั่นเองเจ้าพ่อแม่พี่น้องก็สามารถไปตรวจสอบเส้นทางดังกล่าวได้นะเจ้าสำหรับการเข้าไปสักการะพระศพซึ่งในโอกาสนี้นะเจ้าก็จะได้มีการแจ้งเกี่ยวกับพิธีสวดพระอภิธรรมนะเจ้าของพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิดาเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะเจ้าซึ่งก็ได้มีการแจ้งถึงว่าผู้ที่มีความประสงค์จะขอเป็นเจ้าภาพทำหนังสือเรียนมาได้ดีเลขาธิการพระราชวังนะเจ้าตามแบบฟอร์มติดกำหนดแล้วก็ทรงให้สำนักพระราชวังได้3ช่องทางนะเจ้าบ่ว่าจะแจ้งความประสงค์ด้วยตนเองที่แผนกสารบัญกองกลางอาคารสำนักพระราชวังนะเจ้าพระบรมมหาราชวังหรือทำหนังสือแจ้งความประสงค์ทางไปรษณีย์นะเจ้าเรียนเลขาธิการพระราชวังนะเจ้าสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังหรือทรงอีเมลนะเจ้าหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ p.rataya นะเจ้า @royaloffice.th นะเจ้าซึ่งก็คือสแกนหนังสือเป็นไฟล์ PDF ได้อีกทางนั่นเองสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะเป็นเจ้าภาพนะเจ้าโดยก็จะต้องแจ้งรายละเอียดในการเป็นเจ้าภาพนี่ก่อนอย่างน้อย15วันทำการนั่นเองเจ้าเหล่านี้ก็คือ

ข้อมูลนะเจ้าเกี่ยวกับการเข้าสักการะพระศพของพระองค์พระและผู้ที่มีความประสงค์จะเป็นเจ้าภาพในพิธีธรรมนะเจ้าสวดพระอภิธรรมศพของพระองค์พระนั่นเองเจ้าสำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้วันเสาร์อาทิตย์นี้ก็ยังนับได้ว่าเป็นจงเวลาที่มีความชื่นน้อยสักพาหมวนอยู่นะเจ้าแดดจัดจ้าทีเดียวก็ขอคือพ่อแม่พี่น้องใจเวลาดังกล่าวสักพาห่มสักอย่างได้อย่างสบายอกสบายใจเล่นเจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีเจ้า

ขณะนี้เวลา 9:00 น.จากนี้ไป Mcot Radio FM 92 อสมท.น่านเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือพลพีเสนอทางออกกฟผ.หันราคาส่งเจ็ดกำไรมาหนุนถอดค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบินประชาชนนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะกำกับดูแลการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกล่าวถึงกรณีค่าไฟฟ้าสาธารณะซึ่งปัจจุบันยังถูกนำไปรวมอยู่ต้นทุนค่าไฟฟ้าที่ประชาชนแบกรับว่าทั้งสองการไฟฟ้าเป็นตัวกลางหรือหน่วยให้บริการคือซื้อไฟจากไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.และเอาไปจำหน่ายต่อเพื่อให้บริการกับพี่น้องประชาชนส่วนค่า FT ที่รวมเก็บอยู่ในใบเสร็จค่าไฟของประชาชนกฟผ.เป็นผู้กำหนดซึ่งจะต้องส่งค่าตรงนี้กลับไปที่กฟผ.ส่วนราคาขายที่ผู้กำหนดคือคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการพลังงานและตามนโยบาย3บาทต่อ200ยูนิตจะทำให้ซื้อไฟแพงมาแต่มาขายให้ประชาชนได้ราคาต่ำกว่าต้นทุนทำให้เกิดการขาดทุนแต่ก็เป็นนโยบายรัฐบาลที่ไม่ต้องการให้ประชาชนแบกรับภาระค่าไฟมากไปนายพลพีกล่าวว่าทั้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงไม่ได้ติดปัญหาว่าจะเก็บหรือไม่เพราะไม่อยากให้ประชาชนมีภาระไปมากกว่าที่มีอยู่แล้วแต่หากไม่ต้องการให้มีค่า FT เพื่อเก็บค่าบริการจากพี่น้องประชาชนคณะกรรมการที่กำกับดูแลไฟฟ้าทั้งหมดสามารถปลดจากบินได้เลยการไฟฟ้าพร้อมที่จะทำตามทันทีกกร.แถลงเสนอข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลเร่งดำเนินมาตรการป้องกันและบริหารจัดการอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่โดยล่าสุดจังหวัดสงขลายืนยันนายพิพัฒน์ราชกิจประการจะร่วมหารือ3กรกฎาคมนี้ที่ดารัชชิตวงรายงานค่ะ
1: หลังคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนจังหวัดสงขลาหรือกกร.ได้แถลงเสนอข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลเพื่อเร่งดำเนินมาตรการ

0: องกันและบริหารจัดการอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ล่าสุดนั้นจังหวัดสงขลายืนยันว่านายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีมีกำหนดที่จะร่วมหารือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจในจังหวัดสงขลาในวันที่3กรกฎาคมนี้นายทรงพลจังสิริวัฒนธรรมรงประธานหอการค้าจังหวัดสงขลากล่าวว่าจากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ปลายปี2568จังหวัดสงขลาประเมินมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจรวมกว่า 87,800 ล้านบาทถือเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ภัยพิบัติทางเศรษฐกิจที่รุนแรงที่สุดของภาคใต้ในรอบหลายทศวรรษจึงเร่งรัดให้รัฐบาลอนุมัติงบประมาณสำคัญที่ต้องเร่งผลักดันรวม 2,288 ล้านบาทได้แก่งบเร่งด่วน 34.9 ล้านบาทสำหรับขุดลอกคูคลองกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในจุดวิกฤตพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่งบ 1,174 ล้านบาทเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านชลประทานคลองหลักและระบบบริหารจัดการน้ำทางลุ่มน้ำและงบประมาณ 1,079 ล้านบาทสำหรับปรับปรุงระบบระบายน้ำเมืองเสริมสร้างความพร้อมของเครื่องจักรกลยานพาหนะและอุปกรณ์ด้านการป้องกันและโครงสร้างพื้นฐานรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักโดยจำเป็นต้องออกมาเรียกร้องเนื่องจากอีกเพียง100วันก็จะเข้าสู่ฤดูฝนของภาคใต้ทำให้มีความกังวลหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่อีกครั้งที่ดารัชชิตวงศ์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
1: ฝนตกหนักคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบน28มิถุนายนถึง3กรกฎาคมนี้กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่2ช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคมประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วง29มิถุนายนถึง3กรกฎาคมโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวัง
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
7: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: Connect
1: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมด

0: เพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
3: ายการลูกทุ่งหน้านครโดยดีเจอาร์ตี้

มีฐานขายน่านโกดังฐานเพชรมงคลกระสอบละ180บาทอยากดังต้องได้ดังฐานเพชรมงคลฐานคุณภาพฐานดีพรีเมียมวัตถุดิบมาจากชุมชนคนเมืองน่านเป็นไม้มะขามไม้ลำใหญ่ในสวนของเกษตรกรโกดังฐานเพชรมงคลบ้านมงคลนิมิตมีฐานตลอดทั้งปีฐานไฟแรงๆฐานไฟแดงๆต้องฐานเพชรมงคลจะปิ้งจะย่างจะต้มจะตุ๋นต้องใช้ฐานเพชรมงคลเท่านั้นหาซื้อฐานเพชรมงคลได้ที่โกดังฐานบ้านมงคลนิมิตโทร082-092-1251บริการส่งฟรีส่งฟรีและส่งฟรีผลิตและจำหน่ายโดย DJ Artie เต็มที่กับชีวิต

านเพชรมงคลโกดังทานบ้านมงคลนิมิตโกดังทานบ้านมงคลนิมิตอยากดังต้องได้ดังอยากดังต้องได้ดังต้องทานเพชรมงคลทานเพชรมงคลเท่านั้นทานจากไม่มาขามไม่มาลำไยในส่วนของเกษตรกรเพิ่มรายได้ฮือกับเกษตรกรค่อยๆเผาไฟทานไฟจะแดงทานไฟแดงๆทานไฟแรงๆต้องทานเพชรมงคลทานจากไม่มาขามทานที่เผาด้วยเกษตรกรเกษตรกรมีรายได้มีเงินมีกินมีใจคือหัวใจของเฮาเป็นรายได้เสริมให้กับเกษตรกรทานเพชรมงคลโกดังทานบ้านมงคลนิมิตโกดังทานบ้านมงคลนิมิตอยากดังต้องได้ดังอยากดังต้องได้ดังอยากดังทานต้องโทร0820921251จัดจำหน่ายด้วยดีเจอาร์ตีเต็มที่กับชีวิตครับกราบสวัสดีแฟนรายการลูกทุ่งน่านนครทุกๆท่านนะครับมาปะกันวันนี้วันเสาร์ตอนควายๆจะอี้นะครับเฮามาฟังกำเมืองเฮามาฟังเพลงกำเมืองมาฟังขนอูกำเมืองนะครับเนาะตั้งแต่เก้าโมงถึงเตียงนะครับอยู่กับกับผมชัดชัยเทพสุขนครับดีเจอาร์ตีเต็มที่กับชีวิตก่อนอื่นนะครับขอทรงแรงใจก่อนเนาะและกับไฟของพลังนะครับออกไปตั้งอากาศเนาะไปตั้งทันบรรยากาศอันปลอดโปร่งของวันนี้นะแดดแพ่งๆไว้นะครับเพื่อเป็นความหวังนะครับและเป็นพลังเป็นแห้งฮึดแห้งสู้ต่อสู้กับเรื่องราวต่างๆของวันนี้นะครับคือผ่านไปดูดีกับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับติดระดับฟังวิทยุเนาะที่อยู่ต่างบ้านหรือว่าท่านที่กำลังฟังทางสื่อออนไลน์และก็ท่านที่กำลังเดินทางโดยทางรถยนต์นะแล้วก็มาเปิดจับใส่เนาะรายการลูกทุ่งน่านนครนะครับทางคลื่น FM 92เมกะเฮิรตซ์แห่งนี้นะครับบอกว่าจะเดินทางจากตั้งเหนือมาเนาะตุ่งจ่างเมืองปัวจังกลางตาหวังผามาเวียงหรือว่าจากตั้งไตเมืองลีห้วยเหลาห้วยเสียมห้วยสมห้วยจอยบันเสตับหมานบันเปาบันตุงแหล่งหนองห้านาแหนนาไข่นาแดงนาหน่อยนาหลวงนาแหวนนาลายสถานสาราบันล่องบันนาคำเรืองนามืนนาหวายนายางนาธนุงเข้ามาเวียงหรือว่าจากสันติสุขนะครับเนาะบอกว่าแม่จะลิ้มนะครับเนาะกับสลาทีติจะขับรถลุกตั้งแม่จะลิ้มมานะครับบ้านสว่างพุ่นนะนำปูนนำปังเข้าเวียงนะครับหรือว่าบางตันก็จะลุกตั้งตะวันตกของจังหวัดน่านมาเนาะตั้งบรรสวดนี่นะบรรสวดโป่งสีบ้านพี่นี่ได้ยินคลื่นวิทยุ FM 92เมกะเฮิรตซ์ของอสมทอยู่นะครับบ้านพี่บ้านผ้าป่าขาหลวงบ้านหลวงบ้านปิ้นจังม่วนนะครับเนาะก็ว่าจะมาจากปุ่นนะครับตั้งดอยภูหลังกาน้ำขะสะเกินแต่เหมือนยอดสองแค่เข้ามาธุระในเวียงนะครับก็ขอกับผู้ที่จะต้องเดินทางออกไปธุระต่างจังหวัดไปตั้งเมืองแปรพวกนี้นะเนาะอันนี้ก็หับฟังได้กับขื่นวิทยุอสมทได้กระถึงตึกมันปังม้อนเนาะมันปังม้อนนะครับเลยห้วยน้ำอุ่นมากะขื่นกับโซเซโซเซแล้วนะครับก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนะเดินทางไปเป็นเพื่อนกันกับรายการลูกทุ่งน่านนครช่วงเวลาดีๆค่อยขวาจะนี่นะครับเฮามาอู้เป็นภาษากระเมืองมาเป็นเพื่อนกันกับเวลานี้แฟนรายการบางคนนะครับเนาะกำลังนั่งกินข้าวง่ายขวายน้อยนะลักกะนั่งคดสวายง่ายองค์ตีนนั่งเมื่อสอง

เหือนนะครับเนาะจกเมียงมาปันมาแป่งอมเมียงวะเหียนะครับหรือว่าจะเปิดประยุนอนฟังรายการลูกทุ่งนานนครนะครับ9โมงถึงเที่ยงจะย้ายสำล้านนี่นะนี่รออย่างเดียวรอวันเสาร์รอฟังเสียงดีเจอาร์ตีนะครับเนาะเพิ่นบอกว่าถ้าฟังเสียงดีเจอาร์ตีนอนฟังแล้วก็ม่วนอกม่วนใจนะครับม่วนไปเนาะกับผลงานเพลงกำเมืองของเอาหนานบัญญินนะครับทุกๆวันเสาร์ที่นี่นะครับเฮามาเป็นเปื่อนเป็นก้อกันนะครับกับดีเจอาร์ตีเนาะผ่านไปเพลงแหลกเพลงของเอาหนานบัญญินแก้วเสียงทองศิลปินคนบ้านสถานเวียงสานะครับเป็นเนื้อเพลงที่เป็นสอดคล้องของกับการท่องเที่ยวเนาะของจังหวัดน่านเฮานะครับสื่อถึงเอกลักษณ์ของจังหวัดน่านเนาะสื่อถึงวัฒนธรรมของจังหวัดน่านนะครับเมืองเก่าที่มีชีวิตเนาะมรดกน่านสู่มรดกโลกนะครับน่านของเฮาเนาะเป็นเมืองนครแห่งความสะอาดอีนําเดี๋ยวนี้นะเพิ่นได้รับรางวัลเนาะเมืองแห่งความสะอาดนะครับเป็นเด้กะสะอาดหูสะอาดตาเนาะโดยเฉพาะศุกร์เสาร์อาทิตย์นี่นะครับมาคืนสัก 5-6 ทุ่มไปพอเด้อครับคางอันวัดภูมินนะตึงหลงลึกหลงลึ่งนะครับสะอาดไปด้วยเนาะไปด้วยทุกสิ่งทุกอย่างนะครับอันเปิ่นก็มีคนไปทำความสะอาดเฮ้อนะครับจะเนี่ยนะครับเพื่อความยั่งยืนทางด้านวัฒนธรรมและประเพณีนะครับเนาะความเข้มแข็งของเมืองน่านนะครับเนาะที่จะสู่เมืองน่านสู่มรดกน่านไปสู่มรดกโลกนั่นนะครับมันมาจากความเข้มแข็งของชุมชนคนเมืองน่านของเฮานะครับที่ต้องสร้างด้วยตัวเองนะส่วนกำลังใจนั่นนะครับสร้างมาจากคนรอบข้างเนาะแต่ถ้าจะสร้างกำลังใจในการขับเคลื่อนภารกิจของดีเจอาร์ตีนี่ก็จะต้องดังโดยฐานเพชรมงคลนะครับถ้าจะเฮ้ดีนะครับดังทานก็จะต้องอุดหนุนทานเพชรมงคลของดีเจอาร์ตีนะครับอยากดังต้องได้ดังดังทานนะครับโกดังทานอยู่ที่บ้านมงคลนิมิตจะนึ่งจะจีจะมกจะแอบจะต้มจะตุ๋นจะปิ้งเฮ็ดดานเนาะจะจีหัวหอมนะจีหอมบัวมาได้นะครับเฮ้เจทานเพชรมงคลในการดังไฟเนาะทานเผาจากกลุ่มเกษตรกรเต่าเผาทานนะครับเกษตรกรตัดไม้มะขามไม้มะลำไยล่มสวนนี่ตอเนาะล่มเปิ้นเนี่ยสวนมะลำไยสวนมะขามอยู่ผลผลิตบ่ค่อยดีนะครับเปิ้นก็เลยล่มเนาะล่มไม้มะขามต้นมะลำไยนะครับมาเดี๋ยวนี้ดีจีอาร์ตีก็ไปล่มเก้ามะขามปุ้นหน้าน้อยพุ่นนะครับล่มได้ประมาณ20กว่าต้นนะครับไปละเนาะล่มไปละเดี๋ยวจัดรายการแล้ววันนี้วันพุธนะครับก็จะไปขนไม้มะขามเนาะเอาเข้ามาในเวียงเผื่อที่จะทำการเผานะครับเป็นไม้มะขามในสวนของตัวเองนะครับพอล่มแล้วเดี๋ยวเราจะไปกรีดยางต่อปลูกยางต่ออันนี้เดี๋ยวเราไปอู้กับกำนันแห่งกำหนึ่งนะครับน้องวันนี้ก็จะมานะครับ10โมงเนาะกำนันป่องก็จะมาอู้เรื่องยางพารานะครับเกษตรกรตัดไม้มะขามไม้บลําไยในสวนของตัวเองนำมาเผาทานเนาะได้ทานไม้มะขามนะครับไม่บลําไยมาจำหน่ายเนาะเกษตรกรมีรายได้คือหัวใจของเฮาครับเกษตรกรมีได้ได้รายได้แล้วนะครับเงินที่เกษตรกรได้ไปเนาะก็จะได้เอาไปจับใจใช้สอยนะครับในชุมชนเนาะในหมู่บ้านเงินก็หมุนเวียนในชุมชนนะครับก็ถือว่าเป็นฟันเฟืองตัวหนึ่งเนาะที่จะช่วยขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจฐานรากนะครับเอาละดังทานเพชรมงคลช่วยเกษตรกรมีรายได้นะครับและเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจทางฐานรากอีกทางหนึ่งนะครับอยากดังต้องได้ดังนะครับจะนึ่งเข้าจะจีพริกนะจะแอบออกอ๋อจะต้มจะตุ๋นจะปิ้งเฮ็ดดานมาได้นะครับโปรดใจทานเพชรมงคลดังเนาะกระสอบละ180บาทนะครับมาเจ้านี่เนาะบ้านดอนแก้วก็สั่งไปละหนึ่งกระสอบก่อนที่จะเข้ารายการนะครับก็เอาไปส่งให้เปิ่นแล้วเนาะ180บาทก็ขอขอบคุณจะนักจะหลายนะครับสำหรับแฟนรายการที่บ้านดอนแก้ววันนี้นะบ่ว่าจะเป็นนะครับนอกจากบ้านดอนแก้วแล้วนะครับกะโฆษณาให้เปิ่นเห็นน้อยเนาะสำหรับคนที่ต้านค่านะครับที่เปิ่นเอาทานเพชรมงคลของเราไปเนาะต้มก๋วยเตี๋ยวนะครับนี่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อปลาต่อบั้นตาจ้างนะครับอันนี้สูตรดั้งเดิมเลยนะครับปลาต่อบั้นตาจ้างสั่งมาคืนก็ได้มาคืนนะสั่งมาคืนก็ได้มาคืนนะครับก๋วยเตี๋ยวในซอยครับหลังวัดมิ่งเมืองเนาะ

ไก่อบถังบ้านดอนสีเสริมนะครับอันนี้เจ๊เป็นประจำเนาะแล้วก็ร้านลอดช่องสิงคโปร์นะครับเนาะอันนี้ซอยเข้าซอยตีลูกรัดลูกรักเนอร์สเลีนะครับไก่ต้มน้ำปลาป้าแมมบ้านสุนตานลุ่มนะครับเอออันนี้ยังไม่ได้ลองจิ้มเด้อดีเจยังไม่ได้ลองจิ้มเด้อนะครับใครอยากกินไก่ต้มน้ำปลาป้าแมมติดต่อได้เลยนะครับติดดีเจอาร์ตีนี่ก็ได้เดี๋ยวดีเจอาร์ตีจะไปส่งนะไปส่งให้ไปซื้อนะไม่ใช่

ก๋วยเตี๋ยวไก่บ้านพญาวัดติดร้านเซเว่นอันนี้ก็อุดหนุนไป2กระสอบนะครับร้านข้าวแกงหน้าโรงพยาบาลนะครับติดกับร้านเซเว่นอันนี้อุดหนุนไป3กระสอบนะครับร้านซกเล็กเนาะลาบยโสมันปังค่านะครับนี่แหมคนหนึ่งนะครับเนาะอันนี้เปิ้นอันเนี้ยเปิ้นว่าอย่างนี้ร้านมุมมืดนะครับอันนี้เปิ้นจะขายอยู่ในมุมมืดๆนะเปิ้นขายปลาหมึกย่างนะครับย่างหดบดยาวนี่นะเปิ้นบอกว่าอันอย่างอะไรเอ่ยนะครับถ้าย่างแล้วมันจะหดถ้าบดแล้วมันจะเหนียวก็คือป่าหมึกย่างของคุณลุงธรรมนัสเองนะครับร้านมุมมืดอันนี้เสาะหาซื้อได้นะครับอยู่ที่แถวถนนโลกี้ในเมืองน่านเนาะถนนที่นาพับนาบ้านนะครับปังค่าปลาเผาเมี่ยงเผานะครับร้านชูรสเย็นเตอร์โฟเนาะที่บ้านพเนตรนะครับแล้วก็ปีช้าหนวดแผนไทยนั่นๆอันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับอันนี้ถ้าแผลจะไปหนวดไปอย่างนี้นะที่บ้านน้ำล้อมนี่นะเนาะเออปุ่นไปเปิดปุ่นกับบ้านโพพยอมก็มีนะครับปีช้าแผลหนวดแผลไหนนี่นะไปแล้วครับไปคือเป็นบีบอันนี้เปิ่นกับที่ต่อมา2กระสอบส่งให้เรียบร้อยนะครับร้านต่ำแซ่บบึงการนะครับเนาะก็มีนะครับบ้านข่างงามซอย3อันนี้ใช่บริการ2รอบแล้วครับบ้านสวนหอมซอย4นี่ตลอดเลยนะครับบ้านสวนหอมซอย4นะบ้านพี่โต้งนะพร้อมกับ FC ตัวเล็กนะครับเด็กอนุบาลนะอยู่บ้านยังแข็งนะครับป้อบอกว่าเออนี่แฟนรายการนะ DJ Anti เนาะน้องนาวานะครับอยากดังต้องได้ดังนะบอกป้อว่าอยากดังนะอยากดังนะก็ต้องได้ดังนะครับเดี๋ยวได้เสื้อตัวนึงเออลืมมาเดี๋ยวได้เสื้อตัวนึงนะครับเนาะแล้วก็น้องกันนะครับปันวีเนาะน้องกันปวีนะครับนี่ก็เป็น FC รายการวิทยุนะครับทุกวันเสาร์บอกว่าอยากดังต้องได้ดังนะแต่ว่าช่วงนี้น้องกันปุ่นกะกำลังจะเดินทางไปเห็นพิเศษก็เนาะครับผมจะนึ่งเข้าจะปิ้งจีนปิ้งเขียดจีพริกแอปออกอ๋อนะครับจะมก5จีหอมปิ้งเฮ็ดดานต้องใจทานเพชรมงคลนะครับถ้าจีไปแล้วมันก็จะหอมเอ็ดนะเนาะเอาไปฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ฟังเพลงเนาะของพี่ด่านบรรยินสักหนึ่งผลงานเพลงเจอนะครับช่วงค่อยๆวันเสาร์มูเฮามาช่วยกันประหยัดพลังงานกับทานเพชรมงคลอยากดังต้องได้ดังกับดี

0: การเมือง
1: สังคมดีมีรายได้ชื่อหัวใจของผู้นำชุมชนชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลดูใต้มีกล้าพันยางพารามาจำหน่ายให้กับทุกท่านเปลี่ยนการปลูกพืชหมุนเวียนมาเป็นพืชยืนต้นกันนะครับปลูกยางพาราถือว่าตอบโจทย์ของการเพิ่มรายได้ของเกษตรกรขยันกรีดยางเกษตรกรต้องมีรายได้อนาคตสดใสแน่นอนเกษตรกรทุกๆครัวเรือนที่มีสวนหันมาปลูกยางพารากันนะครับปลูกวันนี้ยังไม่สายสำหรับการปลูกยางพาราปัญหาของชาวบ้านคือปัญหาของเราตื่นมาตอนเช้าไม่มีเงินปัญหาเหล่านี้จะหมดไปโดยชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลดูใต้ประสานงานกับชาวสวนยางพาราจังหวัดชุมพรและสงขลาจัดหาต้นกล้ายางพารามาจำหน่ายให้กับทุกท่านแล้วทำทุกวันให้มีค่าหันมาปลูกยางพารากันนะครับต้นกล้ายางพารา1600ปากใต้จากจังหวัดสงขลามีจำหน่ายแล้วสำหรับฤดูการปลูกปี2569สั่งจองต้นกล้ายางพารา1600ได้แล้ววันนี้ที่สำนักงานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลดู่ใต้บริหารงานโดยกำนันป๋องสุทธิพงษ์เหลือพร้อมโทร0986626158ตื่นมาได้ตังค์แน่นอนฟันธง
2: ครับผมสังคมดีมีรายได้คือหัวใจของผู้นำชุมชนนะชุมกำลังชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลดูใต้นะครับเป็นมีกลายพันยางพารามาจำหน่ายให้กับทุกท่านนะครับเปลี่ยนการปลูกพืชหมุนเวียนมาเป็นพืชยืนต้นกันนะครับปลูกยางพาราถือว่าตอบโจทย์ของการเพิ่มรายได้ของเกษตรกรเนาะณจุดนี้นะณมาเดียวนี้นะแน่นอนเลยนะครับตอบโจทย์แน่นอนเลยของการเพิ่มรายได้ของเกษตรกรขยันไปกรีดยางนะครับเกษตรกรต้องมีรายได้อนาคตสดใสแน่นอนเกษตรกรทุกๆครัวเรือนตีมีสวนนะครับสวนมันน้ำไงก็มาขามก้านะจะดีเจตีนี่นะหันมาปลูกยางกันนะครับมาเดี๋ยวนี้ปลูกวันนี้ยังบ่สายนะครับสำหรับการปลูกต้นยางพาราต้นยางพารวยนะต้นยางพาราต้นยางพารวยนะครับปัญหาของชาวบ้านคือปัญหาของเฮาปัญหาของตันคือตื่นมาบ่มีสตังค์ใจนี่นะเฮามาปลูกยางพารากันนะครับปัญหาที่บ่มีตื่นมาบ่มีสตังค์ปัญหานี้จะหมดไปนะโดยชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลดูใต้ได้ประสานงานกันกับชาวสวนยางพาราจังหวัดชุมพรและก็จังหวัดสงขลาเนาะอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรแล้วก็อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับได้จัดหาต้นกายางพารามาจำหน่ายให้กับทุกท่านแล้วทำทุกวันนี้คือมีค่าหันมาปลูกอยากยางพารากันนะครับต้นยางพารา1600จากปักไตจังหวัดสงขลามีจำหน่ายแล้วนะครับสำหรับฤดูการปลูกตีนี่ปีนี้กับปีหน้านะอู้ถึงปีหน้านะครับสั่งจองต้นกายางพารา1600ได้แล้วครับวันนี้ที่สำนักงานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านเนาะตำบลดูใต้บริหารงานโดยกำนันป่องสุทธิพงษ์เหลือพ่อมนะครับเบอร์โทรศัพท์เป็นเนาะ0986626158ตื่นมามีตังแน่นอนเลยนะครับนอกจากนั้นนะครับกำนันเปิ้นกะฮับเพียวสวนเอ็มนะสวนยังกระจ่างนะครับที่อยากจะปลูกยางพาราเนาะการเตรียมพื้นที่ในการปลูกยางนะกะเพิ่นกะฮับเพียวสวนนะครับลองสอบถามเพิ่นพอเนาะกำนันป่องสุริพงษ์เหลือพร้อม0986626158การที่เฮาจะมาปลูกยางพารากันนะครับตั้นว่าราคายางมื้อเดียวเนี่ยก่อนนะครับเนาะประวัติของราคายางพารานะต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยนะ53บาทนะครับต้นปีที่ผ่านมาใน53บาทนะพอน้ำมันมันขึ้นกำ6บาทนะช่วงเมษายนเนาะปึ๊ดอำเภอบ้านหลวงขึ้นละ70นะครับขึ้นละ70ตะคืนนี่ผมไปนั้นน้อยไปงานสีดำเนาะเป็นเราอ่ะ80แล้วนะครับน้าน้อยบ่นะกาย

ยางพารานะครับนานหน่อยมัน80ละมันก็ดึงแป้งแต่ละเนาะของมันกำลังแป้งนะครับยางพารายางผารวยเนาะนานหน่อยบุญไปส่งบุญ80อื้อแต่มาเดี๋ยวนี้กีดยางมาก็ก่อนถวยก็40ปลายละก็พอดีนะครับเนาะพอดีนะครับคือจะปลูกยางก็จะต้องเตรียมดินเนาะพร้อมกับเตรียมสตุ้งสตังไว้ตวยต้องมีสตังในการซื้อกายางเนาะถ้าบ่มีสตังตัวเก่าบ่มีก็จะต้องบอกลูกบอกหลานละเนาะบอกลูกติเป็นญาติการกรุงเทพพุ่นเลยส่วนมากกะอีน้องอีน้อยเนี่ยกะเนาะติเป็นทรงสตังมาฮือป่อฮือแม่เป็นปลูกยางนะคณะมูติไปทำงานโรงงานอุตสาหกรรมนะเพราะว่าเขาอยู่จะนั่นชีวิตประจำวันกิจวัตรประจำวันมาก็คือ7โมงเนาะเข้างานนะเข้างานคาโมงออกงานต่อกะต่ออย่างมันอิดเนาะเปิ่นก็เลยได้สตังมาเป็นเงินเดือนเปิ่นก็ส่งมาให้พ่อแม่เปิ่นส่งมาให้ตายายเนาะส่งมาให้ปลูกยางไว้ล้อน้องอีเด้น้องเห็นสัก 2-3 ปีน้องอยู่กรุงเทพฯใกล้แล้วน้องจะมาอยู่บ้านกีดยางละนี่นะวันนี้มีนักนะครับที่ตำบลสวดเนาะบ้านหลวงพุ่นน่ะอันนี้เอาสตังมาให้พ่อให้แม่ปลูกยางไว้นะครับกับมากีดยางนะเป็นยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจเนาะเป็นสิ่งที่เลี้ยงดูครอบครัวได้เลยนะครับเนาะยกตัวอย่างเอาหนานหมานเนี่ยเนาะปุ่นบรรพชมปุ่นน่ะยางกลุ่มแหลกนี่นะตอปุ่นห้องเดี๋ยวนี้นะบ่เลี้ยงหมานเลยอ่ะนี่บ่เลี้ยงหมานเลยน่ะครับแต่ว่ามีโอกาสได้เนาะขึ้นไปตั้งเมืองแป๋ปุ่นนะครับกลับเข้ามาตั้งน้อยเพื่อที่จะมาดูสวนยางเนาะสวนยางของผมนะเตรียมเพื่อนน้อยนะครับก็ได้ขึ้นดอยขุนสถานมาเนาะอันพ่อแม่พี่น้องชาวดอยขุนสถานครับผมหันละเนาะว่าตันเนี่ยมีความขยันมันเพียนเนาะมีความขยันในการตีปลูกกระลำเนี่ยแล้วคงซื้อกว่าตีปีที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาราคากระลำเนี่ยกับราคากระตกลงนะเขาหันมาปลูกต้นยางพาร้ากันดีกว่าเด้อครับผมว่านะเนาะมดดอยขุนสถานนั้นถ้าเกิดว่าเขาเปลี่ยนจากแป้งเนาะแป้งที่ปลูกกระลำเนี่ยมาเป็นปลูกยางพารานี่ถ้าหำน้อยมานี่พื้นที่ตรงนั้นมันก็จะเป็นดอยที่เป็นสีเขียวนะเขียวชะอุ่มเลยนะเนาะผมว่าก็น่าจะมีส่วนงานอย่างที่จะต้องเข้าไปสนับสนุนแล้วเนาะเปลี่ยนจากส่วนกระลำนะครับเนาะมาเป็นการปลูกยางเดี๋ยวหำสักกรรมถ้ากำนันมาบางทีเปิ่นอาจจะมีอย่างคิดลับอย่างสักเล็กสักน้อยเนาะมาอู้มาจ๋าเรื่องของการปลูกยางพาราตุ้ยกำนันป๋องนะครับเอ้าตื่นมามีตังแน่นอนแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเขาปลูกยางพารากันนะเอาละมาถึงเวลานำเสนอผลงานเพลงลูกทุ่งซอสติ้งของศิลปินคนบ้านสถานตำบลกลางเวียงคนหนานบ้านเฮานะครับเอาหนานบรรยินแก้วเสียงทองเพลงนี้กับนางป๋องก็จะมอบให้กับสมาชิกชมรมกำนันอำเภอเมืองหนานทุกคนนะครับเป็นต้นว่าประธานชมรมเนาะกำนันวันลบตำบลผาสิงกำนันนรงเนี่ยอบตบ้านนาสาวกำนันนครตำบลบ่อนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นตัวนะเอ็ดโดและนายโอไปสนีนะนี่เปลี่ยนกับนางป๋องนะครับแต่ว่าก่อนจะฟังผลงานเพลงนั่นนะครับก็ขอเชิญแฟนรายการเนาะกลับเข้ามาสู่โหมดประหยัดพลังงานหน่อยก่อนนะครับในการประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเนาะจะปิ้งจะนึ่งเนาะจะนึ่งข้าวจะปิ้งจิ้นปิ้งเขียดจีพริกแอปอ่องอ๋อจะมก5จีหอมบัวมาได้ปวดเจ้าทานเพชรมงคลครับช่วงค่อยฝ่ายวันเสาร์มูเฮามาจ่วยกันประหยัดพลังงานกับทานเพชรมงคลอยากดังต้องได้ดังกับดีเจ

0: ทองคำแท้น้ำหนักเต็มทองรูปพรรณดีไซน์ทันสมัยทองคำแท่งลงทุนตลาดทองคำเพชรแท้ต้องที่ห้างทองนิยมพันทองคำคุณภาพเต็มเปอร์เซ็นต์มาตรฐานเยาวราชเลือกทองคำทุกโอกาสสำคัญต้องการเก็บออมทองคำมั่นใจได้แน่นอนซื้อทองคำเก็บออมทองคำซื้อขายแลกเปลี่ยนทองคำต้องที่ห้างทองนิยมพันหัวมุมตลาดลาดพัสดุอำเภอเมืองน่านเปิด8โมงเช้าถึง5โมงเย็นบริการด้วยใจใส่ใจลูกค้าทุกท่านติดต่อ054-773-174 Facebook Fanpage บริษัทห้างทองนิยมพันธ์จำกัดบริหารงานโดยพี่จุ๊บนิยมพันธ
1: ์ครับผมผ่านไปหนึ่งผลงานเพลงม่วนๆเนาะจากรายการลูกทุ่งน่านนครนะครับทาง FM 92 MHz อสมทน่านอยู่กับกระผมดีเจอาร์ตี้เต็มที่กับชีวิตนะครับช่วงเวลาจะนี่เนาะเวลาตั้งแต่ 9:00 นถึงเที่ยงทุกๆวันเสาร์ช่วงควายๆมาเปิดฟังวิทยุนะครับกับรายการลูกทุ่งน่านนครอยู่กับดีเจคนนี้นะครับเต็มที่กับชีวิตอยู่ละเอ้าจากที่อู้เหลียงทานอู้เหลียงยางไปแล้วเนาะก็จะปาไปออมท้องแล้วครับตีห้างท้องนิยมพันเนาะท้องคำตราพานท้องนะออมท้องออมแบบสุขใจนะออมแบบมีความสุขเนาะออมความสุขนะครับกับห้างท้องนิยมพันร้านนี่จะอยู่ที่4แยกเนาะหัวมุมการลาดพัสดุนะครับโครงการออมท้องนี่มีบริการให้กับทุกท่านตีห้างท้องนิยมพันเท่านั้นนะครับสนใจออมท้องออมแบบมีความสุขนะครับเข้าไปหาตีร้านท้องนิยมพันบอกว่าเข้าไปหาปิจุบได้เลยนะครับอันนี้ก็จะต้องไปพิสูจน์ตัวตนเหี้ยก่อนเนาะบ่เจว่าอยู่ๆจะเข้าไปได้เอาอย่างไปสักอย่างมีแต่สตังค์ให้เงินเบาเหมือนกันนะเพิ่นก็จะต้องมีบัตรประชาชนอย่างไปตัวนะครับเพราะว่าเพิ่นจะได้บันทึกในทะเบียนของเพิ่นเนาะว่าเฮาเนี่ยเป็นคนที่จะไปออมทองในลำดับที่ต่อใดนะครับเพิ่นก็มีประกันตนของเพิ่นไว้เนาะเพื่อที่จะได้บันทึกว่าเฮาเนี่ยไปออมทองในตะเดละเนาะได้1กัมละกะได้2กัมละกะนะได้5กัมละกะอีน้องออมทองนะครับที่ห้างทองนิยมพันเนาะเปิ้นอู้กัมเป็นกัมน่ะมาเดียวนี้นะของบาท1ก็มีอยู่15เนาะ 15.6 กัม 15.2 กัมนะครับเฮาก็ออมไปหาทีละกัมทีละกัมเนาะกัมโอ้สมัยยําน้อยนะครับตั้งบ้านผมตั้งน้าน้อยเนาะก็จะมีช่วงน้อยๆนี่ก็จะมีรถลากไม้เนาะลากไม้นะครับที่เปิ่นประมูลได้นะน่านทำไม้อย่างงี้นะ

ลากรถมาเนาะรถจอหนังรถอย่างเงี้ยนะมันก็จะเปรียบเทียบเนาะไม่เป็นกำนะครับเนาะลุงหนานบุญนี่ถ้าจะโห่นี่ว่าไม่เป็นกำในหนึ่งกำเนี่ยมันจะเป็นสักตะไดเนาะ100เมตร100นิ้วเนาะ100นิ้วมันจะได้กี่กำไอ้นั่นเนาะเส้นผ่าศูนย์กลางนี่มาเดี๋ยวนี้ตัดไม่ไว้ตีนน้อยบุญก็ได้สัก 2-3 กำเนี่ยถ้าจะได้อยู่นะครับเพราะว่าเฮาล่มเก้ามะขามเนาะระวางสวนมะขามนั่นก็ได้ปลูกเก้าซักแซมไว้ตัวนะครับได้มีเป็นกำเป็นกำอยู่เนาะอ่ะวกมาตีล้านทองออมทองกับห้างทองยมพันนะครับบริการด้วยใจใส่ใจลูกก้าบอกว่าได้รับข่าวสารมาจากดีเจอาร์ตีรายการลูกทุ่งน่านนครนี่นะครับตันจะได้รับของแถมงามๆนะเพราะว่าเจ้าของร้านเป็นใจดีนะครับเต็มที่กับลูกก้าอยู่ละเนาะใครได้ซอยคอซอยแขนแหวนกำไลนะจอนหูนะครับไปหาเปิ้นได้เลยนะมีให้เลือกหลากหลายนะครับบ่ว่าจะเป็นลายโซ่ลายสีเนาะเป็นเม็ดมะยมหยังก้าอย่างงี้นะมีหมดนะครับจะเอาจะตันก็จะเอาโป่งได้นะถ้าตันนี่ก็จะน้อยๆ นะครับถ้าโป่งนี่ก็แล้วแต่ว่าเปิ้นจะตีโป่งขนาดไหนเนาะก็ใหญ่ๆน้อยๆนายใหญ่ใส่คำนะครับจะตันคำนั้นเปิ้นว่านะไม่ให้เลือกนักนะครับเป็นทองคำแท้มาตรฐานเยาวราชนะโทรเข้าไปหาเปิ้นก่อนนะครับ0547731174นะ0547731174โทรไปแล้วก็จะมีน้องๆสาวๆนะห้างทองนิยมพันคอยรับสายเนาะน้องฝ้ายน้องตายน้องอ้อยน้องแบมน้องแนนนะครับถ้าใครบ่เคยซื้อเตี้ยเนาะถ้าเป็นนุ่มๆนี่นะถ้าเป็นผู้ชายนะครับเนาะอุ้ยไม่อุ้ยโอ้บ่ถึงเด้อเอาหนานอย่างงี้เนาะโทรไปหาเพิ่นให้ก่อนนะครับโทรไปพอเพียว่าอันน้องฝ้ายน้องตายนี่เวลารับสายเพิ่นอาจจะเสียงหนุ่มก็ได้นะเฮาก็ซื้ออุดหนุนซื้อสร้อยคอสร้อยแขนแหวนตุ้มหูเงี้ยก็ได้นะครับน้องฝ้ายน้องตายน้องอ้อยน้องแบมน้องแนนนี่จะคอยรับสายนะแล้วเพิ่นก็จะอูดด้วยเฮานะอูดด้วยเฮานะอูดจันม่วนนะโอ้ยประตูพุ่นน่ะจะเป็นได้ซื้อเลย2บาท3บาทพุ่นเนาะถ้าได้ฟังน้องอ้อยสัมภาษณ์แล้วนี่นะน้องอ้อยเสียงม่วนเนาะเวลาหมดโทรศัพท์เสียงม่วนนะแต่ว่าอยู่บ้านก็แบมๆเหมือนกันนะกันเนาะครับผมห้างทองนิยมพันธ์นะร้านอยู่ที่4แยกหัวมุมการลาดพัสดุนะครับออมทองกับห้างทองนิยมพันธ์เนาะป่ะเฮาไปฟังสิ่งที่น่าสนใจให้ก่อนนะครับกลับเข้ามาสู่โหมดประหยัดพลังงานนะครับจะประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนนะครับเนาะจะนึ่งข้าวปิ้งจิ้นปิ้งเขียดจีพริกจะแอบออกอ๋อจะมก 5G หอมบัวบ่ได้ปวดใจทานเพชรมงคลนะครับช่วงค่อยฝ่ายวันเสาร์มัวเฮามาช่วยกันประหยัดพลังงานกับทานเพชรมงคลอยากดังต้องได้ดัง

0: ร้านสีสีสมบูรณ์จำหน่ายสีทาอาคารสีน้ำสีน้ำมันสีย้อมไม้สีสำหรับรถยนต์อุปกรณ์ทาสีและเครื่องมือช่างมาที่นี่เกี่ยวกับสีจบครบวงจรที่นี่เรามีทีมช่างสีคอยให้บริการรับออกแบบเฉดสีให้เหมาะสมกับงานของท่านโดยผู้เชี่ยวชาญชำนาญการสีสวยๆโดยมาที่ร้านสีสีสมบูรณ์ศูนย์ผสมสีด้วยระบบคอมพิวเตอร์มาตรฐานคุณภาพสีระดับโลกพบกับสีกัปตันเบเยอร์ดูลักซ์นิปปอนเพนICI Supercross TOA คิดถึงสีคิดถึงเราร้านสีสีสมบูรณ์ถนนเจ้าฟ้าจะทาสีเมื่อใดใช้บริการร้านสีสมบูรณ์ถนนเจ้าฟ้าร้านอยู่ทางเข้าสถานีขนส่งบขสขนส่งน่านบริหารงานโดยเจเบียพุทธชาติโทร0958329578
1: ขับผ่านไปแห่งหนึ่งผลงานเพลงเนาะอันนี้ติดตามมาโดยตลอดนั่นนะครับปลายตัวฉบับบันทึกใหม่เนาะแล้วก็ป้าเจียนะครับเนาะร้านข้าบ้านนกใหม่อันนี้เป็นก็ซื้อทานเข้าไปเนาะนักน้อยซื้อทานไปนักน้อยนะครับมีออเดอร์มาแห่1กระสอบนะครับเนาะจากบ้านร้านขนมสอดไส้บ้านดอนแก้วนะครับอันนี้1กระสอบเดี๋ยวรอเนาะจัดรายการเรียบร้อยเตี้ยงนะครับไปกินข้าวกินบายสักกรรมบ่ายโมงไปส่งแน่นอนเลยนะครับอ่ะเฮามากลับมาพอติร้านสีสีสมบูรณ์นะครับจำหน่ายสีตาอาคารสีน้ำสีน้ำมันสีย่อมไหมนะสีสำหรับรถเครื่องเนาะวัยรุ่นต่างๆนะครับจะพ่นสีบางคนรถอย่างนี้นะใจได้เลยนะครับตีร้านสีสีสมบูรณ์ไปซื้อได้นะครับเนาะพร้อมกับอุปกรณ์ทาสีต่างๆเครื่องมือช่างครบครันนะครับมาที่นี่จบครบวงจรเลยนะครับมีช่างสีคอยให้บริการเนาะรับออกแบบเฉดสีโดยผู้เชี่ยวชาญนะครับเปิ้นมีความชำนาญเนาะในการจะบอกว่าห้องของเฮานะครับจะใจสีอย่างตายนะคนไหนที่ว่านอนบ่เคยรับนะครับเปลี่ยนห้องนอนเนี่ยห้องเนาะเปลี่ยนเป็นตาสีนั่นสีนี่นะเปิ้นห้องเปิ้นบอกว่าเวลานอนนะครับเฮาต้องอยู่ในห้องที่มืดๆห้ามมีแสงอีนั่นเนาะนี่เฮาก็สามารถที่จะดีไซน์ได้นะครับสีในห้องเฮามันแจ้งลงไปกับเฮาก็เอาสีอะอย่างมาตาที่มันคือมันมืดๆคึมๆน้อยนี่นะบ่ใจว่าสีดำให้หมดก็บ่ใจเนาะก็เป็นสีคนบุรีอย่างนี้นะสีเบ

เอทอย่างนี้นะเนาะสีเทาอีนี่นะครับเปิ้นเป็นศูนย์ผสมสีนะครับโดยระบบคอมพิวเตอร์มาตรฐานคุณภาพสีระดับโลกพบกับสีกัปตันเบเยอร์ดูลักนิปปอนเพ่น ICI ซุปเปอร์โคดแล้วก็ TOA ซึ่งเจ้าของชื่อว่าเงียซานี่นะร้านมีของขวัญเนาะของสมมของสมนาคุณนะครับตันที่เข้าไปอุดหนุนกับร้านนะครับจะตาสีมาได้นะครับใจบริการสีสีสมบูรณ์ได้นะครับร้านอยู่ติดตั้งเข้าสถานีขนส่งบขสน่านนะบริหารงานโดยเจเบียพุทธชาตินะครับโทรศัพท์โทรไปหาเจเบียก่อนได้เลยนะครับ0958322 0958322นะครับ9578นี่เบอร์โทรเจเบียโทรไปถามเลยนะครับสำหรับโครงการใหญ่ๆนะมีเครดิตอย่างกับถามบอกบนไปนะครับ0958329578เนาะเจเบียพุทธชาตินะครับอันนี้ลูกศิษย์ครูนกนะบริหารงานโดยเจเบียพุทธชาติโทรศัพท์นะครับเบอร์โทร0958329578ร้านสีสีสมบูรณ์กึดจะตาสีมาได้นะครับกึดถึงร้านสีสีสมบูรณ์ร้านอยู่ที่หุ่นตังเข้าสถานีขนส่งบขสนั่นนะเฮาไปกับเข้ามาสู่เนาะโหมดประหยัดพลังงานนะครับจะประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนนะครับเนาะจะ1เข้าปิ้งจิ้นปิ้งเขียดจีพริกแอปออกอ๋อจะมก5จีหอมบัวมาได้โปรดใจทานเพชรมงคลครับช่วงควายๆวันเสาร์มัวเฮามาช่วยกันประหยัดพลังงานกับทานเพชรมงคลอยากดังต้องได้ดังกับ

0: ้ถ่านขายน่านโกดังถ่านเพชรมงคลกระสอบละ180บาทอยากดังต้องได้ดังถ่านเพชรมงคลถ่านคุณภาพถ่านดีพรีเมียมวัตถุดิบมาจากชุมชนคนเมืองน่านเป็นไม้มะขามไม้ลำใหญ่ในสวนของเกษตรกรโกดังถ่านเพชรมงคลบ้านมงคลนิมิตมีถ่านตลอดทั้งปีถ่านไฟแรงๆถ่านไฟแดงๆต้องถ่านเพชรมงคลจะปิ้งจะย่างจะต้มจะตุ๋นต้องใช้ถ่านเพชรมงคลเท่านั้นหาซื้อถ่านเพชรมงคลได้ที่โกดังถ่านบ้านมงคลนิมิตโทร082-092-1251บริการส่งฟรีส่งฟรีและส่งฟรีผลิตและจำหน่ายโดย DJ Arty เต็มที่กับชีวิต
1: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาจากนี้ไป MCOT Radio FM 92 อสมท.น่านเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือผู้เสียชีวิตแผ่นดินไหวในเวเนใกล้ถึงพันคนชาวบ้านยังคงค้นหาผู้รอดชีวิตท่ามกลางซากปรักหักพังด้วยมือเปล่าและเครื่องมือเท่าที่หาได้ที่เมืองลาเวยราทางตอนเหนือติดกับทะเลแคริบเบียนของเวเนซุเอลาเมื่อวานนี้โดยยอดผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงระดับ7บวกอยู่ที่2ครั้งซ้อนตั้งแต่ช่วงเย็นวันพุธเพิ่มขึ้นเป็น920คนท่ามกลางความตึงเครียดเริ่มก่อตัวขึ้นเนื่องจากความช่วยเหลือยังส่งไปไม่ถึงชุมชนที่ได้รับความเสียหายและยังส่งไปอย่างจำกัดชาวบ้านต้องออกมานอนบนท้องถนนและพยายามดิ้นรนหาอาหารประทังชีวิตกันเองที่เมืองลาเกวราคือหนึ่งในพื้นที่ได้รับความเสียหายหนักสุดมีอาคารอย่างน้อย100หลังรวมถึงตึกสูงพังทลายเหลือแต่ซากอิฐซากปูนทีมกู้ภัยนานาชาติจากหลายประเทศรวมถึงสเปนเอลซัลวาดอร์และสาธารณรัฐโดมินิกันเริ่มเดินทางไปถึงแล้วรัฐบาลเดินหน้ายกระดับท่าอากาศยานภูมิภาคเจรจาเพิ่มเที่ยวบินดันอุดรธานีสู่ศูนย์กลางการบินระหว่างประเทศนางสาวลลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินหน้าพัฒนาระบบคมนาคมทางอากาศตามนโยบายยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศโดยนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมหารือร่วมกับผู้บริหารสายการบินไทยเวทเจ็ตแอร์และกรมท่าอากาศยานเพื่อขยายเครือข่ายเส้นทางบินเพิ่มความถี่เที่ยวบินยกระดับท่าอากาศยานภูมิภาคให้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการเชื่อมโยงกับนานาชาติรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจากการหารือสายการบินไทยเวทเจ็ตแอร์มีแผนเพิ่มความถี่เที่ยวบินจาก98เที่ยวบินเป็น147เที่ยวบินต่อสัปดาห์หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ50ครอบคลุมเส้นทางระหว่างกรุงเทพมหานครกับท่าอากาศยานภูมิภาคสำคัญได้แก่อุดรธานีขอนแก่นนครศรีธรรมราชกระบี่สุราษฎร์ธานีและอุบลราชธานีเพื่อรองรับความต้องการการเดินทางของประชาชนส่งเสริมการท่องเที่ยวและสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาครัฐบาลเผยรายได้สะสมส่งออกกัญชามูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาทนางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับการให้บริการภาครัฐสู่ดิจิทัลอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชนและภาคธุรกิจลดความซ้ำซ้อนการดำเนินงานยกระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานสนับสนุน

0: หน่วยความสะดวกการค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นรัฐบาลโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเตรียมเชื่อมต่อระบบ DTAM Next กับระบบ National Single Window หรือ NSW ของกรมศุลกากรรองรับการให้บริการแจ้งรายละเอียดการส่งออกสมุนไพรควบคุมรายครั้งกัญชาหรือแบบมท.32ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นระบบกลางของประเทศสำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านการส่งออกปัจจุบันประเทศไทยมีมูลค่าส่งออกสมุนไพรควบคุมสะสม 2,566 ล้านบาทและมีปริมาณส่งออกสะสมกว่า 21,658 กิโลกรัมสะท้อนการเติบโตอย่างต่อเนื่องของตลาดส่งออกสมุนไพรควบคุม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
6: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
9: คุณรู้ไหมแค่เปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆในแต่ละวันก็ช่วยโลกได้แล้วขี่จักรยานแทนรถยนต์พกกระบอกน้ำส่วนตัวและปิดไฟเมื่อไม่ใช้งานเปลี่ยนง่ายแต่ช่วยโลกได้จริง MCOT Radio ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตสีเขียวมาร่วมกันเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกที่ดีกว่า Go Green กับ MCOT Radio เปลี่ยนวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่สดใสเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
10: รายการลูกทุ่งหน้านครโดย DJ Artie
11: ช่วงควายควายวันเสาร์ม่อม้อย

0: ทุกชีวิตมีค่าเข้ามาเป็นสมาชิกสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้าธกส.กันนะครับรับสมัครทุกท่านที่มีอายุตั้งแต่20ปีถึง60ปีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมีที่เป็นบ้านอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองน่านอำเภอบ้านหลวงอำเภอภูเพียงอำเภอสันติสุขอำเภอแม่จริมและมีสมุดบัญชีเงินฝากกับธกส.ก็สามารถสมัครได้แล้วครับติดต่อได้ที่สำนักงานสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้าธกส.สาขาน่านซอยหน้าธกส.สาขาน่านโทร0882591984
1: โอ้ดีข้าคือมันตายเหี้ยก็ดีหูก็บ่ดีตาก็ฟ้าฟางจะได้พ้นทุกข์พ้นทรมานเหี้ยกำมะ
2: เรื่องอะยังผมจะฆ่าหลวงพ่อหื้อตายผมปล่อยหื้อหลวงพ่อตายแบบทรมานอย่าบ่ดีกะ
1: เออดิงบ่ฆ่าบ่แกงกันบ่ซ้ำดี
3: ไปบ่กับรับบ่ตื่นฟื้นบ่มีหนีบ่พ้นก็เกียรติบริการรับเหมางานสร้างซ่อมทํานุบํารุงเมนสุสานโดยช่างผู้ชํานาญงานประตูเมนชํารุดบ่เฮาปูนกระเทาะปูนแตกบริเวณในเตาเผาบ่เฮาถาดร้องแตกชํารุดล่อลากสะดุดโบกปูนบริเวณในเตาเผาก็บ่เฮาเขาบ่ยะเฮายะเฮาคือช่างมืออาชีพเฮาคือช่างผู้สร้างเมนโดยตรงบ่ว่าจะสร้างเมนใหม่หรือจะซ่อมเมนเก่าสุสานเก่าเป็นกองฟ้อนจะสร้างเป็นเมนใหม่บอกเขาได้เลยครับเมนเก่าชำรุดเสียหายบ่ดีบ่งามสีซีดจะตาสีใหม่คณะกรรมการปลาสุสานครับโทรโทรหาเฮาโทร0816022717เฮือคำปรึกษางานเผาศพครบวงจร

0: ครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับของรายการลูกทุ่งน่านนครเนาะช่วงนี้นะครับเฮาได้รับเกียรติจากกำนันป๋องเนาะกำนันสุทธิพงษ์เหลือพ้อมกำนันตำบลดูดใต้อำเภอเมืองจังหวัดน่านสวัสดีครับท่านกำนันวันนี้เฮามีเรื่องราวอะหยังต่างๆที่จะมาอู้มาจากันพ้องครับท่านกำนันครับ
1: ก็สวัสดีนะครับท่านผู้ฟังเนาะตากับหัวหน้าอาดนะครับก็หลังจากที่อาทิตย์ที่แล้วบ่ได้มาร่วมรายการนะครับมีภารกิจต้องไปอบรมตีต่างจังหวัดอาทิตย์นี้ก็ว่าใครมีเรื่องมีราวใครมาอู้กับพ่อแม่พี่น้องใครมาอู้กับหัวหน้าอยู่หลายเรื่องหลายราวนะครับประชาสัมพันธ์เรื่องของทั้งราชการกันเนาะที่ผ่านมานะหัวหน้า
0: ครับ
1: ที่ผ่านมา 2-3 วันนี้มีอะหยังยะพองนะครับวันที่25ที่ผ่านมานะครับอำเภอเมืองน่านนำโดยท่านนพพรเรืองสว่างในอำเภอเมืองน่านนะครับพร้อมด้วยบุคลากรหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลนะครับปันนระสมวาน15วันนะครับเพื่ออุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชชินีพัชรมหาราชธิดานะครับเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและก็น้อมรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณอันที่หาที่สุดบ่ได้นะครับในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานี่นะครับเวลา 17:30 นกับ 17:00 น 17:30 นะครับที่อุโบสถจตุรมุขวัดภูมินตำบลในเวียงอำเภอเมืองน่านนะครับโดยมีท่านพระเดชพระคุณเจ้าท่านรองเจ้าคณะจังหวัดพระครูสิรินันทวิทย์ได้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะครับหัวหน้าส่วนราชการต่างๆครับรวมถึงพ่อแม่พี่น้องผู้ใหญ่บ้านกำนันนะครับก็มาพร้อมเพรียงกันในวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับเรื่องที่2ก็คือตะวันนี้นะครับรวมพลังไทยต้านยาเสพติดโลกเป็นวันต้านยาเสพติดนะครับรวมพลังไทยสร้างครอบครัวชุมชนอุ่นใจนะครับผลภัยยาเสพติดวันที่26มิถุนายนนะครับ2569ก็คือตะวาแต่วันที่26มิถุนายนที่ของทุกปีนะครับจะเป็นวันต้านยาเสพติดโลกอำเภอเมืองน่านของเฮากับนำโดยท่านนพพรเรืองสว่างนะครับในอำเภอเมืองน่านเป็นประธานพร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนแผ่นดินแม่หัวหน้าส่วนราชการรวมไปถึงตัวแทนโครงการ To Be Number 1นะครับจัดงานต่อต้านวันยาเสพติดโลกบ่อซื่อนะครับได้ทำปฏิญาณร่วมกันบ่อซื่อบ่อขายบ่อ

0: เสพบ่สนับสนุนทุกกรณีเพื่อพ่อแม่พี่น้องลูกหลานของคนจังหวัดน่านและประเทศไทยของเฮานะครับช่วยกันต้านยาเสพติดเพื่อบ่ฮื้อมันเกิดขึ้นนะครับอย่าหมดไฟในตัวเองนะครับผ่านอะไรอย่างมาตั้งเยอะตั้งแยะมันก็บ่แปลกนะครับถ้ารู้สึกเหนื่อยและท้อแต่บ่ดียุดความพยายามนะครับไว้เมื่อไรก็เดินต่อที่สำคัญที่สุดนะครับจงสื่อสัตย์กับหัวใจตัวเก่าจงตั้งใจและมุ่งมั่นศรัทธาแต่ละคนมีจังหวะชีวิตเป็นของตัวเองรักษาบุญเดิมเติมบุญใหม่นะครับคติประจำใจของกำนันปองก็คือต้องสู้นะครับเพื่อฮื้อฮู้และถ่ายทอดสู้เพื่ออนาคตอันสดใสต้องกินต้องใจนะครับอย่างพาราพารวยนะครับถึงวันนี้ก็ตึงขึ้นสวนบุญหัวหน้าแต่ว่านี่ก็ตัดเก้าลำไยไป4ไร
1: ่เนาะ4ไร่ก
0: ็4ไร่นะครับ
1: ป้อมได้กี่ต้น
0: 48ต้น
1: เดี๋ยวนี้ขนออกกี่ต้นล่ะ
0: ตอนนี้ขนออกได้ประมาณ20ต้น
1: อันยางพารานั้นฟองบาดเฮาเมื่อวานนี้ก็นี่งานชมรมกำนันอำเภอเมืองมีหยังพ่อง
0: ป้างานชมรมกำนันนะครับก็ที่ผ่านมานี่ก็แล้วไปละช่วงนี้ก็จะวางเว้นบ่ค่อยมีงานละนะครับ
1: ในพื้นที่ของกำนันมีงานสีดำก่อ
0: นตอนนี้มีงานสีดำครับอยู่ที่วัดดอนมูลจะเผาวันนี้หนึ่งศพนะครับที่วัดดอนมูลนะครับท่านพระเดชพระคุณเจ้าท่านรองเจ้าคณะจังหวัดก็ได้จัดทำเนาะเป็นอาคารศาลาที่สำหรับจัดงานนะครับอเนกประสงค์จัดงานศพการยังการเปิดว่าถ้าว่าคนที่บ่มีนะครับก็สามารถจะไปใช้บริการได้ท่านพระครูสิรินะครับนันทวิทย์นะครับเป็นพระครูเป็นท่านรองเจ้าคณะจังหวัดน่านเฮาเป็นได้สร้างวัดดอนมูลมีศาลาบริการครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้อยู่หั่น4ศพครับจะเผาวันนี้1ศพเลี้ยงมีอยู่ทุกศาลาเต็มหมดนะครับสโลแกนของท่านพระคุณเจ้าบอกว่าคนจนใช้ฟรีคนมีแล้วแต่จะให้นะครับอันนี้ก็ฝากประชาสัมพันธ์พ่อแม่พี่น้องนะครับ
1: แต่ใครใครทำบุญ
0: ใครทำบุญ
1: ใครทำบุญคนตีเกิดเดือนนี้เนาะ
0: ครับ
1: ใครทำบุญตกใส่วันแดนั่นเนาะใครไปทำบุญก็ขอเชิญไปทำบุญตีวัดดอนมูลเนาะ
0: ครับ
1: มันก็จะมีงานศพงานอย่างฮั่นอยู่นะครับแล้ววัดกูเซียวเนาะมีอย่างโฆษณาประชาสัมพันธ์ก็ได้นะ
0: วัดกูเซียวนี่ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับแต่เพิ่นจะมีงานแต่ผมอาทิตย์หน้าผมจะได้เอารายละเอียดมาอู้คือครับพ่อแม่พี่น้องฟัง
1: บอกตุลุงตุปีเตือนเนาะวัดกูเซียวเฮากันขอเชิญโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้นะครับ
0: ว
1: ั
0: ดที่สวยงามนะครับมีศาลาเจดีย์มีเจดีย์อยู่หิมน้ำนะครับเหมาะงามขนาดนักท่าว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นจุดเช็คอินแห่งจุดหนึ่งของตำบลดูไตนะครับวัดสีกูเซียวอยู่ข้างพระตำหนักกันนะครับมันบันทงข้างพระตำหนักทงหน่อยนะ
1: งานของกำนันเนาะงานของเรื่องบัตรสวัสดิการจบไปเลยยัง
0: ตอนนี้จบไปแล้วครับบัตรสวัสดิการเฮาทำปิดจบมีการประชุมระดับคณะกรรมการคณะอำเภอคณะกรรมการระดับอำเภอนะครับผ่านไปเรียบร้อยตอนนี้ก็ส่งขึ้นจังหวัดแล้วก็ส่งเข้ากระทรวงการคลังเพื่อพิจารณานะครับพ่อแม่พี่น้องก็รอฟังผลการพิจารณา
1: วันที่17กรกฎา
0: คมกรกฎาคมนี้นะครับว่าใครจะได้ไปพอได
1: ้ดีได้ไปพอรายจื่อล่ะมีรายจื่ออยู่ในหั่นก็สมหวังไปส่วนคนใดที่ผิดหวังบ่มีรายจื่ออุทธรณ์ต่อได้นะ
0: จะน่าจะอุทธรณ์ต่อได้ครับอุทธรณ์ต่อได้
1: ต้องอุทธรณ์ต่อได้นะครับได้เลยนะวันนี้สิรอวันนี้17เห็นก่อนเนาะรอวันนี้17เห็นก่อนนะครับสำหรับบัตรสวัสดิการเนาะต้องรอวันที่17เห็นก่อนท่านมีรายชื่อหรือว่าท่านบ่มีรายชื่อเนาะมันมีเงื่อนไขอยู่แหมหลายอย่างนะครับโดยเฉพาะเงื่อนไขที่เจ็บนักที่สุดที่จะลดจำนวนคนได้นักที่สุดคือเปิ่นบอกว่าถ้าแผ่เป็นหนี้เกินแสนนะ
0: ครับ
1: จะบ่ได้นะเพราะว่า
0: บ่ได้อ่ะ
1: เพราะว่าตันมีอยู่หันคอเนาะเก้าคอที่10เนี่ยนะครับเปิ่นบอกว่าถ้ามีเงินฝากมากกว่า 100,000 นี่บ่ได้นะส่วนข้อที่11นะครับแผ่มีหนี้เกิน 100,000 ก็บ่ได้พ่อแม่พี่น้องลูกก้าธกสครับพอตัวเก่าเนาะแผ่จะได้บ่ได้ก็พอหนี้นะครับกึดเอาคนเดียวเนาะอันนี้ผมบ่ตอบนะอันนี้บ่ตอบในฐานะผมเป็นหัวหน้าสิทธิ์ผมบ่ตอบก็จะลุดหลายคนอยู่นะครับอันที่บ่ได้ต้องพอนี้ของตัวเก่าต่อนะครับอันนี้เรื่องของบัตรสวัสดิการเนาะก็รอวันที่17อุทธรณ์ได้นะครับอุทธรณ์ได้วันที่17เนาะไปแห่ม2อาทิตย์รอแม่น2อาทิตย์รอถึงวันที่17ก่อนเฮาจะมาโอ้กันนํากําเรื่องบัตรสวัสดิการเฮาจบไปให้ก่อน
0: ครับ
1: เนาะส่วนเรื่องที่ฮ้อนๆให้บ่เดี๋ยวนี้คือเรื่องน้ำท่วม
0: สต
1: ัง
0: ค์

0: นำรวม
1: นะครับตีได้ฮับแต่ปอพอมานะครับตีเปิ่นบอกบริจาคตีเปิ่นจ่ายคือชดเชยนะครับตำบลดูใต้เดือดกันขนาดนั้นพ่อแม่พี่น้องเลยผ่องได้ผ่องบ่ได้นะครับท่วมเหมือนกันได้บ่เท่ากันก็มีนะครับกับบ่ดีน้อย

0: รอกเอกสารไปจะได้กรอกผิดก่อกรอกครบก่อนะครับเป็นการยืนยันตามหลักฐานเอกสารสำหรับดูไต้นะครับพ่อแม่พี่น้องวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคมเฮือท่านไปยื่นคำร้องที่เทศบาลตำบลดูไตเนอร์นะครับเป็นจ่ายสตังค์ไปละวันที่26ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับบางพงที่ได้ก็ดีใจไปคนที่บ่ได้ก็ว่าเฮ้อค่าเป็นยังบ่ได้ก็บอกเป็นยังครับกำนั้นก็ได้ประสานไปทั้งเทศบาลดูไตละนะครับท่านนายกเป็นกระใจดีนะครับว่าถ้าคนที่บ่ได้เตือคิดว่าตัวเองน่าจะได้นะครับก็คือไปยื่นคำร้องใหม่เนอพี่น้องทั้งหลายวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคมนะฟังผมมือดีนะที่อาคารขยะตั้งหลังนั้นนะครับอาคารบริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลดูไตจะมีเจ้าหน้าที่นั่งล้อตันอยู่หั่นนะครับยื่นคำร้องแล้ววันที่6ถึงวันที่10เนี่ยเทศบาลเจ้าหน้าที่เป็นก็จะตรวจสอบข้อเท็จจริงหลังจากนั้น13ถึง17เนี่ยคณะกรรมการภัยพิบัติประจำตำบล นะครับอำเภอเจ้าหน้าที่อำเภอเจ้าหน้าที่ตำบลจะได้มาประชุมปรึกษาหารือร่วมกันนะครับแล้วก็ถ้าว่าท่านใดที่ส่งเอกสารครบถ้วนนะครับถูกต้องตามนั่นเปิ้นก็จะยินดีที่จะช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องแห่มต่อไปนะครับสำหรับทันทีตกหล่นกับบ่ได้ลืมนะครับไปยื่นคำร้องฟังวันที่29ถึง3เตรียมเอกสารไปให้พร้อมทันใดที่มีฮู้มีหยังก็เอาไปนะครับที่บ่มีก็เปิ้นจะลื้อพอว่าอันที่อันเก่าที่ตันได้ทำคำร้องเข้าไปแล้วข้างก่อนนะครับว่ามันตกหล่นจะได้มันตกหล่นที่ไหนนะครับแล้วหลังจากนั้นวันที่20ปุ่นเป็นต้นไปปุ่นเปิ้นจะกระจายก่อยทยอยจ่ายคือนะครับสำหรับคนที่ตกหล่นบ่ดีน้อยนี่แหงนะครับเพราะว่าการทำงานเนาะบางทีมันอาจจะข้อมูลมันหนักนะครับมันหลายอาจจะได้บ่ทั่วถึง
1: เอาละคือสรุปก็คือว่าถ้าตกหล่นก็อุทธรณ์ได้อยู
0: ่อุทธรณ์ได้อยู่ครับ
1: ก่อยก่อยเป็นก่อยก่อยไป
0: พายุวิภานะที่น้ำท่วมปีแล้วน่ะนะครับ
1: อืมๆก่อยก่อยเป็นก่อยก่อยไปนะครับบ่ดีไปห้อนอกห้อนใจเด้อเนาะอ่ะจบงานของกำนันมาเฮามาอู้ถึงเรื่องสมาคมดีกว่าเนาะสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ลูกก้าธกส.สาขาน่านนะครับรับสมัครทุกท่านที่มีอายุ20ถึง60ปีที่มีสุขภาพสมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงมีทะเบียนบ้านอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองอำเภอบ้านหลวงอำเภอภูเพียงอำเภอสันติสุขและก็อำเภอแม่จันลิมนะครับติดต่อได้ที่สำนักงานสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ลูกก้าธกส.สาขาน่านนะครับอยู่ที่ตั้งซอยตั้งหน้าธกส.สาขาน่านนะเบอร์โทรศัพท์0882591984สมาคมปีนี้เปิ้นเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ากันละนะครับคนละ 3,500 บาท 3,500 บาทกำนันเปิ้นบ่ใครมีสตังค์ 3,500 บาทที่เขาจะมีช่องทางที่จะแนะนำจะได้พ้องสำหรับผู้สูงอายุเช่นเปิ้นมีรายได้จากเบี้ยผู้สูงอายุ600
0: ครับ
1: แบ่งกึ่งเนาะ
0: 300
1: อือ
0: เดือนละ300
1: ก็มาเฮอสมาคมไม่เห็นไอ้นี่
0: สมาคมอย่าง300
1: บ่ดีไปคิดว่าบ่มีสตังค์บ่มีอย่างไอ้เฮามันมีช่องทางอย่างนั้นล่ะยิ่งถ้าเกิดว่าปลูกหยังกำนันว่าจะได
0: ้โอ้กีดหยัง100ต้นนั่นนะครับต่อเดือนนะหาการกีดยางอย่างร้อยต้นเดี๋ยวนี้สัมภาษณ์หัวหน้าวัดสี่บาทยางมันขึ้นต่อต้นถ้ากีดคนเดียวนะผมคำนวณพอละได้สี่บาท
1: อ่ะสำหรับเงินส่งค่าส่งข้อศพลงหน้านะครับที่เปิ้นจะเก็บกันคนละ 3,500 บาทสำหรับสมาชิกคนไหนตียังบ่ได้ชำระเตือนเนาะกะช่องทางหลายๆช่องทางเนาะตีตั้งผมเนาะกับกำนันได้แนะนำไปนะครับเนาะท่านขอให้ท่านได้เจียดสตังค์ณตรงนี้นะครับในตรงเนี้ยเอาไปจ่ายกับสมาคมเหียนะบ่ว่าจะยักมาจากอันเบียยังฉีบเนาะอดเอาก็ได้นะครับเบียยังฉีบเอาไปจ่ายแห่งกึ่งแห่งกึ่งเอาไว้กินไว้จ่ายกับฟุ้มกับไฟนะอันที่2นะครับสำหรับคนที่มีกีดยางเนาะกีดยางก็ขอให้เตียดสตังค์จากการกีดยางนะเอาไปจ่ายกาสมาคมเหียนะครับซึ่งกาสมาคมนี่นะครับก็สามารถที่จะได้จ่ายให้จ่ายได้ทันทีนะครับเนาะเดดีเจเตยมานะครับจะได้แนะนำว่าจะให้จ่ายตั้งใดพ่องโดยเฉพาะนะครับให้ได้จ่ายพร้อมกันนะตีกรรมการสมาคมแต่ละตำบลเนาะโดยเฉพาะตำบลนาปังนะครับติดต่อตีนายกสมาคมใดเลยนะครับผู้ใหญ่จวนผมยะเนาะผู้ใหญ่จวนเนาะกำนันรู้จักอยู่กันเนาะผู้ใหญ่จวน
0: รู้จักดี
1: รู้จักจะดีนะ
0: รู้จักจัดดีใจดีผู้ใหญ่จวน
1: ครับ

0: พอเกียรติบริการเนาะกำนันใจบริการมึงก
1: ็ไปบ่รับครับบ่ตื่นฟื้นบ่มีเมนของดูใต้ก็เคยใจบริการมาแล้วครับเนี่ยดีครับเนี่ยดีตอนนี้ก็ยังโอ้เอาของเปิ้นไปเนี่ยเป็นปีนี้ละนะครับตอนนี้ก็ยังใจอยู่แข็งแรงนะครับทนทานตอนนั้นเปิ้นไปซ่อมไอ้ล้างตีเตาเผาฮือนะครับตอนนี้ก็ยังใจอยู่ราคาบ่แพงครับคณะกรรมการ
0: ล้างปากล้างหลัก
1: ล้างหลักครับล้างหลักถ้าว่าไปจ้างที่อื่น
0: ก็จะเสีย
1: ค
0: ่า
1: ทาสนะครับตันเนี่ยดีครับใจปุ๋นอย่างดีปุ๋นกันความห้อนนะครับชาบมือเรียบร้อยตอนนี้ง้ำนะครับเป็นฝีมือดีครับ
0: แล้วก็คณะกรรมการปลาสุสานทั้งหลายนะครับตีเผาศพโดยทานเนาะ
1: ครับ
0: สั่งจองทานได้เลยนะครับ
1: ใ
0: ช่ครับเอาไปส่งเลยนะครับ
1: เพชรมงคลแน่นอนเนาะทานนี่นะครับทานไม้มะขามทานไม้ลำไย
0: ไม่ลำไยแกไม่ของกำนันนี่ละ
1: ไม่กำนันกำลังป้อมไปเลยไม่ลำไยกับแห้งครับมาเผาทานเมาะมัน
0: ต่อไปนะครับก็ขอเชิญแฟนรายการเนาะกับเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานนะครับมีแต่การประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเนาะจะนึ่งข้าวจะ
1: ปิ้งจีนปิ้งเขียดจีพริกนะครับจะแอปออกอ้อจะมก5จีหอมบัวหอมเตี้ยมบ่ได้นะครับกระจายทานเพชรมงคลนะครับ
0: ช่วงค่อยฝ่ายวันเสาร์มูเฮามาช่วยกันประหยัดพลังงานกับทานเพชรมงคลอยากดังต้องได้ดังกับ

สังคมดีมีรายได้ชื่อหัวใจของผู้นำชุมชนชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลดูใต้มีกล้าพันยางพารามาจำหน่ายให้กับทุกท่านเปลี่ยนการปลูกพืชหมุนเวียนมาเป็น

ยืนต้นกันนะครับปลูกยางพาราถือว่าตอบโจทย์ของการเพิ่มรายได้ของเกษตรกรขยันกรีดยางเกษตรกรต้องมีรายได้อนาคตสดใสแน่นอนเกษตรกรทุกๆครัวเรือนที่มีสวนหันมาปลูกยางพารากันนะครับปลูกวันนี้ยังไม่สายสำหรับการปลูกยางพาราปัญหาของชาวบ้านคือปัญหาของเราตื่นมาตอนเช้าไม่มีเงินปัญหาเหล่านี้จะหมดไปโดยชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลดู่ใต้ประสานงานกับชาวสวนยางพาราจังหวัดชุมพรและสงขลาจัดหาต้นกล้ายางพารามาจำหน่ายให้กับทุกท่านแล้วทำทุกวันให้มีค่าหันมาปลูกยางพารากันนะครับต้นกล้ายางพารา1600ปากใต้จากจังหวัดสงขลามีจำหน่ายแล้วสำหรับฤดูการปลูกปี2569สั่งจองต้นกล้ายางพารา1600ได้แล้ววันนี้ที่สำนักงานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลดู่ใต้บริหารงานโดยกำนันป๋องสุทธิพงษ์เหลือพร้อมโทร0986626158ตื่นมาได้ตังค์แน่นอนฟันธง

0: องสู้นะครับเพื่อไทยเพื่อให้ลูกและก็ไทยทอดนะครับเพื่ออนาคตอันสดใสต้องกินต้องใจอย่างพาลาพารวยทำทุกวันนะครับอย่าหมดไฟในตัวเองผ่านอะไรอย่างมากะเยอะนะครับเนี่ยนั่นเนี่ยนี่มากะหลายมันบ่แปลกนะครับถ้าเฮาจะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกอิดรู้สึกท้อนะครับบ่ได้ยุดความพยายามนะครับพ่อแม่พี่น้องไว้มาใดก็เดินต่อนะครับที่สำคัญก็ซื่อสัตย์ครับหัวใจตัวเก่านะครับอย่างที่ผมเคยอู้มาทุกอาทิตย์นะครับทุกสัปดาห์นะครับจงตั้งใจมุ่งมั่นและศรัทธาเพราะว่าใจละคนน่ะเหมือนกับติวานะครับจังว่าชีวิตของตัวเองนะครับบุญหักษาบุญเดิมเติมบุญใหม่นะครับปลูกยางพาราก็ถือว่าเป็นการที่ว่าแก้ตัวใหม่นะครับจากแต่ก่อนผมก็เคยนะครับเคยปลูกมะลำไยเคยปลูกต้นซักป้ามาเดี๋ยวนี้ต้นซัก35ปีแล้วจะได้กับบ่จะได้ยังยืนจึงลึงอยู่หั่นนะครับต้องการเพิ่มรายได้นะครับเกษตรกรก็ต้องมีรายได้อนาคตสดใสแน่นอนนะครับของเฮาแน่นอนนะครับถ้าใครจะมีแผนปลูกยางนะครับกระโทรหากำนันปองได้เด้อครับ0986626158เขาจะตั้งเป็นกลุ่มขึ้นมานะครับกลุ่มมือใหม่ปลูกยาง
1: ครับสังคมดีมีรายได้นะครับคือหัวใจของผู้นำชุมชนนะชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลดูใต้นะครับมีกล้าพันยางพารามาจำหน่ายให้กับทุกท่านเปลี่ยนการปลูกพืชหมุนเวียนมาเป็นพืชยืนต้นกันนะครับปลูกยางพาราถือว่าตอบโจทย์ของการเพิ่มรายได้ของเกษตรกรมันไปกีดยางนอกกับนั้นเนาะเกษตรกรต้องมีรายได้อนาคตสดใสแน่นอนนะครับเกษตรกรทุกๆครัวเรือนนะครับที่มีส่วนหันมาปลูกยางพารากันนะครับปลูกวันนี้ยังบ่สายสำหรับปลูกยางพารานะต้นยางพาราต้นยางพารวยนะครับปัญหาของชาวบ้านคือปัญหาของเราตื่นมามีตังค์แน่นอนนะครับตื่นมาเหมือนเจ้าบ่มีเงินปัญหานี่จะหมดไปตั้งกับนั้นได้ไปประสานงานกันกับชาวสวนยางพาราจังหวัดชุมพรตั้งใดก
0: ็อำเภอปะทิวนะครับ
1: จังหวัดสงขลากับอำเภอหาดใหญ่นะครับที่เฮาได้จัดหาต้นกล้ายางพารามาจำหน่ายให้กับทุกท่านนะประเดี๋ยวนี้เฮาก็มีจำหน่ายอยู่เนาะกำนันเนาะ
0: มีครับมี
1: ถือว่าราคาถูกกว่าท้องตลาดนะครับ
0: แน่นอน
1: โทรมาหากำนันได้เลยนะครับเบอร์โทรเบอร์หนึ่งก
0: ็098ครับ662-6158ตลอดเวลาครับว่างมาได้กับโทรเข้ามามาอู้มาเอ้ยกันมาอู้มาจ่าปรึกษาหารือได้นะครับพร้อมเพื่อคำปรึกษากับทุกท่านนะครับ
1: ก็ถือว่าเป็นมือใหม่ของการปลูกเนาะ
0: ใช่ครับ
1: เขาเริ่มต้นด้วยศูนย์มาด้วยกัน
0: ครับ
1: นะครับกำลังป้อมเนาะกำลังป้อมเก้าลำไยมาฮือนะดีเจอาร์ตีเพื่อที่จะมาเผาทานนะครับส่วนดีเจอาร์ตีก็ได้ไปล่มเก้ามาขามปุ้นนาหน่อยปุ้นนะครับหุ่นตางเข้าสันทะบัวใหญ่ปุ้นนะครับกิโลเมตรที่8เนาะอันนี้กำลังไปตัดเก้ามาขามอยู่ปุ้นประมาณ100กว่าต้นก็กะว่าจะได้ขนไม้มาขามมาเผาแล้วก็ทำทานขายเพื่อที่จะปลูกยางเน
0: า
1: ะ
0: เขาถือว่าเป็นการทำร้ายเพื่อสร้างสรรค์นะวันนี้
1: อืมทำร้ายเพื่อสร้าง
0: ครับเขากับเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแนวคิดเปลี่ยนความคิดใหม่ผมไปพอตอนนี้ผมไปหันปีไอเนาะเป็นกำนันอยู่

0: บนดาซาวกับนั้นนรงสถานอุ่นวันนี้ครบรอบวันเกิดตันพอดีนี่วันนี้นะตันเกิด
1: 60เลยแหละ
0: 60นะครับ
1: เป็นเซียนแฮปปี้เบิร์ธเดย์แฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับ
0: ปีบ่น้อยบ่แดงนะกำนันป้องแบบเป็นอย่างปีแจ้งมาปีกับมาเคียเคียตะมูสวนนี่ปีก็ได้สตางค์ล่ะนะครับเปิ้นว่าวันนึงบ่ตามกว่า 3,000 4,000 นะครับเปิ้นเปิ้นปลูกก่อนผม
1: เ
0: ป
1: ิ้
0: นก็เลยสบายนะคร
1: ับ หันห้อยเนาะหันห้อย
0: หันห้อยตันนะครับ
1: หันห้อย
0: มาเขาหันเปิ้นเนี่ยปุ๊บปาดโตอนาคตวางแผนเวลา60แผ่น5ปีข้างหน้าอายุ60เกษียณเขาก็จะเป็นอย่างเปิ้นกระตันอยู
1: ่ครับ
0: ก็เริ่มเปิ้นว่าซึ่งวันเนี้ยที่เปิ้นอยู่ได้เปิ้นว่าเงินนั้นผู้ใหญ่บ้านกำนันแต่กับกุ้มกับใส่ซองน่ะกำนันเหยที่ว่าถึงว่าที่ปีก็อยู่ได้พ่อย้างน่ะเป
1: ิ้
0: นว่านะครับแต่นั่นแต่น่ะแจ้งเจ้ามาผมก็ไปหันตันมีความสุขปะโทนะครับบ่ต้องเดือดต้องร้อนอะหยังบ่ต้องไปหวังบำเหน็จบำนาญอะหยังละนะครับถึงวันนี
1: ้มันไปกินยางมันไปกอดยอดน้ำกดเนาะ
0: น้ำกดครับผม
1: ตะวันวานะครับเนาะผมก็ได้ไปตั้งอำเภอนาน้อยนะครับแล้วก็ได้ขึ้นไปเอวปุ่นบนดอยขุนสถานเนาะกันเปิ้นปลูกกันลำกันมดดอยนะครับเปิ้นกันหลังใส่น้ำใส่สปริงเกอร์พ่นยาอยู่ฮะน่ะผมว่านะครับตั้งกันนั้น
0: ครับ
1: เพราะจะมีแนวทางจะได้ของนี้ที่จะได้ส่งเสริมให้เจ้าบ้านบนดอยขุนสถานนั่นแหละหันมาปลูกยางพาราจะนี่จะดีกว่านี
0: ่
1: เปลี่ยนจากปลูกก
0: ะ
1: ลำ
0: เหมาะกับครับ
1: ไม่เป็นเปลี่ยนเฮาเนี่ยนะเน
0: า
1: ะปลูกยางพาราเน
0: า
1: ะ
0: ยางพารา
1: ปีนี้ถือว่าปลูกบ่ตันนะปีนี้นะสำหรับปีหน้าเนาะเพียแผลแผลกึดไว้นะครับปีหน้าปีหน้าตั้งบ้านขุนสถาน
0: ก็จะร้องสักห้าไร่บุดีครับหัวเนี่ย
1: เน
0: า
1: ะ
0: ใครที่คนแรกที
1: ่เขาม
0: าเฮาเนี่ยขุนสถานห้าไร่อ๋อกับนั้นคือต้นยางไปเลย400ต้นดีก่อ
1: นต้นละ80นี่นะ
0: เออเขาไข่เพื่อเปิดแหกหมานคือแหกยางอีเนี่ยค
1: ือ
0: พี่น้องชาวบ้านหุ่นสถานเขาเนี่ยบ่ต้องไปคลุกอยู่กับยาฆ่าแมลงเพราะปลูกกระลอมปลูกพักที่มันใช้ยาฆ่าแมลงหลายนะถ
1: ้
0: าบ
1: ่
0: อันบ่ตันแน่นอนนะครับ
1: เอาเบอร์โทรกำนันเบอร์ยังก
0: ็0986626158นะครับ
1: เอาละครับอันพ่อแม่พี่น้องที่เปิดวิทยุฟังอยู่ทั้งบ้านหุ่นสถานเนาะมีบ้านอย่างพวกเนี่ยบ้านแสนสุขเนาะบ้านแสงสว่างนั่นนะครับแล้วก็บ้านเรืองสว่างเนาะกับบ้านขุนสถานนะหมู่3หมู่9กับหมู่11นะครับฟังให้ดีนะกำนันเนาะเปิ้นอยากจะจุดประกายความคิดตั้งคนบ้านบนบนดอยบ่นะครับว่าใครเฮ้อเปลี่ยนเนาะปรับเปลี่ยนนะการปลูกกระลอมเนี่ยมาเป็นการปลูกยางเนาะคนกำนันเปิ้นใครหันนะครับเนาะว่าเจ้าบ้านทั้งปุ่นน่ะเปิ้นต้องมีความดุอยู่ละเนาะ
0: แน่นอนครับ
1: แต่ว่ากำลังจะหาว่าไข่นอจะเป็นผู้นำเนี่ยเป็นการนำเน
0: า
1: ะเป็นหัวขบวนนะ
0: เป็น
1: หัวขบวนนำรองตีว่าจะปลูกยางนะครับเนาะฟังกันดีนะครับกำนันจะ
0: สนับสนุน
1: สนับสนุนเน
0: า
1: ะ
0: ต้นกล้ายางพาราคือนะคร
1: ับ
0: 5ไร
1: ่เริ่มต้นด้วย5ไร
0: ่ครับไร่มันจะใช้อยู่ประมาณ80ต้น5ไร่กับ400ต้นก็หลายเนาะแต่เฮาอยากจะคือพ่อแม่พี่น้องนะครับได้ลองมาสัมผัสในการปลูกยางพารา
1: เปลี่ยนพอแล้วเนาะกึดพอเถอะครับถ้าเกิดว่าใครได้ยินอยู่นะจุดนี้ตีว่ามีทะเบียนบ้านอยู่บ้านบนบุญเนาะเป็นคนบ้านบนบุญแท้ๆนะ
0: ตีดินที่จะปล
1: ู
0: ก
1: เก้าเนี่ยนะ
0: พร้อมที่จะปลูกยางพาราอีนะหัวหน้า
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็น่ามาเดี๋ยวนี้ตีผมหันนั่นก็กระลำไปอย่างมดละกระล้อเฮ้อเปิ้นเก็บเกี่ยวกระลำกันเองก่อนเน
0: า
1: ะ
0: กระลำนั่นจะเป็นรายได้หลายสามเดือนเนาะปลูกอันไม่ผลก็จะเป็นรายปีแต่ยางพารานี่เขาจะมีรายได้เป็นรายวันนะวันนั้นคิดผมปลูกจนสัก35ปีนี่ล่มขว้างมดบอกเขาล่ะนะครับ35ปียังไม่ได้สักบาทเตื
1: ้อครับ0986626158นะครับโครงการนี่มาจากไอเดียเนาะของตั้งกำนันป๋องสุริพงษ์เหลือพ่อมนะครับ0986626158สำหรับนะเจ้าส่วนกลมบนดอยขุนสถานนะครับตีอยากจะปรับเปลี่ยนเนาะเฮาชูตัวนี้ดีกว่านะครับนอกกับนั้นเนาะ
0: ครับ
1: จะได้เป็นผู้กลุ่ม
0: นะครับ
1: ปลูกยางมือใหม
0: ่ปลูกยางมือใหม่ครับเราจะได้ร่วมกลุ่มกันจะได้ทำการส่งเสริมให้ปลูกยางมือใหม่นะครับจะสนับสนุนเนาะ
1: ครับ
0: ต้นกล้าค
1: ือ400ต้น
0: 400ต้นนะครับ400ต้นนี่ปลูกได้5ไร่เลยนะ
1: คนแรกติรัวมหากำนัน
0: มหากำนันเนี่ยมากกว่าอยู่คุณสถานนะผมจะปลูกยางละนะครับหลังจากที่ปลูกพักผืนพักยัง

0: มาเมินแล้วจะเปลี่ยนแนวร้องพอครับเขาก็จะสนับสนุนเนาะโดยชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลดูใต้จะสนับสนุนกล้ายาง400ต้นเลยอ่ะครับ
1: เอ้าครับต่อไปขอเชิญแฟนรายการกลับเข้ามาสู่โหมดประหยัดพลังงานนะครับตีมีแต่จะประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเนาะจะนิ่งเข้าจะปิ้งกินปิ้งเขียดจีพริกแอปอ่องอ๋อจะมกห่าจะจีหอมบัวมาได้ก็โปรดใจทานเผ็ดมงคลช่วงค่อยๆวันเสาร์มัวเฮามาช่วยกันประหยัดพลังงานกับทานเพชรมงคลอยากดังต้องได้ดัง

ที่ห้างทองนิยมพันธ์ทองคำคุณภาพเต็มเปอร์เซ็นต์มาตรฐานเยาวราชเลือกทองคำทุกโอกาสสำคัญต้องการเก็บออมทองคำมั่นใจได้แน่นอนซื้อทองคำเก็บออมทองคำซื้อขายและเปลี่ยนทองคำต้องที่ห้างทองนิยมพันธ์หัวมุมตลาดลาดพัสดุอำเภอเมืองน่านเปิด8โมงเช้าถึง5โมงเย็นบริการด้วยใจใส่ใจลูกค้าทุกท่านติดต่อ054-773-174 Facebook Fanpage บริษัทห้างทองนิยมพันธ์จำกัดบริหารงานโดยพี่จุ๊บนิยมพันธ์

0: ับผ่านไปแห่งหนึ่งเพลงม่วนๆเนาะจากรายการลูกทุ่งนานนครนะครับฐานคลื่น FM 92เมกะเฮิรตซ์อสมทนานนะครับอยู่กับกระผมดีเจอาร์ตี้เต็มที่กับชีวิตพร้อมกับกำนันป๋องซุยพงเหลือพร้อมเนาะกำนันจะป้าไปอ้อมท้องทางท้องนิยมพันเนาะ
1: ใจครับ
0: ท้องคำตราพานท้องอ้อมท้องอ้อมแบบสุขใจนะอ้อมความสุขนะครับเป็ดกับตีห้างทองนิยมพันธ์ล้านยุติซีแยกมุมการลาดพัสดุทองนิยมพันธ์นี่มีเปลี่ยนเท่าอยู่ฮั่นวันนี้กิตตี
1: ้เออนั่นเป็น
0: น้อง
1: น้องเพิ่นนะคร
0: ับ
1: น้องเจ๊
0: เฮียกิตตี
1: ้ลิชิโรด
0: ลิชิโรด
1: เปิดอยู่ข้างๆกันเนาะเป็นน้องของเจ๊นะครับ
0: ห้างทองนิยมพันธ์นะครับเนาะอ้อมทองนะครับอันจากตำบลบ่อสวกโทรมาหาเนาะบอกว่าขอเบอร์จิมร้านทองหน่อยนะ0547731074บ้านบ่อสวกนี่ถือว่าเป็นตำบลเนาะเป็นตำบล1ตีปลูกยางพารานักนะครับเปิ้นบอกว่ากำนันเนาะกำนันเด้เนาะบอกว่า 10% นะครับตีบ่ได้ปลูกยางนะ 10% ของพื้นที่ทั้งหมดน้องนั่นยางทั้งนั่นนะครับพอได้ปลูกยางแล้วเนาะก็ได้เอายางมาขายนะครับได้เป็นปอเลี้ยงกันทั้งหมดอ่ะเป็นปอเลี้ยงกันขนาดนั้นนะครับ
1: ยางคำนาใหญ่ใส่คำกันหมดละเดี๋ยวนี้นะพี่น้องทั้งบ่อสวก
0: จะซื้อสร้อยคอสร้อยแขนแหวนกําไรต่างหูเนาะก็มาเลือกซื้อกันได้ตีห้างทองนิยมพันธ์นะครับโดยเฉพาะตันกำนันเดียวผมน้อยก็จะได้มาอ้อมท้องด้วยเนาะ
1: จำเป็นนะครับจำเป็นจะต้องอ้อมไว้นะครับเพื่อความมั่นคงทองคำนี่นะเป็นการออมเข็มยางหนึ่งเพราะว่าราคาทองนี่มันจะขึ้นอยู่ตลอดนะครับจะมีลงผ่องแต่ว่าก็ขึ้นมาเรื่อยๆจากสมัยก่อน
0: พอกันกับยางพาราเนี่ยเน
1: า
0: ะ
1: พอกันเลยครับยางพารา
0: อนาคตสดใส
1: สดใสออมทองกับสดใสยางพารากับสดใสครับเข้าไปหาปีจิบนะครับห้างทองนิยมพัน
0: ปีจุบ
1: ปีจุบห้างทองนิยมพันนะครับ
0: บริการด้วยใจใส่ใจลูก้าบอกว่าได้รับข่าวสารมาจาก
1: ดีเจอาร์ตี
0: ้กำนันตัวนั้นนะได้ยินกำนันบอกแน่นะเนาะเข้าไปเลยจะได้ของแถมเลยนะครับบอกว่าจะซื้อสร้อยคอสร้อยแขนแหวนกำไรเนาะจอนหูนะครับต่างร้านมีให้เลือกขนาดนักอยู่ตั้งหลังเปิดนะ
1: บางเตือก็ได้กระเป๋างามนะหัวเนี่ยบางเตือก็ได
0: ้แก้วใส่เบียร
1: ์ใส่เบียร์ใส่น้ำน้ำเย็นเย็นเน
0: า
1: ะมีฟ้องบ่มีฟ้องก็ว่ากันเถมกรรมนะครับ
0: 0547731074โทรไปเลยเนาะอันสาวห้างท้องบ่น่ะเพิ่นจะรับสายเฮานะก็จะมีน้องฝ้ายน้องตายน้องอ้อยน้องแบมน้องแหนนเนาะกำนันจังได้โทรไปหาเพิ่นพงก็ได้
1: บ่ได้โทรเด้อครับแต
0: ่
1: เข้าไปด้วยตัวเองเลยครับเข้าไปซื้อท้องไปซื้อท้องก็ซื้อนะครับแต่ก็ซื้อกับขายเต่าๆกันซื้อขายซื้อขายขายซื้อนะครับหันราคามันขึ้นกับไปขายเอาสตางค์มาจ่ายได้นะครับมันเป็นสินทรัพย์ที่เปลี่ยนเป็นเงินสดได้เร็วที่สุดนะครับทองคำ
0: เอายังตันว่ายังโป่งได้หมดเลย
1: ครับ
0: เนาะส่วนมากกับนั้นใส่ตันก็โป่ง
1: จะไปตันเงี้ยๆโป่งกับมันจะได้หันใหญ่ๆด้วยนะป้า
0: ใส่คำนายใหญ่ใส่คำนะ
1: ใส่
0: ใส่ยังโป่งไงเนาะ
1: กระงามทุกอย่างนะครับตันกระเมาะโปร่งกระงามนะครับอยู่ที่ว่าเขาชอบแบบใดลายใดนะครับจะมีหลายหลายหลายรถหลายติดร้านทองห้างทองนิยมพันธ์นั่นนะครับจะเป็นลายโซ่ลายสี

0: นะครับมีให้เลือกนะครับอย่างที่หัวหน้าว่าถึงอย่างตันอย่างโปร่งมีถึงสร้อยถึงแหวนเนาะกําไรกับมีครับ
1: อ่ะต่อไปนะครับขอเชิญแฟนรายการกลับมาเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานเนาะว่าแต่จะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนตัวเองนะครับจะนึ่งข้าวปิ้งจิ้งปิ้งเขียดจีพริกแอปออกอ๋อจะมก 5G หอมบัวมาได้ปวดใจทานเพชรมงคลช่วงควายควายวันเสาร์มัวเฮามาช่วยกันประหยัดพลังงานกับทานเพชรมงคลอยากดังต้องได้ดัง

0: ถ่านขายน่านโกดังถ่านเพชรมงคลกระสอบละ180บาทอยากดังต้องได้ดังถ่านเพชรมงคลถ่านคุณภาพถ่านดีพรีเมียมวัตถุดิบมาจากชุมชนคนเมืองน่านเป็นไม้มะขามไม้ลำใหญ่ในสวนของเกษตรกรโกดังถ่านเพชรมงคลบ้านมงคลนิมิตมีถ่านตลอดทั้งปีถ่านไฟแรงๆถ่านไฟแดงๆต้องถ่านเพชรมงคลจะปิ้งจะย่างจะต้มจะตุ๋นต้องใช้ถ่านเพชรมงคลเท่านั้นหาซื้อถ่านเพชรมงคลได้ที่โกดังถ่านบ้านมงคลนิมิตโทร082-092-1251บริการส่งฟรีส่งฟรีและส่งฟรีผลิตและจำหน่ายโดยดีเจอาร์ตี้เต็มที่กับชีวิตควายๆวันเสาร์จับเข่าคุยกันกับปอกับนั้น
1: ครับไก่จะหมดชั่วโมงที่สองละปอกับนั้นกำลังมานี่เนาะอู้ไหลอู้ไหลนะครับชั่วโมงที่สองเอ้าของทานเพชรมงคลเราปอกับนั้นอันเอาทานผมไปขายม่วนก
2: ็ม่วนกาครับม่วน
1: ครับ
2: บอดต้องว่าอย่างนั้นครับแม่กำนันกับใจท่านเม็ดมงคลนะจะบอก
1: เออแตกก
2: ็มาแตกครับ
1: ถ้าแตกถ้าแตกเอามาคืนนะ
2: ครับ
1: เข้มเฮ้อนะครับเน
2: า
1: ะบอกว่าจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวในซอยเนาะหลังวัดเมืองเมืองนี่ก็อุดหนุนกับดีเจอาร์ตีไปนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อปลาต๋อนะก๋วยเตี๋ยวเนื้อปลาต๋อมันตะจ้างอันนี้ก็ใจบริการดีเจอันตีไปนะครับไก่อบถังบันดอนสีเสริมเนาะร้านลอดจ่องสิงคโปร์นะครับหุ่นตังซอยเข้าตีลูกลักเนอร์สลีนะไก่ต้มน้ำป่าป้าแมมบ้านสุนตานลุ่มนะครับก๋วยเตี๋ยวไก่

0: บ้านพญาวัดนะร้านข้าวแกงหน้าโรงพยาบาลนั่นนี่ติดกับเซเว่นนะครับร้านซกเล็กลาบยะโสปุ้นร้านปังค่าเมียงป่าเผานะครับร้านชูรสเย็นตาโฟบ้านพเนตรปีช้าหนวดแผ่นไทยนี่ก็โทรมาสั่งเนาะว่าขจายหน้าเอาไปให้ทรงยิ้ม2กระสอบนั่นที่บ้านน้ำล้อมนะครับร้านต่ำแซ่บบึงกาฬเนาะร้านบ้านข่างามคอยซอย3บ้านสวนหอมซอย4แล้วก็บ้านดอนแก้วขนมสอดไส้เนาะถ้าเกิดว่าจะไปตั้งสถานีตั้งกรุงเทพก็เชิญได้เลยนะ
1: ขณะนี้เวลา 11:00 น.จากนี้ไป Mcot Radio FM 92 อสมท.น่านเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือพระสงฆ์นิกรพร้อมใจเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาวันนี้เป็นวันแรกที่สำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังตั้งแต่6นาฬิกามีประสบนิกรจากทุกทั่วสารทิศทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดมารอต่อคิวเท่าถวายสักการะพระศพเป็นจำนวนมากเริ่มตั้งแต่จุดคัดกรองบริเวณท้องสนามหลวงหน่วยงานจากกรุงเทพมหานครร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมถึงจิตอาสาพระราชทานร่วมกันอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาอย่างต่อเนื่องทั้งแบบส่วนตัวแบบครอบครัวและคณะบุคคลต่างๆซึ่งหลังจากผ่านจุดคัดกรองบริเวณท้องสนามหลวงมาแล้วผู้เข้าถวายสักการะพระศพจะได้รับสติกเกอร์รูปหัวใจและจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางและเข้าสู่โถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานโดยประชาชนทุกคนได้รับการจัดลำดับการเข้าถวายสักการะพระศพรวมถึงหากมีความประสงค์จะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะมีเจ้าหน้าที่จากสำนักพระราชวังและเจ้าหน้าที่จิตอาสาอำนวยความสะดวกจัดลำดับอย่างชัดเจนสำหรับบรรยากาศภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นไปด้วยความอาลัยของประชาชนที่ล้วนต่างร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างหาที่สุดมิได้เตรียมนำตัวปลัดภูเก็ตส่งฟ้องศาลคดีทุจริตภาค9ด้านภรรยาเตรียมหลักทรัพย์ขอประกันตัวธิดารัชชิตวงศ์รายงานค่ะ
1: กรณีตำรวจปปปนำหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตภาค9เข้าจับกลุ่มนายรุ่งเรืองพิมาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตกรณีถูกกล่าวหาว่าเป็นตัวกลางเรียกรับเงินเพื่อจ่ายให้เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือให้สอบบรรจุเข้ารับราชการได้โดยมีผู้เสียหายเป็นอาสารักษาดินแดนจำนวน3รายรายละ 300,000 บาทรวมเป็นเงิน 900,000 บาทเหตุเกิดในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยตำรวจได้ควบคุมตัวปลัดจังหวัดภูเก็ตมาถึงสภ.เมืองสงขลาในช่วงเช้าเพื่อรอส่งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9อำเภอเมืองสงขลาโดยพนักงานสอบสวนปปป.ควบคุมตัวปลัดจังหวัดภูเก็ตลงมาจากอาคารสภ.เมืองพร้อมภรรยาที่เตรียมพร้อมหลักทรัพย์เพื่อยื่นขอประกันตัวในชั้นศาลอย่างไรก็ตามพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการสอบสวนกลางได้เดินทางลงมาเพื่อสอบปากคำปลัดจังหวัดภูเก็ตด้วยตัวเองโดยใช้เวลาเล็กน้อยในการสอบปากคำซึ่งเบื้องต้นยังไม่ขอให้รายในคดีมากนักที่ดารชิตวงสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
0: นายแพทย์อลุงกฎชี้ THAI Passport พลิกโฉมเกษตรกร

0: ยุคใหม่นายแพทย์อลงกตมณีกาสสนครพนมเขต3ประธานคณะกรรมการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่าโครงการ THAI Passport ไม่ควรเป็นแค่โครงการจ่าย AI ฟรีแต่ต้องเป็นเครื่องมือในการสร้างคนไทยให้ใช้งาน AI พัฒนาประเทศทุกมิติโดยเฉพาะภาคเศรษฐกิจเกษตรกรรมและแรงงานในวันที่โลกเข้าสู่ยุค AI คนไทยทุกคนควรมีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้เพิ่มทักษะลดต้นทุนอย่างเท่าเทียมวันนี้เวียดนามลงทุนด้าน AI เกินค่าเฉลี่ยโลกจนแทบจะแซงไทยแล้วเพราะไทยติดหล่มความขัดแย้งทางการเมืองทำให้ขยับตัวช้าการตรวจสอบความโปร่งใสเป็นสิ่งสำคัญแต่ไม่ควรกลายเป็นอุปสรรคที่ทำให้ประชาชนสูญเสียโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและเข้าถึงเทคโนโลยีที่จำเป็นในอนาคตโครงการ THAI Passport มีประโยชน์ในเรื่องการเรียนรู้และการพัฒนาให้เกษตรกรมีความรู้ใช้รูปถ่ายวัวข้าวหรือพืชที่เป็นโรคระบาดใส่ใน AI แล้ว AI จะประมวลผลว่าเป็นโรคอะไรหรือเรื่องการใส่ปุ๋ยการค้าขายทางออนไลน์เพราะฉะนั้นไม่ได้จำกัดแต่เฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยแต่ต้องโยงไปถึงเกษตรกรและแรงงานอีกด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: คลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
6: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
5: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
6: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
9: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
8: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
9: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
10: ร้ายการลูกทุ่งน่านนครโดยดีเจกูล่อดิ

ร้านสีสีสมบูรณ์จำหน่ายสีทาอาคารสีน้ำสีน้ำมันสีย้อมไม้สีสำหรับรถยนต์อุปกรณ์ทาสีและเครื่องมือช่างมาที่นี่เกี่ยวกับสีจบครบวงจรที่นี่เรามีทีมช่างสีคอยให้บริการรับออกแบบเฉดสีให้เหมาะสมกับงานของท่านโดยผู้เชี่ยวชาญชำนาญการ

ีสวยๆโดยมาที่ร้านสีสีสมบูรณ์ศูนย์ผสมสีด้วยระบบคอมพิวเตอร์มาตรฐานคุณภาพสีระดับโลกครบกับสีกัปตันเบเยอร์ดูลักส์นิปปอนเพนต์ไอซีไอซูเปอร์คอสทีโอเอคิดถึงสีคิดถึงเราร้านสีสีสมบูรณ์ถนนเจ้าฟ้าจะทาสีเมื่อใดใช้บริการร้านสีสมบูรณ์ถนนเจ้าฟ้าร้านอยู่ทางเข้าสถานีขนส่งบขสขนส่งน่านบริหารงานโดยเจเบียพุทธชาติโทร0958329578

0: ครับสวัสดีครับเฮามาพากันในชั่วโมงที่3กันต่อนะครับกับรายการลูกทุ่งนานครนะครับชั่วโมงแรกดีเจอัตตี้มาลุยอยู่คนเดียวเนาะชั่วโมงที่2มา2คนนะครับแล้วก็มีดีเจอัตตี้ท่านกำนันปองนะครับชั่วโมงที่3 3หนุ่ม3มุมนะครับดีเจเตยสุนหอมมาร่วมรายการด้วยนะครับ3หนุ่ม3มุมแต่อยู่คนละแจงนะ นะครับได้มาอูมาจ๋าเนาะนะครับก็จะได้เอาสิ่งดีๆมาบอกต่อกันนะครับ
1: แต่กำนันมีงานอาทิตย์หน้ามีงานอย่างไรครับมีนำเสนอเลยครับอันที่หนึ่ง
2: อาทิตย์หน้านะครับก็มันจะเป็นอาทิตย์สิ้นเดือนแล้วเนาะก็จะมีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการนะครับในวันอังคารที่30มิถุนายนวันสุดท้ายนะครับวันทำการเวลาบ่ายโมงนะครับจะมีการประชุมที่ห้องแหวนเพชรหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็มีการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์สารวัตรประจำตำบลทุกหน่วยนะครับหัวหน้าส่วนก็จะมาร่วมด้วยในวันอังคารเวลา9โมงนะครับผู้ใหญ่บ้านกำนันนี่จะประชุมก่อนนะวันนั้นแล้วก็บ่ายก็จะประชุมหัวหน้าส่วนต่อเป็นการสรุปงานประจำเดือนที่ผ่านมาเนาะแล้วก็ได้มีการวางแผนงานที่จะทำใหม่ในเดือนหน้านะครับ
0: ครับ
1: มีปูปมปูปลาอย่างไรบ้างมี
2: กับปูปลาช่วงนี้ก็ปูกันไปหมดละนะครับกับปูกันก่อนหน้าฝนละก็มีปูปลาวันเฉลิมเนาะวันเฉลิมพระชน
1: เปลี่ยนจากปลูกปลาเนี่ยมันปลูกยางเนี่ยนะกับนั้น
2: ก็มันจะคนละส่วนกันครับผมนะถ้าปลานี่เขาก็จะปลูกในที่สาธารณะก็ถ้าเอายางไปปลูกที่สาธารณะมันจะกีดบ่ได้ก็ฮะ
0: ลูกกันกีดเหมือนก
2: ันก็จะลูกกันไปกีดเหมือนกัน
0: คงเคยเป็นของใครครับเน
2: า
0: ะ
1: เอามาตาสีดีกว่าคิดถึงล้านสีนะครับจะตาสีมาได้คิดถึงล้านสีสีสมบูรณ์นะอันนี้พี่เตย
0: ครับผม
1: คนติดตาสีกับคนดีซื่อนี่บางทีคนละคนกันนะ
0: คนละคนกันถูกต้องถูกต้องเพราะว่าถ้าคนที่จะซื้อนี่คือจะต้องเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของโครงการเจ้าของที่เปิ้นจะตาสีอันยังแต่ถ้าช่างตาสีนี่คือแน่ตาอย่างเดียวเองไงแต่ว่าเปิ้นจะมีจินตนาการของเปิ้นนะดีเจอตี
1: ้ครับ
0: คือคนที่จะตาสีนี่เปิ้นก็ของห้องเนี่ยก็มีวิชาของเปิ้นจะเป็นศิลปินไง
2: ครับ
0: ก่อยเปลี่ยนไปไงสีมันจะได้เนียนเน
2: า
0: ะ
2: สีได้สีได้ส
0: ีถูกต้องครับ
1: สีล้านสีสีสมบูรณ์เนาะจะตาสีไม่ได้ให้กึดตึงหาล้านสีสีสมบูรณ์นะครับจำนายสีตาคานสีน้ำมันสีย่อมไหมสีสำหรับรถยนต์การพ่นสีสเปรย์กับบางคนรถเคียงก็แม่นนะครับ
0: ในมดมีมดครบวงจรนะครับครบวงจรเลยนะครับสีนี่ก็มีให้เลือกหลายแบบหลายสีตัวนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยคือว่าเป็นศูนย์ผสมสีระดับโลกเลยครับได้มาตรฐานระดับโลกเลยนะครับว่าเขาจะต้องการสีอย่างอย่างบ้านหลังเนี้ยทรงนี้อีไงจะนับได้นับตามันก็มันใจนะมันจะบางงามเนาะ
2: ครับ
0: นะครับสีบางครั้งเดี๋ยวนี้สีต้องเป็นมงคลกับบ้านเป็นมงคลกับชีวิตตัวถ้าตาบ่สีบ่จับนี่ก็ตึงมันห้อนมันไม่แท้นะ
2: ครับ
0: เนาะ
2: บางทีช่างนะครับอันพี่เตยช
0: ่
2: างนี่ก็จะมีความพูดในเรื่องสี
0: อ๋อนี่แน่นอน
2: ก็จะสามารถแนะนำ
0: ได้
2: เจ้าของบ้านได
0: ้ครับ
2: นะครับ
0: นี
2: ่สีจะนี่ดีสีอันนี้ตาแล้วมันติดเหมือนอย่างเนี้ยนะครับ
0: ครับ
2: เพราะความชำนาญในการที่เปิ้นได้ตาสีมาเหมือน
0: แม่
2: นตังมีความเชี่ยวชาญในเรื่องสีก็แนะนำมาที่ร้านสีสมบูรณ
0: ์ครับนะครับร้านสีสมบูรณ์นะครับก็คือจะปักตั้งเข้านะครับไอสถานีขนส่งแต่ห้าจะบอกคำเส้นหนึ่งครับมาง่ายสีแยกสีแยกขั้นต้นนะครับพอเขาตรงมาเสร็จเขามาถึงการอภัยเลี้ยวซ้ายเข้าไปน่ะหาเลี้ยวซ้ายระวังการนะครับร้านจะอยู่ตั้งหน้าเลยไปปึ้งกึ้งเขาเลยนะครับว
2: ่
0: าร้านสีสมบูรณ์นะครับอันนี้ก็ผมกลายเป็นกูเจ้านะครับเปิดเจ้าที่ไหนร้านนะ
2: ครับ
0: เปิดเจ้าตัวถ้าบางร้านเปิดแปดเปิดเก้าโมงผลเหมือนตันละ
2: แม่น
0: นะครับเพราะว่าช่างจะต้องออกเจ้า
2: จะต้องไปทำงานเนาะ
0: ครับผม
1: เจ้เปิ้นนอนอยู่หันหัวเนาะ
0: แม่น
1: ศูนย์เป็นศูนย์ผสมสีนะครับโดยระบบของ

0: คอมพิวเตอร์มาตรฐานคุณภาพสีระดับโลกนะพวกกับสีกับตันสีเบเยอร์ดูลักนิปปอนเพ่น ICI ซุปเปอร์โคดและกับ TOA นะครับร้านอยู่ตรงไหนครับพี่เต
1: ้ราดเขาสถานีขนส่ง
0: ครับ
1: ผู้โดยสารนะครับ
0: เจเบียเนาะบริหารโดยเจเบียผู้โดยสารนะ
1: ครับ
0: โทรศัพท์0958329578
1: อันนี้ก็ไปใช้บริการกันได้นะครับเปิดกันตั้งแต่เจ้าเลยนะครับเป็ดปุ่นอ่ะถึงเอาลูกก้าว่านะครับเอาลูกก้าว่านะครับคือประมาณ5โมงไป6โมงนะครับเพราะบางครั้งสีมันยังเคลื่อนยังแหมน้อยหนึ่งอีแน
2: ่
1: นึกความว่าครับนึกความว่าตาไปแล้วมันขาดไปน้อยหนึ่งอีแน่เขาจะไปเอาตั้งแดดแน
2: ่
1: โทรไปหาเปิ่นเดี๋ยวเปิ่นเตรียมไว้เถอะนะครับว่าไปเอาได้เลย
2: เลยเวลานิดๆหน่อยๆก็โทรหาเจเปิ่นเลย
1: ได้ครับอันนี้ได้เป็นการบริการ
2: จะเอาสีเจ้าแกเนาะมาแรงนี่บ่ได้ไปจะปลูกมาเจ้าจะไปเอา
1: ครับ
2: ครับ
1: พองานเดี๋ยวมาข้างหน้างานมันไกลอีแน
2: ่ครับ
1: ใช้เวลาเดินทางเป็นชั่วโมงชั่วโมงไปอ่ะ
0: เบอร์โทรเจเบียนะครับนะ0958329578
1: ครับ
0: 0958329578โทรไปหาเปิ้นได้เลยนะครับเจ้า4จะได้เนาะอ่ะเฮาไปฟังเพลงกันก่อนเนาะแต่ก่อนขอก่อนอื่นนะครับ ขอเชิญแฟนรายการกลับเข้ามาสู่โหมดประหยัดพลังงานนะมีแต่การประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนนะครับจะนึ่งข้าวปิ้งจิ้นปิ้งเขียดจีพริกแอปอ๋อ5มก5จีหอมบัวมาได้ปวดเจ้ทานเพชรองค์เกิน
1: ครับผม
0: ช่วงค่อยๆวันเสาร์มัวเฮามาจ่วยกันประหยัดพลังงานกับทานเพชรมงคลอยากดังต้องได้ดังกับดีเจ

0: ทุกชีวิตมีค่าเข้ามาเป็นสมาชิกสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้าธกส.กันนะครับรับสมัครทุกท่านที่มีอายุตั้งแต่20ปีถึง60ปีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมีที่เป็นบ้านอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองน่านอำเภอบ้านหลวงอำเภอภูเพียงอำเภอสันติสุขอำเภอแม่จริมและมีสมุดบัญชีเงินฝากกับธกส.ก็สามารถสมัครได้แล้วครับติดต่อได้ที่สำนักงานสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้าธกส.สาขาน่านซอยหน้าธกส.สาขาน่านโทร0882591984
1: โอ้ดีข้าเฮามันตายเหี้ยก็ดีหูก็บ่ดีตาก็ฟ้าฟางจะได้พ้นทุกข์พ้นทรมานเนี่ยกำมะ
2: เรื่องอะไรอย่างผมจะฆ่าหลวงพ่อเฮ้อตายผมปล่อยให้หลวงพ่อตายแบบทรมานอย่าบ่ดีกะ
1: เออดิงบ่ฆ่าบ่แกงกันก็ทำดี
3: ไปบ่กับรับบ่ตื่นฟื้นบ่มีหนีบ่พ้นก็เกียรติบริการรับเหมางานสร้างซ่อมทำนุบำรุงเมนสุสานโดยช่างผู้ชำนาญงานประตูเมนชำรุดบ่อเขาปูนกระเทาะปูนแตกบริเวณในเตาเผาบ่อเขาถาดร้องแตกชำรุดล่อลากสะดุดโบกปูนบริเวณในเตาเผากับบ่อเขาเขาบ่ยะเขาเนี่ยเขาคือช่างมืออาชีพเขาคือช่างผู้สร้างเมนโดยตรงบ่ว่าจะสร้างเมนใหม่หรือจะซ่อมเมนเก่าสุสานเก่าเป็นกองฟ้อนจะสร้างเป็นเมนใหม่บอกเขาได้เลยครับเมนเก่าชำรุดเสียหายบ่ดีบ่งามสีซีดจะตาสีใหม่คณะกรรมการปลาสุสานครับโทรโทรหาเฮาโทร0816022717เฮือคำปรึกษางานเผาศพครบวงจร

0: ครับผมทุกชีวิตมีค่าเนาะมาเป็นสมาชิกสมาคมชาวมรดกส่งข้อส่งข้อลูก้าทกศสาขาน่านกันนะครับหับสมัครทุกท่านที่มีอายุ20ถึง60ปีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงเนาะขอให้มีทะเบียนบ้านอยู่ดีในพื้นที่อำเภอเมืองอำเภอบ้านหลวงอำเภอภูเพียงอำเภอสันติสุขแล้วก็อำเภอแม่จริมนะครับติดต่อได้ที่สำนักงานสมาคมชาวมรดกส่งข้อลูก้าทกศสาขาน่านเนาะสำนักงานของเปิ้นก็จะอยู่ที่ซอยตรงข้ามหน้าทกศสาขาน่านนะ
1: ครับ
0: เบอร์โทรศัพท์เปิ้นนะครับ0882591984ปีนี้ทุกๆปีนะครับเปิ้นจะเก็บเงินส่งเคาะล่วงหน้าอยู่คนละ 3,500 บาทเนาะกู้ผัวเมียก็ 7,000
1: ครับ
0: พี่เตยเฮาจะไปเสาะหาถ้าเปิ้นบ่ว่ามีสตังค์นี่เป็นจังได๋นี
1: ่ต้องถามท่านกำนันป๋องว่าถ้ามีสตังค์เนี่ยจะได้ที่ทางกำนัน
2: ถ้าเป็นกำนันก็คิดยังต่างกับยังเนาะน้ำยางขายยังนี่ก
1: ็ครับ
2: เดือน300บาทถ้าคิดถ้าคิดมาเป็นเดือนมันบ่ใช่หลายเลย
1: ครับ
2: ปี 3,500 เนาะเดือน300 12 33 16 3,600 เนาะได้เกินมา100นะครับกีดยาง
0: คนละ 3,500 บาทนี่ถ้าโอง่ายๆเนาะก็ประมาณว่าถ้าเกิดว่าเฮาได้เบี้ยยังชีพอายุ60ปลายขึ้นไปนะได้เบี้ยยังชีพเดือนละ600
2: 600บาทต่อเดือน

0: เขาแบ่งกึ่งตั้งเนี้ยเนาะเอามาจ่ายเฮือกับกาสมาคมเฮียนี่ผมว่าสบายมากนะ
1: ครับได้อยู่ได้อยู่นะครับ
0: หรือว่าเนาะหรือว่าถ้าคนที่อายุบ่เกิน60เนาะบ่เกิน60เอาสตังค์แหนมาใช้กะถ้าอย่าต้องไปกีดยางจะตันกับนั้นว่านะ
1: ครับ
0: แล้วพอกีดยางได้สตังค์มาแล้วจะเอาสตังค์ไปจ่ายตังค์ไหนครับพี่เต้
1: ต่างจองต่างใจนี่ก็ฝากไว้ครับสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับเพราะว่าทางสมาคมเนี่ยเปิ้นจะมีหนังสือแจ้งเตือนนะครับมีหนังสือแจ้งเตือนไปกับท่านแต่ที่สมาชิกนะครับอันนี้ก็เปิ้นก็จะมีหนังสือแจ้งเตือนนะครับเปิ้นก็จะมี QR โค้ดบาร์โค้ดหมายเลขบัญชีอันนี้เขาก็สามารถสแกนใจได้เลยนะครับถ้าสำหรับตันตีสะดวกเนาะนะครับสามารถสแกนใจได้แต่ถ้าตันใดตีบ่สะดวกนะครับปุ้ยไม่อุ้ยนะไกลมาลำบากนะครับอันนี้ก็สามารถฝากกับคณะกรรมการแต่ละตำบลได้นะครับ
0: อันที่ผมบอกว่าพอบ่มีสตังค์แล้วเอ้ยนะ
1: ครับ
0: มีสตังค์ 3,500 แล้วแต่ว่าเขาจะทยอยจ่ายเอ้ยนะเนาะเข้าไปหากรรมการสมาคมนะแล้วก็บอกว่าอันตันกำนันกับตันดีเจเนี่ยเนาะได้แนะนำว่าทยอยจ่ายก็ได้เด้อแต่ว่าจะต้องเขาจะต้องมีความสม่ำเสมอในการชำระด้วยนะ
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเกิดว่าผ่อนเป็นเดือน300เอ้ก็จะต้องทำทุกเดือนเนาะ
1: ถูก
0: บ่ใจแง่เห็นเดือนนี้ที่ฮับปลาปืนไว้ล่ะเห็น2 3เดือนมาหายช็อตนี่บ่ได้
1: เพราะว่ามันจะลำบากกับสมาชิกท่านอื่น
0: ครับ
1: นะครับเพราะว่าบางท่านเนี่ยเปิ้นเสียชีวิตไปเปิ้นก็ต้องจะเอาเงินก้อนเนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าเงินก้อนที่ฮะเขาบอกไปส่งไปชำระนะครับหรือว่าไปจ่ายกาส่งข้อลงหน้าเนี่ยมันก็
0: คนที่เสียชีวิตไปก็จะบ่ได้รับเนาะทายาทเนาะ
1: ครับ
0: ทายาทที่ตายไปแล้วตะก่อนหน้านี่บ่ได้เห็นละอีเด้
1: คือได้ครับจะพันจะบ่ได้รับเต็มจำนวน
0: บ่ได้เต็มจำนวนแล้วก็จะมาถามว่าอ
1: ัน
0: นี้งวด2มันบ่ได้จะมาจ่ายอย่างงี้นะเป็นสมาคมมันบ่จ่ายสักเตื
1: ้อ
0: ก็ย้อนจะเนี่ยบ่มีสตังค์กันจะเนี่ยเนาะ
1: ครับ
0: ปัญหานี่คือปัญหานะครับแต่ว่าความมั่นคงความเข้มแข็งนั่นต่างกันนั้นเนาะว่าของสมาคมเฮาเนี่ยบ่มีการที่ว่า
2: จะยุบ
0: จะยุบแบบนี้นะครับ เพราะว่าเขามีสำนักงานมาเป็น50ปีแล้วเขามีสำนักงานเป็นของตัวเองตัวนำเดี๋ยวนี้นะเนาะที่เขาอยู่นะเดี๋ยวนี้นะครับเขากับมันซื้อห้องแถวเนาะห้องแถวไว้นะครับเพื่อที่จะเป็นสถานที่เนาะอันกว้างใหญ่ไพศาลอันที่กว้างขวางเพื่อที่จะรองรับกับสมาชิก 27,000 คนเนี่ย
2: บ่ต้องกลัวพี่น้องบ่ต้องกลัวครับ
0: นอกจากสมาคมแล้วเขามาอู้กับกอเกียร์ทำกันมาก็เกียร์บริการ
1: ก็เกียร์บริการก็ห้าชุมชนไหนเนาะนะครับที่มี
0: สร้างเมน
1: มีเมนเผาศพมีเตาเผาศพนะครับที่ลุที่เสียที่จะแปลงไม่นะครับอันนี้ก็เอิ้นหาเขาได้ก็เกียร์บริการทีมงานเขาพร้อมนะครับจีเฮือกำปรึกษานะครับเอาว่าจะลุตัดแด้ของเตาเผาเนาะเขาจะไปยื้อไปพอนะครับแล้วก็เขาจะไปว่ากันนะครับเปิ้งใจในราคาเขาก็จะแปลงเฮือซ่อมเฮือเขาบ่เนี่ยเขาเนี่ยเขาบ่แปลงเขาแปลงเขาบ่สร้างเขาสร้างนะครับก็เกียรติบริการใจบริการเขาได้นะครับ
0: แล้วก็แหมยังเนาะคณะกรรมการป่าสุสานครับท่าตันบ่มีทานเนาะใจทานของเขาได้เลยนะครับใจทานผิดมงคลนี่แหละเนาะใจทานผิดมงคลนะครับไปส่งเฮือเลยนะครับ
1: ครับ
0: สั่งมาเถอะนะกำสาวกับซอบกับจันหม้อเนาะส่ง
2: ถึงตีครับ
1: โทรหาเขาได้เลยนะครับ0816022717 0816022717นะครับก่อเกียรติบริการถึงตีแน่นอนนะครับเพราะว่าพอมันต้องไปซ่อมชุดตีนะ
2: ใช่ครับ
1: มันยกมาซ่อมบ่ได้นะ
2: เบนของดูใต้ก็เคยใจบริการแล้วครับ
1: อ๋อ
2: ครับมาปีนี้เป็นปีที่2แล้วเพิ่นซ่อมเพิ่นแต่ปีแล้วล่ะก็บ่แตกบ่เสียหยังแค่นี
1: ้ครับ
2: ครับเพราะว่าเพิ่นยอมเย้า
1: ครับเพิ่นก็ต้องใจของที่มีคุณภาพไปแปลงตัวเอง
2: ครับ
1: เพราะมันเล่นก็ของห่อนน่ะเนาะ
2: ครับ
1: เป็นครับเล่นก็ไฟเนาะนะครับคือว่าเวลาเฮาเผาเฮาหยังเนี่ยมันต้องใจความห่อนอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องที่ทนความห่อนตัวบ่ใจนับได้นับเอาหยังไปใส่มันก็บ่ได
2: ้ครับ
1: นะครับอันนี้ก็ฝากต่อ
0: เอาไปฟังเพลงเนาะแต่ขอคือแฟนรายการกับมาสู่โหมดการประหยัดพลังงานก่อนนะครับมีแต่จะประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเนาะจะนึ่งข้าวปิ้งจิ้นปิ้งเขียดจีพริกเอฟออกอ๋อจะมกห่าจะจีหอมบัวบ่ได้นะโปรดใจบริการทานเพชรมงคลนะครับอยากดังต้องได้ดังนะส่งฟรีนะครับ
1: จุติ
0: ครับช่วงควายวันเสาร์มัวเฮามาช่วยกันประหยัดพลังงานกับทานเพชรมงคล

ทองคำแท้น้ำหนักเต็มทองรูปพรรณดีไซน์ทันสมัยทองคำแท่งลงทุนตลาดทองคำเพชรแท้ต้องที่ห้างทองนิยมพันทองคำคุณภาพเต็มเปอร์เซ็นต์มาตรฐานเยาวราชเลือกทองคำทุกโอกาสสำคัญต้องการเก็บออม

0: ทองคำมั่นใจได้แน่นอนซื้อทองคำเก็บออมทองคำซื้อขายแลกเปลี่ยนทองคำต้องที่ห้างทองนิยมพันธ์หัวมุมตลาดลาดพัสดุอำเภอเมืองน่านเปิด 8:00 น.ถึง 5:00 น.บริการด้วยใจใส่ใจลูกค้าทุกท่านติดต่อ0547731744 Facebook Fanpage บริษัทห้างทองนิยมพันธ์จำกัดบริหารงานโดยพี่จุ๊บนิยมพันธ์
1: ครับก็ฟังสิ่งดีๆแล้วก็ฟังเพลงเป็นหนึ่งเพลงจากรายการลูกทุ่งนานครของเขานะครับสามนมสามมุมนะครับแต่อยู่คนละแจง มานั่งอู่นั่งจ่าเนาะนะครับเอาสิ่งดีๆมาบอกต่อกันกับรายการลูกทุ่งนานครนะครับอู่ถึงนะครับห้างทองนิยมพันนานนะครับตันใดตีสนใจเนาะอยากจะมีทองสักสลึงหรือว่าสักบาท50สตังค์นะครับมีให้เลือกหลายรูปแบบนะครับเพราะว่าจะยุดต้องใส่เนื้อใส่ใต้เนาะนะครับหาเข้ามาในวอในเวียงแล้วก็สนใจทองอันนี้ไปใช้บริการกันได้นะครับเปิดขายกันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ไปจนถึง 5:00 น.แหลงยุดวันติดวันเดียวนะครับวันเสาร์วันนี้เฮาก็ยังเปิดอยู
2: ่
1: นะครับไปใช้บริการกันได้เด้อนะครับ
3: เข้าไปหาปีจุ๊บนะครับที่ห้างทองนิยมพันธ์ได้เลยนะครับ
1: ครับ
3: ตะกี้ก็มีแม่ป้าจากบ้านบ่อสวกเนาะว่าจะไปออมทองหน่อยยังจะได้ดีนี่เอ้นะถ้าไปแล้วก็ต้องไปบอกกับปิจุบเลยๆนะครับว่าได้รับข่าวสารมาจากดีเจอติกับกำนันเนาะดีเจเตยตุ้ยนะครับมาจากรายการลูกทุ่งน่านนครนะท่านจะได้ของแถมงามๆนะครับบอกว่าจะเป็นจะเอาเป็นสร้อยคอสร้อยแขนแหวนกำไรต่างหูเนาะ
2: ครับ
3: กำนันเนาะเคยไปมา
2: ไปมาแล้วครับแต่ว่าบัตรจะบ่ใจป้านะขี้เสียงใสอยู่ดีท้องมากนะน่าจะเอ้ยมืดท้องมันป้าจะเครียดนะครับนะครับจะซื้อท้องจะขายท้องนะครับห้างทองนิยมพันธ์มีเลือกหลายแบบนะครับอย่างปรุงอย่างตันหลายแบบหลายไลน์ถึงแหวนถึงสร้อยนะครับนายใหญ่ใส่ค้ำกับไปพอนะครับไปโลดไปพอไปหากันได้นะครับเบอร์โทรอย่างนี้หัวหน้า
3: 0547731174นะครับ
2: ครับ
3: 0547731174ก็จะมีน้องสาวเนาะอ่างทองนะครับน้องฝ้ายน้องตายน้องอ้อยน้องแบมน้องแนนมาคอยที่จะรับสายกัปตันเนาะ
2: ครับ
3: รับสายสอบถามว่าจะเอาอย่างจะได้เป็นจะได้อย่างนี้นะ
2: ครับ
3: น้องฝ้ายนี่เสียงจะใสน้อยนะ
2: หรือว่าบ่โทรก็ได้ครับเข้าไปหาเลยนะครับจะได้ปรึกษาหารือกันได้เนาะน้องมันก็จะแนะนําคือว่าจะออมจะได้ออมทองนะครับ
3: ออมความสุขนะครับออมแบบสุขใจนะห้างทองนิยมพันธ์อยู่ตี4แยกหัวมุมการลาดพัสดุนะครับโครงการออมทองในมีตีห้างทองนิยมพันธ์หันเท่านั้นนะครับเท่านั้นนะออมแบบมีความสุขเนาะออมแบบสุขใจออมทองตีห้างทองนิยมพันธ์ครับ
1: ก็สามารถไปอ้อมกันได้นะครับอ้อมกันง่ายๆนะครับมีต่อใดเฮาไปฮื้อเปิ้นตาอันก่อนนะครับง่ายๆเลยหนึ่งนะครับบัตรประจำตัวประชาชนอันนี้บ่ว่าจะเป็นบ่ว่าเป็นร้านทองส่วนงานราชการต่างๆเนาะกูตี้นะครับบัตรประชาชนนะครับต้องเอาไปตวยถ้าบ่เอาไปนี่มันก็อันยังก็บ่ได้สักอย่างละ
2: เป็นบัตรประจำตัวเน
1: าะครับอันเป็นชื่อมันก็ถึงว่าแล้วเนาะนะครับอันนี้ฝากกันไปตวยสําหรับท่านที่อยากจะไปอ้อมทองแบบสุขใจอ้อมง่ายๆนะครับเข้าไปที่ร้านนั้นนะครับเปิ้นก็ถามไปเลยว่าจะมาอ้อมทองจะเนี่ยจะได้พ่องมีวิธีการจะได้พ่องนะครับอันนี้ง่ายๆเลยเดียวตังร้านเปิ้นก็จะมีเจ้าหน้าที่มีพนักงานเปิ้นแนะนําเฮอว่าจะเนี่ยจะอันจีเนอร์นะครับแล้วก็ถ้าอยู่ตุงจ้างเพิ่นเนาะแล้วเวลาเฮาจะอ้อมแล้วเฮาจะส่งเฮาจะส่งจะได้นะครับเปิ้นจะมีไลน์เฉพาะกลุ่มของเปิ้น
2: คร
1: ับไลน์เฉพาะกลุ่มของเปิ้นเปิ้นก็จะส่งเราเวลาเฮาส่งมาปั๊บเปิ้นก็จะมีเลขบัญชีเนาะส่งให้กันปั๊บแล้วก็เอาสลิปนะครับสลิปที่เฮาเนี่ยได้โอนสตังค์เนี่ยส่งไลน์ให้กันไว้เก็บเป็นหลักฐานนะครับเก็บเป็นหลักฐานคร่าวๆเลยนะครับจะประมาณนี้ง่ายเลยเฮาบ่ต้องมาหําละบ่ใจว่าเฮามีหําสัก5ปันนะจะขี่รถลูกตุงจ้างมาบ่ใจละนะครับเฮาโอนให้เปิ้นเลยเก็บสลิปไว้เป็นหลักฐานบ่ต้องมาบ่ต้องมาเสียการน้ำมูกน้ำมันบ่ต้องเสียเวลามาหําแล้วนะครับอยู่ที่ไหนก็ออมได้อยู่กรุงเทพก็ออมได้อยู่เมืองแปรก็ออมได้ถ้าเขาจะออมที่ห้างทองนิยมพันนานนะครับอันนี้เปิดถึงบริการแบบสะใจเลยนะครับแบบจะออมแบบใดก็ได้นะครับมีตัวใดก็ออมได้นะครับอันนี้ก็ฝากกับท่านผู้ฟังทุกท่านตัวนะครับลูกหลานเนาะอยากจะออมพอญาติการอยู่ต่างจังหวัดนี่เนี่ยอยู่กรุงทมกรุงเทพอยู่เชียงมุมเชียงใหม่เนาะแต่อยากจะได้ท้องไว้แต่งไว้ย่องแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันยังบ่มีกำก้อนกำมั่มเตอมีตัวใดเฮาออมกันตาอันใดที่ห้างทองนิยมพันนานนะครับ
3: ขอเชิญแฟนรายการกลับเข้ามาสู่โหมดประหยัดพลังงานนะครับมีแต่จะประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเนาะ

0: หนึ่งเข้าปิงจิ้นปิงเขียดจีพริกเอฟออกอ๋อจมูก5จีหอมบัวมาได้ปวดใจทานเพชรมงคลเนาะอยากดังต้องได้ดังนะครับส่งฟรีเนาะ
1: ครับอันนี้น้องแน่นอนเลยนะครับส่งฟรีจุตินะครับ
0: ช่วงค่อยฝ่ายวันเสาร์มัวเฮามาช่วยกันประหยัดพลังงานกับทานเพชรมงคลอยากดัง

สังคมดีมีรายได้ชื่อหัวใจของผู้นำชุมชนชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลดูใต้มีกล้าพันยางพารามาจำหน่ายให้กับทุกท่านเปลี่ยนการปลูกพืชหมุนเวียนมาเป็นพืชยืนต้นกันนะครับปลูกยางพาราถือว่าตอบโจทย์ของการเพิ่มรายได้ของเกษตรกรขยันกรีดยางเกษตรกรต้องมีรายได้อนาคตสดใสแน่นอนเกษตรกรทุกๆครัวเรือนที่มีสวนหันมาปลูกยางพารากันนะครับปลูกวันนี้ยังไม่สายสำหรับการปลูกยางพาราปัญหาของชาวบ้านคือปัญหาของเราตื่นมาตอนเช้าไม่มีเงินปัญหาเหล่านี้จะหมดไปโดยชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลดู่ใต้ประสานงานกับชาวสวนยางพาราจังหวัดชุมพรและสงขลาจัดหา

0: กล้ายางพารามาจำหน่ายให้กับทุกท่านแล้วทำทุกวันให้มีค่าหันมาปลูกยางพารากันนะครับต้นกล้ายางพารา 1600 ปากใต้จากจังหวัดสงขลามีจำหน่ายแล้วสำหรับฤดูการปลูกปี2569สั่งจองต้นกล้ายางพารา 1600 ได้แล้ววันนี้ที่สำนักงานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลดู่ใต้บริหารงานโดยกำนันป๋องสุทธิพงษ์เหลือพร้อมโทร0986626158ตื่นมาได้ตังค์แน่นอนฟันธง
1: ถ่านขายน่านโกดังถ่านเพชรมงคลกระสอบละ180บาทอยากดังต้องได้ดังถ่านเพชรมงคลถ่านคุณภาพถ่านดีพรีเมียมวัตถุดิบมาจากชุมชนคนเมืองน่านเป็นไม้มะขามไม้ลำใหญ่ในสวนของเกษตรกรโกดังถ่านเพชรมงคลบ้านมงคลนิมิตมีถ่านตลอดทั้งปีถ่านไฟแรงๆถ่านไฟแดงๆต้องถ่านเพชรมงคลจะปิ้งจะย่างจะต้มจะตุ๋นต้องใช้ถ่านเพชรมงคลเท่านั้นหาซื้อถ่านเพชรมงคลได้ที่โกดังถ่านบ้านมงคลนิมิตโทร082-092-1251บริการส่งฟรีส่งฟรีและส่งฟรีผลิตและจำหน่ายโดย DJ Arty เต็มที่กับชีวิต
2: ควายควายวันเสาร์จับเข่าคุยกันกับปอกับนั้น

0: ครับอย่าหมดไฟในตัวเองผ่านอันยังมาทั้งเยอะนะครับมันกระบอกแปลกถ้าคุ้มสึกเหนื่อยและท้อนะครับอย่าหยุดความพยายามนะครับไว้เมื่อไรก็เดินต่อที่สำคัญจงซื่อสัตย์กับหัวใจของตัวเองนะครับจงตั้งใจมุ่งมั่นและศรัทธาเพราะคนเฮามีจังหวะชีวิตเป็นของตัวเก่าเป็นของตัวเองรักษาบุญเดิมเติมบุญใหม่นะครับกำนันป่องต้องสู้นะครับเพื่อหูหู้ละทายทอดสู้เพื่ออนาคตอันสดใสต้องขินต้องใจนะครับยางพาราพารวยทำทุกวันนี่คือมีค่านะครับโดยการปลูกยางพารายางพาราพารวยนะครับปลูกยางพาราถือว่าตอบโจทย์ของการเพิ่มรายได้ของเกษตรกรต้องมีรายได้นะครับอนาคตสดใสแน่นอนของเฮาแน่นอนครับไผมีแผนที่จะปลูกยางโทรหากำนันได้ครับเบอร์โทร0986626158นะครับเราจะตั้งกลุ่มมือใหม่ปลูกยางนะครับ
1: สังคมดีมีรายได้คือหัวใจของผู้นำชุมชนนะครับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลดูเต้นะมีต้นกล้ายางพารามาจำหน่ายให้กับทุกท่านนะครับเปลี่ยนการปลูกพืชหมุนเวียนมาเป็นพืชยืนต้นกันนะครับปลูกยางพาราถือว่าตอบโจทย์ของการเพิ่มรายได้ของเกษตรกรเนาะผมเดินทางไปที่บ้านขุนสถานในกำนัน
0: ครับ
1: ผมไปหันเปิ้นปลูกกระลำเนาะ
0: ใช่
1: เมื่อเดี๋ยวนี้เปิดกำลังพ่นยาแล้วก็หดน้ำกันอยู่นี
0: ่ครับ
1: อยากจะจุดประกายในตรงนี้เนาะว่าถ้าเกิดว่าวิถีชีวิตของเปิ้ลนี่ในการเนี่ยปลูกกระลำเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นการปลูกยางนี่จะมีผลกระทบอะไรอย่างเกี่ยวกับจารีตประเภทนี้ของเปิ้ลพงก็นี
0: ่ก็ผมว่าก็นอกจากจะบอกกระทบอย่างนะวันนี้รายได้เปิ่นก็จะมันคงนะครับถ้าปลูกกระลอมก็เหมือนว่าบางปีราคากระตกนะครับ
1: ป
0: ี
1: แรกแล้วนะ
0: แม่นราคาถูกนะครับเปิ่นต้องออกมาคือพาณิชย์ยังจ่วยขายราคาแบบเกษตรกรเกือบจะตายนะครับคือบ่มีรายได้อย่างเลยนะครับถูกมาก็คือขาดทุนเนี่ยครับขาดทุนแล้วทีนี้ต้องคลุกอยู่กับยาฆ่าแมลงมูนี่ใจยาฆ่าแมลงนักยาฆ่าแมลงยาฆ่าหญ้านะครับถ้าว่าบ่ใจสารเคมีมูนี่นะครับกระลำนี่ก็คือถ้าใครกินก็มีสารพิษตกข้างนะครับอัน
2: นี้แน่นอนนะคร
0: ับ แน่นอนและที่สำคัญคือคนปลูกคนทำเนี่ยก็ต้องคลุกคลีอยู่กับยาครับนะครับแต่ว่าปลูกยางพารานี่จะบ่มียาฆ่าแมลงเลยนะครับจะบ่มียาฆ่าแมลงที่มากวนอกกวนใจนะสุขภาพก็ดีนะครับปลูกข้างเดียวมีรายได้ตลอดไปนะครับแล้วก็เป็นรายได้ที่ยั่งยืนและมั่นคงหลังจากที่ปลูกไปแล้ว 5-6 ปีนะครับจากนั้นท่านจะมีรายได้เป็นรายวันเลย
2: แม่
0: นะครับพี่เต้ย
2: ก็ต้องใจเวลาน้อยหนึ่ง
0: ใจเวลาน้อยหนึ่งนะครับ
2: 5-6ปี
0: 5-6ปีแต่มันจะดีกว่าไม่ผลทั้งได้ผู้กอบเพราะว่าไม่ผลก็จะเหมือนกระลำเนี่ยปีหนึ่งได้ครั้ง2ครั้งไม่ผลก็ปีหนึ่งได้ครั้งเดียวมะม่วงลำไยนี่นะปีหนึ่งก็มีหน้าเดียวเนาะแต่ยางพาราเขานี่จะมีทุกวัน
2: แน่นอนเลย
0: จะมีรายได้ทุกวันนะครับทุกวัน
2: มันว่ายแล้วมันว่าม
0: ันว่านะครับ
2: นะครับ
0: ตื่นเจ้า

0: มาครับไปกรีดยางสุขภาพก็แข็งแรงเหมือนกันก็ออกกำลังกายมาเจ้านะครับ
1: แมน
0: เป็นการที่ว่าจะเปลี่ยนเนาะจะเปลี่ยนชีวิตของเขาเมื่อมันดีขึ้นจากแต่ก่อนที
1: ่คือจะได้กระตุ้นตื่นอยู่ละในเวลานั้น
0: ใช่
1: เขาตื่นตื่นสักตีสามตีสี่ไปกรีดยางตัวในสตางตัว
0: ครับพี่น้องคุณสถานสันทะเนาะห้าสามสามหมู่บ้านสี่หมู่บ้านทั้งนั้นนะครับเขาอีผมบ้านนะหัวหน้าผมจะให้ต้นกายยางห้าไร่นี่ก็ใจ400ต้นเนาะไผ่ที่โทรมาหากำนันก่อนนะก็จะเป็นคนที่จะน้ำร่องนะครับเราจะให้แจกต้นยางให้ฟรีไปเลยนะครับ400ต้น
1: โด
0: คิดเป็นกันกับมูลค่าหนักอยู่นะครับ
1: ราค
0: าต
1: ้
0: นยางต้นนี้นะ
1: คร
0: ับแต่จะให้ไปร้องนะครับจะได้เป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงเนาะเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นผู้นำที่ว่าทำให้พี่น้องชาวบ้านคนอื่นๆหันมาปลูกยางพารานะครับ
1: เพื่อเป็นยางหื้อหันเฮียก่อน
0: ยางหื้อหันเฮียก่อนครับเพื่อสุขภาพเฮาก็ยินดีสนับสนุนนะครับทางชมรมกำนันพยาบาลตำบลดูไตยินดีที่จะสนับสนุนให้ท่านที่จะปลูกยางเป็นตัวยางนะครับจะมอบต้นยางหื้อฟรีๆไปเลย400ต้น
1: แล้วก็จะพร้อมเพื่อกำเนิดน้ำ
0: ครับพร้อม
1: ในการปลูก
0: ปรึกษาในการปลูกนะครับ
2: เอาล่ะครับชาวขุนสถานทั้งหลายนะสามหมู่บ้านนั่นนะครับฟังกับใครที่ได้ฟังมาเดียวนี้เนาะรายการมาเดียวนี้นะครับตันบอกกับนั้นป๋องเนาะสุธิพงษ์เหลือพ่อมเนี่ยชมรมกับนั้นผู้ใหญ่บ้านตำบลดูไตเนี่ยเพิ่นจะสนับสนุนนะ400ต้นนะคนเดียวคนแหลกเท่านั้นนะ
1: ม
2: ันใจว่ามดมูนะนะเอาคนเดียวนะครับที่จะโทรหาเปิ้นนะเบอร์โทรเปิ้นเนาะ
0: ครับ0986626158คร
2: ับ ครับสำหรับนะครับใครที่ได้ฟังที่นี่แล้วก็มีญาติพี่น้องเนาะอยู่บนดอยนะครับโทรศัพท์หากันได้เลยนะครับบอกเลยนะครับเนาะอยากจะจุดประกายในตัวหนึ่งนั่นก็คือเปลี่ยนจากการปลูกกระลอมมาเป็นปลูกยางพารานะปลูกตัวกำนันเนี่ยครับปลูกตัวผมเนี่ยดีเจอันตีเนี่ยเนาะหลงดอยมาหันนะครับมาถึงบ้านหนองห้านั่นกำลังจะล่มเก้ามะขามอยู่นะครับกำลังจะล่มเก้ามะขามอยู่จะปลูกปีเนี่ยนะครับเจ้าขุนสถานทั้งหลายครับอยากจะปลูกยางโทรหากำนันได้เลยเด้อ
0: ครับ0986626158ครับ
2: 400ต้นแรกนะครับตันกำนันจะ
0: มอบ
2: สนับสนุน
0: ต้นยางนะครับ
2: เพื่อที่จะเป็นหัวขบวนเนาะเป็นหัวขบวนในการปลูกเนาะเปลี่ยนพริกฟื้นนะ
0: ครับ
2: ตีดอยเนาะที่จะปลูกกระลอมฮือมาเป็นต้นยางพารานะ
0: จากดอยหัวล้นจะเป็นดอยที่เขียวชะอุ่มตลอดปี
1: ครับชุ่มชื่นเน
0: า
1: ะ
0: ครับเขาจะไปส่งถึงตีเลย
2: ชื่นชมกำนันตัวเนาะตีกาเนี่ยกาจะนี่นะครับเนาะกาเนี่ยกาผูดนะครับเอาเลยโทรมาหาเลยนะครับท่านแรกจะเป็นแผนนอหมู่3เนาะหมู่เก้าหมู่11นะครับบ้านขุนสถานตำบลสันทะอำเภอนาน้อยมาละครับโอกาสของตันมาละต่อไปเฮาไปตั้งทานบ้างเนาะ
1: ครับ
2: ใกล้จะจบรายการแล้วโฆษณาทานเนี่ยน้อยนะครับทานเพชรมงคลโกดังทานอยู่ที่บ้านมงคลนิมิตเนาะที่ผ่านมานะครับก็มีแฟนรายการเนาะได้โทรศัพท์นะครับได้บอกมาช่วยอุดหนุนกับทานเพชรมงคลก็มีร้านก๋วยเตี๋ยวในซอยนะครับหลังวัดมิ่งเมืองเนาะร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อปะต่อมันตะจ้างนะครับร้านไก่อบถังเนาะบ้านนอนสีเถิมร้านหลอดจ่องสิงคโปร์นะครับซอยเข้าตีลูกลักเนอร์เซอรี่เนาะร้านไก่ต้มน้ำปลาป้าแมมบ้านสุนตานลุ่มนะครับก๋วยเตี๋ยวไก่บ้านพญาวัดนะครับอันข้าวแกงหน้าโรงพยาบาลน่านเนาะร้านซกเล็กลาบยโสนะครับร้านมุมมืดนะอันนี้ยางกะฮดบดกะยาวเนี่ยอย่างก็ไปเตย
1: มายางกะฮดกล้วย
2: ปลาหมึกอ่ะ
1: ปลาหมึก
2: อันนี้สามารถ
1: หาซื้อได้นะ
2: มาแรง
1: บอก
2: ร้านปางข่าเมียงปลาเผานะครับร้านชูรสเย็นตาโฟบ้านพนิดเนาะปีช้าหนวดแผ่นไทยนะครับร้านส้มตำแสบบึงกาญเนาะร้านปางข่าซอย3นะครับเจ้เล็กส่วนหอมซอย4เนาะบ้านดอนแก้วนะครับขนมบ้านขนมสอดไส้บ้านดอนแก้วนะใกล้จะจบหมดเวลาแล้วเนาะสายใหญ่ตีดูแลผู้ป่วยเนาะจ่วยเอายาก่อนอาหารเนาะเตรียมตัวคือกับคนไข้คนป่วยได้แล้วนะครับเขาก็จะจากลารายการกันเนาะ
1: ก็ช่วงแต่ของรายการแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านกำนันป้องนะครับขอบคุณ

0: คุณผู้ฟังกุฏิกุฏังนะครับที่รับฟังรายการลูกทุ่งนานาครของเฮารวมไปถึงนะครับผู้ที่ฮือการสนับสนุนรายการห้าบ่มีท่านนะครับเฮาก็จะบ่ได้มานั่งมาอุ้มมาจ่ากันจี้นะนะครับ3แจงนะครับ3แจงห้ามมาพอห้องทรงนี่นะพอเอานะครับอยู่คนละแจงเลยนะครับอยู่คนละแจงเลยแต่ว่าเฮาก็สื่อสารกันได้เอาสิ่งดีๆมาบอกต่อคือกับคุณผู้ฟังคือกับพี่น้องประชาชนนะครับเสาร์หน้านะครับเฮาโอกาสหน้าเสาร์หน้าเนาะท่านกำนันป๋องก็ต้องมาอยู่แล้วแล้วเฮาก็จะต้องได้เจิญแถมได้หลายท่านนะครับที่จะต้องได้มาอุ้มมาจ่านะครับเอาสิ่งดีๆมาบอกต่อคือกับพี่น้องประชาชนนะครับช่วงใต้รายการละดีเจไอติปั่นปอนคือกับอันแฟนรายการนี้สักหน่อยเน
1: า
0: ะ
1: บ่ได้ว่าปั่นปอนจังนั้นอันนอกจากแฟนรายการที่ฟังทางวิทยุแล้วเนาะบ่เดี๋ยวนี้ก็มีแฟนรายการจากประเทศจีนนํานะเพิ่นส่งไลน์มานี่บอกว่าอันฟังรายการทางออนไลน์จากเมืองจีนมา
2: ชัดเจน
1: นี่นะ
2: ครับ
1: ชัดเจนกันชัดเจนกันเน
0: าะก็ขอขอบทุกท่านนะครับโชคดีมีความสุขกันแล้วกันครับสวัสดีป้ากันใหม่สวัสดีครับ
2: ผมสวัสดีครับ
3: ขณะนี้เวลา 12:00 น.จากนี้ไป Mcord Radio FM 92 อสมท.น่านเสนอสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย

0: นิติประชุมขับเคลื่อนโครงการแลนด์บริดจ์ศึกษาความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนสรุปผลการศึกษาเสนอนายกรัฐมนตรีเดือนสิงหาคมนี้ชาวเวเนใช้มือเปล่าและเครื่องมือเท่าที่หาได้ขุดค้นหาญาติที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารที่พังถล่มจากแผ่นดินไหวรุนแรงขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตใกล้ถึง1,000คนแล้วทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้เสาร์ที่27มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับดูความเคลื่อนไหวการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกันก่อนเลยครับเพราะว่าวันนี้ประธานกกต.ออกมาติดตามความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าและสกกทมครับมั่นใจว่าจะไม่มีข้อผิดพลาดตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 70% มากกว่าครั้งที่แล้วครับนายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งพร้อมคณะวันนี้ลงพื้นที่เขตบางกะปิและสำนักงานเขตบึงกุ่มตรวจเยี่ยมความพร้อมของจุดเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ครับกำชับเรื่องข้อผิดพลาดต่างๆไม่ให้เกิดขึ้นและคิดว่าครั้งนี้ข้อผิดพลาดน่าจะน้อยลงขณะที่นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกทม.ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมขั้นสุดท้ายเช่นกันโดยตรวจรับวัสดุและอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้งให้ครบถ้วนพร้อมตรวจความพร้อมของหน่วยเลือกตั้งและระบบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อให้สามารถเปิดหน่วยรับลงคะแนนได้ตามกำหนดยืนยันว่ากรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งทุกขั้นตอนเป็นไปตามแผนแล้วก็ย้ำว่าเตรียมแผนเผชิญเหตุรองรับทุกสถานการณ์โดยเฉพาะกรณีฝนตกหนักหรือน้ำท่วมหากจำเป็นสามารถย้ายหน่วยเลือกตั้งไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยได้ทันทีพร้อมกำชับขั้นตอนปฏิบัติหน่วยงานรับผิดชอบและผู้ประสานงานไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างต่อเนื่องโปร่งใสเป็นธรรมและประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างเต็มที่ครับ
2: ค่ะในเรื่องของการจับกุมตัวปลัดจังหวัดภูเก็ตคดีเรียกรับเงิน 900,000 บาทแลกกับการช่วยเหลือการสอบบรรจุเข้ารับราชการท้องถิ่นพื้นที่ภาคใต้นะคะมีความคืบหน้าการไปขออำนาจศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9สงขลาฝากขังและยังคัดค้านการประกันตัวด้วยเมื่อช่วงค่ำวานนี้เจ้าหน้าที่กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบบก.ปปป.นำหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9จับกลุ่มนายรุ่งเรืองปลัดจังหวัดภูเก็ตที่บ้านพักในตัวเมืองภูเก็ตคดีถูกกล่าวหาว่าเป็นตัวกลางเรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการท้องถิ่นและกับการช่วยเหลือให้สอบผ่านและได้รับการบรรจุเข้ารับราชการพื้นที่ภาคใต้จากการสืบสวนพบผู้เสียหายเป็นอาสาสมัคร3คนด้วยกัน3รายด้วยกันนะคะที่เขาแจ้งความร้องทุกข์อ้างว่าถูกเรียกรับเงินรายละ3

0: แสนบาทก็รวมเป็นเงิน 900,000 บาทนำไปจ่ายเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปช่วยเหลือในการบรรจุสอบข้าราชการหลังควบคุมตัวเจ้าหน้าที่นำตัวนายรุ่งเรืองสอบปากคำที่ห้องประชุมชั้น2ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตก็มีเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ร่วมสอบสวนด้วยค่ะใช้เวลาประมาณ7ชั่วโมงสื่อมวลชนไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าเก็บภาพหรือว่าทำข่าวนะคะแต่ต่อมาเจ้าหน้าที่นำตัวนายรุ่งเรืองที่สวมชุดสีดำใช้เสื้อคลุมมีฮู้ดปิดบังใบหน้าขึ้นรถตู้ที่จอดอยู่ด้านหลังอาคารไปที่สภ.เมืองภูเก็ตลงบันทึกประจำวันเจ้าหน้าที่นำเอกสารขึ้นไปให้เซ็นในรถก่อนเดินทางต่อมีรายงานค่ะว่าจะนำตัวส่งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคเก้าจังหวัดสงขลาในวันนี้ล่าสุดเมื่อช่วงสายของวันนี้นะคะพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วหรือบิ๊กเต่านำทีมปปป.บินด่วนไปยังสภ.เมืองสงขลาสอบสวนปลัดรุ่งเรืองด้วยตัวเองใช้เวลาเล็กน้อยในการสอบปากคำเบื้องต้นยังไม่ขอให้รายละเอียดคดีเนื่องจากมีกำหนดจะเร่งขยายผลและเตรียมจะเข้าทำการปิดล้อมตรวจคนพื้นที่เป้าหมายในจังหวัดสงขลาและใกล้เคียงจากนั้นเจ้าหน้าที่คุมตัวปลัดจังหวัดภูเก็ตไปขออำนาจศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคเก้าฝากขังค้านประกันตัวเนื่องจากพบพฤติกรรมข่มขู่พยานมีประวัติพัวพันคดีทุจริตอีกหลายคดีมีรายงานว่าภรรยาปลัดจังหวัดภูเก็ตเตรียมหลักทรัพย์เพื่อจะยื่นขอประกันตัวในชั้นศาลด้วยค่ะสำหรับนายรุ่งเรืองนะคะก็เพิ่งจะกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ปลัดจังหวัดภูเก็ตเป็นวันแรกหลังจากก่อนหน้านี้มีคำสั่งให้ไปช่วยราชการกรมการปกครองจากกรณีถูกร้องเรียนเรื่องการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการบริเวณหาดป่าตองในช่วงเวลาดังกล่าวกรมการปกครองก็ยังมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ตอีก4รายได้แก่นายอำเภอกระทู้นายอำเภอเมืองภูเก็ตนายอำเภอถลางและป้องกันจังหวัดภูเก็ตไปช่วยราชการด้วยนะคะระหว่างวันที่24พฤษภาคมถึง24มิถุนายนก่อนจะมีคำสั่งกลับมาปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งเดิมทั้งหมดค่ะ
1: เอกนิติประชุมขับเคลื่อนโครงการแลนด์บริดจ์ศึกษาความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยมอบอนุกรรมการลงพื้นที่ต้นเดือนกรกฎาคมนี้ครับก่อนจะสรุปผลเสนอนายกรัฐมนตรีเดือนสิงหาคมการประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือว่าโครงการแลนด์บริดจ์ซึ่งมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานนายดทุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะเลขานุการคณะกรรมการโครงการแลนด์บริดจ์ให้สัมภาษณ์ครับว่าที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการทั้ง3ซึ่งอยู่ระหว่างประเมินความเป็นไปได้ความคุ้มค่าและก็ผลกระทบโครงการอย่างรอบด้านภายใต้กรอบเวลาศึกษา90วันและพิจารณาสมมติฐานสำคัญทั้งนี้ครับคณะกรรมการจะสรุปผลการศึกษาได้ช่วงเดือนสิงหาคมก่อนเสนอรายงานต่อนายกรัฐมนตรีตามกรอบเวลาที่กำหนดส่วนความคืบหน้าการคัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าขณะนี้ครับยังไม่ได้อัปเดตเพิ่มเติมแต่ว่าย้ำกับนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังให้ความสำคัญกับกลุ่มคนที่ได้รับความเดือดร้อนจริงและก็ตกหล่นจากการสำรวจที่ไม่ได้ดำเนินการมานานพร้อมกำชับไปยังกระทรวงมหาดไทยให้เร่งสำรวจและเก็บข้อมูลกลุ่มผู้ตกหล่นดังกล่าวให้ครบถ้วนครับ12 นาฬิกา 7 นาที เดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟซหา Mcord Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์

0: ติดตามข่าวกันต่อนะคะรัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์365 days เที่ยวไทยตลอดทั้งปีค่ะซึ่งจากการเปิดเผยข้อมูลสถิติครึ่งปีแรกของปี69นี้ไทยก็เป็นหมุดหมายสำคัญของนักท่องเที่ยวเอเชียนะคะที่อยากจะมาเที่ยวจากการเปิดเผยของนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกบอกว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายกอนุทินค่ะให้เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์365 days หรือว่าไทยแลนด์365วันประเทศไทยที่ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีสร้างการเติบโตภาคการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับแนวโน้มความนิยมของนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่มองหาจุดหมายปลายทางที่มีความหลากหลายทางด้านธรรมชาติวัฒนธรรมอาหารและประสบการณ์ท้องถิ่นมีข้อมูลจาก Agoda แพลตฟอร์มดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวค่ะเผยว่าในช่วงครึ่งปีแรก69นี้ไทยยังคงเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวเอเชียกรุงเทพมหานครพัทยาภูเก็ตเชียงใหม่หัวหินและชะอำก็อย่างได้รับความนิยมต่อเนื่องขณะที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติอย่างเขาใหญ่นครนายกกาญจนบุรีได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นตรงนี้แหละค่ะที่สะท้อนว่าประเทศไทยนั้นมีศักยภาพในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่แล้วก็สามารถกระจายรายได้สู่เมืองรองชุมชนได้มากขึ้นโฆษกประจำสำนักนายกยังบอกด้วยนะคะว่ารัฐบาลจะต่อยอดกระแสความนิยมด้วยการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเข้ากับ GI สินค้าชุมชนอาหารวัฒนธรรมประเพณีอัตลักษณ์ท้องถิ่นเพิ่มมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับประชาชนผลักดันการท่องเที่ยวมูลค่าสูงดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพให้เดินทางมาซ้ำแล้วก็พักนานขึ้นแล้วก็มียอดใช้จ่ายเพิ่มขึ้นค่ะ
1: รัฐบาลเดินหน้ายกระดับท่าอากาศยานภูมิภาคครับเจรจาเพิ่มเที่ยวบินดันอุดรธานีสู่ศูนย์กลางการบินระหว่างประเทศเชื่อมเศรษฐกิจท่องเที่ยวภูมิภาคครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าพัฒนาระบบคมนาคมทางอากาศตามนโยบายยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศโดยนายพัทรพงษ์พัทรภสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมครับได้หารือร่วมกับผู้บริหารสายการบินไทยเวียดเจ็ตแอร์และกรมท่าอากาศยานเพื่อขยายเครือข่ายเส้นทางบินเพิ่มความถี่เที่ยวบินและยกระดับท่าอากาศยานภูมิภาคให้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวแล้วก็การเชื่อมโยงกับนานาชาติจากการหารือครับสายการบินไทยเวียดเจ็ตแอร์มีแผนเพิ่มความถี่เที่ยวบินจาก98เที่ยวบินเป็น147เที่ยวบินต่อสัปดาห์หรือว่าเพิ่มขึ้น 50% ครอบคลุมเส้นทางระหว่างกรุงเทพมหานครกับท่าอากาศยานภูมิภาคสำคัญได้แก่อุดรธานีขอนแก่นนครศรีธรรมราชกระบี่สุราษฎร์ธานีและอุบลราชธานีเพื่อรองรับความต้องการเดินทางของประชาชนส่งเสริมการท่องเที่ยวและสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาครัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการผลักดันจังหวัดอุดรธานีเป็นศูนย์กลางการบินระหว่างประเทศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยสายการบินมีแผนศึกษาการเปิดเส้นทางบินจากอุดรครับไปยังเมืองสำคัญได้แก่ฮานอยโฮจิมินห์ประเทศเวียดนามไทเปของไต้หวันโกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียรวมถึงโตเกียวและโอซาก้าของญี่ปุ่นเพื่อเพิ่มการเชื่อมโยงด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านนอกจากนี้สายการบินยังอยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดเที่ยวบินตรงระหว่างประเทศในเส้นทางอุดรธานีโฮจิมินห์และกระบี่โฮจิมินห์ภายในปี70พร้อมทั้งมีความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับสายการบินนะครับของต่างประเทศเพื่อพัฒนาเส้นทางการบินเชื่อมอุดรธานีกับฮานอยดานังและก็โฮจิมินห์ก็คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ภายในไตรมาส4ของปี69อันจะช่วยเพิ่มปริมาณผู้โดยสารขยายตลาดการบินรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินในระยะยาวครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอธิบายเพิ่มเติมด้วยนะครับว่านายพัทรพงษ์ยังได้หารือกับสายการบินเพื่อผลักดันการเปิดเส้นทางบินสู่เมืองรองที่มีศักยภาพเพิ่มเติมอย่างเช่นระนองตรังขอนแก่นหัวหินและเชียงใหม่หัวหินรวมถึงส่งเสริมการเปิดเส้นทางบินระหว่างประเทศจากมาเลเซียฮ่องกงและสิงคโปร์สู่หัวหินเพื่อรองรับการเปิดให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศในอนาคตครับ
0: หนุ่มหึงโหดฟันคู่อริหัวใจเจ็บสาหัสกลางเมืองปราจีนค่ะเหตุการณ์เกิดนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วง 21:30 นของเมื่อคืนตำรวจสภ.เมืองปราจีนบุรีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิสว่างธรรมสถานช่วยเหลือและปฐมพยาบาลชายวัย41ปีถูกคู่อริใช้มีดแทงได้รับบาดเจ็บบริเวณตลาดคลองถมถนนปราจีนตะคามบริเวณหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีค่ะตามร่างกายนี้พบบาดแผลถูกอาวุธมีดฟันหลายแห่งนิ้วมือซ้ายแขนซ้ายต้นแขนขวา

0: ใบหน้าโดยเฉพาะแขนซ้ายและนิ้วนะคะมีบาดแผลฉีกยาว10เซนติเมตรผู้ได้รับบาดเจ็บก็ยังรู้สึกตัวดีเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งปฐมพยาบาลนำตัวส่งโรงพยาบาลส่วนผู้ก่อเหตุยืนรอมอบตัวกับตำรวจค่ะเจ้าหน้าที่ยึดมีดลักษณะคล้ายมีดเดินป่ายาว20เซนติเมตรรถจักรยานยนต์ผู้ก่อเหตุสอบถามผู้ก่อเหตุบอกว่าตนและคนเจ็บมีปัญหากันมาก่อนก่อนเกิดเหตุบังเอิญมาเจอกันก่อนที่คนเจ็บจะตรงเข้ามาชกต่อยก็เลยใช้มีดป้องกันตัวขณะที่หญิงสาวที่มากับคนเจ็บให้ข้อมูลนะคะว่าเคยมีความสัมพันธ์กับผู้ก่อเหตุทำให้คนเจ็บและผู้ก่อเหตุมีปัญหาบาดหมางกันมาโดยตลอดเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คุมตัวผู้ก่อเหตุไปสอบสวนที่สภ.เมืองปราจีนบุรีแล้วก็จะเร่งตรวจสอบภาพวงจรปิดบริเวณที่เกิดเหตุรวมถึงสอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องก่อนแจ้งข้อกล่าวหาค่ะ
1: รัฐบาลครับเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นออนไลน์ร่วมออกแบบพรบการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่4กรกฎาคมนี้ครับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาร่วมกับสภาองค์กรของผู้บริโภคเปิดรับสมัครผู้ร่วมเวทีเสนอความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการสำคัญ10ประการของร่างกฎหมายครับซึ่งจะเป็นกฎหมายหลักในการกำหนดทิศทางการศึกษาไทยในระยะยาวรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าปัจจุบันประเทศไทยยังใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปี2542เป็นกฎหมายหลักด้านการศึกษาแม้บริบทของโลกและก็รูปแบบการเรียนรู้นั้นจะเปลี่ยนแปลงไปมากแล้วครับขณะที่ความพยายามในการยกร่างพระราชบัญญัติที่ผ่านมายังไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจากข้อกังวลในเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชนรัฐบาลและก็กระทรวงศึกษาธิการจึงเดินหน้ากระบวนการยกร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่บนหลักการการมีส่วนร่วมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและจะตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจขึ้นเพื่อยกร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่อย่างเป็นทางการก่อนผลักดันเข้าสู่การพิจารณาของสภาในลำดับถัดไปครับโดยเวทีรับฟังความเห็นจะจัดขึ้นในวันที่4กรกฎาคมนี้ผ่านระบบ Zoom Meeting ครับช่วงนี้ขอพักอีกครู่นึงครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
3: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
2: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
3: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
2: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
3: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
2: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
4: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: จำคุก6ปีไม่รอลงอาญาอดีตนายกเทศมนตรีในจังหวัดตรังนะคะใช้รถหลวงเบิกค่าน้ำมันเกือบล้านค่ะนายบัณฑิตคณะสุวรรณผู้อำนวยการสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดตรังแจ้งนะคะว่าตามที่คณะกรรมการปปช.มีมติชี้มูลความผิดนายวุฒิชัยสุนทรนนท์อดีตนายกเทศมนตรีตำบลย่านตาขาวจังหวัดตรังกรณีนำรถยนต์ส่วนกลางของเทศบาลไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวเป็นประจำมีการเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงจากงบประมาณเทศบาลโดยเห็นว่ามีมูลความผิดทั้งอาญาและทางวินัยร้ายแรงจึงส่งสำนวนให้อัยการสูงสุดดำเนินคดีตามกฎหมายศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9มีคำพิพากษาว่าจำเลยในฐานะนายกเทศมนตรีตำบลย่านตาขาวนำรถยนต์ส่วนกลางเทศบาลตำบลย่านตาขาวไปใช้เป็นพาหนะเดินทางระหว่างบ้านพักกับสำนักงานเทศบาลประจำทุกวันรวมทั้งนำรถไปจอดไว้ที่บริเวณสมาคมย่านตาขาวซึ่งอยู่ตรงข้ามบ้านพักทั้งที่เทศบาลมีสถานที่จอดรถราชการอยู่แล้วก็ยังนำรถไปใช้เดินทางร่วมงานสังคมงานประเพณีกิจกรรมส่วนตัวต่างๆและจำเลยก็ได้อนุมัติเบิกจ่ายค่าน้ำมันค่าเชื้อเพลิงจากงบประมาณเทศบาลทุกครั้งที่มีการใช้รถรวมความเสียหายนะคะประมาณ 976,900 กว่าบาทการกระทำดังกล่าวเป็นการปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจโดยตำแหน่งโดยทุจริตละเว้นฝ่าฝืนกฎระเบียบกระทรวงมหาดไทยเป็นการแสวงผลประโยชน์ที่มิควรได้พิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา151กำหนดโทษจำคุกกระทงละ5ปีแต่จำเลยรับสารภาพมีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งเหลือจำคุกกระทงละ2ปี6เดือนรวม3กระทงเป็นโทษจำคุกทั้งสิ้น6ปี18เดือนไม่มีเหตุสมควรการรอลงอาญาซึ่งปัจจุบันนายวุฒิชัยตอนนี้อยู่ระหว่างอุทธรณ์สู้คดีค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักสั้นๆครู่หนึ่ง

0: ติดตามข่าวกันต่อครับมาดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีครับไปเป็นประธานพิธีพุทธาภิเษกเหรียญหลวงพ่อทวดรุ่นปลอดโรคปลอดภัยนำรายได้พัฒนามูลนิธิสอ.น.และสถานีอนามัยพระราชทาน92แห่งทั่วประเทศครับเสริมความแข็งแรงระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงครับเมื่อ 9:50 นที่วัดห้วยมงคลตำบลทับใต้อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับไปเป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษกเหรียญหลวงพ่อทวดรุ่นปลอดโรคปลอดภัยโดยทันทีที่เดินทางถึงนายกรัฐมนตรีได้กราบนมัสการพระพิสารสิทธิคุณเจ้าอาวาสวัดห้วยมงคลและก็สนทนาธรรมสักการะบูชาองค์หลวงพ่อทวดก่อนเข้าสู่บริเวณปรัมพิธีและก็จุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยณโต๊ะหมู่บูชาพิธีกรสงฆ์กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยแล้วก็อารัธนาศีลพระสงฆ์ให้ศีลนายกรัฐมนตรีส่งที่เจิมให้เจ้าอาวาสครับเพื่อเจิมตู้เทียนชัยแล้วก็จุดเทียนชนวนส่งให้เจ้าอาวาสเพื่อจุดเทียนชัยจากนั้นจุดเทียนอ่างน้ำมนต์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ในพิธีพุทธาภิเษกครับต่อมานายกรัฐมนตรีร่วมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่พระสงฆ์จากนั้นกรวดน้ำรับพรพระสงฆ์ได้โปรยข้าวตอกดอกไม้บริเวณพิธีก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะโปรยข้าวตอกดอกไม้แล้วก็กราบลาพระรัตนตรัยกราบลาประธานสงฆ์จากนั้นพระสงฆ์ประพรมน้ำมนต์แก่นายกรัฐมนตรีเป็นอันเสร็จพิธีครับสำหรับการจัดสร้างเหรียญหลวงพ่อทวดรุ่นปลอดโรคปลอดภัยจัดทำขึ้นเป็นเหรียญที่ระลึกของมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาณวมินทราชินีมูลนิธิสอ.น.ครับเพื่อจัดหารายได้ในการพัฒนาสอ.น.และก็สนับสนุนการดำเนินงานของสถานีอนามัยพระราชทานรวม92แห่งทั่วประเทศตลอดจนงานของมูลนิธิศูนย์กลางโดยมุ่งยกระดับระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและก็อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นมาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนทางนี้มูลนิธิสอ.น.เป็นหน่วยงานกลางครับในการสนับสนุนและพัฒนาสอ.น .92 แห่งทั่วประเทศให้เป็นสถานีอนามัยต้นแบบทางด้านอาคารสถานที่ภูมิทัศน์และก็คุณภาพการบริการเป็นที่พึ่งด้านสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลพร้อมเสริมความเข้มแข็งของระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิให้สามารถดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึงมีคุณภาพและยั่งยืนครับ
1: มท.4ลุยฉลองกรุงนะคะหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่มีพายุพัดแรงทำให้เสาไฟฟ้าโค่นล้มหลายต้นมีคนได้รับบาดเจ็บรวมถึงรถเสียหายด้วยนายวรศิษฐ์เลี้ยงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จากกระแสลมพายุพัดกระโชกแรงเสาไฟฟ้าโค่นกว่า50ต้นบนถนนฉลองกรุงเขตลาดกระบังทับรถเสียหายจำนวนมากมีคนเจ็บ4คนนายดิชวัฒน์จันอีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงยืนยันว่าเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดจากโครงสร้างหรือวัสดุเสาไฟฟ้าเสื่อมสภาพต้องรอตรวจสอบอย่างละเอียดหลังจากนี้จะประสานขอกล้องวงจรปิดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาไล่เลียงเหตุการณ์โดยยอมรับว่าสายไฟฟ้าและสายสื่อสารที่พาดอยู่บนเสานั้นมีเยอะจำนวนมากเมื่อเจอกับแรงลมปะทะค่ะก็อาจจะเป็นเหตุทำให้เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ทำให้เสาไฟฟ้าโค่นล้มได้แต่โครงสร้างยืนยันว่ายังแข็งแรงหลังจากนี้กฟน.จะต้องร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดระเบียบสายต่างๆเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของประชาชนส่วนแผนการกู้คืนในพื้นที่ขณะนี้เจ้าหน้าที่กฟน.ระดมสรรพกำลังร่วมกับหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยเร่งตัดและเคลียร์สายไฟรวมถึงซากเสาไฟฟ้าที่ล้มกีดขวางจราจรออกจากพื้นผิวถนนอย่างเร่งด่วนเพื่อเปิดช่องจราจรให้ใช้ได้ตามปกติในวันนี้ควบคู่กับการเร่งซ่อมแซมระบบสายไฟสายส่งสถานีจ่ายไฟให้ประชาชนในโซนนั้นได้รับผลกระทบน้อยที่สุดแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตตามปกติค่ะ
0: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างครับเวเนซุเอลาใช้มือเปล่าแล้วก็เครื่องมือเท่าที่หาได้ครับในการค้นหาญาติที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารที่พังถล่มจากแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด7+2ครั้งซ้อนตั้งแต่หัวค่ำวันพุธยอดผู้เสียชีวิตณขณะนี้ทะลุใกล้ถึง 1,000 คนแล้วครับความคืบหน้าเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด7+2ครั้งซ้อนในพื้นที่ทางตอนเหนือใกล้กรุงคารากัสของเวเนซุเอลาตั้งแต่ช่วงหัวค่ำวันพุธที่ผ่านมาชาวบ้านในพื้นที่ประสบภัยยังคงใช้มือเปล่าแล้วก็เครื่องมือเท่าที่หาได้ในการค้นหาผู้สูญ

หายที่อาจติดอยู่ใต้ซากอาคารขณะที่ความช่วยเหลือยังเข้าไปไม่ถึงพื้นที่หรือว่าเข้าไปอย่างจำกัดครับเมื่อวานนี้ไซมอนเบดีน่ากำลังค้นหาตามซากปรักหักพังของอาคารที่ถล่มลงมาในเมืองลาเกวร่าในรัฐลาเกวร่า

0: ชีวิตรายหนึ่งติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังแต่ว่ายังไม่พบญาติของเขาครับเมดิน่าบอกว่าตอนที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวเขาอยู่นอกพื้นที่แล้วก็ไม่รู้เลยว่าความเสียหายเป็นบริเวณใกล้เคียงกับอพาร์ตเมนต์ของญาติที่จะรุนแรงขนาดนี้จนกระทั่งเดินทางมาถึงเขากำลังตามหาญาติแม่และน้องชายตัวเล็กๆสิ่งเดียวที่รู้คือพวกเขาอยู่ในอพาร์ตเมนต์นั้นเขาเดินทางมาพร้อมกับป้าแล้วก็ญาติคนอื่นๆครับโดยนำถุงมืออุปกรณ์ขุดเจาะแล้วก็พรั่วมาด้วยเพื่อช่วยในการค้นหาข่าวระบุว่าแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวทำให้ทางหลวงสายในเมืองลากัวย่าเกิดรอยแยกอาคารหลายสิบหลังพังทลายกลายเป็นเศษคอนกรีตแล้วก็โครงเหล็กบิดเบี้ยวซากอาคารบางแห่งมีการพ่นสีสเปรย์เป็นชื่อต่างๆเอาไว้นะครับเพื่อนำทางให้ทีมกู้ภัยแล้วก็ยังมีอาสาสมัครขนส่งเสบียงด้วยรถจักรยานยนต์มาจากเมืองที่อยู่ใกล้เคียงแต่ในเวลาต่อมาครับเจ้าหน้าที่ได้ขอความร่วมมือให้ประชาชนอยู่ห่างจากเมืองลากัวย่าเพราะว่าถนนที่ติดขัดอย่างหนักเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของหน่วยกู้ภัยแล้วก็การส่งความช่วยเหลือฮอร์เก้โรดิเกสประธานสภาผู้แทนราษฎรของเวเนซุเอลากล่าวผ่านสถานีโทรทัศน์ของรัฐครับว่ายอดผู้เสียชีวิตสะสมเพิ่มขึ้นไปแล้วถึง920คนส่วนผู้บาดเจ็บอยู่ที่ 3,360 คนและก็คาดว่ายังมีผู้ติดอยู่ใต้ซากอาคารอีกอย่างน้อย172คนและบอกว่าในเมืองลากัวย่าเพียงแห่งเดียวนะครับมีผู้ได้รับการช่วยเหลือออกมาได้แล้วอย่างน้อย243คนรวมทั้งพี่น้องที่เป็นเยาวชน3คนขณะเดียวกันทั่วทั้งเวเนซุเอลากำลังร่วมไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตโดยมีรายงานจากสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็สำนักข่าวท้องถิ่นระบุว่าภรรยาของเอ็กตอร์เบโยนักฟุตบอลชาวเวเนซุเอลาได้เสียชีวิตลงในขณะที่กำลังช่วยชีวิตลูกสาววัยแบเบาะโดยเบโยโพสต์ข้อความบนอินสตาแกรมบอกเล่าเรื่องราวความกล้าหาญและการเสียชีวิตของแอนเดรียภรรยาของเขาที่เอาชีวิตปกป้องลูกวัยแบเบาะเอาไว้ในช่วงเวลาที่แผ่นดินไหวครับนอกจากนี้ก็ยังมีแรงงานชาวต่างชาติเสียชีวิตในเหตุแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาด้วยเบื้องต้นพบว่ามีชาวโปรตุเกส1คนบราซิล2คนสื่อสเปนรายงานอ้างข้อมูลจากกระทรวงการต่างประเทศระบุว่ามีชาวสเปนเสียชีวิตด้วย4คนและยังคงมีผู้สูญหายอีก106คนครับด้านทีมกู้ภัยจากต่างประเทศเริ่มทยอยเดินทางมาถึงแล้วเช่นกันรวมถึงทีมกู้ภัยจากเอลซัลวาดอร์ที่ใช้โดรนเครื่องสแกนความร้อนและสุนัขกู้ภัยในการค้นหาตามอาคารที่พังถล่มในเมืองลากัวย่าท่ามกลางแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวต่อเนื่องหรือว่าอัฟเตอร์ช็อคตามมาเป็นระยะโดยนับแต่เกิดแผ่นดินไหวเมื่อช่วงค่ำวันพุธครับตอนนี้เกิดอัฟเตอร์ช็อคไปแล้วกว่า200ครั้งครับ
1: ฟ้าผ่าลงบนลานพุน้ำล้ำพุแห่งหนึ่งนะคะในวอร์สวัฟประเทศโปแลนด์ค่ะขณะที่มีเด็กๆกำลังเล่นอยู่บริเวณใกล้เคียงแต่เหตุการณ์นี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะกล้องวงจรปิดจับภาพเหตุการณ์นี้ได้ค่ะเกิดขึ้นบริเวณลานน้ำพุตั้งอยู่ติดกับหอประชุมในเมืองสวอสวับซึ่งช่วงเกิดขึ้นช่วงเย็นวันเสาร์เด็กๆหลายคนกำลังเล่นน้ำพุอย่างสนุกสนานจู่ๆสายฟ้าก็ผ่าลงมาที่หัวฉีดน้ำอย่างรุนแรงทำให้ระบบไฟฟ้าขาดการควบคุมค่ะ
0: มีเรื่องของน้ำท่วมที่ไต้หวันนะครับร้านอาหารแห่งหนึ่งในไต้หวันคาดว่าอาจจะต้องใช้กระบวนการทำความสะอาดครั้งใหญ่และก็นานหลายวันครับหลังจากถูกน้ำท่วมอย่างรุนแรงในสัปดาห์นี้โดยพายุโซนร้อนเมฆขลาได้นำพาฝนตกหนักมายังหลายพื้นที่ของไต้หวันโดยเฉพาะในภูมิภาคทางตอนใต้ครับได้แก่เกาสงไถหนานและก็ผิงตงในขณะที่พายุเคลื่อนตัวเฉียดผ่านไต้หวันก่อนจะมุ่งหน้าไปสู่หมู่เกาะคิวชูทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นเจ้าหน้าที่ไต้หวันรายงานผู้เสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับน้ำท่วมแล้ว2คนคาดกันว่าฝนยังคงตกต่อเนื่องในไต้หวันอีกอย่างน้อย1สัปดาห์แต่ว่าความรุนแรงนั้นจะค่อยๆลดลงไปแล้วนะครับส่วนที่จอร์เจียนะครับมีเหตุส.ส.ต่อยกันกลางสภาผู้แทนราษฎรเลยครับเหตุเกิดเหตุตะลุมบอลชกต่อยกันกลางรัฐสภาของจอร์เจียในระหว่างการประชุมเต็มคณะนัดสุดท้ายของสมัยประชุมสภาผู้แทนในฤดูใบไม้ผลิเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาบรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคฝ่ายค้าน For Georgia และก็ฝ่ายตรงข้ามซึ่งเป็นตัวแทนพรรครัฐบาล Georgian Dream ทั้งส.ส.ชายและหญิงครับต่างกระโจนเข้าร่วมในการวางมวยครั้งนี้ข่าวไม่ระบุมูลเหตุที่แน่ชัดนะครับแต่เหตุปะทะเริ่มต้นขึ้นในช่วงการซักถามและตอบคำถามหลังจากที่นายกรัฐมนตรีอิคาริโคบักฮิตเซได้แถลงรายงานประจำปีของรัฐบาลเสร็จสิ้นการเผชิญหน้ากันอย่างรุนแรงนี้เกิดขึ้นนานหลายนาทีครับแล้วก็คลิปวิดีโอเหตุการณ์ถูกนำไปเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆมากมายโดยฝ่ายรัฐบาลยังไม่ออกแถลงการถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ หมดเวลาลุงแล้วนะครับสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับคุณเยมินแหวนเครือผมณรงค์ชันทอง

0: M-COT Radio วิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วไทยสรรสร้างงานคุณภาพทั้งสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงผลิตรายการโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: ชุมชนบ้านห้วยจอยอำเภอดาน้อยจังหวัดน่านร่วมใจกันสร้างฝายแกนดินซีเมนต์กักเก็บน้ำเพื่อทำน้ำประปาภูเขาทำให้มีน้ำใช้ตลอดปีเกิดป่าเปียกลดไฟป่าและรักษาระบบนิเวศทุกคนได้รับประโยชน์ร่วมกันถือเป็นตัวอย่างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชนเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-COT Radio Go Green
2: วิทยุอสมทภาคเหนือที่มีเครือข่ายครอบคลุมมากที่สุดพบกับพวกเราได้ในรายการ M-COT Radio Show เมืองเหนือรายการที่จะพาคุณตะลุยเมืองเหนือด้วยกันนะคะ

0: ดเรดิโอโชว์เมืองเหนือช่วงเปิดเมืองเหนือ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Mcot Radio Show เมืองเหนือนะคะประจำวันเสาร์ที่27มิถุนายน2569เขาบอกว่าคนเมืองเต้าอั้นที่จะเข้าใจจะไปนะคะงานของน้องเก๋วันทการค่ะนะคะตกลงแล้วเนี่ยจะให้ไปหรือว่าจะให้มาเออนะคะก็อย่าเพิ่งทะเลาะกันเลยนะคะวันนี้ค่ะเราจะพาทุกท่านนะคะมาเที่ยวเมืองเหนือด้วยกันนะคะอสมทเชียงใหม่ 100.75 เป็นแม่ข่ายในการกระจายเสียงให้ได้ติดตามกันนะคะกิจกรรมดีๆนะคะข่าวสารต่างๆนำมาบอกเล่านะคะให้ได้ติดตามกันด้วยอยู่กับดิฉันวีรินทร์ภัทรสมศักดิ์เกตกรนะคะฟังกันได้ฟังกันดีนะคะเครือข่ายของอสมทไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเชียงรายติดตามฟังกันได้นะคะที่ 101.25 ที่ลำปางติดตามกันได้ทาง FM 99จังหวัดน่านค่ะที่ FM 92 MHzนะคะพิจิตร 107.75 พิษณุโลก 106.25 สุโขทัย 99.25 ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดก็สามารถติดตามออนไลน์ฟังผ่านแอปนะคะที่ Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลารวมถึงนะคะ radio.network.mcot.net ด้วยอยู่เชียงใหม่อยู่ลำพูนนะคะก็รับฟังกันได้ผ่านทางคลื่นนี้ค่ะ 100.75 นะคะนอกจากว่าวันนี้ค่ะเรามาร่วมแสดงความยินดีไปด้วยกันนะคะกับจังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่ยังคงเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางนะคะของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะยอดนิยมนะคะนักท่องเที่ยวจากเอเชียค่ะกับนะคะกระแสเรื่องราวของการต้อนรับนักท่องเที่ยวและเราเองก็มีการยกระดับมาตรฐานนะคะสู่สากลกันด้วยนะคะยินดีต้อนรับนะคะผู้มาเยือนนะคะแขกแก้วมาเยือนทุกท่านด้วยนะคะยินดีมากๆที่ให้เชียงใหม่เรานะคะเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั้งวัฒนธรรมนะคะศิลปะธรรมชาติแล้วก็ประสบการณ์ท้องถิ่นนะคะให้คุณได้มาเช็คอินกันที่นี่ค่ะข้อมูลจาก Agoda นะคะแพลตฟอร์มดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวก็ระบุนะคะว่าในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้นะคะประเทศไทยเรายังคงเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวเอเชียโดยกรุงเทพพัทยาภูเก็ตเชียงใหม่หัวหินแล้วก็ชะอำนั้นยังคงได้รับความนิยมกันอย่างต่อเนื่องขณะที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาตินะคะอย่างเขาใหญ่นครนายกกาญจนบุรีได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นนะคะส่วนของเชียงใหม่เราเองนะคะก็ต้องบอกว่าเที่ยวได้ทุกวันเลยนะคะนะไม่มีเบื่อแน่นอนค่ะรวมไปจนถึงนะคะเชียงใหม่เราก็ได้รับเลือกนะคะให้เป็น1ใน10เมืองที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกประจำปี2569ด้วยนะคะจากนิตยสารชั้นนำระดับสากล Travel and Leisure นะคะที่ประกาศผลรางวัลอันทรงเกียรตินะคะ Luxury Awards Asia Pacific 2026ด้วยผลงานการโหวตของผู้อ่านแล้วก็นักเดินทางระดับพรีเมียมทั่วโลกนะคะปรากฏว่าเชียงใหม่ค่ะได้รับเลือกให้เป็น1ใน10เมืองที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกประจำปี2569 Best Cities in Asia Pacific 2026นะคะร่วมกับเมืองหลวงแล้วก็เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจระดับท็อปของภูมิภาคอย่างโตเกียวโตกรุงเทพสิงคโปร์นะคะโตเกียวและโซลนั่นเองสะท้อนภาพลักษณ์นะคะศักยภาพเชียงใหม่ My City นะคะบนเวทีโลกการติดอันดับในทำเนียบท็อป10ครั้งนี้ไม่เพียงแต่สะท้อนถึงเสน่ห์ด้านการท่องเที่ยวนะคะในมิติของอุตสาหกรรมไม้นี่คือเครื่องยืนยันนะคะถึงความพร้อมนะคะของเชียงใหม่ในการเป็นจุดหมายปลายทางการจัดประชุมนานาชาติการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลระดับพรีเมียมที่ทั่วโลกต่างยอมรับนะคะขณะเดียวกันเชียงใหม่เราเองนะคะก็เดินหน้าพร้อมนะคะที่จะรับการพิจารณาจากยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกกันอีกด้วยล่ะค่ะนะคะแน่นอนค่ะว่าในทุกๆนะคะวันทุกๆพื้นที่ของเชียงใหม่นะคะเราก็พร้อมที่จะสร้างความอุ่นใจสร้างความเชื่อมั่นสร้างความปลอดภัยนะคะให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะนะคะเรามีการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันปราบปรามตรวจสอบต่างๆนะคะแล้วก็มีการจัดชุดนะคะสกัดในการป้องกันปราบปรามจัดให้เลยค่ะกับสายตรวจโดรนนะคะ นะได้ไปตรวจสอบนอกจากว่าจะเป็นการตรวจสอบรถต้องสงสัยแล้วก็ยังเป็นการติดตามรถกลับรถก่อนถึงด่านหรือว่ารถที่จะขับขี่หลบหนีด่านนะคะโดยสภ.ภูพิงค่ะก็เป็นนะคะเรียกได้ว่าเป็นจุดแรกเลยนะคะนะเป็นปฐมฤกษ์เลยแล้วค่ะที่เรามีการเริ่มใช้นะคะณจุดนี้นะคะเพื่อที่จะรับกับสถานการณ์อาชญากรรมที่อาจจะมีความซับซ้อนแล้วก็รุนแรงมากขึ้นเพิ่มพูนทักษะความรู้แล้วก็ขีดความสามารถด้านยุทธวิธีของเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะคะมุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักยุทธวิธีลดความสูญเสียนะคะแล้วก็สร้างความมั่นใจอุ่นใจปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะคะเป็นการทันต่อรูปแบบการก่อเหตุสมัยใหม่นะคะระงับยับยั้งเหตุการณ์นะคะที่ไม่คาดคิดเกิด

0: ขึ้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วยค่ะตลอดจนเสริมสร้างความเชื่อมั่นความศรัทธาของประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวด้วยนะคะก็มีการนะคะจัดหาอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรน40เครื่องสนับสนุนภารกิจนะคะในหน่วยงานค่ะก็ด้วยความขอบคุณนะคะจากทางสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่จำกัดนะคะที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการนี้นะคะพัฒนาศักยภาพไปด้วยกันนะคะเพื่อสร้างความสงบเรียบร้อยและก็ความปลอดภัยให้กับประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวด้วยค่ะและนี่ก็เป็นการสร้างความเชื่อมั่นสร้างความปลอดภัยเมืองท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่นะคะนอกเหนือจากนั้นแล้วนะคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเองก็ได้มีการเปิดวังครั้งแรกนะคะในประวัติศาสตร์112ปีศรีนครา ดารานิเวศวังเก่าเจดีกิ่วค่ะนะวังท่าเจดีกิ่วนะคะหรือว่าอดีตคือที่ทำการสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำเชียงใหม่ที่ได้มีการเปิดพื้นที่ดังกล่าวนะคะให้กับพี่น้องประชาชนให้ได้เข้าชมเป็นครั้งแรกในรอบกว่า75ปีด้วยกันค่ะนะโดยบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความชื่นมื่นนะคะคึกคักแล้วก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเลยนะคะคุ้มท่าเจดีกิ่วนั้นนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นคุ้มของเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่9พลตรีเจ้าแก้วนวรัตน์นะคะผู้เป็นพระเชษฐาต่างพระมารดาของเจ้าดารารัศมีนะคะนะก็เรียกได้ว่าพระองค์นะคะเจ้าดารารัศมีนะคะได้ประทับอยู่ที่คุ้มท่าเจดีกิ่วเป็นเวลา15ปีหลังจากเสด็จกลับนะคะจากพระนครนะคะด้วยพระราชายาเจ้าดารารัศมีนั้นมีพระชนมายุนะคะที่มากขึ้นแล้วก็ทรงสนใจในการกสิกรรมนะคะภายหลังนะคะก็ย้ายไปประทับที่พระตำหนักดาราพิรมอำเภอแม่ริมนะคะแล้วก็กลายมาเป็นสถานกงสุลอเมริกันประจำเชียงใหม่สำหรับวังท่าเจดีกิ่วนะคะเดิมเนี่ยนะคะมีชื่อเป็นทางการว่าศรีนครา ดารานิวาสซึ่งนะคะอยู่บริเวณริมแม่น้ำปิงใกล้กับเทศบาลนครเชียงใหม่ตัวอาคารนั้นเป็นสถาปัตยกรรมแบบแองโกรานะคะเบอร์มิสผสมผสานระหว่างศิลปะตะวันออกและตะวันตกเข้าด้วยกันอย่างลงตัวสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2477โดยเจ้าแก้วนวรัตน์เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์สุดท้ายเพื่อถวายแด่พระราชชายาเจ้าดารารัศมีภายหลังจากที่เสด็จกลับมาประทับณจังหวัดเชียงใหม่เป็นการถาวรคุ้มท่าเจดีกิ่วนะคะภายหลังก็มีการตกแต่งนะคะนะให้สวยงามนะคะตามยุคตามสมัยนะคะแล้วก็เชื่อว่านะคะมีพิธีเปิดนะคะเป็นครั้งแรกกันไปนะคะเมื่อวันที่20นะคะถึง23มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการกันไปเปิดพื้นที่ให้ได้ชมกันนะคะนะเป็นครั้งแรกนะคะในประวัติศาสตร์เลยค่ะนะบรรยากาศนั้นก็มีทั้งน้องๆนะคะนักเรียนนักศึกษาประชาชนตลอดจนผู้ที่สนใจเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมกันนะคะสำหรับวังท่าเจดีกิ่วนะคะซึ่งภายหลังจากนี้นะคะทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็จะเข้ามาเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลพัฒนาพื้นที่8ไร่นี้นะคะจะให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม่กันต่อไปด้วยก็เตรียมเปิดให้ได้เข้าชมอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะคะเดี๋ยวติดตามกันนะคะซึ่งก็ตอนนี้ก็มีการปรับปรุงกันนะคะเพื่อที่จะต้อนรับสำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมในอนาคตอันใกล้นี้ค่ะนะคะก็ในรอบประวัติศาสตร์เลยนะคะนอกเหนือจากนี้แล้วนะคะจังหวัดเชียงใหม่เราเองก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านเนี่ยมาให้กำลังใจแล้วก็ร่วมรุ้นรางวัลไปด้วยกันกับศาลเจ้าปุงเถากงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเพราะว่าเรากำลังลุ้นรางวัลใหญ่ระดับประเทศกันนะคะภายหลังจากที่คณะกรรมการจากกรมการปกครองลงพื้นที่มาตรวจประเมินมาตรฐานศาลเจ้าเพื่อพิจารณารางวัลศาลเจ้าระดับดีเลิศโล่ทองค่ะหรือสมาร์ทชินอวอร์ดประจำปี2569ในเดือนสิงหาคมนี้นะคะปรากฏว่าจากทั่วประเทศเนี่ยมีศาลเจ้าเข้ารับการประเมินทั้งหมด 13แห่งด้วยกันโดยศาลเจ้าปุงเถากงเราก็เป็นหนึ่งในศาลเจ้าที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมชิงรางวัลนะคะซึ่งคณะกรรมการก็จะใช้เวลาในการตรวจสอบรับฟังข้อมูลนะคะกว่า2ชั่วโมงหลักเกณฑ์ในการประเมินก็มีทั้งหมด6ด้านทั้งการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพการจัดระเบียบและการปกครองที่ถูกต้องการส่งเสริมศาสนาและประเพณีการดูแลความสะอาดและสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยในภายในศาลเจ้ารวมถึงการช่วยเหลือสังคมและก็การมีส่วนร่วมกับชุมชนค่ะซึ่งหากว่าเราได้รับรางวัลนะคะก็จะช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับศาลเจ้าปุงเถากงเป็นที่รู้จักกันในวงกว้างมากขึ้นนะคะซึ่งก็จะส่งผลดีนะคะต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่เพราะว่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้ที่มีจิตศรัทธาเดินทางมาเยี่ยมชมกันมากขึ้นสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับในชุมชนแล้วก็เศรษฐกิจได้อย่างเต็มที่นะคะโดยศาลเจ้าปุงเถากงเรานั้นเคยได้รับรางวัลศาลเจ้ามาตรฐานจากกรมการปกครองมาแล้วค่ะเมื่อปี2566ส่วนผลการประกวดในปีนี้นะคะจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการในเดือนสิงหาคมนี้ร่วมส่งกำลังใจแล้วก็ร่วมลุ้นรางวัลไปด้วยกันกับเราด้วยนะคะเสร็จจากการให้กำลังใจนะคะศาลเจ้าปุงเถากงแล้วค่ะเราไปให้กำลังใจสำหรับคนรักหนังสือกันดีกว่านะคะงานเชียงใหม่บุ๊กแฟร์ครั้งที่11ค่ะจัดขึ้นนะคะเป็นครั้งที่11แล้วระหว่างวันที่26มิถุนายนถึง5กรกฎาคมรวม10วันด้วยกันค่ะที่เชียงใหม่ฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะคะถือว่าปีนี้เนี่ยนะคะเป็นงานหนังสือครั้งใหญ่ของภาคเหนือมีสำนักพิมพ์เข้าร่วมกว่า80สำนักพิมพ์รวมมากกว่า210บูธคือในประเทศไทยเราเนี่ยมีสำนักพิมพ์นะคะกว่า500แห่งนะคะก็เรียกได้ว่าเต็มพื้นที่นะคะเลือกซื้อหนังสือกันได้หลากหลายประเภทเลยทั้งหนังสือเด็กนิยายการ์ตูนนะคะหนังสือความรู้หนังสือพัฒนาตัวเองค่ะนอกเหนือจากการเลือกซื้อหนังสือแล้วภายในงานก็ยังมีกิจกรรมสำหรับทุกวัยมีเทศกาลนะคะประกวดเล่านิทานประกวดวาดภาพเวิร์กช็อปส่งเสริมการอ่านกิจกรรมสร้างสรรค์อีกมากมายไฮไลท์ที่สำคัญก็คือนะคะการพบปะนักเขียนชื่อดังจากหลากหลายวงการที่จะมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อ่านกันอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะซึ่งทางสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยและบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดนะคะก็อยากจะเชิญทุกท่านเนี่ยมาร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ท่องโลกไปด้วยกันกับการอ่านนะคะในงานเชียงใหม่บุ๊กแฟร์ครั้งที่11นะคะนอกเหนือจากนี้แล้วค่ะมีเทศกาล Read the Regent ประกวดเล่านิทานระดับอายุ 6-12 ปีนะคะประกวดวาดภาพหนังสือที่ชอบ The Book I Love โดยการสนับสนุนจากสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกิจกรรมThe Regent Playground Workshop จาก TK Park นะคะกิจกรรมที่น่าสนใจมากเลยมีเวทีเสวนาพบปะนักเขียนนะคะโดยได้รับเกียรตินะคะกับคุณแนทค่ะเจ้าของผลงานชัย Anywhere and Everywhere Champ Master Chef Australia 2024หมอตังนะคะและฟาโรจากสำนักพิมพ์ชนสูตรนะคุณปราบพร้อมผลงานใหม่เด็กเด่นโจบองโก้ผู้เล่าตำนาน Mid Universe Salmon นะผู้เขียนนิยายชื่อดังการุณยฆาตนวาพัฒน์ผู้เขียนเหมันตะวันรอนนะคะนรทีค่ะสศิวิมลเจ้าของผลงานจดหมายจากดาวแมวแล้วก็พัสดุจากดาวหมาลอไลท์นะคะเจ้าของผลงานหลวงตาบอกแล้วอย่าออกแว้นตอนตีสามเปรตมันดุโอ้นะคะมีอีกมากมายเลยทีเดียวนะคะที่หลายคนชื่นชอบนะคะรวมไปจนถึงกว่าชื่นบางคมบางนะคะบกหนังสือที่ได้รับรางวัลซีไรร่วมพูดคุยกันด้วยนะคะมีประเด็นที่น่าสนใจที่จะมาถ่ายทอดจากหลากหลายหน่วยงานอย่างศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยวสถาบันวิจัยภูมิศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่เป็นต้นด้วยฟังแค่นี้แล้วว้าวแล้วใช่ไหมคะไปร่วมติดตามกันได้นะคะเชียงใหม่บุ๊กแฟร์ครั้งที่11ค่ะวันนี้ถึง5กรกฎาคมที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตด้วยกันนะคะไปที่จังหวัดเชียงรายกันบ้างดีกว่าค่ะที่จังหวัดเชียงรายก็ต้องบอกว่าใครที่อยากจะร่วมกันนะคะ นะช่วยกันลดภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนแถมยังจะได้ผลผลิตผักปลอดสารพิษไปด้วยนี่นะคะทหารพันดีมณฑลทหารบกที่37ค่ะเดินหน้าจำหน่ายผักปลอดสารพิษราคาประหยัดช่วยลดค่าครองชีพประชาชนเชียงรายนะคะนะเพราะว่าเราทราบกันดีนะคะในช่วงนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนเองต่างก็ได้รับผลกระทบทางด้านค่าครองชีพในช่วงภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันค่ะทีนี้นะคะทางโครงการอาหารพันดีมณฑลทหารบกที่37นะคะก็สนับสนุนเต็มที่เลยนะคะให้พี่น้องประชาชนเองเนี่ยได้เข้าถึงอาหารปลอดภัยผักสดนะคะทั้งคะน้าผักบุ้งผักกาดผักสลัดพริกมะเขือเทศรวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารพื้นเมืองที่ผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพภายใต้แนวคิดการพึ่งพาตนเองจากหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสหพระราชานะคะในโครงการนี้นะคะมีการเปิดจำหน่ายใน3พื้นที่หลักไปติดตามกันได้นะคะไปเลือกซื้อกันได้ก็คือทุกวันพุธตรงประตูช่องทางออกที่2มณฑลทหารบกที่37นะคะบริเวณติดกับชุมชนวัดใหม่หน้าค่ายแล้วก็ชุมชนเด่น5ทุกวันศุกร์นะคะชั้นใต้ดินศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงรายทุกวันศุกร์เสาร์ที่ตลาดเกษตรเชียงรายศูนย์จำหน่ายสินค้าทางการเกษตรสำนักการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมสปกจังหวัดเชียงรายนอกจากจำหน่ายผักสดแล้วก็ยังมีอาหารปรุงสุกกับข้าวด้วยนะคะขนมพื้นเมืองหลากหลายนะคะได้เลือกซื้อกันด้วยสร้างรายได้หมุนเวียนกลับก็สู่โครงการอีกด้วยค่ะขณะเดียวกันทางศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงรายก็สนับสนุนพื้นที่จำหน่ายสินค้าแก่โครงการทหารพันดีมณฑลทหารบกที่37อย่างต่อเนื่องเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนได้เข้าถึงผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัยด้วยนะคะผลิตภัณฑ์แปรรูปที่มากมายหลากหลายสดใหม่ราคาที่เป็นธรรมด้วยนะคะเราได้กินของดีนะคะนะคะดีใจแทนพี่น้องชาวเชียงรายมากๆเลยนะคะยังอยู่กันที่จังหวัดเชียงรายค่ะเพราะว่าที่เชียงรายเนี่ยมีการเดินหน้ายกระดับอุทยานธรณีเชียงรายสู่อุทยานธรณีระดับประเทศมุ่งขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และยั่งยืนนะคะก็มีการจัดประชุมนะคะด้วยความร่วมมือนะคะมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะ4หน่วยงานหลักนะคะได้แก่จังหวัดเชียงรายองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชนและนะคะกรมทรัพยากรธรณีค่ะบูรณาการการทำงานร่วมกันที่จะพัฒนาศักยภาพอุทยานธรณีเชียงรายประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานธรณีท้องถิ่นนะคะมาตั้งแต่ปี2567นะคะครอบคลุมพื้นที่3อำเภอก็คืออำเภอแม่สายอำเภอแม่จันแล้วก็อำเภอเชียงแสนรวมพื้นที่ 1,434 ตารางกิโลเมตรซึ่งก็เป็นพื้นที่นะคะที่มีความโดดเด่นหลากหลายทางธรรมชาติและธรณีวิทยาอย่างเช่นอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนพื้นที่ชุ่มน้ำเวียงหนองหล่มแล้วก็น้ำพุร้อนธรรมชาติป่าตึงนะคะทั้งนี้แล้วนะคะทางอพท.เองก็ได้รับการสนับสนุนงบประมาณวิจัยจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมประจำปี2568ยกระดับคัดเลือกต้นแบบแหล่งท่องเที่ยว3แห่งมาประเมินตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะคะโลกอีกด้วยค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะแนวทางในการขับเคลื่อนก็จะเน้นกระบวนการบริหารจัดการจากล่างสู่บนบนพื้นฐานแนวคิด Geopark East People เพื่อให้ประชาชนและก็ชุมชนท้องถิ่นเองเนี่ยมีส่วนร่วมได้รับประโยชน์สูงสุดยกระดับสู่อุทยานธรณีระดับประเทศช่วยสร้างความตระหนักรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่ไปกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่จะเชื่อมโยงอัตลักษณ์ศิลปะวัฒนธรรมเรื่องราวของชุมชนที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดเชียงรายได้เป็นที่รู้จักในระดับสากลต่อไปนะคะอีกทั้งยังดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศอีกด้วยจากเชียงรายไปแอวพะเยากันนะคะไปกว้านพะเยาค่ะพะเยาเนี่ยไม่ได้มีแต่ปลาส้มแล้วนะคะไปชิมกันดีกว่านะคะเพราะว่าที่เชียงรายเนี่ยบอกว่ามีการคุมเข้มเรื่องของกุ้งกล้ามแดงด้วยในกว้านพะเยาห้ามปล่อยลงแหล่งน้ำธรรมชาตินะคะแล้วก็ยังเชิญชวนนะคะร้านอาหารนำกุ้งกล้ามแดงเนี่ยไปประกอบเมนูสร้างรายได้อีกด้วยค่ะเพราะว่าปัจจุบันนี้นะคะจากการลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณกว้านพะเยานะคะของจังหวัดพะเยาแล้วก็ประมงพะเยาเนี่ยปรากฏว่ากุ้งกล้ามแดงนะคะกระจายนะคะอยู่ที่บริเวณบ้านทุ่งกิ่วตำบลบ้านตุ่นนะคะเป็นพื้นที่น้ำใสสะอาดติดตามนะคะเรื่องของกุ้งกล้ามแดงค่ะ มีชาวประมง10รายด้วยกันดักจับกุ้งกล้ามแดงนะคะได้วันละหลายกิโลราคาก็สูงอยู่เหมือนกันนะคะนำไปแปรรูปค่ะจับเยอะๆเลยนะคะเอาไปแปรรูปปรุงอาหารกันจะได้หมดไปสักทีนะคะสาเหตุก็คือนะคะมีการแพร่กระจายของการลักลอบปล่อยกุ้งกล้ามแดงนะคะลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติของเราจับได้เอาเลยนะคะสร้างรายได้แล้วก็ราคาซื้อขายอยู่ที่กิโลละ250ถึง300กิโลค่ะเมนูก็หลากหลายนะคะมาช่วยกันเป็นหูเป็นตาแล้วก็ช่วยกันควบคุมนะคะเชิญชวนผู้เพาะเลี้ยงที่ประสงค์จะเลิกเลี้ยงนะคะให้นำสัตว์เนี่ยนะสัตว์น้ำเนี่ยมอบให้กับสำนักงานประมงจังหวัดพะเยากันดีกว่าเป็นการป้องกันผลกระทบในระยะยาวต่อไปจากพะเยาเราไปพิจิตรกันนะคะที่จังหวัดพิจิตรเนี่ยอยากจะเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทางน้ำแล้วก็อุดหนุนสินค้าชุมชนกันนะคะกับโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมะสวนะครอบครัวหิ้วตะกร้าศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชนนะคะตักบาตรทางน้ำริมคลองเข้าต่อกันค่ะที่ชุมชนคุณธรรมวัดดงกลางอำเภอเมืองพิจิตรจังหวัดพิจิตรโดยครั้งแรกนะคะจะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้แล้วอาทิตย์ที่28มิถุนายนครั้งที่2นะคะวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมและอีกครั้งที่3ก็คือวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมนี้ตื่นเช้าๆนะคะหิ้วตะกร้าสวมผ้าไทยไปทำบุญกันตั้งแต่7โมงเช้าเป็นต้นไปกับโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมะสวนะที่จังหวัดพิจิตรกันนะคะนะก็ได้บุญกันไปด้วยเอาบุญมาฝากกันด้วยสำหรับใครที่ตื่นแต่เช้าไปทำบุญปิดท้ายกันที่จังหวัดสุโขทัยค่ะที่จังหวัดสุโขทัยนะคะบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือปตท.สผ.โครงการ S1 นะคะได้จัดกิจกรรมปตท.สผ.เกษตรยุคใหม่หัวใจพอเพียงสร้างอาชีพเพื่อชุมชนที่ยั่งยืนส่งเสริมองค์ความรู้พัฒนาทักษะอาชีพสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้แก่ครัวเรือนนะคะกับเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยโดยรับความร่วมมือจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยในฐานะเจ้าของพื้นที่และวิทยากรฝ่ายปฏิบัติการนะคะปตท.สผ.โครงการ S1 ร่วมกับอสมท.จังหวัดสุโขทัยค่ะจัดกิจกรรมเกษตรยุคใหม่หัวใจพอเพียงเสริมทักษะนะคะติดอาวุธให้กับพี่น้องในชุมชนอีกด้วยค่ะก็มีพิธีเปิดกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเราก็มีเป้าหมายที่จะเพิ่มทักษะอาชีพองค์ความรู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับเกษตรกรให้ไปต่อยอดอาชีพกันนะคะมีกิจกรรมการบรรยายนะคะให้ความรู้การจำหน่ายสินค้าการตลาดออนไลน์บรรยายในเรื่องของการเสริมเกราะเช็คภูมิคุ้มภัยขายออนไลน์ยังไงไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพมีกิจกรรมเวิร์กช็อปให้ได้ฝึกปฏิบัติกันด้วยนะคะนี่ก็คือการสร้างอาชีพเพื่อชุมชนอย่างยั่งยืนนะคะที่จังหวัดสุโขทัยของเรานะคะเป็นการสร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะ
1: M-Cot Radio โชว์เมืองเหนือ
0: ในช่วงท้ายของรายการกันแล้วนะคะกับ M-Cot Radio Show เมืองเหนือนะคะพาทุกท่านนะคะไปเที่ยวเมืองเหนือด้วยกันแบบนี้สัปดาห์ต่อไปนะคะจังหวัดไหนจะเป็นแม่ข่ายในการกระจายเสียงให้ได้ติดตามกันนะคะต้องติดตามกันนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วละค่ะขอบคุณสำหรับคุณผู้ฟังด้วยนะคะแล้วก็เครือข่ายของเราทั้ง7จังหวัดภาคเหนือกันด้วยติดตามกันได้นะคะวันนี้เราจะทิ้งท้ายกันที่อีก1บทเพลงละกันนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยค่ะวันนี้อสมท.เชียงใหม่นำรายการลาทุกท่านไปก่อนนะคะกลับเข้าสู่รายการปกติของทางสถานีกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ินคำนั้น
1: เธอบอก Radio Network เครือข่ายภาคเหนือเชิญติดตามรับฟังรายการ Mcot Radio Show เมืองเหนืออัปเดตข้อมูลข่าวสารกิจกรรมและเรื่องราวต่างๆในพื้นที่ภาคเหนือผ่านทางสถานีวิทยุอสมททุกแพลตฟอร์มของอสมทภาคเหนือกับ Mcot Radio Show เมืองเหนือ
2: ขณะนี้เวลา 13:00 น.จากนี้ไป Mcot Radio FM 92 อสมท.น่านเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
3: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสิงห์ทุอราวันนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีพุทธาภิเษกเหรียญหลวงพ่อทวดรุ่นปลอดโรคปลอดภัยนำรายได้พัฒนามูลนิธิสอนอและสถานีอนามัยพระราชทาน92แห่งทั่วประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษกเหรียญหลวงพ่อทวดรุ่นปลอดโรคปลอดภัยณวัดห้วยมงคลตำบลทับใต้อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยทันทีที่เดินทางมาถึงนายกรัฐมนตรีได้กราบนมัสการพระพิสารสิริคุณเจ้าอาวาสวัดห้วยมงคลและสนทนาธรรมสักการะบูชาองค์หลวงพ่อทวดก่อนเข้าสู่บริเวณปรัมพิธีแล้วจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยณโต๊ะหมู่บูชาพิธีกรสงฆ์กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยและอาราธนาศีลประสงค์ให้ศีลนายกรัฐมนตรีส่งที่เจิมให้เจ้าอาวาสเพื่อเจิมตู้เทียนชัยและจุดเทียนชนวนส่งให้เจ้าอาวาสเพื่อจุดเทียนชัยจากนั้นจุดเทียนอ่างน้ำมนต์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ในพิธีพุทธาภิเษกสำหรับการจัดสร้างเหรียญหลวงพ่อทวดรุ่นปลอดโรคปลอดภัยจะทำขึ้นเป็นเหรียญที่ระลึกของมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทราชินีมูลนิธิสอนอเพื่อจัดหารายได้ในการพัฒนาสอนอและสนับสนุนการดำเนินงานของสถานีอนามัยพระราชทานรวม92แห่งทั่วประเทศตลอดจนงานมูลนิธิส่วนกลางโดยมุ่งยกระดับระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นมาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชนศาลอาญาคดีทุจริตภาค9อนุญาตให้ประกันตัวปลัดจังหวัดภูเก็ตโดยใช้ตำแหน่งประกันตัวธิดารัชชิตวงศ์รายงานค่ะ
4: กรณีตำรวจปปป.นำหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตภาคเก้าเข้าจับกลุ่มนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นตัวกลางเรียกรับเงินเพื่อจ่ายให้เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยเหลือให้สอบบรรจุเข้ารับราชการได้จากผู้เสียหายจำนวน3รายรายละ 300,000 บาทรวมเป็นเงิน 900,000 บาทเหตุเกิดที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยได้ควบคุมตัวส่งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคเก้าอำเภอเมืองสงขลาพนักงานสอบสวนปปป.คัดค้านการประกันตัวความคืบหน้าล่าสุดเมื่อเวลา 12:00 น.มีรายงานว่าศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9จังหวัดสงขลาอนุญาตให้ประกันตัวนายรุ่งเรืองโดยใช้ตำแหน่งประกันตัวศาลเห็นว่าตำแหน่งน่าเชื่อถือจึงอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวพร้อมตั้งเงื่อนไขหากผิดนัดไม่มารายงานตัวปรับ 100,000 บาทหากยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานถอนประกันนำกลับเข้ามาคุมขังโดยหลังจากได้รับการประกันตัวปลัดจังหวัดภูเก็ตได้ขึ้นรถยนต์เดินทางออกจากศาลทันทีที่ดารัชชิตวงศ์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
3: กกต.ย้ำความพร้อมเลือกผู้ว่ากทม.พัทยา28มิถุนายนเชิญชวนประชาชนร่วมสังเกตการว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภคยากรรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งแถลงความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกเมืองพัทยาว่าได้แจกจ่ายอุปกรณ์สำหรับได้แจกจ่ายอุปกรณ์ไปยังคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาซึ่งการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสิ่งหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญคือเรื่องของการเฝ้าระวังภัยธรรมชาติเช่นฝนตกโดยกกต.ได้แจ้งไปยังผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครและชลบุรีแล้วให้เฝ้าระวังภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นสำหรับผู้สมัครและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรวมถึงผู้สนับสนุนตั้งแต่18 น.ของวันนี้ห้ามผู้ใดโฆษณาหาเสียงไม่ว่าจะเป็นคุณหรือโท ษแก่ผู้สมัครเพราะมีความผิดตามกฎหมายในขณะที่เรื่องการขนคนไปลงคะแนนด้วยการจัดยานพาหนะให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปที่สถานเลือกตั้งโดยไม่ต้องเสียค่าโดยสารหรือค่าจ้างไม่สามารถทำได้เนื่องจากเป็นความผิดตามกฎหมายในส่วนของผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างในวันพรุ่งนี้ต้องขอความร่วมมือผู้ใดขัดขวางนวงเหนียวหรือไม่ให้ความสะดวกโดยไม่มีเหตุอันควรในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งของผู้ใต้บังคับบัญชาก็จะมีความผิดตามกฎหมาย
0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยซีรีส์

0: พนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ทุกๆปีมีถุงพลาสติกมากมายที่ถูกใช้แล้วทิ้งในขณะที่โลกของเรากำลังพยายามหาทางแก้ไขปัญหานี้เราไม่ควรนั่งเฉยมาเริ่มต้นที่ตัวเราเองลดการใช้ถุงพลาสติกเริ่มจากสิ่งเล็กๆอย่างการใช้ถุงผ้าในการช้อปปิ้งก็สามารถช่วยลดขยะพลาสติกได้มากมายแค่คุณเริ่มต้นวันนี้โลกของเราจะสวยงามขึ้นอย่ารอให้ปัญหานี้เกิดขึ้นมากจนเกินไปเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: เอ็มคอร์ดเรดิโออสมทน่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ้อนรับคุณผู้ฟังกันค่ะนะคะเข้าสู่เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะคะวันนี้อยู่กับพิมดามหานครและน้องคริสสมคริสนะคะเป็นการรายงานมหานครชาร์ตค่ะคุณผู้ฟังครั้งนี้นี่ครั้งที่1086แล้วนะคะก็จะรายงานกันตั้งแต่ฮิตที่20ไปจนถึงฮิตที่1กันเลยนะคะสำหรับชั่วโมงนี้ฮิตที่20ถึงฮิต11แล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาต่อกันนะคะรายงานกันไปแล้ว5อันดับเลยค่ะนะคะฮิตที่20ค่ะลงมาจากฮิตที่11นะคะเต้ยก่อสร้างจากพี่จ่อยรมิตรนะคะวันนี้แม่ๆได้ฟังกันแล้วเนาะนะคะสบายใจแล้วนะคะขอกันมาหลายวันละนะคะแล้วก็ตามมาด้วยฮิตที่19นะคะลงมาจากฮิตที่12ค่ะพบหมอหน้าห้านจากอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงค่ะฮิตที่18นะคะขึ้นมาจากฮิตที่19ค่ะทรงนักเลงจากวงพัทลุงค่ะฮิตที่17ค่ะขึ้นมาจากฮิตที่20นะคะโนราพลัดถิ่นจากแนทราเชนฟิชเจอริ่งกล้วยสแตมป์นะคะและฮิตที่16นะคะลงมาจากฮิตที่14นะคะเพิ่งจบไปเมื่อกี้นี้เลยนะคะฮักพอเป็นพิธีจากพี่ต่ายอรทัยนั่นเองนะคะสวัสดีกันด้วยในวันเสาร์แบบนี้วันเสาร์เราจะเหงาได้ไงใช่ไหมคุณผู้ฟังนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยววันนี้นะคะพิมดาและน้องสมคริสซึ่งเดี๋ยวน้องสมคริสมาแป๊บนึงนะคะก็เดี๋ยวรายงานชาร์ตกันต่อเลยนะคะมีแต่เพลงฮิตๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวนะคะฮิตที่15ต่อเลยค่ะ
1: ฮิตที่

0: ที่15วันนี้เป็นผลงานเพลงจากเบิ้ลปทุมราชและแมนพิสิทธิ์พงษ์ครับกับคนต้นทางครับผมซึ่งเพลงนี้ขึ้นจากฮิตที่17ครับในสัปดาห์นี
1: ้ค่ะส่วนฮิตที่14ค่ะโอ้เข้ามาใหม่เลยสัปดาห์นี้ค่ะอย่าใจกระจอกจากพี่หนูเล็กกากานั่นเองนะคะแหมเพลงเก่าเขายังอยู่ไหมเนี่ยมีเพลงใหม่มาเสิร์ฟเราอีกแล้วและเข้าชาร์ตอีกแล้วนะคะสำหรับพี่หนูเล็กกากานะคะ
0: ใช่แล้วครับผมตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงฮิตที่13แล้วครับผมแต่ว่าก่อนที่เราจะไปกันต่อผมว่าเดี๋ยวเราพักโฆษณากันสั้นๆครับ
1: จัดคู่ค่ะ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและพิมดามหานคร
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โหดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: แกวันนี้กินไรดีอ่ะไวๆเลย
7: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
8: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
7: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: คลิปที่13วันนี้เป็นผลงานเพลงจากลำเพลินวงศกรนะครับกับบ่อได้จับสลากเป็นแฟนครับเพลงนี้เข้ามาใหม่ครับในสัปดาห์นี้ครับผม
1: ค่ะนะคะแล้วก็ฮิตที่12ค่ะไอ้ทุยนะคะลงมาจากฮิตที่4เลยนะอุ้ยลงมาไกลจังเลยนะคะสัปดาห์นี้จากแอลกอฮอล์นะคะเอาล่ะตอนนี้เนี่ยเราเปิดไปแล้วนะคะถึงฮิตที่12เหลืออีก1ฮิตสำหรับชั่วโมงนี้นะคะมาดูกันสิว่าฮิตที่11จะเป็นเพลงอะไร
2: ฮิตที่11
0: ฮิตที่11วันนี้นะครับผมเป็นผลงานเพลงจากนันอนันต์ครับกับใครคือคนที่ใช่ของเธอนะครับเพลงนี้ก็ลงมาจากฮิตที่11ในสัปดาห์ที่แล้วครับ
1: ค่ะ

ขณะนี้เวลา 14:00 น.จากนี้ไป MCOT Radio FM 92 อสมท.น่านเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวรามันปวนต้ายิงเจ้าหน้าที่อสเสียชีวิตคนร้ายประกบยิงเจ้าหน้าที่อสอับดุลเลาะห์ยามาเสียชีวิตบริเวณ4แยกบ้านต้นมะขามหมู่ที่4ตำบลม็อบมาวีอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีตำรวจสภ.ยะรังเข้าตรวจสอบพบรถจักรยานยนต์ของผู้ตายล้มคว่ำอยู่ปลอกกระสุนปืนขนาด9มม.ตกอยู่3ปลอกสอบสวนทราบว่าขณะที่อสอับดุลเลาะห์ซึ่งเป็นชุดคุ้มครองตำบลเขาตูมขี่รถจักรยานยนต์กลับจากไปส่งลูกที่โรงเรียนตาดีการในพื้นที่เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุอสอับดุลเลาะห์ชะลอรถเพื่อที่จะเลี้ยวซ้ายคนร้ายที่ซุ่มอยู่ได้ยิงใส่อสอับดุลเลาะห์ก่อนที่คนร้ายจะหลบหนีด้วยรถจักรยานยนต์พังงาปฏิบัติการค้นหา3ผู้สูญหายเหตุเรือท้องแบนจมกลางทะเลอ่าวพังงาความคืบหน้ากรณีเรือท้องแบนขนาดเล็กจมลงกลางทะเลบริเวณระหว่างเกาะปัญญีกับเกาะไม้ไผ่อำเภอเมืองพังงาจังหวัดพังงาเมื่อช่วงเย็นวานนี้ส่งผลให้มีผู้สูญหาย3รายซึ่งทั้งหมดเป็นลูกจ้างพายเรือยักษ์พายเรือคายักบริการนักท่องเที่ยวบริเวณเกาะทะลุและเมื่อเลิกงานได้เล่นเรือกลับบ้านขอไปค่ะได้เล่นเรือกลับบ้านที่เกาะไม้ไผ่แต่ถูกฝนที่ตกลงมาอย่างหนักและลมกระโชกแรงระหว่างทางจนสูญหายทั้งเรือและคนล่าสุดปภ.พังงาจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ค้นหาผู้สูญหายเพื่ออำนวยการและประสานการปฏิบัติการของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการปฏิบัติการค้นหาเป็นการบูรณาการร่วมกันจากหลายหน่วยงานรวมทั้งชาวประมงในพื้นที่ที่ร่วมกันนำเรือออกค้นหาในบริเวณที่เกิดเหตุและพื้นที่โดยรอบนอกจากนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงายังได้ประสานศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18จังหวัดภูเก็ตสนับสนุนเรือยางท้องแบน1ลำและเจ็ตสกี1ลำเพื่อเพิ่มศักยภาพในการค้นหาผู้สูญหายในขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ได้นำเรือหางยาว15ลำออกค้นหาบริเวณจุดเกิดเหตุพร้อมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ไปยังชาวประมงและผู้นำชุมชนในพื้นที่ให้ช่วยกันสอดส่องและแจ้งเบาะแสหากพบผู้สูญหายหรือวัตถุที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ล่าสุดเจ้าหน้าที่ยังไม่พบผู้สูญหายทั้ง3รายในขณะที่ทุกหน่วยงานจะประชุมร่วมกันเพื่อประเมินสถานการณ์วางแผนการค้นหาและระดมกำลังพลรวมถึงทรัพยากรเพิ่มเติมเพื่อเร่งค้นหาผู้สูญหายให้ได้โดยเร็วที่สุดโดยหากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบต่อไปพายุ2ลูกเข้าญี่ปุ่นทำดินถล่มเจ็บ3สูญหาย1พายุไต้ฝุ่นเมฆลาและพายุโซนร้อนฮิโกสพัดถล่มหลายพื้นที่ของญี่ปุ่นในวันนี้จนทำให้เกิดฝนตกหนักและดินถล่มมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายคน NHK สื่อสาธารณะของญี่ปุ่นระบุว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ3คนสูญหาย1คนหลังเกิดเหตุดินถล่มทะลักเข้าทับถมบ้านพักอาศัยสูง2ชั้นหลัง1โดยดินโคลนและเศษซากความเสียหายทะลักเข้าเต็มชั้น1ของตัวบ้านที่อยู่ในเมืองฮิราโอะจังหวัดยามากุจิพื้นที่ดังกล่าวเผชิญกับฝนที่ตกลงมาอย่างหนักตั้งแต่วันพุธสำนักงานอุตุนิยมวิทยาในท้องถิ่นระบุว่าปริมาณน้ำฝนในเมืองยานาอิซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้เคียงวัดได้สูงค่าถึง350มิลลิเมตรไปแล้วและจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ได้สั่งอพยพประชาชนหลายพันคนในพื้นที่รวมถึงในเมืองโอชิมะในจังหวัดในกรุงโตเกียวและจิโมระจังหวัดชิซูโอกะท่ามกลางความเสี่ยงที่ยังคงมีอยู่ต่อเนื่องจากเหตุการณ์ดินถล่ม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2 อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1 อันทั้งหมดในรา

0: 20บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1 ลิตร 2 ขวดเพียง699 บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1 ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
3: ชุมชนบ้านห้วยจอยอำเภอดาน้อยจังหวัดน่านร่วมใจกันสร้างฝายแกนดินซีเมนต์กักเก็บน้ำเพื่อทำน้ำประปาภูเขาทำให้มีน้ำใช้ตลอดปีเกิดป่าเปียกลดไฟป่าและรักษาระบบนิเวศทุกคนได้รับประโยชน์ร่วมกันถือเป็นตัวอย่างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชนเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
4: MCOT Radio อสมท.น่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: มาแล้วนะครับผมในชั่วโมงที่2ของมหานครชาร์จ M-Card Radio Network ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 MHz ครับครั้งที่1086ครับตอนนี้ชั่วโมงที่แล้วเปิด20ถึง10ไปแล้วชั่วโมงนี้ก็เป็นฮิตที่10ไปจนถึง1เปิดมากับ3ผลงานเพลงครับเพลงในฮิตที่10วันนี้เป็นผลงานเพลงจากก้านตองทุ่งเงินครับกับผลงานเพลงแก้บนครับเพลงนี้ก็ขึ้นมาจากฮิตที่15ในสัปดาห์ที่แล้วครับ
1: ใช่แล้วนะคะแล้วเพลงนี้นี่อยู่ในมหานครชาร์ตของเรามายาวนานมากเลย37สัปดาห์นะคะเคยอยู่ในฮิตที่1ถึง11สัปดาห์ด้วยกันนะคะส่วนฮิตที่9ค่ะลงมาจากฮิตที่8ค่ะสิทธิ์ของเจ้าจากอ้ายไหมไทยหัวใจสินนะคะ
0: ครับผมและที่จบไปเมื่อกี้นี้เป็นผลงานเพลงจากทีๆเรคครับกับผลงานเพลงเต้ยสั่งลาครับนี่ก็ลงมาไกลนิดนึงครับจากฮิตที่2มาเป็นฮิตที่8ในสัปดาห์นี้ครับ
1: ค่ะลงมาไกลเลยเนาะนะคะแล้วก็เคยอยู่ในฮิตที่1มาถึง4สัปดาห์ด้วยกันนะคะ
0: ครับผมถ้างั้นก็ไม่รอช้านะครับผมเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ฮิตที่7กันเลยครับ
1: ไปค่ะ
2: ฮิตที่

0: าละค่ะนี่อีก3ฮิตด้วยกันนะคะเริ่มต้นกันที่ฮิตที่7ค่ะเพลงนี้คุณแม่จ๋าเปิดแล้วเรียบร้อยกลางดาวนะคะลงมาจากฮิตที่6ค่ะจากน้องไรอันกาดบัณฑิตนะคะซึ่งเพลงนี้นี่เคยอยู่ในฮิตที่1ถึง4สัปดาห์เลยด้วยกันค่ะ
1: ครับผมและในฮิตที่6ครับขึ้นมาจากฮิตที่13ผลงานจากวงแอลกอฮอล์ครับกับผลงานเพลงแค่ฝุ่นครับเพลงนี้ก็เข้ามา3สัปดาห์แล้วครับ
0: นี่นะคะก็ขึ้นมาไกลเหมือนกันนะเนี่ยจากฮิตที่13ขึ้นมาฮิตที่6เลย
1: ขึ้นชาร์ตเลยเหมือนกัน
0: เนาะนะคะแล้วก็ฮิตที่5ค่ะยังคงที่อยู่ที่เดิมนะคะขอกำลังใจจากหนูเล็กกากาฟีเจอริ่งกับน้องวินวรพัฒน์นะคะอุ้ยหนูเล็กกากานี่ไงเห็นไหมมี2เพลงอยู่ในชาร์ตเลยนะคะเพลงนี้อยู่ในมหานครชาร์ตของเรายาวนานที่สุดเลยค่ะนะคะ38สัปดาห์แล้วเคยขึ้นถึงอันดับสูงสุดนะคะที่ฮิตที่2เลยค่ะนะคะ
1: ครับผมเมื่อกี้เห็นเสียเปียกบอกว่าตีสามมายัง
0: อย่างเงี้ยไม่ได้ฟังใช่ไหมเขาไม่ตั้งใจฟังไงเขาก็เลยไม่รู้ว่ามาหรือยังไม่มา
1: โอเคเพลงต่อไปแล้วเถอะนะมาแล้วฮิตที่4ไปฟังกันเลย
0: ไปต่อกันที่ฮิตที่4เลยค่ะ
2: ฮิตที่4

0: จัดให้แล้วนะครับผมตีสามของบอสธีรพงศ์นะครับเห็นว่าเป็นวันเกิดของน้องบอสด้วยวันนี้ก็สุขสันต์วันเกิดให้กับน้องบอสธีรพงศ์ด้วยนะครับ
1: ค่ะแล้วก็ขึ้นมาถึงฮิตที่4เลยทีเดียวนะคะสำหรับตีสามนี่หลายๆคนกำลังเชียร์กันอยู่นะคะขึ้นมาจากฮิตที่7เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะฮิตที่3วันนี้ค่ะยังคงที่อยู่ที่เดิมดอกกระเจียวบานจากพี่ก้องห้วยไร่นะคะอยู่ในมหานครชาร์ตมาแล้วถึง27สัปดาห์ด้วยกันนี่ถือว่ายาวนานเหมือนกันเนาะแล้วก็อยู่ในฮิตที่1ถึง14สัปดาห์โอ้โหอยู่ในฮิตที่1ก็ยาวเหมือนกันนะคะสำหรับเพลงนี้แล้วก็ยังอยู่นะในท็อป3และไม่ไปไหนเลยนะเนี่ยนะคะเพลงนี้นะฮิตยาวๆเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวพักกันสั้นๆสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและพิมดามหานคร
4: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหม่าล่าน้ำข้นฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆหม่าล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
6: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
5: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
6: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: โอท็อปมิดเยียร์2026โอท็อปเน็กซ์อินสปิเรชั่นสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาสู่ระดับสากลพบความตระการตาของโอท็อปที่คัดสรรมามากกว่า 2,500 คู่หาพร้อมอินสปายไปกับหลากหลายสินค้าภูมิปัญญาไทยและกิจกรรมมากมายภายในงานช็อปคุ้มค่าเหนือใครใช้สิทธิ์ไทยเชื้อไทยพลัสภายในงานได้ทันที 20-28 มิถุนายน 2,569 นี้ณ Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานี 10:00 น. ถึง 3:00 น.จัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
7: โดยคริสสมคริสและพิมดามหานคร
8: ฮิตที่2

0: พการมีใครกำลังเชียร์เพลงนี้อยู่บ้างไหมเอ่ยขึ้นมาไกลมากๆเลยนะจากฮิตที่9นะคะสัปดาห์นี้ขึ้นมาอยู่ในฮิตที่2ค่ะ
1: ครับผมแล้วก็ทิ้งท้ายถึงฮิตที่1แล้วครับผมทิ้งท้ายชั่วโมงนี้นะครับผมฮิตที่1สัปดาห์นี้ยังคงที่อยู่ครับกับผลงานเพลงจากโจอี้ภูวศิษฐ์ฟีดกับพันวรการนะครับผมกับผลงานเพลงหม้อหุงข้าวครับเดี๋ยวเราเจอกันในชั่วโมงหน้านะครับผม
2: ฮิตที่

ขณะนี้เวลา 15 นาฬิกาจากนี้ไป Mcot Radio FM 92 อสมท.น่านเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: อันนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันอนุชานำทัพปชปบุกใจกลางเมืองใช้รถไฟฟ้าตระเวนหาเสียงโค้งสุดท้ายก่อนชี้ชะตากรุงเทพวันพรุ่งนี้การหาเสียงโค้งสุดท้ายก่อนวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างคึกคักนายอนุชาบุรุพชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหมายเลข5ผนึกกำลังร่วมกับแกนนำพรรคประชาธิปัตย์อย่างพร้อมเพรียงนำโดยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยทีมรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คือนายกรจาติกาวณิชดร.การทีเหลียวไพโรจน์นายสกลทีภริยกุลนายองค์อาจคร้ำไพบูลย์ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรครวมถึงนายชัยวุฒิบรรณวัฒน์เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์และนายพงศกรขวัญเมืองโฆษกพรรคพร้อมด้วยทีมคนรุ่นใหม่ของพรรคยกขบวนลงพื้นที่รณรงค์หาเสียงอย่างต่อเนื่องคณะผู้บริหารพรรคเลือกใช้วิธีการเดินทางที่สะท้อนวิถีชีวิตคนเมืองด้วยการเคลื่อนรถไฟฟ้า BTS จากสถานีบางนามาลงสถานีพร้อมพงษ์ท่ามกลางเสียงเชียร์และรอยยิ้มจากประชาชนที่พบเห็นตลอดเส้นทางก่อนจะเข้าห้างสรรพสินค้า DM Quartier นายอนุชาและคณะได้ใช้โอกาสนี้เดินทางพบปะพูดคุยอย่างเป็นกันเองสร้างสีสันในการหาเสียงในห้างสรรพสินค้าอย่างน่าสนใจและร่วมวงรับประทานอาหารกลางวันที่ควอเทียร์ฟู้ดฮอลล์เพื่อเติมพลังก่อนโดยต่อในช่วงบ่ายนายอนุชาได้เลือกรับประทานเมนูโปรดอย่างข้าวหน้าเนื้อพร้อมนั่งพูดคุยอย่างเป็นกันเองจากนั้นคณะได้เดินทางต่อไปยังเซ็นทรัลเอมบาซีโดยใช้บริการรถไฟฟ้า BTS ก่อนเดินสายรณรงค์ต่อที่เซ็นทรัลเวิลด์และปิดจบการเดินหาเสียงของสุดท้ายที่สยามพารากอนซึ่งได้รับการกระแสตอบรับอย่างอบอุ่นนายอนุชากล่าวว่ากรุงเทพเป็นได้มากกว่านี้พร้อมเชิญชวนชาวกรุงเทพกาเบอร์5เพื่อเข้าไปทำหน้าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครดูแลและแก้ไขปัญหาให้กับคนทุกคนอย่างทั่วถึงวันพรุ่งนี้คือการกำหนดอนาคตกรุงเทพอีก4ปีซึ่งพรรคนำเสนอแนวทางที่ถูกต้องบนพื้นฐานของความเป็นจริงในการบริหารงานที่โปร่งใสโดยตนสกทั้ง50เขตจากพรรคประชาธิปัตย์พร้อมแล้วที่จะเข้าไปทำหน้าที่ตรวจสอบและผลักดันนโยบายเพื่อรับใช้พี่น้องชาวกรุงเทพมหานครทุกๆคนก่อนปิดภารกิจช่วงเย็นนายอนุชาทีมงานจะเดินทางด้วยรถไฟฟ้ามุ่งหน้าที่ลานพาร์คพารากอนเพื่อประกาศย้ำความมุ่งมั่นในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนที่ชาวกรุงเทพจะออกไปใช้สิทธิ์กำหนดอนาคตในวันพรุ่งนี้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่พัทยาติดตามรายละเอียดเหตุหนุ่มออสซี่ฆ่าสาว17ยัดกระเป๋าทิ้งศพจากกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองพัทยาจับกุมนายไซมอนปีเตอร์คาร์แมนสัญชาติออสเตรเลียผู้ต้องหาก่อเหตุฆ่าสาววัย17ปีชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ก่อนที่จะนำศพยัดใส่กระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ไปทิ้งในป่าหญ้าริมทางรถไฟช่วงซอยเขามะกอกโดยเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมตัวได้ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิขณะเตรียมหลบหนีกลับประเทศพร้อมแจ้งข้อหาหนักก่อนควบคุมตัวส่งศาลจังหวัดพัทยาฝากขังครั้งแรกล่าสุดพลตำรวจตรีพงพันธ์วงมณีเทศผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีเดินทางไปยังสภ.เมืองพัทยาเพื่อติดตามความคืบหน้าของสำนวนคดีรวมถึงการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆให้มีการรับกุมครบถ้วนพร้อมขอชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจสภ.เมืองพัทยาตั้งแต่รับแจ้งเหตุการลงพื้นที่ตรวจสอบการไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดและการสืบสวนติดตามจนสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ภายในเวลาเพียง6ชั่วโมงก่อนหลังเกิดเหตุพร้อมกันนี้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีได้มอบรางวัลแก่ชุดสืบสวนสภ.เมืองพัทยาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่หลังสามารถคลี่คลายคดีสะเทือนขวัญที่ได้รับความสนใจจากสังคมได้อย่างรวดเร็ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทสีสิริ

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดพระแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสม
8: ททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
7: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
8: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
9: MCOT Radio อสมท.น่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: กลับมาในชั่วโมงที่3นะครับเปิดต้นชั่วโมงมากับผลงานเพลงจากมินตราอินทิรานะครับว้าวแล้วก็แพรชนาน้ำค้างบนหญ้าน้ำตาบนแก้มและก็ก้อนหินสิ้นใจจากแคทกรัติการครับผม
1: 3เพลงนี้นี่มีแต่เพลงที่เกี่ยวกับธรรมชาตินะพูดถึงเนี่ยม
0: ี
1: เรื่องของน้ำค้างบนหญ้าก้อนหินว้าวนี่ก็ลอยละลอยลมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะอะไรเพราะว่าฝนกำลังจะมา
0: แต่ผมกำลังจะหลับแล้วเมื่อกี้ฟังเพลงไป
1: เคลิ้มเคลิ้มอากาศดีไงน้องคริสตอนนี้ฝนจะตกแล้วนะ
0: ครับใช่แล้วะะวันนี้น่าจะตกเยอะอยู่เหมือนกัน
1: ใช่เพราะฉะนั้นใครจะออกไปไหนก็ดูสภาพอากาศด้วยเตรียมตัวให้พร้อมนะคะส่วนใครซักผ้าก็เก็บผ้าด้วย
0: ใช่ครับ
1: นะคะอ่ะอยู่กับเราต่อค่ะชั่วโมงที่3ชั่วโมงนี้เดี๋ยวเราจะรับสายหน้าใหม่กันนะเผื่อว่าจะมีใครอยากคุยกับเรา2คนนะคะ
0: ครับผมก็โทรมาได้ที่022481366นะครับ022481366ก็
1: ใช่แล้วกวางน้อยกวางน้อยรับสายอยู่นะคะเอาล่ะเดี๋ยวระหว่างรอสายนะคะเปิดเพลงนี้ให้ฟังดีกว่านะก่อนที่ฝนจะตกค่ะเดี๋ยวเราพรมน้ำมนต์ให้กันก่อนนะคะอาบน้ำมนต์จากพิมดาค่ะ

0: นี่แหละค่ะถ้าเป็นที่รักไม่ได้จากพี่นิกเซอร์ปี้มีคนขอมาหลังใหม
1: ่
0: จริงๆเขาจะได้หน้าใหม่อยู่แล้วนะแต
1: ่
0: เขาไม่รับสาย
1: ก็เลย
0: นะคะจัดให้เลยนะคะ
1: แต่ตอนนี้มาแล้วอีกหนึ่งสายครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีพี่นพดลครับผม
2: ครับผม
1: ทำอะไรครับวันนี
2: ้กำลังไปเที่ยวครับ
1: ไปเที่ยวไหน
2: ไปเรื่อยเปื่อยตอนนี้กำลังไปเรื่อยเปื่อย
0: อ้าวไปเรื่อยเปื่อยไม่มีจุดหมายไปทางเลยเหรอ
2: ปวดเกษียณแล้วก็ตอนนี้ก็เตะฝุ่นใส่กระสอบส่งนอก
1: หิวเมื่อไหร่ก็แวะตรงนั้นแล้วก็หาอะไรกิน
0: ไปอะใครอะไปคนเดียวหรอ
2: มากับลูกครับ
0: อายุเท่าไหร่แล้วคะโตหรือยัง
2: โอ้โตแล้วครับ
0: โอ้โตแล้วสบายเลยไปเที่ยวกับพ่อได้เลย
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: ใช่ไหมถ้าเกิดว่าเป็นเด็กเล็กจะแนะนำที่ท่องเที่ยวอยู
2: ่โตแล้วครับโต
0: แล้วเนาะนะคะ
2: ครับผม
1: แล้ววันนี้พี่นพดลอยากฟังเพลงอะไรครับ
2: คนชื่อเดือนครับ
1: คนชื่อเดือนจากสายันสัญญาใช่ไหมครับ
2: ครับผมครับผม
0: มอไปใครไหมคะ
2: FC 95 FC พี่เป้าทุกนายครับ
0: ได้เลยนะคะอุ้ยเดี๋ยวนี้อยากฟังเพลงแบบย้อนยุคเก่าๆหน่อยเนาะ
2: ครับผม
0: นะคะได้เดี๋ยวจัดให้เดินทางปลอดภัยนะคะ
2: ครับ
0: ฝนจะตกหรือยังเนี่ยฝนน่ะ
2: มันไม่ตกฮะได้แต่ร้อนอย่างเดียว
1: เที่ยวให้สนุกนะครับผม
2: ครับผมครับผม
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับผมครับ
1: สายันสัญญาคนชื่อเดือนครับ
0: ค่ะ

0: พิเศษ
1: โดยคริสสมคริสและพิมดามหานคร
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: โดยคริสสมคริสและพิมดามหานคร
5: ก่อนที่จะเข้าโฆษณาเมื่อกี้ก็จะมีคนช่วยเดือนของสายันสัญญาที่ขอขึ้นมาแล้วก็มีมนรักดอกคำใต้จากวินัยทิพวรรณ
6: ใช่นะคะก็ได้ฟังเพลงเก่าๆแล้วก็คิดถึงเพลงเก่าๆก็เลยหยิบมาฝากกันนะคะ
5: แล้วก็ยังคงจะฟังเพลงเก่าๆต่อ
6: ยังเก่าต่อนะคะวันนี้อารมณ์แบบว่าอยากฟังเก่าๆนิดนึงเนาะคุณผู้ฟังช่วยกันเลือกได้นะคะหลังไมค์ก็ได้หรือทาง Facebook Live ก็ได้อยากฟังเพลงไหนที่มันเก่าๆหน่อยก็พิมพ์มาบอกกันได
5: ้โอเคเดี๋ยวต่อไปจากสุเทพวงศ์คำแหงนะครับเพียงคำเดียว

0: นี่แหละค่ะอุ้ยเหมือนย้อนยุคเลยนะ
1: เพียงคำเดียวนะฮะจากสุดเทพแล้วก็หัวใจกระดาษครับผม
0: ค่ะนะคะสองเพลงที่เป็นเพลงออกแนวลูกกรุงเลยนะเก่าๆหน่อยนะคะ
1: ชอบ
0: ชอบใช่ไหมชอบเหมือนกันนะเออต้องไปลองฟังช่วงอะไรนะช่วงลูกกรุงใช่ไหมน้องกวางตอนเช้าก็จะม
1: ี
0: เปิดให้วันเสาร์อาทิตย์นะคะ
1: ครับผม
0: อ้าวล่ะค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้ก็
1: บ่าย 3:50 นาที10นาทีสุดท้ายใช่คร
0: ับ นะคะเดี๋ยวเราก็ไปฟังเพลงกันเรื่อยๆยาวๆเนาะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคะอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดาและสมคริสค่ะในช่วงของจอคิวฮิตวันนี้มี5เพลงไหนมาฝากกันเดี๋ยวรอติดตามได้เลยนะคะเด
1: ี๋
0: ยวท
1: ิ้
0: งท้ายอีกสัก2เพลงเนาะ 2-3 เพลงนะคะเดี๋ยวรอดูเวลาเนาะทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้เลยค่ะ

ขณะนี้เวลา 16:00 น.จากนี้ไป Mcot Radio FM 92 อสมท.น่านเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองทหารพลันเข้มชายแดนสกัดจับ3แรงงานชาวกัมพูชาเข้าประเทศผ่านช่องทางธรรมชาติจ่ายเงินค่าเดินหน้ารายละ 7,500 บาทถึง 8,000 บาทหวังกลับเข้ามาทำงานในฝั่งไทยพันโทเดชทัศน์เฉลิมจิตผู้บังคับกองร้อยทหารพลานที่1202นำกำลังพลกองร้อยทหารพลานชุดควบคุมทหารพลานที่12ลาดตระเวนและเฝ้าพื้นที่ตะเข็บชายแดนอย่างเข้มงวดกระทั่งเดินเท้ามาถึงบริเวณพื้นที่บ้านดงงูตำบลป่าไร่อำเภออรัญประเทศจังหวัดสระแก้วเจ้าหน้าที่พบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยเดินลัดเลาะมาตามช่องทางธรรมชาติจึงแสดงตัวขอเข้าตรวจค้นพบเป็นชายชาวกัมพูชา3คนตรวจสอบแล้วทั้งหมดไม่มีหนังสือเดินทางพาสปอร์ตทราบชื่อคือในฮางหุ่นอายุ37ปีในวันโซเพียอายุ18ปีและในคองลาอายุ32ปีส่วนผู้นำทางชาวกัมพูชาชื่อในแดนไหวตัวทันอาศัยจังหวัดชุลมุนวิ่งหลบหนีข้ามแดนกลับไปประเทศกัมพูชาได้จากการซักถามเชิงลึกทั้ง3คนให้การรับสารภาพว่าเคยเข้ามาทำงานในประเทศไทยทั้งงานคัดแยกรองเท้ามือ2และงานห้องเย็น

0: แต่ได้เดินทางกลับประเทศไปในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาและต้องการกลับเข้ามาทำงานในประเทศไทยอีกครั้งจึงได้ติดต่อขบวนการนำพาชาวกัมพูชาให้มาส่งที่ชายแดนโดยจ่ายค่าหัวค่าในหน้าคนละ 7,500 ถึง 8,000 บาทซึ่งเงินจำนวนนี้จะจ่ายก็ต่อเมื่อเดินทางไปถึงที่หมายและจะให้กับคนขับรถชาวไทยที่จะมารับช่วงต่อเพื่อส่งให้กับนายจ้างแต่สุดท้ายก็มาถูกเจ้าหน้าที่ไทยจับกลุ่มได้เสียก่อนปฏิบัติการค้นหา3ผู้สูญหายเหตุเรือท้องแบนจมกลางทะเลอ่าวพังงาระดมทุกภาคส่วนและชาวประมงร่วมกันค้นหาความคืบหน้ากรณีเรือท้องแบนขนาดเล็กจมกลางทะเลบริเวณระหว่างเกาะปัญญีกับเกาะไม้ไผ่อำเภอเมืองพังงาจังหวัดพังงาเมื่อช่วงเย็นวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้สูญหาย3รายได้แก่นายนุสรเจนไพรอายุ71ปีนางสาวอาริยากาหลงอายุ27ปีและนายปฏิวัติบุญยัตเถียนอายุ65ปีซึ่งทั้งหมดเป็นลูกจ้างพายเรือคายักบริการนักท่องเที่ยวบริเวณเกาะทะลุและเมื่อเลิกงานได้แล่นเรือกลับบ้านที่เกาะไม้ไผ่แต่ถูกฝนตกหนักและลมกระโชกแรงระหว่างทางจนสูญหายไปทั้งเรือทั้งคนล่าสุดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์และค้นหาผู้สูญหายเพื่อเพิ่มศักยภาพในการค้นหาขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ได้นำเรือหางยาว15ลำออกค้นหาบริเวณจุดเกิดเหตุพร้อมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ไปยังชาวประมงและผู้นำชุมชนในพื้นที่ให้ช่วยสอดส่องและแจ้งเบาะแสหากพบผู้สูญหายหรือวัตถุที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์และเมื่อเวลา 12:15 นาทีที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ยังไม่พบผู้สูญหายทั้ง3รายขณะที่เวลา 13:00 นทุกหน่วยงานได้ประชุมประเมินสถานการณ์วางแผนการค้นหาและระดมกำลังพลรวมถึงทรัพยากรเพิ่มเติมเพื่อเร่งค้นหาผู้สูญหายให้ได้โดยเร็วที่สุดสหรัฐโจมตีอิหร่านตอบโต้เหตุโดรนโจมตีเรือสินค้าในฮอร์มุซกองทัพสหรัฐเปิดฉากโจมตีอิหร่านเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้กรณีที่อิหร่านส่งโดรนโจมตีเรือบรรทุกสินค้าในช่องแคบฮอร์มุซส่งผลให้ชะตากรรมข้อตกลงสันติภาพชั่วคราวที่ทั้งสองประเทศเพิ่งบรรลุร่วมกันเมื่อไม่นานมานี้ต้องตกอยู่ในความไม่แน่นอนกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือเซนคอมเผยแพร่คลิปวิดีโอพร้อมระบุว่าเครื่องบินรบของสหรัฐได้โจมตีคลังเก็บขีปนาวุธและโดรนรวมถึงสถานีเรดาร์ชายฝั่งของอิหร่านสื่อของอิหร่านรายงานว่ามีวัตถุระเบิดตกใส่พื้นที่บริเวณรอบๆท่าเทียบเรือในเมืองซิริกซึ่งตั้งอยู่บนชายฝั่งของช่องแคบฮอร์มุซแต่ไม่มีรายงานความเสียหายที่แน่ชัด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
9: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: application MCOT Connect
1: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
0: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: โลกกำลังเดือดอุณหภูมิสูงขึ้นฝนตกหนักน้ำท่วมไฟป่าภัยธรรมชาติเกิดถี่ขึ้นทุกปีและต้นเหตุก็คือพวกเราทุกคนแต่ยังไม่สายเกินไปถ้าเราลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงช่วยกันลดการใช้พลังงานหันมาใช้พลังงานสะอาดลดขยะพลาสติกใช้ของที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ลดคาร์บอนช่วยกันปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวช่วยกันวันนี้ก่อนที่โลกจะร้อนเกินไปMCOT Radio Go Greenขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันชะลอโลกร้อนก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินแก้กันนะครับ
3: MCOT Radio อสมทน่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ชั่วโมงที่สุดท้ายแล้วที่4แล้ว นะคะก็อยู่กันในชั่วโมงที่เราจะมีเพลงจ่อคิวฮิตมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะจ่อคิวฮิตตั้งแต่วันที่29มิถุนายนจนถึงที่3กรกฎาคมนะคะกันทั้งอาทิตย์เลยเพลงแรกเลยหวานๆเลยนะคะไทยๆหน่อยเนาะมีดนตรีไทยด้วยชื่อเพลงว่าคนึงนิดค่ะจากพี่โกนิพนธ์สังกัดพันเซียมิวสิกนะคะคำร้องทำนองค่ะได้พี่หวายเนวดายมาช่วยกินเขียนกับพี่โกนิพนธ์นะคะแล้วก็ทำนองก็ได้พี่หวายเนวดายนะคะแต่งทำนองให้เรียบเรียงดนตรีโดยค่ะพี่โครรับพัทนะคะแล้วก็พี่คีอะไรเนี่ยคีหันเหรอคีหัน คีหันดีๆเหรอหรืออะไรพี่แล้วก็พี่ PART นะคะอุ้ยชื่อเขายากจังเลยเขาเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะคะคุณผู้ฟังก็เลยแบบว่าอ่านยากนิดนึงนะคะ
1: ครับผมมาเพลงต่อมานะครับเป็นผลงานเพลงจากอาร์มชุติมาและก็สแน็คอัจฉรีครับผมชื่อว่าเฮาบ่ฮักกันตอนใด
0: ไปฟังพร้อมๆกันค่ะ

0: เข้าว่าฮักกันตอนใดผลงานเพลงจากอาร์มชุติมาและสแน็คอัจฉรีครับผมสังกัด S1 Music คำร้องทำนองได้อาร์มชุติมานี่แหละครับแล้วก็เรียบเรียงโดยอนุช
1: อนุชหรือเปล่านะ
0: อนุช
1: ชื่อยากแล้วคุณผู้ฟังเป็นภาษาอังกฤษนะคะเป็นชื่อเฉพาะของเขาด้วยนะคะก็ผ่านไปแล้ว2เพลงค่ะนะคะเพลงนี้ก็เป็นเพลงเพาะๆอีก1เพลงเนาะถ้าเกิดว่าชอบก็ขอกันเข้ามาได้แล้วนะคะไปต่อกันที่เพลงที่3ค่ะเพลงใหม่ล่าสุดจากน้องธัญญาชัชยานะคะหลังจากที่น้องธัญญาเนี่ยเขาปล่อยเพลงเร็วๆมาแล้ว2เพลงนะคะครั้งนี้มาเป็นเพลงแบบเพราะๆช้าๆนะคะชื่อเพลงว่าดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันค่ะ

0: ็นอีกหนึ่งเพลงช้าๆเพราะๆนะคะต้องจากกันเพราะรักเธอคือดวงอาทิตย์ฉันคือดวงจันทร์ที่แสนต่ำต้อยต้องคอยพึ่งพาแสงจากเธอเป็นไงล่ะความหมายลึกซึ้งไหมเพลงนี้ชื่อเพลงว่า
1: เดี๋ยวก็ต้องเข้าใจวิทยาศาสตร์นิดนึง
0: นิดนึงเนาะเพราะดวงจันทร์เขาไม่มีแสงในตัวเองก
1: ็
0: ต้องพึ่งพาแสงจากดวงอาทิตย์นะคะเขาก็เปรียบความรักของเขาเนาะว่าเธอคือดวงอาทิตย์ฉันคือดวงจันทร์นะคะชื่อเพลงว่าดวงอาทิตย์ดวงจันทร์จากธัญญาชัชยาสังกัดอิสระคำร้องทำนองค่ะได้พี่กันจากการปรีชาวุฒิที่คุณนะคะหรือว่ากันกันวานเกยตื้นเคยฟังเพลงเขาไหมรักก็คือรักลงก็คือลง อยากถามชาวประมงนี่เป็นครั้งแรกของเขาเลยนะที่เขามาเขียนเพลงลูกทุ่งแบบนี้นะคะแล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่ปาริวัตรสุวรรณชัยค่ะเอาล่ะค่ะไปกันต่อเลยเน
1: า
0: ะ
1: เพลงต่อไปนะครับผมเป็นผลงานเพลงจากอานัทสันลกยาครับผมชื่อเพลงว่าเพียงเธอหลับตาครับไปฟังกันเลย

0: ียงเธอหลับตานะครับจากอานัทสัญลักษณ์ยานะครับเพียงเธอหลับตา
1: คร
0: ับผมมาที่เพลงที่5ครับเพลงสุดท้ายของช่วงของจ่อคิวฮิต
1: ค่ะ
0: เป็นผลงานเพลงใหม่จาก
1: เบียร์พร้อมผมนะคะชื่อยาวเหมือนเดิมเลยนะคะซีเฮ็ดให้เจ้าภูมิใจในโตอ้ายนะคะ
0: เดี๋ยวสำเนียง
1: ยังไงยังไง
0: ซีเฮ็ดให้เจ้า
1: ซีเฮ็ดให้เจ้า
0: ภูมิใจในโตอ้าย
1: ภูมิใจในโตอ้ายยากเหมือนกันนะภาษาไทยมันมีขึ้นลงด้วย
0: โอเคเดี๋ยวเราฟังกัน
1: ไปฟังพร้อมกันค่ะ

0: นี่ล่ะค่ะสี่เฮ็ดอะไรนะ
1: สี่เฮ็ดให้เจ้าสี่เฮ็ดให้เจ้าภูมิใจในตัวอ้าย
0: สี่เฮ็ดให้เจ้าภูมิใจในตัวอ้ายนะคะจากน้องเบียร์พร้อมพงสังกัดแกรมมี่โกค่ะคำร้องทำนองพี่ยุ้ยมานะศักดิ์เขียนให้แล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่จินนี่ภูไทยเดี๋ยวเรามาทวนกันสักหน่อยนะคะว่า5เพลงในสัปดาห์นี้มีเพลงอะไรกันบ้างนะคะมีเพลงแรกค่ะคนึงนิดจากพี่โกนิพนธ์นะคะเพลงที่2เฮาบ่ฮักกันตอนไหนจากน้องอาร์มชุติมาและสแน็คอัจฉรีนะคะเพลงที่3ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์จากธัญญาชัชยาค่ะ
1: ครับผมและเพลงที่4เพียงเธอหลับตาจากอานัทสัลกยาครับผมแล้วก็สิเฮ็ดให้เจ้าภูมิสิเฮ็ดให้เจ้าภูมิใจในตัวอ้ายของเบียร์พร้อมพงนะครับผมนี่ก็เป็น5ผลงานเพลงของจอคิวเฮด29ถึงมิถุนายน29มิถุนายนถึง3กรกฎาคมนะครับผมที่ได้ฟังวนไปครับ
0: เนาะเดี๋ยวเราพักกันสั้นๆสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดาและสมคริสค่ะ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและพิมดามหานคร
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โหดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
7: เคยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
1: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
8: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและพิมดามหานคร

0: แม่จากปูพงษ์สิทธิ์ทะเลใจจากคาราบาวแล้วก็กรุณาฟังให้จบจากแชมป์รำนะครับ
1: ใช่นะคะเป็นช่วงหลังเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจสามเพลงนะคะ ก็เป็นแนวแบบเดียวกันคล้ายกันเพื่อชีวิตนะคะแต่ว่าเป็นความหมายดีๆทั้ง3เพลงเลยนะคะวันนี้น้องคริสก็เลือกความหมายดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะ
0: ตอนนี้ก็เป็นช่วง10นาทีสุดท้ายแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวคงต้องทิ้งท้ายไว้อีกสัก2บทผลงานเพลงที่ขอขึ้นมาเช่นเดียวกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่อยู่กับเรามาทั้ง4ชั่วโมงตั้งแต่มหานครชาติมาจนถึงช่วงจ่อคิวฮิตเลยครับ
1: นะคะก็ขอให้มีความสุขมากกับวันเสาร์นะคะแล้วเดี๋ยวเราสองคนต้องลาไปก่อนส่งต่อชั่วโมงหน้าให้กับอาจารย์ประยงนะคะมาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยฝนใกล้จะตกแล้วเดินทางไปไหนปลอดภัยด้วยนะคะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกาจากนี้ไป MCOT Radio FM 92 อสมท.น่านเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองคืบหน้ายิงอสที่ปัตตานีเสียชีวิตพบคนร้ายแต่งกายคล้ายผู้หญิงจากเหตุการณ์คนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนใช้อาวุธปืนพกสั้นขนาด9มม.ประกบยิงอสอับดุลเลาะห์ยามาอายุ39ปีเจ้าหน้าที่อสชุดคุ้มครองตำบลเขาตูมเสียชีวิตขณะขับขี่รถจักรยานยนต์เดินทางกลับบ้านหลังจากเสร็จจากการส่งลูกไปโรงเรียนตาดีการในหมู่บ้านเหตุเกิดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาล่าสุดภาพจากกล้องวงจรปิดอยู่ตามเส้นทางต่างๆสามารถเก็บภาพผู้ต้องสงสัย2คนขับขี่รถจักรยานยนต์แต่งกายตามแบบผู้ชายสวมหมวกกันน็อกแต่ที่ผิดสังเกตคือคนนั่งซ้อนท้ายแต่งกายคล้ายผู้หญิงมีการคลุมผ้าหิยับผืนใหญ่เพื่อปิดบังอำพรางใบหน้าแต่ว่าการแต่งกายช่วงล่างคล้ายผู้ชายมีการสวมรองเท้าผ้าใบคล้ายผู้ชายทางเจ้าหน้าที่จึงเร่งแกะรอยเส้นทางเพื่อติดตามทั้งสองคนมาสอบสวนว่ามีส่วนในการก่อเหตุยิงอส.หรือไม่ส่วนความคืบหน้าคดีคนร้ายลอบวางระเบิดบนถนนสายชนบทบริเวณหน้าปอดเนาะหมู่ที่3บ้านเขาดินตำบลปากูอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีแรงระเบิดทำให้รถยนต์กระบะของประชาชนที่สัญจรบริเวณดังกล่าวได้รับความเสียหายด้านหน้ารถพังเสียหายมีประชาชนที่อยู่ในรถได้รับบาดเจ็บเป็นครอบครัวเดียวกัน4คนล่าสุดทั้งหมดอาการปลอดภัยและได้กลับบ้านแล้วความคืบหน้าทางคดีวันนี้เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดและชุดพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่าคนร้ายจุดชนวนบริเวณข้างทางของถนนโดยใช้วิธีนำระเบิดแสวงเครื่องบรรจุในถังแก๊สขนาด15กิโลกรัมฝังไว้และกดชนวนระเบิดด้วยการลากสายเจ้าหน้าที่ความมั่นคงเชื่อว่ากลุ่มคนร้ายดังกล่าวเป็นกลุ่มของนายคอยเดเจโดมีหมายจับหลายหมายเป็นแกนนำระดับปฏิบัติการและเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการ

0: อบระเบิดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมักมีความเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่อำเภอปันเระอำเภอมายออำเภอสายบุรีอำเภอชุ่งแดงแดงและอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีสสกุลวลีประธานกรรมธิการที่ดินลงพื้นที่ตรวจหาดนุ้ยปมบุกรุกป่าสงวนนางสาวกุลวลีนบอมรบดีสสราชบุรีพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและติดตามความคืบหน้าการดำเนินคดีบริเวณหาดนุ้ยตำบลกะรนอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตหลังพื้นที่ดังกล่าวกลายเป็นประเด็นสังคมที่ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องเพื่อรับฟังข้อมูลและติดตามความคืบหน้าปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติพื้นที่อุทยานแห่งชาติและพื้นที่ชายฝั่งรวมถึงการขอเอกสารเพิ่มเติมจากหน่วยงานต่างๆเพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการในสภาผู้แทนราษฎรช่วงบ่ายคณะกรรมการได้ลงพื้นที่หาดบางเถาและหาดนุ้ยซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ระหว่างข้อพิพาทโดยเฉพาะหาดนุ้ยเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติบางจุดสภาพป่าเสื่อมโทรมและมีการพบนกเงือกนั่นหมายถึงสิ่งบ่งชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าแต่มีการนำไปออกเอกสารสิทธิ์สปกจึงต้องตรวจสอบว่าพื้นที่ดังกล่าวมีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการทำการเกษตรหรือไม่เนื่องจากสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและมีความลาดชันอีกทั้งยังพบความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศขณะที่ก่อนหน้านี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีคำสั่งให้ผู้ครอบครองหรือถอนสิ่งปลูกสร้างจำนวน39รายการภายในวันที่9กรกฎาคมหากไม่ดำเนินการเจ้าหน้าที่จะเข้ารื้อถอนตามอำนาจหน้าที่และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ครอบครองก่อนนำข้อเท็จจริงทั้งหมดเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการเพื่อผลักดันแนวทางการแก้ปัญหาและคืนความเป็นธรรมให้กับประชาชนสิริพงศ์ตรวจศูนย์ขนส่งชายแดนนครพนมดันฮับโลจิสติกลุ่มน้ำโขงนายสิริพงศ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยคณะลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามความคืบหน้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งณโครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนมตำบลอาจสามารถอำเภอเมืองนครพนมการลงพื้นที่ครั้งนี้มุ่งติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาโครงข่ายคมนาคมของจังหวัดนครพนมเพื่อยกระดับศักยภาพด้านโลจิสติกและรองรับการขยายตัวของการค้าชายแดนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงโดยมีโครงการสำคัญ3ด้านได้แก่การพัฒนาศูนย์การขนส่งชายแดนนครพนมการติดตามความคืบหน้าโครงการรถไฟทางคู่บ้านไผ่มุกดาหารนครพนมและการพัฒนาโครงข่ายถนนเพื่อรองรับการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในอนาคตนายศิริพงศ์กล่าวว่าศูนย์การขนส่งชายแดนนครพนมจะมีบทบาทสำคัญในการรองรับการเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งจากระบบรางสู่ระบบถนนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายสินค้าและลดต้นทุนด้านโลจิสติกขณะที่โครงการรถไฟทางคู่สายใหม่จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักในการเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าระหว่างภูมิภาคและประเทศเพื่อนบ้านพร้อมกันนี้ได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานเร่งเตรียมความพร้อมในทุกมิติโดยเน้นการให้บริการแบบ One Stop Service อำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการและประชาชนลดขั้นตอนการดำเนินงานปีนี้มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนกว่า 50% คิดเป็นมูลค่ากว่า 80,000 ล้านบาทโดยมีทุเรียนเป็นสินค้าส่งออกสำคัญกระทรวงคมนาคมจึงตั้งเป้าพัฒนาศูนย์ขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนมให้เป็นศูนย์กำลังโลจิสติกของภูมิภาคทำหน้าที่รวบรวมและกระจายสินค้าจากจังหวัดใกล้เคียงไปยังสปป.ลาวและประเทศเพื่อนบ้านรวมถึงรองรับการนำเข้าสินค้าเพื่อกระจายสู่ภูมิภาคต่างๆของประเทศภายใต้ระบบบริการเบ็ดเสร็จณจุดเดียว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีรถ อดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
6: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
5: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
6: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
9: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
8: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
9: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
10: ชุมชนบ้านห้วยจอยอำเภอดาน้อยจังหวัดน่านร่วมใจกันสร้างฝายแกนดินซีเมนต์กักเก็บน้ำเพื่อทำน้ำประปาภูเขาทำให้มีน้ำใช้ตลอดปีเกิดป่าเปียกลดไฟป่าและรักษาระบบนิเวศทุกคนได้รับประโยชน์ร่วมกันถือเป็นตัวอย่างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชนเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
11: MCOT Radio อสมทน่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะครับวันนี้จะเป็นวันเสาร์ที่27มิถุนายนพ.ศ. 2569นะครับแล้วก็เราก็จัดเพลงเช่นเคยที่เคยจัดมาเป็นประจำทุกเสาร์นะครับซึ่งเป็นเพลงที่เตรียมไว้ให้ท่านฟังโดยเฉพาะนะครับอาจจะทำให้ท่านเพลิดเพลินแค่ไหนนั้นก็ให้ติดตามรายการของเราให้จนจบรายการนะครับแล้วก็วันนี้ก็ท่านที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันที่27มิถุนายน2569นี้ก็ขอให้ทุกท่านที่จะเกิดในวันนี้หรือเกิดมาแล้วขอให้ทุกท่านนั้นจะมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองอยากได้สิ่งไหนขอให้สิ่งนั้นสมความปรารถนาทุกท่านนะครับเพลงแรกที่จบลงไปชื่อว่าเพลงลูกทุ่งเพื่อแผ่นดินนะครับชลธีทานทองศิลปินแห่งชาติ2542เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ2552เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องหมู่โดยสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยโดยคุณนกบรพันธ์ชัยภูมิเป็นนายกสมาคมคนปัจจุบันอยู่นะครับเพลงที่2สดุดีร.10พระบรมราชานะครับนครถนอมทรัพย์ศิลปินแห่งชาติ2554เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่นเย็นเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องหมู่โดยสมาคมนักแต่งเพลงแห่งประเทศไทยนะครับนำโดยคุณศรีสุภางอินไซซึ่งเป็นนายกสมาคมคนปัจจุบันนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังก็จะให้ท่านฟังเพลงต่อไปเลยนะครับซึ่งจะเสนอในเพลงในแบบของเราที่จัดเสนอไปทุกครั้งไปแต่เราก็เปลี่ยนเพลงไปที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมได้บันทึกไว้ในโครงการสุดยอดเพลงไทยในแผ่นดินรัชกาลที่9นะครับซึ่งพระองค์ครองราช70ปีนั้นก็นับเวลานานมากนะครับเพราะฉะนั้น70ปีนั้นเพลงที่สุดฮิตในรัชกาลของพระองค์ท่านนั้นก็หลายหมื่นเพลงนะครับแต่กรมส่งเสริมก็คัดลอกมาเหลือแค่ไทยสากล199เพลงและไทยลูกทุ่งก็199เพลงซึ่งเราก็จะมาเปิดให้ท่านฟังซึ่งจะเปิดต่อไปนี้แหละครับเอาละครับเราจะเริ่มในแบบลูกทุ่งก่อนนะครับเพลงแรกชื่อว่าลูกทุ่งเสียงทองนะครับพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติ2534เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับแล้วก็ณรงค์มะกล่ำเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยเพชรพนมรุ้งนะครับเพลงที่2รักเธอเท่าช้างนะครับเพลินพรมแดนศิลปินแห่งชาติ2555เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับชาญชัยบัวบางสอนศิลปินแห่งชาติ2550เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานและก็ขับร้องโดยสุริยาแสวงธรรมขอเชิญท่านรับฟังสุดยอดเพลงไทยในแผ่นดินรัชกาลที่9แบบลูกทุ่งขอเชิญครับ

บำนาญรักนะครับนครถนอมทรัพย์ศิลปินแห่งชาติ2554เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองและก็เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานด้วยนะครับขับร้องโดยสาวลีภกาพันธ์นะครับศิลปินแห่งชาติ2532นะครับเพลงที่2ฝากรักเอาไว้ในเพลงนะครับบุญช่วยกมลวาทินเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับปรีชาเมตไตรเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยจินตนาสุขสิทธิ์ศิลปินแห่งชาติ2547อ่ะขอเชิญท่านรับฟังสุดยอดเพลงไทยในแผ่นดินรัชกาลที่9แบบไทยสากลขอเชิญครับ

่อไปก็จะให้ท่านฟังในแบบลูกทุ่งเลยนะครับสุดยอดเพลงไทยในแผ่นดินรัชกาลที่9เพลงแรกในช่วงนี้ชื่อเพลงว่าเด็กท้องนานะครับสุรพลสมบัติเจริญเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับสมพงษ์โมระกรานเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยละอองดาวโสธรบุญนะครับเพลงที่สองอยากดังนะครับสมานเมืองราชเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับแล้วก็สมพงษ์โมระกรานเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยกังวานไพรลูกเพชรอ้าวขอเชิญท่านรับฟังในแบบลูกทุ่งอีกสองเพลงขอเชิญครับ

จะให้ท่านฟังต่อไปเลยนะครับในแบบไทยสากล นะครับเพลงแรกชื่อว่ายังจำได้ไหมนะครับทาตรีเป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องนะครับเอื้อสุนทรสนานเป็นผู้ประพันธ์ทำนองนะครับเพิ่มคล้ายบรรเลงเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติ2539นะครับเพลงที่2รักต้องห้ามนะครับวราวรเวทเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับวิชัยอึ้งอัมพรเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานรังสิยาบรรณกรเป็นผู้ขับร้องนะครับเอาละครับขอเชิญท่านนับฟังสุดยอดเพลงไทยในแผ่นดินรัชกาลที่9แบบไทยสากลขอเชิญท่านรับฟังครับ

0: ็นพิเศษ
1: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
2: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์หนึ่งซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
6: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
7: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
6: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
7: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวได้คนดี
8: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮ้หอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: สบู่ไมด้าสูตรซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: OTOP Mid Year 2026 OTOP Next Inspiration สร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาสู่ระดับสากลพบความตระการตาของ OTOP ที่คัดสรรมามากกว่า 2,500 คู่หาพร้อมอินสปายไปกับหลากหลายสินค้าภูมิปัญญาไทยและกิจกรรมมากมายภายในงานช็อปคุ้มค่าเหนือใครใช้สิทธิ์ไทยเชื่อไทย Plus ภายในงานได้ทันที 20-28 มิถุนายน 2,569 นี้ณ Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานี 10 โมงเช้าถึง 3 ทุ่มจัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
6: เพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับให้ท่านฟังต่อไปนะครับในแบบลูกทุ่งนะครับจะเริ่มด้วยเพลงเพชรร่วงในสลัมนะครับไพบูลย์บุตรขันเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับพีระตรีบุปผาเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานร่วมกับชาญชัยบัวมังสรศิลปินแห่งชาติ2550นะครับขับร้องโดยศิลปินแห่งชาติ2542ชินกรไกรลาศนะครับเพลงที่2รักสาวขอนแก่นนะครับฮักสาวขอนแก่นขออภัยครับชื่อเพลงว่าฮักสาวขอนแก่นนะครับเกษมสุวรรณเมนะเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับมงคลอมาตยกุลแล้วก็ชาญชัยบัวบางสอนศิลปินแห่งชาติ2550ร่วมกันเรียบเรียงเสียงประสานและบรรเลงเพลงนี้นะครับขับร้องโดยพนมนพพรขอเชิญท่านรับฟังในแบบลูกทุ่งครับ

คุณกำลังฟัง M-COT Radio FM 92 MHz อสมท.น่านโปรดเตรียมเคารพธงชาติเวลา 18:00 น.

0: วงใยใส่ใจดูแลกัน
1: ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายช่วยให้คนเราเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นส่งผลให้มีพละกำลังเพิ่มขึ้นช่วยให้ทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะ M-Cord Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
5: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
4: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
6: M-Cord Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคมใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า M-Cord News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
7: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning ASEAN 7:00 ถึง 7:30 กับนายวัวอัดพบกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศติดตามฟังกันครับ
6: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6:00 ถึง 7:30ฟัง Good Morning ASEAN ทาง M-Cord News FM 100.5 ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18:00 น.ถึง 20:00 น. M-Cord News FM 100.5
4: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
8: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
6: M-Cord Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
9: วันดีวันนี้แม่ทางกูลติดตาม Marketing News Update ห้องปฏิบัติการทางความคิดที่เปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นแผนที่ขุมทรัพย์ทางธุรกิจไขรหัสที่ซ่อนอยู่ในการตลาดกับกูรูที่มองทะลุทุกเทรนด์ไปด้วยกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์11:00 ถึง 12:00ค่ะ
6: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์11:00 ถึง 12:00ฟัง Marketing News Update
10: ถ้าแต่ละก้าวคือการทำความดีความดีที่ทำเพื่อคนรอบข้างเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติ
11: ความดีที่ทำด้วยใจให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
12: ความดีที่ได้เสียสละช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือสังคม
6: M-Cord Radio Network ร่วมสนับสนุนทุกก้าวความดีความดีของผู้ให้สัมผัสได้จากใจของผู้รับอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเอง เราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
13: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้คุณผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
6: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5
10: ถ้าแต่ละก้าวคือการทำความดีความดีที่ทำเพื่อคนรอบข้างเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติ
11: ความดีที่ทำด้วยใจให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
12: ความดีที่ได้เสียสละช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือสังคม
10: MCOT Radio Network ร่วมสนับสนุนทุกก้าวความดีความดีของผู้ให้สัมผัสได้จากใจของผู้รับ
6: 1,440 นาทีต่อวันที่โลกได้ดำเนินไปมีข่าวสำคัญนับร้อยที่รอคุณเปิดรับอย่าพลาดทุกข่าวสำคัญที่กำหนดทิศทางสังคมการเมืองและเศรษฐกิจปากท้องฟังข่าวหน้าหนึ่งคุยข่าวเช้าเข้มข้นพร้อมอัปเดตสภาพอากาศกับสายฟ้าพยากร
14: คุณเบสุนีครับชวนคุณผู้ฟังมาอัปเดตสถานการณ์บ้านเมืองก่อนใครเริ่มต้นวันใหม่นะครับในรายการข่าวหน้าหนึ่งสรุปทุกประเด็นสำคัญเพื่อคุณผู้ฟังทุกเช้าครับ
6: ทันข่าวเช้าวันใหม่ฟังข่าวหน้าหนึ่งทุกวันตี5ถึง6โมงเช้า MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
15: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันในช่วงของรายการทั่วไทยอาเซียนนะคะเจอกันทุกวันเสาร์6โมงเย็นจนถึง2ทุ่มนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่ทักทายมาทาง Facebook Live MCOT News FM 100.5 เข้ามาทักทายกันได้เลยนะคะอาจารย์สงฤทธิ์พลเงินแล้วก็อ้อมยุดากรสุนทรญาติอาจารย์มาแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
16: ครับสวัสดีครับคุณอ้อมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รักทุกท่านคร
15: ับ ค่ะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็มีความเคลื่อนไหวในอาเซียนมากมายนะคะโอ้มาที่เพื่อนบ้านสุดที่รักของเรานะคะอาจารย์ทางกัมพูชาค่ะเห็นหยอดคำหวานไปคำหวานมากับจีนอีกแล้วนะคะฮุนเซนก็บอกสีจิ้นผิงว่าไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปยังไงแต่มิตรภาพกัมพูชาจีนไม่มีวันเปลี่ยนเดี๋ยวอาจารย์มาเล่าให้ฟังนะคะส่วนสถานการณ์ในพม่านะคะก็โอ้มีกลุ่มต่อต้านเคลื่อนไหวโครงการถวายที่รัสเซียให้การสนับสนุนนะคะเห็นบอกว่าก็รัฐบาลพม่าให้คำมั่นว่าจะบดขยี้กลุ่มต่อต้านที่ปฏิบัติการอยู่ตามทางสายหลักที่เชื่อมต่อกับโครงการขนาดใหญ่ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียในพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศด้วยนะคะแล้วก็ล่าสุดนี้เห็นบอกพม่าเขาก็เจอยาเสพติดเยอะนะอาจารย์เผาทำลายกว่า600 ล้านดอลลาร์ด้วยกันนะคะแล้วก็ไปที่สปป.ลาวนะคะสปป.ลาวก็จะเป็นเรื่องของระเบียงรถไฟหมายเลข2แล้วก็รถไฟใต้ดิน5สายพร้อมกันที่ฮานอยด้วยเดี๋ยวกลับมาคุยกันในช่วงหน้าทีละประเด็นนะคะอาจารย
16: ์
15: ค่ะตอนนี้พักสักครู่ก่อนค่ะ
17: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา MCOT Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประ

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
5: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะอาจารย์คะมาเริ่มที่กัมพูชานะคะอาจารย์เมื่อกี้ก็เล่าให้ฟังว่าเขาหยอดคำหวานกันนะคะระหว่างฮุนเซนกับสีจิ้นผิงแต่ดูเหมือนคนหยอดนี่จะเป็นฮุนเซนเยอะมากกว่านะคะอาจารย์เขาได้เจอกันแล้วก็ยืนยันว่าความสัมพันธ์นั้นดุจดังหินนะคะคือมั่นคงแข็งแรงนะคะแต่ว่าในการเจอกันครั้งนี้เนี่ยก็ได้หารือถึงการขยายความร่วมมือด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานนะคะแล้วยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงนะคะแล้วก็ทบทวนความร่วมมือระหว่างพรรคประชาชนกัมพูชาและพรรคคอมมิวนิสต์จีนด้วยโดยเน้นย้ำถึงการลงนามบันทึกความเข้าใจเมื่อเร็วๆนี้ที่มีเป้าหมายเพื่อที่จะเสริมสร้างการเจรจาทางการเมืองและขยายความร่วมมือในการฝึกอบรมและพัฒนาสมาชิกพรรครุ่นใหม่ด้วยค่ะอาจารย
6: ์ครับก็การเองต้องแยกให้ออกนะครับระหว่างความร่วมมือระหว่างประเทศกับความร่วมมือระหว่างพรร
5: ค
6: อันนี้ต้องแยกนะฮะคือฮุนเซนไม่มีหน้าที่การงานอะไรเกี่ยวกับการบริหารประเทศแล้วเพราะว่าคนที่บริหารประเทศก็ต้องเป็นลูกชายของฮุนเซนก็คือคุณมานัทที่เป็นนายกรัฐมนตรีน
5: ะ
6: แต่เนื่องจากว่าในระบอบของจีนนะครับคุณพรรคคอมมิวนิสต์จีนคือผู้มีอำนาจสูงสุดนะครับแล้วองค์ประกอบภายในพรรคนะครับก็คือกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคกรรมการบริหารงานพรรคอะไรเงี้ยนะฮะก็ถึงจะแยกกันออกไปรับผิดชอบในแต่ละสายงาน มีตำแหน่งแห่งที่นะฮะ อย่างกรณีของท่านสีจิ้นผิงเนี่ย เนื่องจากว่าเป็นเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามซึ่งในตำแหน่งนี้ไม่มีอำนาจทางการบริหารแต่มีอำนาจในการกำกับหน้าที่การงานของฝ่ายต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติบริหารและตุลาการคุณอ้อมสั่งการไปในนามของเลขาธิการพรรคส่วนตำแหน่งประธานาธิบดีก็ไม่มีอำนาจในทางการบริหารนะครับแต่มีอำนาจในฐานะที่เป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในการกำกับให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐนั้นๆนะฮะการที่ฮุนเซนไปเนี่ยไม่ได้ไปในนามของผู้มีอำนาจในทางการบริหารแต่ฮุนเซนไปในฐานะหนึ่งนะครับก็คือเป็นประธานบริหารงานพรรคประชาชนกัมพูชาซึ่งมีความร่วมมือเป็นพันธมิตรกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนอยู่แล้วนะครับนี่คือสถานะหนึ่งของฮุนเซนที่ไปก็เลยได้เจอกับท่านสีจิ้นผิงในฐานะที่ท่านสีจิ้นผิงนั้นนะครับเป็นเลขาธิการใหญ่พรรคประชาคอมมิวนิสต์จีนนะฮะนี่คือบทบาทหนึ่งบทบาทที่สองนะครับฮุนเซนเนี่ยเนื่องจากว่าฮุนเซนนี่เป็นประธานวุฒิสภานะครับเมื่อเขาเป็นประธานวุฒิสภาอันนี้มันก็จะเป็นหนึ่งกลไกนะครับที่เป็นองค์ประกอบหนึ่งในด้านของกฎหมายก็คือนิติบัญญัติถึงแม้ว่าวุฒิสมาชิกจะไม่ได้ร่างกฎหมายเอง พราะว่าคนที่อยู่ในกลไกของการร่างกฎหมายจะอยู่ที่สภาแห่งชาตินะฮะแต่ยังไงก็แล้วแต่วุฒิสมาชิกหรือว่าวุฒิสภาก็จะเป็นระดับหนึ่งที่ต้องมากันกรองว่ากฎหมายที่สภาแห่งชาติร่างมานั้นมันสอดคล้องกับนโยบายในการพัฒนาหรือไม่ซึ่งนโยบายในการพัฒนามันก็มาจากพรรคการเมืองนั่นแหละครับมันก็เลยเป็นวงรอบแบบนี้นะฮะเพราะนั้นสิ่งที่คุณอ้อมเห็นเนี่ยคุณอ้อมก็จะเห็นว่าฮุนเซนเนี่ยไปครั้งนี้เจอใครบ้างล่ะครับอันดับแรกก็คือไปเจอสภาประชาชนแห่งชาติของจีนนะครับซึ่งเป็นกลไกในเรื่องของนิติบัญญัตินะครับแต่คนที่มารับก็เป็นคนที่อยู่ในพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั่นแหละนะฮะก็มาเจอกับฮุนเซนฮุนเซนก็ไปพูดในฐานะที่เป็นประธานวุฒิสภาก็ไปเจอกันนะกฎหมายเราควรทำอย่างนั้นอย่างนี้นะครับมันก็เลยออกมาพอมาเจอท่านสีจิ้นผิงนะครับก็มาเจอกันในสถานะที่ว่าเป็นผู้นำต่างคนต่างเป็นผู้นำพรรคก็จะคุยกันในว่าเราจะร่วมมือกันในเรื่องของความมั่นคงนะต่อไปนี้นะครับแล้วก็ปราบสแกมเมอร์สแกมอะไรต่างๆนานานะครับกลไกของพรรคก็จะสั่งการลงไปให้แต่ละภาคส่วนที่มีความรับผิดชอบนั้นนะครับไปทำหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ฮุนเซนก็ยังได้ไปเจอกับหลี่เฉียงหลี่เฉียงนะฮะซึ่งเป็นนายกนะครับรัฐมนตรีก็ไปเจอก็คือว่าเนี่ยนะฉันไปเจออย่างนี้มาแล้วนะกฎหมายเราควรไปอย่างนี้แล้วในทางการบริหารควรไปในลักษณะนี้ฮุนเซนก็ไปเจอในฐานะที่ว่าตัวเองนะเป็นรักษาการประมุขแห่งรัฐนะครับก็ได้ไปเข้าเฝ้ากษัตริย์สีหมุนีด้วยนะครับ มันก็เลยคุยกันได้ในหลายมิตินะครับที่จะกลายเป็นความร่วมมือในระดับพรรคแล้วพรรคก็จะไปสั่งการในระดับ3อำนาจนะครับนิติบัญญัติตุลาการและบริหารต่อไปนะครับเราอาจจะตื่นตระหนกนิดนึงนะครับก็คือว่าทำไมคุณเซนพูดประโยคว่าเป็นเพื่อนเก่ามิตรแท้จริงอะไรพวกนี้นะครับซึ่งเขาก็ไม่ได้พูดผิดนะครับก็คือมันเป็นเยี่ยงนี้มาตั้งแต่ปี2012แล้วนะฮะ2012เพียงแต่ว่าในห้วงที่ฮุนเซนมาเปิดศึกกับบ้านเรากับประเทศไทยเราเนี่ยรวมไปถึงเรื่องสแกมเมอร์เรื่องอะไรพวกนี้นะครับมันทำให้ความสัมพันธ์นอกจากกับไทยจะไม่ดีแล้วมันก็ยังไปกระเทือนความสัมพันธ์ที่มีกับจีนนะครับเพราะว่าสแกมเมอร์เนี่ยเงินก้อนใหญ่ที่สุดก็คือหลอกเงินจีนคุณอ้อมเพราะว่าฮุนเซนเปิดบ้านรองรับแก๊ง 14K ก็ที่เราเรียกจีนเทานั่นแหละ
5: ค
6: ่ะเปิดรับก็คือว่าคือสีเจิ้นผิงปราบอาชญากรฮุนเซนกับเปิดบ้านต้อนรับอาชญากรทั้งมองอย่างนี้นะครับพอเปิดบ้านต้อนรับอาชญากรก็ให้อาชญากรจีนเนี่ยทำมาหากินแล้วก็หลอกเอาเงินคนจีนได้เรื่อยมา
5: คร
6: ับมันก็เลยเป็นสิ่งที่ทำให้จีนเนี่ยไม่ไว้วางใจฮุนเซนนะครับแล้วพอจีนไม่ให้ความไว้วางใจฮุนเซนในขณะที่ฮุนเซนมาเปิดศึกกับประเทศไทยมันก็ยิ่งบั่นทอนผลประโยชน์ของจีนมากขึ้นนะครับเราอย่ามองว่าจีนมีผลประโยชน์กับกัมพูชาประเทศเดียวนะครับจีนมีผลประโยชน์กับอาเซียนทั้งกลุ่มเพราะฉะนั้นเขาจะไม่สร้างความขัดแย้งกับใครนะครับเขามีแต่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีกับทุกประเทศซึ่งก็รวมถึงกัมพูชาด้วยรวมถึงประเทศไทยด้วยแต่ไทยกับกัมพูชาใช่ครับใช่ครับแต่พอฮุนเซนมาทะเลาะกับไทยมันก็กลายเป็นสิ่งที่ไปบ่อนทำลายผลประโยชน์ของจีนนะครับเขาก็เลยต้องหาวิถีทางที่จะมาสงบศึกนั่นแหละสาเหตุว่าทำไมเขามาอยู่ตรงกลางในความขัดแย้งนะครับแล้วก็การไปปักกิ่งครั้งนี้ของฮุนเซนเนี่ยไม่ใช่การริเริ่มของฮุนเซนนะครับ
5: อาจารย์ถามอาจารย์หน่อยว่าเขามาอยู่ตรงกลางความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชาที่ผ่านมาที่ขัดแย้งกันนี้จีนทำอะไรบ้างอาจารย์เราอาจจะไม่ได้เห็นเป็นรูปธรรมแต่อาจจะแฝงมากับเรื่องไหนอะไรเงี้ยค่ะ
6: เราไปตีรวมไม่ได้คุณอมก็เพราะว่าตั้งแต่2012จีนกับกัมพูชาเนี่ยเขาเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์พัฒนารอบด้านร่วมชะตากรรมคำว่าร่วมชะตากรรมเนี่ยหมายความว่าคือมีอนาคตร่วมกันนะครับก็นั่นแหละฮะมันสะท้อนมันแสดงออกถึงความใกล้ชิดระหว่าง2ประเทศนี
5: ้
6: คือในอาเซียนครับคุณอ้อมจีนจะใช้คำว่าแชร์ฟิวเจอร์ นะครับประเทศแรกที่จีนใช้ด้วยเนี่ยก็คือลาวนะครับประเทศที่สองก็คือกัมพูชานะครับประเทศที่สามที่เขาใช้ก็คือพม่าเพราะฉะนั้นจีนถึงมีบทบาทสำคัญมากในทั้งสามประเทศนี้นะครับมันก็ออกมาในเชิงของผลประโยชน์ทุกด้านนะฮะไม่ว่าจะอย่างกัมพูชาอยากจะว่าผมอยากจะเราอยากจะพัฒนากองทัพจีนช่วยหน่อยได้ไหมนั่นแหละครับจีนก็ตอบสนองอาวุธยุทโธปกรณ์ให้ซึ่งมันก็คือความร่วมมือแบบรัฐต่อรัฐเช่นเดียวกันกับที่อาวุธที่ตอบสนองให้กับกองทัพพม่านะครับเช่นเดียวกันกับอาวุธที่ตอบสนองให้กับกองทัพปลดปล่อยประชาชนลาวนะครับเป็นลักษณะอย่างเดียวกันแต่ทีนี้การเอาอาวุธพวกนั้นมาใช้เนี่ยมันก็เป็นอธิปไตยนะครับเป็นอำนาจสูงสุดของเจ้าของประเทศแล้วอยู่มาวันหนึ่งนั่นแหละฮุนเซนเอาอาวุธที่จีนตอบสนองให้นะมายิงกับไทยนะครับพอมายิงกับไทยเนี่ยจีนเดือดร้อนไหมเดือดร้อนเดือดร้อนเพราะว่าอะไรเพราะจีนไม่ใช่คู่ขัดแย้งกับประเทศไทยแต่เป็นคู่ผลประโยชน์ในหุ้นส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างรอบด้านแต่เรายังไม่มีคำว่าแชร์ฟิวเจอร์กับจีนนะครับหมายความว่าจีนไม่ได้มีอิทธิพลเหนือประเทศไทยนะครับแต่จีนมีอิทธิพลเหนือลาวเหนือพม่าเหนือกัมพูชาเพียงแต่ว่าเขาไม่มีอำนาจที่จะไปสั่งการว่าต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะมันก็เลยทำให้สิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าสิ่งที่ฮุนเซนพยายามกระทำอยู่ทุกวันเนี่ยมันไม่ได้เป็นผลประโยชน์ที่ทำให้จีนได้รับผลประโยชน์แต่มันเป็นผลกระทบด้วยในเวลาเดียวกันนะครับเขาก็เลยต้องเวลาจีนเข้ามาออกมาอธิบายนะครับเขาถึงต้องแยกส่วนนะครับเหมือนกับการซ้อมรบนั่นแหละนะครับปกติเขาก็ซ้อมรบกันมาปกตินะฮะตั้งแต่ไม่มีผลกระทบอะไรกับประเทศไทยเรื่องชายดงชายแดนเขาก็ไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องนะเขาก็ซ้อมรบนะฮะที่เขาเรียกว่าGolden Dragonนะฮะมังกรทองก็ซ้อมกันมาตั้งแต่ปี2016ปีละครั้งนะครับไม่มีขาดเลยนะครับมีปีนี้แหละที่ยังไม่มีการซ้อมรบปกติมันก็จะอยู่ในห้วงมิถุนายนนี่แหละนะครับก็ซ้อมรบทีนึงก็15วันเป็นอย่างน้อยก็แล้วแต่ในห้วงและจังหวะนะฮะแล้วก็สถานการณ์มันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยแต่ทีนี้อันนี้มันก็จะหมดเดือนมิถุนายนแล้วเขายังไม่ได้ซ้อมรบกันนะครับแต่ไอ้รถถังที่ส่งมานั้นน่ะมันก็เป็นดีลที่อยู่ในความร่วมมือทางด้านกองทัพและทหารของเขาอยู่แล้วนะฮะในด้านของความมั่นคงร่วมชะตากรรมด้วยกัมพูชาถึงเปิดให้จีนพัฒนาฐานทัพเรือเรียมที่ศรีฮานุบิลนะครับก็ผมเปรียบเทียบอย่างนี้ก็ได้อย่างเราเนี่ยเราจะเปิดฐานทัพเรือที่สัตหีบ

0: ให้จีนมาพัฒนาแล้วให้จีนใช้ไหมเราไม่ให้เพ
1: ไม
0: รา
1: ่
0: ะ
1: ให้
0: มันคืออธิปไตยแต่กัมพูชายอมแลกกัมพูชาให้จีนใช้แล้วก็ให้จีนพัฒนานะครับอาวุธยุทโธปกรณ์เรือตรวจการอะไรทุกอย่างนะครับเรดาร์ตรวจชายฝงชายฝั่งเนี่ยแม้กระทั่งเรือรบนะครับก็ให้จีนเอามาจอดได
1: ้ค่ะ
0: แต่เราไม่ได้อยู่ในระดับนั้นนะครับนี่แหละเปรียบเทียบให้เห็นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเขาส่งมอบอะไรเนี่ยนะฮะมันเป็นดีลที่พวกเขามีระหว่างสองประเทศส่วนมันมาคุกคามประเทศไทยเราเนี่ยไม่ใช่เจตนาของจีนแต่มันเป็นสิ่งที่ฮุนเซนหยิบและฉวยเอามาใช้เพื่อตอบสนองให้กับตัวเองเท่านั้นนะครับก็ต้องแยกในอันนี้นะฮะเราก็มีอาวุธของจีนเป็นกุลุตเหมือนกันคุณอ้อม
1: เราก็มีเหรอคะอาจารย์
0: อาวุธเยอะมากแล้วก็เรือรบเรือรถถงรถถังเนี่ยก็ของจีนนะฮ
1: ะ
0: แต่ของเรามีหลากหลายนะครับเนื่องจากว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกประเทศ
1: ใช
0: ่อาวุธยุทโธปกรณ์ F16 คุณอ้อมคิดว่ามันเป็นเครื่องบินรบจากไหนล่ะF16 จากอเมริกานะครับกิฟเฟนก็มาจากนู่นนะฮะจากยุโรปนะครับรถถังเนี่ยเรามี3สกุลเลยทุกวันนี
1: ้
0: นะครับทั้งจากจีนจากอเมริกาจากยูเครนนะครับเดี๋ยวก็มาจากรัสเซียด้วยนะครับปืนยงปืนใหญ่อะไรสารพัดนั่นแหละครับเพราะว่ามันเป็นอิสระของกองทัพไทยฉันก็จะเลือกซื้อในสิ่งที่ดีที่สุดนะครับต่อไปเนี่ยเราก็จะมีเรือดำน้ำเรือดำน้ำจากไหนล่ะก็มาจากจีนนะครับมันเป็นดีลที่ปกติมากนะครับแต่สำคัญที่สุดมันมาผิดแปลกก็คือว่าคุณเซนมันเอามาใช้ผิดเจตนารมณ์นะครับอยากให้ดูภาษากายนะครับในวันที่คุณเซนไปเข้าไปเจอท่านสีจิ้นผิงเนี่ยภาษากายเปลี่ยนไปเลย
1: เป็นยังไงคะอาจารย์เปลี่ยนยังไง
0: เดิมทีเดียวเนี่ยเขาจะต้องเช็คแฮนด์กันแล้วก็สวมกอด
1: ค่ะ
0: นะครับเช็คแฮนด์แล้วก็สวมกอดถ้าเป็นค่ายมีความใกล้ชิดกันเนี่ยเขาจะสวมกอดกันนะครับกอดหนึ่งครั้งแต่ถ้าอยู่ในสังคมนิยมเดียวกันนะครับระบบการเมืองเหมือนกันเขาจะสวมกอดกัน3ครั้งนะครับก็คือกอดครั้งแรกเนี่ยก็คือเบี่ยงขวาเบี่ยงขวานะครับอย่างท่านอย่าเวลาผมยกอย่างนี้ก็ได้ถ้าในกรณีท่านทองรุณศรีสุนิทไปเจอท่านสีจิ้นผิงครับเวลาเขาสวมกอดนะที่เรียกว่าฮักเนี่ยนะครับเบี่ยงขวาเพื่อให้หัวใจทางซ้ายเนี่ยติดกันแนบอก
1: มีภาษากายเป็นภาษาทางการภาษาทางการทูตด้วยใช่ไหมอาจารย
0: ์ใช่ครับเบี่ยงขวาครั้งแรกเบี่ยงมาทางซ้ายครั้งที่สองเบี่ยงมาทางขวาอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่สามนี่คือใกล้ชิดแบบสุดยอดก็ต้อง
1: ดูจากการกอดก็ได้เน
0: า
1: ะ
0: ใช่แต่ถ้าใกล้ชิดในระดับที่แนบแน่นแต่ไม่ถึงขนาดว่าลึกซึ้งนะครับก็จะกอดครั้งเดียวนะครับกอดครั้งเดียวก็เบี่ยงขวาก็คือให้ใจตรงใจในหลังซ้ายเยื่อซ้ายนะครับจะเช็คแฮนด์กันแล้วก็เวลาเช็คแฮนด์เนี่ยก็จะจับกันแน่นๆนาน
1: ๆ
0: ครับสีหน้าค่าตาก็จะเป็นมิตรยิ้มแย้มนะครับอยากให้ไปดูคลิปที่ฮุนเซนไปเจอท่านสีจิ้นผิง
1: เห็นแต่ภาพเนี่ยอาจารย์ก็เช็คแฮนด์ก็แน่นอยู่นะแต่ว่า
0: ต้องไปดู
1: จะมีมือข้างนึงจับกันด้วยหรือเปล่าอาจารย
0: ์ไปดูวิดีโอคลิปนะฮะไปดูคลิปวิดีโอผมแชร์ให้ดูแล้วไปดูใน Facebook ได
1: ้
0: ครับสีหน้าค่าตาของท่านสีเนี่ยคือเฉยเมยไม่ยิ้มไม่แย้
1: ม
0: เช็คแฮนด์แป๊บเดียวก็อยากจะปล่อยมือนะครับแล้วก็เร่งรัดถ่ายรูปที่มีฉากหลังเป็นรูปธงชาติของทั้งสองฝ่ายแล้วก็รีบกวักมือเข้าห้องประชุมนะครับแม้กระทั่งอยู่ในห้องประชุมเนี่ยนะครับสีหน้าค่าตาของท่านสีจิ้นผิงเนี่ย
1: ขอดูหน่อยมีในภาพข่าวอยู
0: ่มีขมึงตึงมากนะครับเย็นชามากแล้วก็พูดแบบซีเรียสมากนะครับในขณะที่ฮุนเซนนั่งฟังแบบหน้าจ๋อยเลยนะครับไปดูภาษากายอันนี้จะได้เห็นครับว่าโลกที่มันเป็นการทูตนะครับมันคืออะไรจริงๆก็คือถ้าให้ผมอธิบายนะครับมันก็เหมือนกับว่าเป็นการเชิญไปขึ้นเขียงนะครับเพื่อที่จะบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยอย่าเป็นเด็กดื้
1: อ
0: อย่าเป็นเด็กดื้อแล้วมันเป็นสิ่งที่ฮุนเซนตอนนี้ต้องใช้คำว่าฮุนเซนจำยอมที่จะต้องทำ
1: โอ้จริงๆอาจารย์หน้าสีจิ้นผิงแบบว่าบึ้งจริงๆ
0: เย็นชาเย็นชามากและนั่นแหละคือภาษากายแล้วก็ไม่มีการสวมกอด
1: ท่านหวังอี้ก็หน้าตาเฉยๆเหมือนกันนั่งข้างกันนะ
0: ก็เขาคือถ้าจะพูดภาษาบ้านๆเราก็รำคาญไอ้นี่ชิบหายเลย

0: ูชาเนี่ยเขาตัดทิ้งไปนานแล้วคุณอ้
1: อ
0: มนะครับก็คือว่าทุกวันนี้เนี่ยมันยังไม่มีใครที่จะทาบรัศมีฮุนเซนได้เพราะฮุนเซนมันมีกองทัพส่วนตัวอยู
1: ่
0: นะครับแล้วถ้าสมมติว่าจีนเนี่ยจะไปหนุนคนอื่นเข้ามาท้าทายฮุนเซนเนี่ยเดี๋ยวฮุนเซนก็ไปยิงกบาลเขานะครับมันก็ต้องใช้เวลาใช่ไหมล่ะแล้วก็อย่าลืมนะครับว่ายังไงจีนก็เป็นประเทศที่มีผลประโยชน์ในกัมพูชาเยอะมากในทุกมิตินะครับ
1: ในข่าวก็ประมาณว่าสีจิ้นผิงอันนี้น่าจะเป็นข่าวแบบออกมาภาษาทางการทูตนะเนาะได้ชื่นชมความพยายามของกัมพูชาในการปราบการช่อโกงทางออนไลน์และอาชญากรรมทางไซเบอร์ค่ะอาจารย
0: ์
1: ก็ชื่นชมอยู่นะตามมารยาท
0: ถ้าเดี๋ยวจงอี้ไม่ไปมันจะปราบจริงไหมล่ะ
1: เออ
0: นะครับคือปราบในที่ผ่านมามันการละครไง
1: ค่ะ
0: พอเดี๋ยวจงอี้ไปนั่นแหละครับเราจึงเห็นจีนเนี่ยทุกวันนี้เขาไม่ลุกเข้าไปแล้วนะเพราะว่าเขาจับพวกหัวโจกได้เป็นส่วนใหญ่แล้วที่มันหลงเหลืออยู่ทุกวันนี้ต้องใช้คำว่ามันเหลือแต่พวกลูกกระจอกนะครับแล้วคำว่าความมั่นคงในที่นี้อย่าไปตีขุมอย่างเดียวนะครับว่ามันคือการส่งอาวุธส่งอะไรให้นะครับเห็นไหมเขาขนาดว่ามันมี PSL-03ที่เป็นปืนใหญ่ที่มีการนำวิถีอย่างทันสมัยนะฮะกัมพูชาก็มีเป็นหลายเซตนะคุณอ้อมมีตั้ง40กว่าเซตนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยถ้าพร้อมใช้งานได้เลยเนี่ยมันอยู่ประมาณ 17-18 เซตแต่ว่ามันยังยิงไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีรหัสไงเห็นไหมครับเพราะว่าคนที่กุมรหัสอยู่ก็คือจีน
1: อาจารย์ไม่เห็นหุ่นมาเน็ตเลยอยู่ไหมคะวันนั้น
0: หุ่นมานิดไม่ได้ไปครับคนที่ไปกับหุ่นเซนคือหุ่นมานิดกับหุ่นมามีลูกชายสองคนแล้วก็มีเตียปันไปนะฮะแล้วก็เตียเซนก็ไปแล้วก็จะมีไอ้พวกนี่แหละครับพวกที่ดูแลเรื่องต้องปราบสแกมเมอร์เนี่ยแหละคือทุกวันนี้สแกมเมอร์ในสายตาของจีนเนี่ยคือเขาใช้วิธีการป้องกันของเขามีประสิทธิภาพสูงแล้วครับแล้วก็ไปตามจับไอ้พวกหัวโจกได้มาเป็นส่วนใหญ่แล้วก็เหลือแต่ลูกกระชอกอย่างเฉินจื้อนะครับแล้วก็เพิ่งส่งไปเนี่ยก็มีอีกคนหนึ่งนะเขาเรียกว่าชื่อไอ้หลิวหลงหรืออะไรนี่แหละนะก็ไอ้พวกนี้ไอ้ตัวนี้ก็เป็นมือขวาคนหนึ่งของเฉินจื้อนี่แหละนะครับจีนเขาก็บีบนะฮะฮุนเซนมันก็เลยจำเป็นที่ต้องส่งแล้วก็ที่เขาเน้นหนักไอ้เรื่องความสงบเรียบร้อยความมั่นคงเรื่องอะไรพวกนี้ก็หมายความว่าก็ยังต้องปราบต่อนะนะครับแล้วทุกวันนี้สิ่งหนึ่งซึ่งจีนเขาวางไว้เลยก็คือว่าอาคารโรงแรมคอนโดมิเนียมที่พักอาศัยอะไรต่างๆนานาถ้ามีคนจีนอยู่ขอส่งรายงานให
1: ้
0: โดยละเอียดนะครับเขาอยากรู้ว่าคนจีนที่ไปพักอาศัยอยู่เนี่ยมีทำธุรกิจอะไรเป็นพวกสแกมเมอร์หรือเปล่าอะไรพวกนี้คุณอ้อมแล้วก็ขอให้กัมพูชาเนี่ยใช้มาตรการเด็ดขาดเลยก็คือเจ้าของอาคารสถานที่ที่ให้จีนเช่าเนี่ยต้องรายงานฮะถ้าไม่รายงานก็ปรับนะครับหนึ่งการปกปิดปรับ $1,000ครับหมายความว่าสมมติว่าถ้าคุณอ้อมเป็นเจ้าของอาคารเนี่ยให้คนจีนมาเช่าอยู่100 คนสมมตินะ100 คนหรือ 1,000 คนแล้วปกปิดทั้ง 1,000 คนก็ปรับคนละ 1,000 ต่อการปกปิดนะครับถ้าจับได้ตอนนี้เนี่ยจีนเขาใช้มาตรการนี้นะครับไม่ใช่มุ่งที่การทลายอย่างเดียว
1: ค่ะอาจารย์เดี๋ยวเรื่องนี้ยังไม่จบเรามาคุยต่อกันช่วงหน้าอีกนิดนึงตอนนี้พักสักครู่ก่อนค่ะ
0: เชิญครับ
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเท

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20กรกฎาคม2569
1: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: เอ็มโคดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง

0: ั่วไทยอาเซียน
1: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะค่ะอาจารย์ต่อสักนิดหนึ่งจีนกับเรื่องปราบสแกมเมอร์ในเขมรค่ะ
2: ครับก็นั่นแหละครับก็คือมันจะมีอยู่สองฉากทัศน์ตอนนี้ฮุนเซนก็คือว่ายอมยินยอมทุกอย่างแล้วนะครับเพราะว่าในห่วงที่ฮุนเซนพยายามที่จะสวิงไปหาอเมริกาจีนก็ไม่พอใจนะจำได้ไหมล่ะที่จะไปแบกให้โดนัลด์ทรัมป์ได้รับรางวัลโนเบลสันติภาพ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะฮะสาขาสันติภาพทั้งที่มันเป็นถล่มคนอื่นเนี่ยนะครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ก็ปรากฏว่ามันก็ไม่แฮปปี้ที่จะไปอยู่ไปสู่ฮกเขาเพราะโดนัลด์ทรัมป์ก็โขกหัวและที่สำคัญโดนัลด์ทรัมป์เขาก็ไปหนุนฝ่ายสมรังสีที่ชัดเจนมากนะครับทำไมผมถึงบอกว่าโดนัลด์ทรัมป์ไปหนุนสมรังสีชัดเจนก็เพราะว่าเขาตั้งTelevision Free Asia ให้เลยนะครับเงินที่เอามาอุดหนุนเนี่ยก็มาจากรัฐสภาคองเกรสของอเมริกานะครับที่เอามาหนุน Television Free Asia เดิมทีเดียวเขาเรียกว่า Radio Free Asia อันนี้มันยุบไปแล้วแต่พอมันมีปัญหาที่ชายแดนไทยกับกัมพูชานะครับมันก็เป็นโอกาสที่ฝ่ายอเมริกาก็อยากจะไปทวงอิทธิพลของตัวเองคืนในกัมพูชาคือต้องอย่างนี้นะครับอเมริกาเป็นประเทศที่มีอิทธิพลในกัมพูชาก่อนที่จีนจะมีนะฮะก็ตั้งแต่มีนั่นแหละครับเฮงสำดินเจียซิมฮุนเซนมาเป็นใหญ่เนี่ยก็คือคนที่หนุนมันก็คือเวียดนามแล้วอยู่แบ็คของเวียดนามจริงๆก็คือโซเวียตนะครับทุกวันไม่มีโซเวียตแล้วมีแต่รัสเซียนะครับแล้วระบอบทางการเมืองนะครับมันก็เปลี่ยนไปแล้วคนที่เข้าไปสวมสิทธิ์ต่อจากนั้นก็คือเนี่ยแหละก็คืออเมริกาพออเมริกาเข้าไปหนุนนะฮะพอไปหนุนเสร็จปุ๊บก็ถูกเขมรแดงไล่ออกมานะนั่นแหละฮะมันก็สลับไปสลับมาแล้วพอฮุนเซนมาก็เป็นโซเวียตนะครับพอโซเวียตล่มสลายนั่นแหละฮะจีนก็เพิ่งกลับเข้าไปต่อนะครับแต่อย่าลืมว่าในช่วงต่อสู้กับการก่อการร้ายสากลก็ยังเป็นอิทธิพลของอเมริกาแต่อิทธิพลของอเมริกาเนี่ยมันจะไปกินรวบอำนาจของฮุนเซนคุณอ้อมพอจะไปกินรวบอำนาจของฮุนเซนก็ดีดออกทีละอันทีละอันจนอิทธิพลของอเมริกาเนี่ยไม่เหลือเพราะฮุนเซนก็ไปขอให้จีนเนี่ยมาหนุนตัวเองแต่อยู่มาวันหนึ่งพอฮุนเซนมีอำนาจเบ็ดเสร็จแล้วก็เหลืองในอำนาจนะครับก็มาเปิดศึกที่ชายแดนกับไทยมันก็ไปส่งผลกระทบกับจีนที่มีผลประโยชน์ทั้งอาเซียนนั่นแหละฮะมันก็คือประเด็นตอนนี้นะฮะก็ตอนนี้ก็คือพอเห็นแล้วเห็นว่าอเมริกาไม่ได้หนุนตัวเองก็สมสารกลับไปขอให้จีนช่วยหนุนต่อไปตอนนี้ต้องใช้คำว่าฮุนเซนยอมทุกอย่างนะครับที่จะทำตามที่จีนต้องการแต่มีข้อแลกเปลี่ยนข้อเดียวที่จีนตอบสนองให้กับฮุนเซนฮุนเซนก็พอใจแล้วคือค้ำตระกูลฮุนต่อไป
1: ค่ะ
2: นะครับแต่มันก็จะไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับก็ยังภาษากายที่ผมอธิบายให้ฟังนั่นแหละแล้วก็มันคือมันค้ำน่ะมันค้ำแน่นอนแต่ไม่ให้มีอำนาจล้นเหมือนที่ผ่านมา
1: พี่วิชัยบอกว่าผมว่าคบยากหมายถึงจีนหรือเขมรคะคุณวิชัยจีนหรือกัมพูชา
2: จริงจริงมันทั้งโลกนี่แหละ
1: คบยาก
2: มันทั้งโลกนี่แหละครับมันคบยากหมดแหละถ้าผลประโยชน์ไม่ลงตัวมันกลายเป็นผลกระทบแน่นอนนะครับแต่ถ้าผลประโยชน์ลงตัวมันก็จะเป็นผลประโยชน์ร่วมได้นะครับก็นั่นแหละมันก็กลายเป็นว่าตอนนี้ผลประโยชน์ที่ฮุนเซนมีกับจีนแล้วฮุนเซนเอามาใช้เนี่ยมันเป็นผลกระทบที่มีต่อจีนเอามาใช้ก็นั่นแหละก็คือเขาไล่จับคนร้ายแล้วก็เปิดบ้านรับคนร้ายจากเขาแล้วก็ยังหลอกกินเงินเขาอีกแล้วก็สร้างของตัวเองนั่นแหละครับตอนนี้ก็ต้องใช้เวลาละฮะใช้เวลาก็คือว่าจีนวิธีคิดของจีนเนี่ยก็คือว่าเขาไม่ยอมที่จะสูญเสียอิทธิพลของเขาที่มีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเขาจะต้องจัดการบริหารอิทธิพลของเขายังไงให้มันลงตัวเพื่อทำให้อิทธิพลที่เขามีนั้นมันแปลงร่างแปลงเป็นผลประโยชน์ที่เขาได้รับสูงสุดโดยไม่ส่งผลกระทบต่อเขาในแผนการที่ใหญ่กว่าแผนการที่ใหญ่กว่าแน่นอนนะมันไม่ใช่แชร์ฟิวเจอร์ระหว่างจีนกับกัมพูชานะครับแผนการที่ใหญ่กว่านั้นก็

0: ก็คือหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางครับอันนี้แหละสำคัญที่สุด
1: เพราะจีนเขาก็เดินหน้าต้องเดินหน้าทั่วอาเซียนเลยนะอาจารย์หนึ่งแถบ
0: ก
1: ็
0: แน่นอนนะครับก็แน่นอนแล้วตัวอย่างหนึ่งที่มันชัดเจนมากก็คือในวันที่ฮุนเซนอยากจะฉลองอำนาจที่ตัวเองครองมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ฉลองในวันที่ตัวเองบางมือนะครับจากอำนาจทางการบริหารนะครับแล้วก็ส่งต่อให้ลูกนะครับก็ทำเป็นโปรเจกต์อะไรล่ะครองฟูนันเตโชนะฮะซึ่งเป็นครองที่เวียดนามทั้งประเทศขัดขานเพราะมันจะส่งผลกระทบกับเวียดนามในเรื่องของปริมาณน้ำที่จะไปหล่อเลี้ยงแม่โขงเดลต้าครับเวียดนามถึงต้านอันนี้แต่สำหรับฮุนเซนเนี่ยมันคือการสร้างบุญบารมีให้กับตัวเองนะครับก็คือนั่นแหละมันเรียกว่าครองฟูนันเตโชเนี่ยมันก็คือว่าก็คือมันยิ่งใหญ่ก็เพราะเตโชฮุนเซนแต่ในวันขุดครองนะฮะถ้าจำได้ผมเคยบอกแล้วนะฮะคือจีนเขาก็ไปหนุนอยู่แล้วเพราะว่าเขาก็อยากให้ฮุนเซนเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อผลประโยชน์ของจีนอยู่แล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่พอมันไปเป็นผลกระทบนะครับยังให้เกิดปัญหาขัดแย้งนะครับเวียดนามก็ไม่พอใจฮุนเซนแล้วคำไม่พอใจฮุนเซนเนี่ยมันก็ลามไปถึงจีนด้วยเพราะว่าจีนเป็นคนขุดให้นะครับแล้วทีนี้คุณอ้อมลองนึกอย่างนี้ไอ้คองฟูนันเตโชเนี่ยมันจะต้องใช้เงินทุนอยู่ประมาณ 1,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
1: คร
0: ับฮุนเซนถือ 10% นะอีก 90% เนี่ยให้จีนมาถือ แต่รถไฟความเร็วสูงมันมีราคาแพงกว่านั้นเวียดนามกับจีนมีข้อตกลงกัน3เส้นทางแล้วนะครับแล้วใน3เส้นทางเนี่ยถ้าเอาเงินมารวมกันคุณอ้อมเฉพาะฮานอยมาที่โฮจิมินห์เนี่ยอันนี้คือ70,000ล้านดอลลาร์
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็อีก2เส้นทางฮะยุนหนานคุณหนิงนะครับมาฮานอยไห่ฟองอีกเส้นทางนึงก็คือหนานหนิงมาหลังเซินฮานอยไห่ฟองนะครับไอ้2เส้นทางนี้เส้นละ 8,000 ล้านคุณอ้อม8,000 ล้านรวมกันก็คือ 18,000 ล้านใช่ไหมเอา 18,000 เอา 16,000 เนี่ยนะครับมาบวกกับอีก 70,000 เนี่ยมันคนละระดับเลยนะนะครับเราถึงไม่เห็นความคืบหน้าของฟูนันเตโช
1: ค
0: ่ะเพราะว่าจีนมองแล้วว่าถ้าดันทุรังอันนี้ต่อไปเนี่ยมันลังจะสร้างความขัดแย้งที่ลามไปถึงเวียดนามแล้วผลประโยชน์ของจีนที่มีกับเวียดนามซึ่งมันมหาศาลกว่าเยอะตลาดก็ใหญ่กว่าแยะเลยเนี่ยนะครับ107ล้านคนกับ17ล้านคนอันไหนมันใหญ่กว่ากันนะคุณอ้อมนั่นแหละคือจีน เช่นเดียวกันนะครับเมื่อเวลาเขาดีลกับไทยเขาก็ดีลอีกบนผลประโยชน์ที่เขาได้สูงสุดเช่นเดียวกัน นะครับนี่คือวิธีของจีนฮะเขาถึงพยายามที่จะสร้างความไว้วางใจกับทุกประเทศและถ้าประเทศไหนมีความขัดแย้งกันจีนก็จะพยายามที่จะใช้การทูตให้ตัวเองไปอยู่ตรงกลางฮะเป็นกาวใจให้หย
1: ุ
0: ดเองเอิดอะไรพวกนี้นั่นคือวิธีการทูตของจีนก็เพื่อผลประโยชน์สูงสุดแห่งชาติของเขาและนโยบายหลักของเขาก็อย่างที่บอกฮะก็คือแถบและเส้นทางที่ว่านั้น
1: ก็ อยู่ที่ผลประโยชน์ด้วยนะ ขออภัยค่ะอยู่ที่ผลประโยชน์ด้วยนะอาจารย์
0: ก็แน่นอนแหละอันไหนจะกระทบกับผลประโยชน์เขาก็ต้องไปสกัด
1: ค่ะไทยเราต้องอยู่ให้ได้ใช่ค่ะเราก็อยู่ให้
0: ต้องให้เป็น
1: ค่ะ
0: เราก็มีอิสระทางการทูตครับ
1: ค่ะ
0: ก็อย่าไปงอแงนะครับในเขาจะคบกับกัมพูชาแบบไหนอย่าไปงอแงกับเขา
1: ค่ะ
0: ครับเราก็ใช้การทูตของเรานี่แหละ
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่งอน
1: เราไม่เคยงอนใครนะอาจารย
0: ์ไม่ใช่หนุ่มสาวที่นั่งจีบกันแล้วไม่พอใจกันก็หันก้นให้กันไม่ใช่นะคร
1: ับเราไม่
0: เร
1: ื่
0: องของ ผลประโยชน์นะมันต้องมีการเจรจาครับแล้วก็วิธีของการทูตวิธีของการเจรจา
1: ค่ะ
0: เขาจึงใช้คำว่าต่างฝ่ายต่างได้ผลประโยชน
1: ์ค่ะ
0: โดยไปลดผลกระทบและความขัดแย้ง
1: ค่ะ
0: หรือไม่ให้มีความขัดแย้งเลยยิ่งเป็นสิ่งที่ดีนั่นแหละคือสัมฤทธิ์ผลของทางการทูต
1: ค่ะอาจารย์ไปที่พม่าบ้างนะคะก็ล่าสุดนี้เขาเผาทำลายยาเสพติดมูลค่ากว่า600ล้านดอลลาร์นะคะก็มีทั้งเฮโรอีนมีฟินเคตามีน เม็ดเอมเฟตามีนกัญชาและยาไอซ์มากกว่า50ตันเป็นส่วนหนึ่งของยาเสพติดผิดกฎหมายที่ยึดทำลายทั่วประเทศมูลค่ากว่า600

0: ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะอาจารย์คือต้องบอกว่าสถานการณ์ยาเสพติดในพม่าเนี่ยก็ยังรุนแรงอยู่เนาะอาจารย์เวลาเขาเผาเนี่ยมหาศาลเลยแล้วก็อะไรต่างๆที่บอกว่าหายากก็ยังมีในพม่าหมดเลยทั้งฝิ่นใช่ไหมอาจารย์ผงขาวนี่คืออะไรอาจารย์เฮโรอีนเนาะ
1: เฮโรอีน
0: เฮโรอีนนี่แหละแต่ก่อนก็ยังเยอะนะเข้ามาในบ้านเราแต่ตอนนี้พม่าก็ยังมีอยู่ทั้งเฮโรอีนทั้งฝิ่นนะคะอาจารย์ค่ะ
1: จริงจริงปัญหายาเสพติดในพม่าเนี่ยไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการเสพมากมายของเราเพราะว่าคนพม่าเนี่ยแทบจะหายากนะที่จะมาติด
0: ยงติดยาไม่เคยเห็นข่าวเท่าไหร่นะอาจารย์ค่ะ
1: เพราะว่ากฎของทหารเนี่ยเข้มงวดมาก
0: ค่ะ
1: โอเคถ้าเขาจับได้เนี่ยเขาไม่มีนะครับที่บอกว่าสารภาพแล้วลดโทษให้ครึ่งหนึ่งไม่มีนะครับก็คือจับแล้วจับเลยนะครับถ้าคนข้อหาหนักก็ว่ากันไปตามกฎหมายนะฮะไม่มีการประนีประนอมในเรื่องพวกนี้นะครับแล้วก็คนพม่าก็อย่างที่เราเห็นไหมครับทำมาหากินเข้าวัดเข้าวานะฮะมาเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นปัญหาภัยสังคมในพม่าเนี่ยน้อยมากเพราะว่าหนึ่งแหละกองทัพผูกขาดอำนาจมานานแล้วเขาก็ใช้กฎเหล็กมานานเช่นเดียวกันนะฮะไอ้เขตที่มียาเสพติดเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเขตของชาติพันธุ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้แหล่งผลิตใหญ่ที่สุดก็คืออยู่ในเขตรัชฉานนะครับรัชฉานเนี่ยปลูกฝิ่นนะคุณอ้อม
0: ค่ะ
1: นะฮะคือสมัยก่อนนะฮะก่อนหน้าที่ตาลีบันจะยึดครองอัฟกานิสถานเนี่ยอัฟกานิสถานเป็นเขตที่ปลูกฝิ่นมากที่สุดในโลกก็เอาเป็นว่าผลผลิตฝิ่น 100% เนี่ยมีอยู่ที่อัฟกานิสถาน 80% นะครับแล้วก็ 15% เนี่ยก็จะอยู่ที่พม่าอีก 5% ก็อยู่ในลาวกับบางส่วนของประเทศไทยก็บวกกันนะฮะแต่พอตาลีบันขึ้นมาเป็นใหญ่ตาลีบันเนี่ยไม่ให้ปลูกฝิ่นฝิ่นมันเลยมากระจุกนะฮะจากที่อัฟกานิสถานเป็นอันดับหนึ่งของโลกในการผลิตทุกวันนี้อันดับหนึ่งก็เลื่อนมาโดยอัตโนมัติก็คือพม่า
0: อาจารย์เราติดทางที่ฝิ่นในพม่าไว้ก่อนเดี๋ยวพักก่อนแป๊บนึงค่ะ
1: เชิญครับเชิญครับ

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
2: มาคุยกันต่อเรื่องสถานการณ์ยาเสพติดในพม่านะคะเรื่องของฝิ่นนะอาจารย์ตอนนี้ฝิ่นอันดับหนึ่งคือพม่าเหรอคะอาจารย
3: ์คือพม่าครับอันดับสองลาว
2: ฮะอันดับสองลาว
3: ใช่ครับ
2: อันนี้ในโลกเหรออาจารย
3: ์ของโลกเลยครับ
2: โอ้ค่ะ
3: ก็เลื่อนขึ้นมาโดยอัตโนมัติ
2: ค่ะ
3: เพราะว่าอัฟกานิสถานตาลีบันไม่ให้ปลูก
2: ค่ะ
3: ใครปลูกตาลีบันยิงทิ้งนะฮะแต่มันไม่ใช่สิ่งสำคัญเท่าไหร่ฝิ่นทุกพันนี
2: ้
3: นะครับเพราะว่าการเสพยาเสพติดเนี่ยมันมีความหลากหลายมากขึ้นนะสมัยก่อนเนี่ยฝิ่นเป็นที่จับตาแล้วก็มหาอำนาจของโลกอย่างอเมริกาและยุโรปจะให้ความสำคัญกับการปราบมากก็เพราะว่าฝิ่นเนี่ยมันเป็นสารตั้งต้นนะครับเป็นวัตถุสื่อสารตั้งต้นสำหรับการผลิตเป็นเฮโรอีนแล้วคนอเมริกันชอบเสพเฮโรอีนยุโรปก็เสพด้วยนะครับ
2: มัน
3: ก
2: ็เนี่ยเน
3: า
2: ะ
3: นั่นแหละครับเฮโรอีนนี่แหละแต่มันก็ต้องผ่านกระบวนการเคมีนะครับแล้วก็คือต้องใช้แบบนี้คุณอ้อมเวลาสัดส่วนนะครับถ้าคุณอ้อมจะผลิตเฮโรอีน1กิโลกรัมเนี่ยมันจะใช้ฝิ่นอยู่10กิโลนะครับมันจะต้องใช้ฝิ่นอยู่10กิโลกรัมเพื่อเอามาสกัดแล้วก็มีเรื่องปฏิกิริยาทางเคมีอะไรต่างๆนานาแล้วก็ออ

0: มาก็เป็นผงขาวนะครับก็คือฝิ่นอย่างพม่าเนี่ยจะมีผลผลิตฝิ่นอยู่นะฮะในระดับทุกวันนี้พม่าจะมีผลผลิตฝิ่นอยู่ในระดับก็ประมาณ 45,000 ตัน
1: ค
0: ่ะ 45,000 ตันแต่ว่าเขาไม่ได้เอามาผลิตเป็นเฮโรอีนเป็นส่วนใหญ่แล้ว มันเอามาเป็นส่วนผสมของยาบ้า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแล้วก็อเมริกาและยุโรปก็ให้ความสำคัญกับเฮโรอีนน้อยลงเพราะว่าอะไรเพราะว่าตลาดหรือว่าการเสพที่อเมริกาและยุโรปมันก็เปลี่ยนไปด้วยนะครับก็คือความหลากหลายของยาเสพติดโดยเฉพาะอย่างยิ่งอเมริกาเนี่ยคนมานิยมเสพโคเคนโคเคนมันไม่ได้ไปไกลแล้วนะคุณทอมมันมาจากนะอเมริกากลางลาตินอเมริกานะโคลัมเบียบางอะไรพวกนี้นะครับเม็กซิโกโคลัมเบียนะครับพวกนี้มันก็เป็นพืชที่อยู่ในพื้นที่แถบนั้นอยู่แล้วนะครับก็เป็นพืชต้นเล็กๆเนี่ยนะฮะแล้วก็เอามาสกัดเอายางมันฮะพอเป็นยางเสร็จปุ๊บมันก็เอามาเนี่ยครับคล้ายแบบฝิ่นนี่แหละแล้วก็เอามาเป็นโคเคนแล้วมันไม่ต้องขนข้ามมหาสมุทรนะครับมันก็แค่ข้ามชายดงชายแดนนั่นแหละสาเหตุว่าทำไมโดนัลด์ทรัมป์อยากจะสร้างกำแพงนะครับก็คือเอามาต้านพวกนี้แหละแล้วก็รวมไปถึงพวกแรงงานลักลอบบ้างอะไรพวกนี้ฮะแต่ส่วนใหญ่มันพวกอาชญากรรมพวกนี้มันคือขบวนการเดียวกันนะฮะพอคนเสพโคเคนมากขึ้นเฮโรอีนมันก็เลยกลายเป็นของที่คนไม่ค่อยต้องการแหละแต่ไม่ได้หมายความว่ามันหายไปนะครับแต่ว่าความนิยมมันลดลงเพราะว่าโคเคนมันหาได้ง่ายกว่านะครับอเมริกาก็เลยต้องนั่นแหละฮะหน่วยงานปราบปรามยาเสพติดหรือ DEA นะมันย่อมาจากคำว่า Drug Enforcement Agency เนี่ยนะฮะ DEA เนี่ยก็จะมุ่งเน้นไปทางนั้นมากกว่านะครับเราก็จะเห็นบทบาทของ DEA ในลุ่มแม่น้ำโขงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อะไรเนี่ยน้อยลงก็เพราะว่าฝิ่นไม่ใช่ปัญหาของเขาแล้วเฮโรอีนไม่ใช่ปัญหาของเขาแล้วแต่มันเป็นโคเคนทุกวันนี้นะครับแต่ DEA ก็ยังคงอยู่นะครับแต่มันจะอยู่ในรูปของการมาร่วมไม้ร่วมมือในการสกัดไอ้พวกยาบ้าและยาไอซ์นะครับก็คือนี่แหละฮะเวลาเขาใช้คำว่าเวลาเขาอัดเป็นเม็ดนะฮะเป็นเม็ดมาแล้วเขาเรียกว่าเม็ดแอมเฟตามีนนะฮะก็คือมันเป็นพวกสารกล่อมประสาทกระตุ้นประสาทอะไรก็แล้วแต่พวกยาอียาเคอะไรพวกนี้นะฮะมันผลิตอยู่ในรัชฉานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขตที่ผลิตพวกนี้เยอะที่สุดก็คือเขตยึดครองของว้าและโกก้างนะครับว้ากับโกก้างเนี่ยคือพวกผลิตอันนี้เลยโดยตรงนะครับแต่ฝิ่นเนี่ยใครปลูกล่ะก็คือชาวบ้านธรรมดานี่แหละปลูกพอปลูกเสร็จปุ๊บก็ส่งขายให้ว้ากับโกก้างโกก้านก็มีโรงงานแล้วก็ว้าเนี่ยมีโรงงานอยู่ใกล้ชายแดนบ้านเราอยู่สองเมืองเขาเรียกว่าเมืองคอกกับเมืองยาง นะฮะอยู่ชายแดนใกล้แม่ฮ่องสอนเลยคุณผู้ช
1: ม
0: นะฮะ อยู่ตรงนั้นเนี่ยมีโรงงานผลิตยาบ้าและยาไอซ์ผลิตตลอด24ชั่วโมงอยู่50โรง นะครับแล้วก็มีกองพล5กองพลนะฮะที่มาเฝ้าอยู่ตรงนั้นมันก็เลยเยอะนะครับแล้วก็มันไม่ค่อยเป็นปัญหาสำหรับพม่าหรอกก็เพราะว่ามันจะเป็นก็คือว่าเมื่อมันลักลอบขนผ่านเข้าไปในเขตอิทธิพลของพม่าก็จับได
1: ้
0: ไอ้ที่เป็นข่าวที่เอามาเผาเนี่ยก็คืออยู่ในกรณีนี้แต่มันไม่ได้มีจุดหมายปลายทางที่จะเอาไปขายที่ย่างกุ้งคุณน้
1: อง
0: จุดหมายปลายทางก็คือมาประเทศไทยมาประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับ นั่นแหละคือส่วนใหญ่ก็คือพอมันไปไม่รอดมันถูกจับมันก็ทิ้งแล้วทุกวันนี้มันผลิตเป็นกุลุตเลยผลิตเยอะมากสมัยก่อนเนี่ยเขาประเมินอย่างนี้นะก็คือโดยเฉลี่ย ยาบ้าเนี่ยจะผลิตกันอยู่ประมาณปีหนึ่งประมาณ 7,000 ถึง 10,000 ล้านเม็ดทุกวันนี้ประเมินไม่ได้มันมหาศาลมากมันมหาศาลก็เพราะว่าอะไรก็เพราะว่าต้นทุนการผลิตมันเปลี่ยนไปสมัยก่อนเนี่ยมันใช้ฝิ่นนะครับซึ่งฝิ่นเนี่ยมันก็ต้องปลูกตามฤดูกาลปีละหนึ่งฤดูกาลนะครับแต่ทุกวันนี้มันไม่ต้องใช้ฝิ่นมากแล้วฮะนั่นก็คือว่าเอาส่วนน้อยมาจากฝิ่นแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ยังผลิตเป็นเฮโรอีนแต่ว่าไม่ได้เป้าหมายไม่ได้อยู่ที่อเมริกานะฮะมันจะอยู่ที่ยุโรปนิวซีแลนด์ออสเตรเลียและก็เอเชียด้วยกันนี่แหละที่เสพพวกนี้คุณอ้อมส่วนยาบ้าและยาไอซ์บ้ากับไอซ์เนี่ยคือตระกูลเดียวกันนะครับคือยาไอซ์เนี่ยมันก็คือไอ้พวกสารเดียวกันนี่แหละเพียงแต่ว่ายังไม่อัดเป็นเม็ด นะครับมันยังเป็นผลึกใสๆอยู่แล้วก็สีมันเหมือนน้ำแข็งไงก็เลยเรียกว่าไอซ์แต่พอเอา

0: ผสมกับพวกผงแป้งผงอะไรเนี่ยแล้วอัดเป็นเม็ดเหมือนเม็ดยาเนี่ยคุณทอมมันถึงเรียกว่ายาบ้าแต่มันคืออันเดียวกันนะครับเวลาจับยาบ้าเนี่ยก็ชั่งกิโลนะนับเป็นเม็ดได้ นะฮะหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลก็แล้วแต่นะโดยปกติ1กิโลมันก็จะประมาณ 2,000 เม็ด 3,000 เม็ดนี่แหละนะครับเวลาเขาทำเป็นแพ็คๆนะเวลายึดได้นะครับแต่ถ้าของแท้ถ้าว้าผลิตเนี่ยก็คือ99
1: ยี่ห้อ99
0: ยี่ห้อ99นะครับก็น่าของวะแต่ถ้าของโกก้างนี่ก็แล้วแต่นะฮะอาจจะเป็นรูปมารูปโลกรูปอะไรก็ว่ากันไปนะฮะแต่เป้าหมายที่เป็นทางผ่านใหญ่ที่สุดก็คือประเทศไทยและเป็นตลาดรองรับด้วยก็คือคนไทยเนี่ยเสพยาบ้าทุกวันนี้ก็ลองนึกดูนะฮะสมัยที่มันต้นทุนมันแพงเนี่ยก็คือโดยเฉลี่ยยาบ้าเม็ดหนึ่งเนี่ยประมาณ14บาทเวลามันขนมาลำบากเนี่ยนะฮะมาถึงชายแดนไทยนะฮะจากพม่ามาถึงชายแดนไทยส่งมอบกันก็เม็ดละ40บาทจากชายแดนไทยเข้ามาถึงใจกลางภาคกลางเม็ดละ400 สำหรับคนเสพนั่นก็คือต้นทุนผลิตมัน14บาทสมัยก่อน1เม็ดนะครับแต่ทุกวันนี้ต้นทุนการผลิตมันถูกมากๆเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่ต้องไปพึ่งพาในเรื่องฝิ่นมากแล้วมันสกัดได้จากสารเคมีที่มากับพวกใช้กับการเกษตรนี่แหละครับเวลาสารเคมีเอาไปใช้ในทางการเกษตรนะฮะประเทศเล็กๆนะฮะเขตเนี้ยไม่น่าจะปลูกอะไรมากมายแต่สั่งสารเคมีพวกนี้ไปเป็นกุลุตนะครับบางคนเนี่ย700ตันบางคน 7,000 ตันนะฮะในบางพื้นที่ส่งกันเป็นหมื่นตันนะคุณอ้อมส่งไปเพื่ออะไรฮะเพื่อแยกเอาสารเคมีมาเป็นส่วนประกอบให้กับยาบ้าและยาไอซ
1: ์
0: ทุกวันนี้โดยเฉลี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าต้นทุนการผลิตตอนนี้มันจาก14บาทเดิมเนี่ยฮะมันเหลือเม็ดละ50สตางค์ นี่แหละสาเหตุว่าทำไมเวลามันลักลอบขนแล้วก็เวลาถ้าจะถูกจับมันก็ทิ้งกันเป็นกุลุตเลยเนี่ยเอาตัวรอดได้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเอาตัวรอดได้มันก็ยังมีโอกาสใหม่ที่จะต้องลักลอบขนต่อนะครับก็นั่นแหละคือวงจรของมันนะครับประเทศไทยเราเนี่ยก็เลยเป็นคือเวลาพูดถึงยาเสพติดเนี่ยมันจะมีอยู่3สถานะคุณอ้อมสถานะแรกก็คือแหล่งผลิตนะฮะอันนี้คือรัฐฉานเขตกัวก้างเขตรัฐว้าเนี่ยนะฮะของว้าเนี่ยแหละเป็นส่วนใหญ่นะครับปลูกฝิ่นใหญ่เยอะที่สุดก็คืออยู่ในเขตรัฐฉานนะครับสถานะที่2คือทางผ่านฮะก็คือเป็นพื้นที่ที่เวลาผลิตเสร็จปุ๊บเนี่ยขนผ่านไปทางไหนนะครับสมัยก่อนก็จะมาประเทศไทยเนี่ยมาทางภาคเหนือใช่ไหมล่ะเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนแม่สอดอะไรเนี่ยสารพัดก็จะขนกันมาในทางนั้นนะครับแต่พอเรามีกองกำลังผาเมืองเราสกัดไว้ทุกทิศทุกทางมันก็เปลี่ยนทางขนลงเรือไปที่แม่น้ำโขงนะครับขนยางผ่านลาวไปก่อนตากเหนือลงใต้นะครับพอไปถึงตรงไหนที่รับหูรับตาที่ชายแดนโดยแม่น้ำโขงไทยกับลาว นั่นฮะสมัยก่อนก็นัดหมายกันแล้วก็พายเรือส่งกันข้ามมาฝั่งไทยแต่ทุกวันนี้ไม่ต้องพายเรือแล้วคุณน้อง
1: ค่ะ
0: โดรน นะครับเอาโดรนมาส่งเลยนะครับหย่อนตรงนี้นะตรงนี้นะมี GPS พิกัดกันเรียบร้อยนะครับแล้วก็ขนกันเป็นขบวนฮะขบวนก็คือว่าเวลาเห็นรถไปมันจะเป็นแบ่งกันเป็น3ระยะระยะแรกก็คือเบิกทางดูนะครับว่ามีด่านไหมมีอะไรไหมตรงนี้พอไม่มีก็บอกว่าทางนี้เซฟนะขบวนที่2เนี่ยนะฮะขบวนที่2เนี่ยก็จะขนไม่ใช่รถใหญ่ฮะก็เล็กๆน้อยๆไปก่อนพอล่าเสร็จปุ๊บนั่นนะฮะขบวนที่3ก็ตามไป
1: อ
0: ันนี้รถใหญ่ที่เราจับได้เนี่ยเพราะส่วนใหญ่เรามีสายสื
1: ่อ
0: ที่เราจับได้ล็อตใหญ่นั่นแหละครับไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมโอ้โหล็อตหนึ่งได้เป็นร้อยล้านเม็ดอะไรพวกนี้นะฮะหรือ10ตัน20ตันอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นไอ้ที่ข่าวที่คุณอ้อมพูดเผาเท่าไหร่ล่ะ50ตันใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: 50ตันก็คือ50,000กิโลครับ50,000กิโลนี่คือจิ๊บจ่อยมาก
1: ค่ะ
0: เพราะว่ามันสามารถผลิตได้ทุกวันนี้ทำได้หมดแล้วฮะคุณจะเอาเป็นเม็ดเป็นยาสำเร็จรูปหรือว่าอยากเป็นยาไอซ์แล้วก็มีเครื่องบริการให้ด้วยปั๊มขนาดเล็กก็นึกอย่างนี้นะครับ

0: เครื่องที่ปั๊มยาบ้าทุกวันนี้เอาไว้หลังรถตู้ได
1: ้
0: นะครับแล้วก็แต่ละเครื่องเนี่ยมันสามารถที่จะปั๊มยาบ้าได้ชั่วโมงละ 200,000 เม็ด
1: โอ้โหชั่วโมงละ 200,000 เม็ด
0: ลองคำนวณดูนะครับเอาไว้หลังรถตู้นั่นแหละครับเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆนะครับนั่นแหละคือทำไมเราเห็นยาไอซ์มากกว่ายาบ้าก็เพราะว่ามันเปลี่ยนวิธีการผลิตก็คือเอาวัตถุดิบอะไรทุกอย่างมาไว้หลังรถตู
1: ้
0: แล้วก็เคลื่อนที่ไปเรื่อยๆนะครับนะมีออเดอร์ค่อยๆปั๊มเป็นเม็ดออกมานี่แหละแล้ววิธีที่จะปราบพวกนี้มันต้องเป็นหูเป็นตาครับอันหนึ่งอันที่สองนะครับก็คือว่าขบวนการช้าพวกนี้มันมีเครือข่ายส่วนใหญ่มันก็จะอยู่ในไอ้พวกเอนเตอร์เทนเมนต์นี่แหละมันที่มีสถานที่ยาอะไร
1: ที่มีที่ให้กระจายไง
0: ก็นั่นแหละครับ
1: เดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะอาจารย์นะคะช่วงหน้ากลับมาฟังกันต่อสำหรับซีรีส์อารยธรรมแห่งอุตสาคเน EP ที่48ค่ะ
0: ครับ
1: สักครู่ค่ะ
0: เชิญครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
4: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน

0: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะทั่วไทยอาเซียนค่ะอาจารย์มาต่อกันที่เรื่องซีรีส์นะคะอารยธรรมในอุตสาคเนนะคะอาจารย
1: ์ครับก็เรามาต่อว่าด้วยพม่านะ
0: คะ
1: จะได้เห็นว่าทำไมถึงมีอย่างปัจจุบันนี
0: ้
1: มันเป็นเพราะอะไรนะย้อนสรุปให้ฟังสักเล็กน้อยนะฮะก็พม่าก็หนีขี่ม้ามาเนี่ยแหละนะจากชายแดนตั้งด้านตะวันออกของทิเบตนะตะวันตกของจีนเนี่ยนะฮะก็ขี่ม้ามาก็มีสงครามเหมือนที่เราอพยพชาติพันธุ์ไตมานี่แหละนะฮะแต่เราหนีสงครามของจีนส่วนพม่าเนี่ยหนีสงครามเขตอินเดียนะอยู่ในเขตกันชนเลยนะฮะทั้งอินเดียอะไรพวกนี้นะฮะ ก็ขี่ม้ามาฮะมาถึงเขตพายุตั้งแต่ปีพ.ศ.1300แล้วก็ใช้เวลาถึง75ปีนะกว่าจะยึดเขตของพายุได้เขตของพายุที่เรียกว่าอาณาจักรศรีเกษตรนั่นแหละใช้เวลา75ปีแล้วก็ยึดได้อย่างเบ็ดเสร็จนะครับแล้วก็สร้างอาณาจักรพุกามที่ยิ่งใหญ่นะขึ้นมาตั้งแต่ปีพ.ศ.1392ก็อยู่ยาวมาเลยทีนี้นะอยู่ยาวแล้วก็ไม่ได้หมายความว่ายิ่งใหญ่ตลอดเวลานะครับก็ในวิถีความคิดความเชื่อการขูดรีดแรงงานการใช้อะไรสารพัดเนี่ยครับเพื่อสร้างบุญให้กับตัวเองจะไปขึ้นสวรรค์สร้างพระธาตุเจดีย์ขนาดใหญ่อะไรพวกนี้ที่พาท่านผู้ฟังไปเมื่อ2ปีแล้วมั้งนะฮะไปที่ภูกามนะฮะก็สร้างบ้านแปลงเมืองมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็มีเขาเรียกมีภัยธรรมชาตินะฮะภัยธรรมชาติครั้งใหญ่เกิดขึ้นนะฮะเกิดสภาวะแห้งแล้งนะฮะก็เลยต้องลงล่นลงมาทางใต้พอมันล่นลงมาทางใต้เนี่ยมันก็จะมาเป็นเขตของมอญนะฮะของมอญนะฮะที่อยู่ข้างล่างลงมาจากอาณาจักรศรีเกษตรก็นั่นแหละครับหลังจากที่กลืนพายุได้ก็มายึดนะฮะก็มายึดเอาเขตของมอญในถ้าจะเป็นก็คือว่ายึดมอญได้อย่างเบ็ดเสร็จก็ทอดเวลามาตั้ง200กว่าปีนะครับกว่าจะยึดมอญได้อย่างเบ็ดเสร็จก็คือพอยึดพยูหรืออาณาจักรศรีเกษตร1375นะครับต่อมาก็ปีพ.ศ.1600นะฮะถึงยึดมอญได้แต่ยึดมอญในที่นี้ไม่ได้หมายความว่ากลืนคนมอญได้นะครับไม่เหมือนพยูนี่ถูกกลืนนะครับคนมอญเนี่ยก็คือว่าพอพื้นที่ของตัวเองถูกยึดครองของเสาวดีถูกยึดครองก็อพยพลงมาทางใต้มากขึ้น นะฮะในทางใต้นั่นแหละฮะที่เราเห็นมะละแมงนะครับเห็นมลิทธวายอะไรพวกนี้นะครับก็อยู่ในเขตมอญทั้งสิ้นเลยนะฮะก็ลงมาทางใต้มากขึ้นแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งเขตเหล่านี้ทางใต้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรที่สร้างขึ้นมาก็คือรัตนโกสินทร์นะครับก็นั่นแหละครับเราก็จะเห็นมียังมีรากเหง้าของคนไทยที่ไปอยู่ที่นั่นแม้กระทั่งคนลาวที่ถูกกวาดต้อนมาในตั้งแต่สงครามสมัยรัชกาลที่3อะไรพวกนี้คนเรามาอยู่แถวมฤทธวายนะฮะก็สร้างบ้านแปลงเมืองของตัวเองนะครับ

0: ก็มีส่วนผสมอยู่นะครับคนลาวเนี่ยก็คือวันนี้ก็เป็นชนกลุ่มน้อยที่น้อยที่สุดในพม่าก็ว่าได้นะฮะคือมอญกะเหรี่ยงเนี่ยเขาเรียกว่าชนกลุ่มน้อยใช่ไหมแต่ลาวนี่น้อยของน้อยนะครับหยบมือนึงนะฮะหรือแม้กระทั่งคนไทยนะฮ
1: ะ
0: คนไทยที่ไปอยู่ก็สมัยนั้นก็คือเป็นสยามเป็นคนสยามนี่แหละแต่พอมันเกิดสงครามมันเกิดอะไรระหว่างชาติพันธุ์เนี่ยเราก็จะกลับคืนมาขอทวงเชื้อชาติไทยคืนก็มีนะฮะ แต่ว่าการเวลานะครับมันหลายร้อยปีมันก็เลยทำให้การอยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องเป็นไปตามวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆเป็นส่วนใหญ่นะครับก็พวกกามนะครับก็มาสิ้นสุดจริงๆถ้าเรานับตั้งแต่การสร้างพวกกามที่ยิ่งใหญ่ขึ้นเนี่ยนะฮะก็คือ1392เนี่ยมาสิ้นสุดจริงๆก็คือเมื่อกุบไลขานยกกีทาทัพมายึดเอาพวกกามนะครับก็ถ้าเป็นปีพ.ศ.ก็คือพ.ศ. 1830นี่คือยุคของผู้กามที่รุ่งโรจน์นะฮะก็คือถ้านับมาตั้งแต่1392จนถึง1830เนี่ยคุณอ้อมมันคือกี่ปีล่ะมันคือ400กว่าปีนะฮะ400กว่าปีที่ผู้กามยิ่งใหญ่นั่นแหละครับถึงมีโบราณสถานที่เป็นเจดีย์ที่ผู้กามอยู่เยอะมากอันใหญ่สุดก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนั่นแหละของกษัตริย
1: ์
0: กับพระมเหสีแล้วก็ลดหลั่นตรงลงมาก็จะเป็นของพระโอรสของพระธิดาอะไรต่างๆนานานะครับแต่ถ้าคุณนางเนี่ยก็จะลดหลั่นกันลงมานะครับก็มีวัดมีอะไรเยอะแยะมากมายในพื้นที่แถบนั้นนะฮะ ก็ว่างเว้นมานะครับก็คือพม่าเนี่ยพอถูกกุบไลขานมาตีนะฮะกองทัพพม่าก็ถอยล่นลงมาข้างล่างนะก็มาแทรกอยู่ในเขตของมอญอะไรเนี่ยมากขึ้นนะครับแล้วก็ลุกเข้าไปในเขตของกะเหรี่ยงลุกเข้าไปในเขตของไทยใหญ
1: ่
0: ค่ะอินไทยใหญ่ก็เพิ่งมาเหมือนกันนี่แหละแล้วจะเบรกก่อนใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเบรกก่อนอาจารย์
0: เรียนครับ
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ

0: ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
3: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้ไปต่อกันเลยค่ะอาจารย
4: ์ครับก็กองทัพพม่าใช้เวลารวบรวมเพื่อที่จะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่ง70กว่าปีนะครับก็คือไปตีก็คือการรวบรวมในสมัยก่อนเนี่ยก็คือไปเจรจาถ้ายอมฉันก็ไม่ต้องมีศึกสงครามคุณอ้อมที่เคยอยู่ภายใต้ผู้กำนะก็ไปตีคืนมาตีคืนมาเรื่อยๆก็เพราะว่าพอหลังจากกุ๊บไลคันสิ้นอำนาจเนี่ยมันก็เจือจางไปนะครับก็ทวงอำนาจกันกลับคืนมากองทัพพม่าก็สร้างเนื้อสร้างตัวกลับมาใหม่นะครับแล้วก็รวบรวมได้เป็นกองทัพขนาดใหญ่แล้วก็เลยสร้างอิทธิพลกลับมาใหม่ก็เลยเป็นยุคที่เขาเรียกว่ายุคทองของอะไรล่ะกับมาใหม่เนี่ยนะฮะก็คือต่อมาก็คืออังวะและต่ออังวะเนี่ยกลายเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ขึ้นที่เรียกว่าตองอูนะครับก็ถ้าจะพูดจริงๆก็คือกลับมาได้ก็คื

ล่มสลายล่มสลายไม่ใช่สิถูกทำลายความยิ่งใหญ่1830เนี่ยนะครับฟื้นกลับมาได้เนี่ยก็คือ1907นะฮะนั่นหมายความว่า77ปีในการรวบรวมกองกำลังกองทัพเสบียงอาหารอะไรต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็กลับขึ้นมาใหม่นะฮะแล้วก็ไปตีเอาทั้งไทยใหญ่ทั้งมอญทั้งอะไรกลับมาอยู่ภายใต้ตัวเอง ก็สำเร็จนะครับสำเร็จก็เลยเขาก็เลยนับเนื่องมานะครับก็คือว่าเริ่มอังวะตองอูเนี่ยเริ่มมาเรื่อยๆก็นับไทม์ไลน์ก็คือปีพ.ศ.1907แล้วมายิ่งใหญ่ที่สุดเนี่ยนะครับก็คือในวันที่มาตีอยุธยาได้นะฮะแล้วใครมาตีอยุธยาบุเรงนองแล้วถือว่าเป็นตองอูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับก็คือก็ไม่ใช่อยู่ๆใหญ่ขึ้นมาเลยนะฮะก็คือค่อยๆใหญ่นะฮะมาใหญ่จริงๆก็คือถ้าพูดแล้วก็คือตั้งแต่ปี2112อันนี้คือยิ่งใหญ่มากถ้าไปดูแผนที่โบราณนะมันเขาจะให้สัญลักษณ์เป็นสีเขียวใหญ่พื้นที่สีเขียวทั้งหมดนั่นแหละฮะมันก็เลยเป็นที่มาของคำว่าเวลาเขาพูดนะใครคือผู้ที่ยิ่งใหญ่ในตองอูจะมีใครอื่นเล่านอกจากผู้ชนะสิบทิศ ผู้ชนะสิบทิศในที่นี้ก็คือบูเรงนองนะครับก็บูเรงนองนี่อยู่ในอำนาจนะครับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2074แล้วก็สู้ศึกมาโดยตลอดแล้วก็ขยายอำนาจมายิ่งใหญ่ขึ้นก็คือหลังจากที่ตีอยุธยาได้และในประวัติศาสตร์ของเราเนี่ยเราก็เลยถือว่าสงครามพม่ากับไทยเราที่เราเพี้ยงพ้ำให้เขาเนี่ยก็คือการที่เขามาตีอยุธยาครั้งแรกแต่ครั้งแรกนั้นไม่ได้เผาทำลายนะครับไม่ได้มีการเผาทำลายแต่ว่ากวาดต้อนเอาผู้คนไปแล้วก็นั่นแหละครับตำนานพระนเรศวรก็เกิดขึ้นในห้วงนี้นะครับที่เราเห็นนะมีองค์ประกันมีไรสารพัดแล้วก็บุเรงนองไปชุบเลี้ยงใครบ้างนะครับแล้วเอาพระธิดาของกษัตริย์พระองค์ไหนบ้างนะครับไปเป็นเขาเรียกอะไรล่ะพระชายานะฮะก็หนึ่งในนั้นก็เป็นพระเชษฐนีเป็นพี่สาวของพระนเรศนะครับก็พระสุพรรณกัลยาแต่ดูในภาพก็สวยสวยก็คงสวยจริงไม่งั้นบุเรงนองไม่ลงเสน่ห์นะฮะพระสุพรรณกัลยานะครับก็ทุกอย่างนะฮะมันมีวัฏจักรของมันก็คือพอยิ่งใหญ่แล้วเนี่ยมันก็ถ้าพ้นยุคของตัวเองถ้าทายาทที่มาสืบบัลลังก์ไม่แกร่งจริงนะแล้วก็มีองค์ชายเยอะแยะมากมายนะฮะแล้วก็แก่งแย่งกันนั่นแหละครับมันก็เลยทำให้เกิดความอ่อนแอนะฮะก็ลองนึกดูนะฮะความยิ่งใหญ่สุดก็คือถ้าเป็นปีพ.ศ.ก็คือปี2112นี่คือตองอูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วแล้วหลังจากนั้นนะครับก็ลงมาเรื่อยๆถัดมานะฮะถัดมาก็เริ่มมีอำนาจของตะวันตกเข้ามาท้าทายประเทศแรกที่มาท้าทายอำนาจของตองอูนะครับซึ่งก็คือโปรตุเกสแต่ภาษาอังกฤษเขาออกโปรตุกิสแต่เราอ่านแบบเราก็เลยอ่านว่าโปรตุเกสนะครับแล้ววิธีของโปรตุเกสเข้ามาเนี่ย ก็ฉลาดนะเพราะว่าคือวิธีของโปรตุเกสนะคุณอ้อมเขามาเนี่ยเขาจะไม่ยึดเอาทั้งประเทศโปรตุเกสนะเวลามาเนี่ยเขาจะแสวงหาสิ่งที่เขาต้องการสิ่งที่โปรตุเกสต้องการเนี่ยคือเครื่องเทศโปรตุเกสเนี่ยเป็นผู้ค้าเครื่องเทศใหญ่ที่สุดของโลกในยุคของการล่าอาณานิคมโปรตุเกสเนี่ยเป็นประเทศที่ค้นพบเครื่องเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็คืออินเดียคุณอ้อมก็เอาอย่างนี้ว่าเครื่องเทศที่อินเดียมันเยอะขนาดไหนเอาเป็นว่าทุกๆ100ชนิดของเครื่องเทศนะฮะ80มันอยู่ในอินเดียนั่นแหละก็คือถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ 80% ของเครื่องเทศในโลกเนี้ยมันอยู่ที่อินเดียนะครับมันก็เลยกลายเป็นที่หมายปองของมหาอำนาจสมัยนั้นแต่โปรตุเกส

0: กองทัพเรือมันสู้กองทัพของดัชไม่ได้สู้ของไอ้อังกฤษไม่ได้อังกฤษเพราะอังกฤษยึดได้อินเดียนะฮะนั่นแหละโปรตุเกสก็ตะแลมมานะฮะก็ข้ามไอ้มหาสมุทรอินเดียตรงอ่าวเบงกอลนะฮะมาก็มาขึ้นฝั่งตรงเขตของมอญแล้วก็เขาก็ศึกษามาอย่างดีแล้วว่ามอญกับพม่าเนี่ยไม่ถูกกันนะฮะโปรตุเกสก็เลยไปเป็นพันธมิตรกับมอญจับมือกับมอญเนี่ยลบนะครับขับไล่พม่าออกจากหงสาวดีนะฮะก็ถ้าเป็นปีพ.ศ.ก็คือ2156ซึ่งบุเรงนองไม่อยู่แล้วนะครับในช่วงเวลานั้นเป็นรุ่นสืบมาแล้วนะครับก็อันนี้ไทม์ไลน์เนี่ยมันก็จะใกล้ๆกับการเปิดศึกครั้งที่2กับอยุธยาแล้วนะครับในห่วงของตองอูเนี่ยนะครับก็เปิดศึกกับอยุธยาแค่ครั้งเดียวแต่ครั้งที่สองที่มาเผาเนี่ยนะฮะไม่ใช่ตองอูนะเขาเรียกว่าคองบองคองบองนะฮะก็โปรตุเกสก็มาลุกลานนะฮะโดยจับมือกับมอญนะฮะก็นั่นแหละครับก็ทำให้พม่าเนี่ยไม่ได้ถอยนะฮะขึ้นเหนือกลับไปที่อังวะจากหงสาวดีไอ้ที่เราพาท่านผู้ฟังไปพระธาตุอินแขวนนะแล้วเราก็ไปไหว้พระเจดีย์อะไรนะอะไรนะเตาอะไรนะใหญ่ๆอ่ะนะครับ
1: พระธาตุมูเตาค่ะ
0: มูเตาใช่ไหมที่ใหญ่ๆนั่นนะนะครับก็นั่นแหละฮะคือสัญลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่ของหงสาวดีอยู่ตรงนั้นก็พม่าพอโปรตุเกสลุกลานนะฮะมอญก็กลับไปที่หงสาวดีพม่าก็ขึ้นไปทางเหนือก็คือไปรัตนอังวะรัตนอังวะเราก็เคยพาท่านผู้ฟังไปแล้วที่นึกออกไหมที่มีพระเจดีย์สีขาวแห่งความรักนะฮะที่คุณอ้อมไปให้น้องๆเขาถ่ายเซลฟี่ให้สวยนะฝีมือมากนะครับตรงนั้นเขาเรียกว่ารัตนอังวะก็ขึ้นไปข้างบนนะครับโปรตุเกสนะฮะก็โปรตุเกสก็อยู่ได้ไม่นานนะครับก็เพราะว่าหลังจากที่ตอนโปรตุเกสเข้าไปเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นจุดเริ่มของความเสื่อมของอำนาจตองอูแล้วก็ตองอูเนี่ยถ้าจะพูดแล้วก็คือมาสิ้นสุดจริงๆนะครับของตองอูเนี่ยก็คือเมื่อปีพ.ศ. 2296ก็คือจุดสิ้นสุดเลยแล้วก็กลายเป็นการฟื้นฟูกองทัพพม่าอีกระลอกใหม่ก็คือฟื้นฟูครั้งที่สามนะฮะถ้านับมาตั้งแต่ยึดเอาพะยูเนี่ยนะครับก็นี่ถือว่าเป็นการฟื้นฟูกองทัพพม่าครั้งที่สามแต่ไม่มีความเกี่ยวเนื่องกันในเรื่องของการสืบราชสันตติวงศ์แต่เป็นการสถาปนาขึ้นมาใหม่นะครับโดยแม่ทัพใหญ
1: ่
0: นะครับแม่ทัพท่านนั้นต่อมาก็คือกษัตริย์ที่มีพระนามว่าอลองพยานะครับก็คือถ้าเวลาเราพูดถึงผู้การนะครับกษัตริย์พม่าพระองค์แรกที่เป็นที่เรียกว่ามหาราชาเนี่ยนะครับก็จะเป็นพระเจ้าอนรธานะครับนั่นคือพระองค์แรกพระองค์ที่สองที่ถือว่าเป็นมหาราชนะฮะก็คือบุเรงนองซึ่งก็ไม่มีเชื้อพระวงศ์นะฮะบุเรงนองไม่ได้เป็นเชื้อพระวงศ์แต่ว่ามีความเกี่ยวดองกันกับราชวงศ์ที่สืบเนื่องมาจากอนรธานะครับก็ที่เกี่ยวเนื่องกันเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเป็นดองกันนะฮะเป็นดองกันกับพระเจ้าตะเบงชเวตีตะเบงชเวตีเนี่ยมาแต่งงานกับพี่สาวของบุเรงนองบุเรงนองก็ไปแต่งงานกับน้องสาวของตะเบงชเวตี นะครับคำว่าบุเรงนองเนี่ยภาษาพม่านะฮะแปลว่าเป็นน้องเขยของกษัตริย์นี่คือความหมายนะฮะเป็นเขาเรียกอะไรล่ะเป็นน้องเขยของพระมหากษัตริย์นะอันนี้นี่คือความหมายของคำว่าบาเยงนองแต่เราออกเสียงแบบเราก็คือเป็นบุเรงนองนะฮะราชวงศ์สุดท้ายของพม่านะครับก็คือคองบอง

โดยพระเจ้าอรัญพยาซึ่งก็เป็นแม่ทัพนะเป็นขุนศึกนี่แหละแล้วก็อาศัยว่าเป็นผู้ที่รบเก่งแล้วก็รวบรวมขุนศึกอะไรเนี่ยมาเป็นกองกำลังที่ใหญ่ขึ้นได้นะครับก็เลยสถาปนาตัวเองขึ้นมานะครับเป็นราชวงศ์ที่สามที่เกิดขึ้นในพม่านะครับเขาก็เลยเรียกว่าขอมบองกษัตริย์พระองค์แรกก็คืออรังพยาและอรังพยาเนี่ยก็พยายามจะมาตีอยุธยานะแต่ก็ไม่สำเร็จก็เพราะว่าสิ้นพระชนก่อนมาสำเร็จก็คือในรุ่นลูกแล้วนะครับก็คือการมาตีอยุธยาครั้งที่สองนั่นแหละก็คือเมื่อปี2310จริงๆอรังพยาเนี่ยมีความพยายามมาครั้งหนึ่งก็คือปี2302แต่ก็ไม่สำเร็จก็ทอดมาจนถึง2310ก็เป็นรุ่นลูกแล้วนะครับก็มาสำเร็จนะสาเหตุที่สำเร็จก็เพราะว่าอยุธยาเองก็อ่อนเปี้ยเพียแรงเพราะว่าการแข่งแย่งนะครับการแข่งแย่งอำนาจกันในราชสำนักนะฮะสู้กันนะพี่คือพ่อรักลูกไม่เท่ากันนะประมาณนั้นนะเห็นลูกคนนี้ดีกว่านะก็ไปตั้งน้องให้เป็นกษัตริย์ไอ้พี่ชายก็ไม่ยอมน้องนะครับน้องก็ไม่อยากสู้กับพี่ก็ถวายราชบัลลังก์ให้พี่นะครับโดยพี่ก็สัญญาว่าเมื่อพี่ไม่เป็นแล้วเนี่ยน้องค่อยมาเป็นนะ อะไรพวกนี้นะครับแต่พอถึงคิวของน้องจริงๆเนี่ยพี่ก็มีลูกลูกของพี่ก็อยากเป็นกษัตริย์นั่นแหละครับเพราะว่าศาลมันก็คืออย่างนั้น นะครับนี่คือนะฮะเดี๋ยวทริปนี้จะเล่าให้ฟังนะฮะเวลาต่อไปจะพูดประวัติศาสตร์แบบภาษาบ้านๆนะฮะก็อรังพยานี้ก็อยู่ได้ไม่นานคุณอ้อมก็เพราะว่าพอสู้กับโปรตุเกสนะฮะโปรตุเกสก็ไปสู้กับอังกฤษอีกทีนึงโปรตุเกสสู้อังกฤษไม่ได้โปรตุเกสก็หนีไปไกลกว่าเดิมนะบางส่วนก็แตกมาเป็นทหารรับจ้องรับจ้างอะไรสารพัดเนี่ยเราถึงเห็นมีทหารรับจ้างที่เป็นโปรตุเกสนะฮะมาอยู่ตั้งแต่นู้นตั้งแต่สมัยพระเจ้าชัยราชานะฮะก่อนที่จะมีพระนเรศด้วยซ้ำเนี่ยนะฮะชัยราชาก็ใช้ทหารโปรตุเกสแล้วก็ทำไมต้องใช้ทหารโปรตุเกสเพราะว่าเขายิงปืนเป็นนะก็เอามาฝึกมาสอนให้ยิงปืนอะไรสารพัดนี่แหละคุณน้องนะฮะก็ส่วนกองเรือของเจ้าอาณานิคมโปรตุเกสก็ไปไกลกว่านั้นนะฮะนั่นแหละก็ช่องแคบมาลากาต่อไปจนถึงอินโดนีเซียแล้วก็ไปเจอเกาะสวรรค์หนึ่งซึ่งเป็นที่หมายปองของโปรตุเกสเกาะนั้นก็คือเกาะมารึกนะครับเกาะมารึกเนี่ยแหละคือเขาเรียกว่าเป็นแหล่งของเครื่องเทศที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โปรตุเกสก็เลยยึดเอาก่อนนั้นนะครับเพราะว่าที่ไปยึดนั้นก็ไม่อยากทำสงครามกับดัชก็คือเนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์ก็ยึดเอาอินโดนีเซียส่วนใหญ่นะครับจะไปไกลกว่านั้นก็คือไปเจอสเปนนะสเปนก็ยึดเอาฟิลิปปินส์แล้วฉันเอาเกาะมาลึกนี่แหละเล็กๆแต่มันมีเครื่องเทศอยู่เยอะนะครับก็นั่นแหละฮะคือที่มาที่ไปของมหาอำนาจล่าอาณานิคมนะครับพวกเขาก็พอมันประเมินกำลังแล้วมันก็ไม่สู้กันนะครับก็ไปไกลกว่าเดิมอ่ะพอไปไกลน่ะก็ได้เป้าหมายของตัวเองก็ไม่ต้องสู้แล้วอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยเราเนี่ยมันก็เลยอยู่ในระหว่างกลางนะครับเป็นประเทศที่อยู่ในระหว่างกลางของผู้ล่าอาณานิคมฝรั่งเศสก็ไม่อยากจะเปิดศึกกับอังกฤษอังกฤษก็เปิดศึกกับพม่าแล้วก็ไม่อยากจะเปิดศึกกับสยามนะครับแล้วแต่ก็ไม่อยากจะเสียสยามให้กับฝรั่งเศสนะครับก็นั่นแหละฮะยึกกันอยู่ตรงนั้นนะฮะก็เลยมันมีสนธิสัญญาลับระหว่างฝรั่งเศสกับอังกฤษบอกว่าเราจะไม่สู้รบกันเพื่อยึดเอาสยามแต่เราจะให้สยามเนี่ยเป็นรัฐกันชนนี่แหละคือสาเหตุหนึ่งซึ่งทำให้เรารอดไม่ตกเป็นอาณานิคมของใครแต่ไม่ได้หมายความว่าการไม่ตกนั้นไม่ได้เสียอะไรนะครับเสียเยอะมากส่วนเสียอะไรนั้นนะครับเดี๋ยวตอนต่อไปนะฮะจะมาสาธยายให้ฟังจริงๆเราก็เคยพูดกันแล้วแหละกว่าจะเป็นขวานทองเดี๋ยวจะเอามาสรุปให้ฟังอีกสักรอบหนึ่งแต่เอาอย่างนี้นะครับพออังกฤษเข้ามานะครับ

อังกฤษเนี่ยเริ่มเข้ามานะครับเพื่อที่จะขยายอิทธิพลเจตนาก็คือยึดเอาทั้งมลายูแล้วก็ยึดเอาทางพม่านี่แหละแล้วก็มาตั้งฐานทัพฐานแรกเลยก็อยู่ที่ปีนังปีนังนะครับปีนังเนี่ยเป็นภาษามลายูนะฮะแปลว่าต้นหมากซึ่งก็คือภาษาไทยที่เราเรียกว่าเกาะหมากเพราะปีนังก็คือ

0: ก็คือไซบุรีประดิษฐ์กัลลันตันและตังกานูปีนังก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่อยู่ในไซบุรีนะฮะก็มันก็เลยทำให้นั่นนะครับก็อำนาจนะฮะก็ค่อยๆซึมมาตั้งที่ปีนังพอตั้งปีนังแล้วก็ยกคนขึ้นบกค่อยๆยึดเอามาลายูนะครับขึ้นไปทางเหนือนะฮะก็นั่นนะฮะไปสุดของพม่าทุกวันนี้ตรงนั้นเขาเรียกว่าตะนาวสีนะครับพอเขาเรียกตะนาวสีเขาก็ค่อยๆยึดจากใต้ขึ้นไปก็เลยกลายเป็นสงครามที่พม่าเปิดศึกกับอังกฤษนะครับพอเปิดศึกกับอังกฤษนั่นแหละครับเวลาโอกาสที่จะมาทำศึกสงครามกับสยามมันก็เลยไม่มี
1: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

เรื่องของทุเรียนสวัสดีค่ะทูไนท์ไทยแลนด์กับปูโรเบียวยุวดีเรืองฉายทาง LTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบาจ้าทุเรียนใครๆก็รู้จักเป็นผลไม้เขตร้อนที่มีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทุเรียนมีเปลือกหนาขนาดผลใหญ่มีทรงกลมหรือว่าเรีๆและมีน้ำแหลมแข็งปกคลุมทั่วทั้งเปลือกสีเขียวสีน้ำตาลถึงสีอัมพันเนื้อในทุเรียนเป็นสีเหลืองอ่อนแล้วก็สีเหลืองทองค่ะแต่ทำไมทุเรียนถึงได้มีกลิ่นแรงจังเลยอ่ะเขาบอกว่าในทุเรียนนั้นมียีนที่ชื่อว่า MGL มันทำหน้าที่ผลิตสารระเหยประเภทกัมมันถันที่ทำให้ทุเรียนมีกลิ่นฉุนปานกลางถึงฉุนแรงมากความฉุนของมันต่างกันไปตามสายพันธุ์จนทำให้ผู้คนที่รู้สึกไม่ชอบทุเรียนจะรู้สึกคลื่นไส้เวียนหัว

ในขณะผู้ที่ชื่นชอบกับรู้สึกโอ้โหมันหอมหวนชวนรับประทานซะจริงๆเลยและด้วยกลิ่นฉุนแรงๆของทุเรียนก็เลยทำให้สถานที่ต่างๆโดยเฉพาะระบบขนส่งสาธารณะหลายแห่งห้ามเลยค่ะเครื่องบินรถไฟฟ้าโรงแรมโรงหนังเขาติดป้ายห้ามนำทุเรียนเข้าภายในสถานที่โดยเด็ดขาดเพราะกลิ่นมันแรงนั้นเป็นผลไม้เขตร้อนที่มีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทุเรียนมีเปลือกหนาหนานะเนื้อในทุเรียนเป็นสีเหลืองอ่อนเหลืองทองเหลืองอมส้มถึงแดงต่างกันเชื่อไหมมีทั้งหมด30กว่าสายพันธุ์ทุเรียนที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชันแห่งผลไม้เพราะมันมีรสชาติหวานหอมมันอร่อยเข้มข้นมีเนื้อสัมผัสเนียนนุ่มละมุนลิ้นคล้ายกับคัสตาร์ดวานิลาหรือคาราเมลแต่มันมีกลิ่นฉุนทั้งแบบฉุนเบาๆถึงแรงนี่แหละคือเอกลักษณ์เฉพาะตัวของทุเรียนล่ะทุเรียนเป็นผลไม้ที่มีสรรพคุณทางยานะคะและมันก็อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการแต่มันก็มีปริมาณน้ำตาลและไขมันสูงเหมือนกันถึงได้มีคำเตือนออกมาว่าไม่ควรกินมากเกินไปแต่หลายคนค่ะบอกว่ามันต้องกินแล้วรู้ไหมว่าทุเรียนเนี่ยมันให้พลังงานมากแค่ไหนทุเรียนนั้นนะคะ100กรัมให้พลังงานถึง180กิโลแคลอรี่มีโปรตีน3กรัมคาร์โบไฮเดรต35กรัมไขมัน5กรัมโดยปกติแล้วผลไม้ทั่วไปเนี่ยก็ให้พลังงานอยู่ที่ประมาณ70กิโลแคลอรี่ในปริมาณที่เท่ากันเห็นไหมล่ะทุเรียน100กรัม180กิโลแคลอรี่แต่ผลไม้ทั่วไปแค่70เองจ้าทุเรียนนั้นเป็นผลไม้ที่มีสารอาหารหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นแคลเซียมฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแมกนีเซียมธาตุเหล็กทองแดงวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน B รวมไปถึงไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวคาร์โบไฮเดรตและน้ำตาลที่ให้พลังงานสูงเขาถึงบอกว่าทุเรียนอร่อยมีประโยชน์แต่กินได้ไม่มากนักเพราะกินเยอะไม่ดีเนื่องจากแคลอรี่มันเยอะหลายคนก็ควรจะกินให้มันถูกหลักจะได้ไม่เป็นอันตรายเพราะมันอร่อยและมีประโยชน์ยิ่งตอนนี้ทุเรียนก็ออกมาเยอะนะคะแล้วมันก็ได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งผลไม้หรือ King of Fruits ที่ถือเป็นผลไม้สุดโปรดของหลายคนแต่อย่าลืมว่าทุเรียนมีไขมันสูงถึงมันจะมีไขมันดีไม่มีคอเลสเตอรอลแต่ถ้าคนที่มีไขมันสูงอยู่แล้วก็อย่าไปกินเยอะแล้วทุเรียนก็มีน้ำตาลสูง1ขีดเนี่ยนะคะถ้าคิดเป็นน้ำตาลทรายเขาบอกประมาณ7ช้อนเลยทีเดียวกินทุเรียน1ขีดก็เท่ากับกินน้ำตาลพอแล้วใน1วันเพราะฉะนั้นถ้ากินทุเรียนสัก1พูก็ไม่ต้องกินและน้ำตาลแล้วเขาก็ห้ามกินทุเรียนพร้อมแอลกอฮอล์นะคะเพราะการกินทุเรียนพร้อมเหล้าเนี่ยมันไม่ควรเนื่องจากทุเรียนมีซัลเฟอร์เยอะเจ้าซัลเฟอร์เนี่ยมันจะไปยับยั้งเอนไซม์ที่ย่อยสารพิษในเหล้าสารพิษในเหล้าก็คืออะเซทาลดีไฮด์มันก็จะค้างอยู่ในตัวเยอะเพราะมันไม่สามารถที่จะไปย่อยสลายสารพิษจากเหล้าได้ยิ่งคนที่กินเหล้าแล้วตัวแดงต้องยิ่งระมัดระวังในการกินทุเรียนให้มากๆทุเรียนมันมีประโยชน์อย่างที่บอกว่าวิตามินมันก่อเยอะแร่ธาตุมันก่อแย่แต่ต้องระวังในคนที่เป็นโรคไตโรคหัวใจและคนที่มีความไวกับแร่ธาตุหลายอย่างแต่ทุเรียนมันก็ดีตรงที่กินแล้วมันจะขับถ่ายดีเพราะมันมีไฟเบอร์เยอะมันก็เหมือนกับผลไม้ทั่วๆไปละค่ะที่มีไฟเบอร์เยอะเขาว่าทุเรียนกินแล้วมีสารต้านอนุมูลอิสระแต่ว่าถ้าเรากินเยอะกว่าจะสวยเราอาจจะอ้วนซะก่อนสิคะแล้วกินทุเรียนเนี่ยบางคนถึงขนาดเป็นร้อนในเลยทีเดียวเพราะทุเรียนมีฤทธิ์ร้อนกินมาก

มากร้อนในได้คนโบราณเขาถึงได้แนะนำให้กินผลไม้ริบเย็นตามเข้าไปดับร้อนไม่ว่าจะเป็นมังคุดหรือว่าเงาะแต่ถ้าเราแข็งแรงดีก็กินได้ค่ะแต่ถ้ามีปัญหาเรื่องน้ำหนักตัวหรือมีปัญหาเรื่องเบาหวานก็ควรจะต้องระมัดระวังให้มากอย่าไปกินเยอะนะคะเพราะน้ำตาลมันสูง

0: Thailand
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
3: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
4: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
3: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
4: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวได้คนดี
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: Tonight Thailand
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
8: แหมเสียดายจริงๆเนื่องจากเจ้าทุเรียนเนี่ยค่ะรสก็หวานถ้าเรากินทุเรียนแล้วเราก็ควรจะหลีกเลี่ยงกินผลไม้ที่มันหวานๆชนิดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นมะม่วงสุกเงาะลิ้นจี่ขนุนหรือว่าลำไยค่ะเพราะมันจะยิ่งทำให้ร่างกายเราได้รับน้ำตาลสูงรวดเร็วทันทีซึ่งหากพลังงานเหล่านี้ไม่ได้ถูกเผาผลาญมันก็จะสะสมกลายเป็นไขมันส่วนเกินยิ่งในคนที่เป็นเบาหวานก็อาจจะทำให้เกิดอาการวูบหมดสติได้หากมีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงมากเกินไปนี่ไงเขาถึงบอกว่ากินแต่พอดีแล้วก็ห้ามกินนะคะกับอะไรบ้างก็เนื่องจากเจ้าทุเรียนเนี่ยมันเป็นผลไม้ริดร้อนที่มีไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวมีคาร์โบไฮเดรตและน้ำตาลเป็นองค์ประกอบหลักในปริมาณที่สูงแพทย์ด้านโภชนาการก็เลยบอกว่าถ้าเราเลือกที่จะกินทุเรียนแล้วก็ไม่ควรที่จะทานอาหารหรือเครื่องดื่มต่อไปนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายได้รับน้ำตาลและพลังงานมากเกินไปนั่นก็คือแอลกอฮอล์เพราะในทุเรียนมีกรรมฐานที่อาจจะเข้าไปขัดขวางการทำงานของเอนไซม์ที่มันจะต้องย่อยแอลกอฮอล์ทีนี้แอลกอฮอล์ก็ค้างอยู่ในร่างกายไงทุเรียนกับแอลกอฮอล์ก็เลยส่งผลให้มีอาการคล้ายกับคนแพ้เหล้าหน้าจะแดงหัวใจจะเต้นเร็วและส่งผลเสียต่อการทำงานของตับได้ค่ะและไม่ใช่แค่แอลกอฮอล์แม้แต่กาแฟหรือเครื่องดื่มคาเฟอีนก็ไม่ควรกินเพราะกรรมฐานในทุเรียนอาจจะเข้าไปขัดขวางกระบวนการย่อยสลายของคาเฟอีนในร่างกายถ้าเราดื่มพร้อมกันหรือดื่มต่อกันหรือดื่มร่วมกันก็จะส่งผลต่อระบบย่อยอาหารทำให้เกิด

อาการท้องอืดอาหารไม่ย่อยและทำให้มีกลิ่นปากได้แม้แต่ขนมหวานและน้ำอัดลมค่ะก็ไม่ควรกินร่วมกับทุเรียนเนื่องจากน้ำตาลส่วนเกินจะถูกเปลี่ยนให้เป็นไขมันสะสมตามส่วนต่างๆของร่างกายโดยเฉพาะหน้าท้องต้นขาต้นแขนทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นและทำให้เซลล์อวัยวะต่างๆเสื่อมสภาพได้แม้แต่อาหารรสเผ็ดๆนะคะเพราะการที่เรากินทุเรียนร่วมกับอาหารรสเผ็ดร้อนก็จะยิ่งทำให้ร่างกายเราเกิดความร้อนแล้วรู้สึกไม่สบายท้องอาหารไม่ย่อยท้องอืดหรือทำให้ร่างกายต้องสูญเสียน้ำทางลมหายใจและเหงื่อเพื่อที่จะไปลดอุณหภูมิในร่างกายทำให้เสี่ยงต่อการเกิดภาวะร่างกายขาดน้ำได้ค่ะแล้วทุเรียนยังทำให้เอนไซม์ช่วยย่อยตัวสำคัญทำงานช้าลงส่งผลให้เกิดการสะสมของสารแอลดีไฮด์ในร่างกายแล้วทำให้เกิดวิงเวียนหัวหรืออยากจะอาเจียนนะตัวอาจจะชาหน้าอาจจะแดงได้เหมือนกันทั้งที่ไม่ได้เป็นคนแพ้อาหารไม่ได้แพ้ทุเรียนแต่ถ้ากินมากเกินไปนี่แหละเขาเรียกว่าแพ้ทุเรียนแต่แหมมันก็มีประโยชน์ใช่ไหมล่ะทุเรียนเนี่ยมีประโยชน์มากมายหากเราทานแต่พอดีเพราะทุเรียนเป็นแหล่งรวมวิตามินแร่ธาตุและไฟเบอร์ชั้นดีอย่างน้อยกินแล้วมันก็ช่วยดีท็อกลำไส้ช่วยให้ย่อยอาหารส่งเสริมการขับถ่ายยังบำรุงสมองและเสริมภูมิคุ้มกันของร่างกายอีกทั้งยังมีสารต้านอนุมูลอิสระทำให้คนที่กินทุเรียนเนี่ยอารมณ์เดส่งเสริมการนอนหลับและควบคุมความดันโลหิตได้อีกด้วยแล้วมันยังบำรุงสายตาเพราะมันมีเบต้าแคโรทีนสูงป้องกันโรคต้อกระจกและความเสื่อมของกระจกตาบำรุงคุณแม่ที่ยังท้องอยู่ตอนเด็กๆนะคะทุกคนก็จะบอกว่าผมปูดำมากเลยอะไรเงี้ยแม่ก็บอกว่ากินทุเรียนเพราะว่าคนเฒ่าคนแก่ก็บอกว่าถ้ากินทุเรียนแล้วลูกเกิดมาผมจะดำแน่ไม่รู้จริงหรือเปล่านะคะแต่ที่แน่ๆคือฟอเรตในทุเรียนเนี่ยจะช่วยในการเจริญเติบโตของเซลล์ตัวอ่อนในครรภ์แต่ผู้ที่ท้องอยู่ก็ควรจะกินแต่พอดีนะคะแล้วทุเรียนนั้นก็ช่วยบำรุงฟันเพราะในเนื้อทุเรียนดิบมีแคลเซียมสูงช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงควบคุมความดันโลหิตเพราะมันมีไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวและโพแทสเซียมก็เลยช่วยลดคอเลสเตอรอลและความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจคนที่มีโรคประจำตัว4กลุ่มโรคก็ควรจะระวังเป็นพิเศษหากอยากจะรับประทานทุเรียนนั่นก็คือโรคไตเบาหวานความดันสูงและหลอดเลือดหัวใจตีบค่ะเนื่องจากหากกินมากเกินไปอาจจะทำให้อาการสุดเนื่องจาก4กลุ่มโรคนี้ต้องควบคุมระดับน้ำตาลและไขมันเป็นพิเศษควรกินแต่แค่อยากน้อยๆและก็ไม่ควรทานทุกวันโดยเฉพาะใครที่เป็นโรคไตค่ะเพราะโรคไตไม่สามารถขับโพแทสเซียมส่วนเกินได้เท่ากับคนปกติเขาเพราะฉะนั้นเลี่ยงไม่กินไปเลยดีกว่าแต่ถ้าอยากกินเอาแค่หายอยากนะคะแล้วทุเรียนก็มีโพแทสเซียมสูงอาจจะส่งผลให้เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะได้ค่ะทีนี้ด้วยความอยากกินทุเรียนเราจะกินยังไงไม่ให้มันเสียสุขภาพไม่ให้อ้วนล่ะเพราะทุเรียนเป็นผลไม้ที่มีพลังงานสูงทุเรียนเนี่ยภูนึงนะคะให้พลังงานตั้ง130กิโลแคลอรี่เนี่ยเพราะฉะนั้นจริงๆเขาบอกว่าไม่ควรจะกินเกิน2พูต่อวันไม่ควรจะกินทุกวันกินแล้วต้องออกกำลังกายด้วยจะได้ไม่อ้วนที่สำคัญกินพออยากกินมากเกินไป

0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ีเวลา20นาฬิกาค่ะ
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569ประสบนิกรพร้อมใจเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้เป็นวันแรกที่สำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลต่างๆอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลสนวนอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์เทศบาลตำบลปะทิวอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรเทศบาลลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยจังหวัดนครราชสีมาศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีครอบครัวเตียตระกูลรวมทั้งประชาชนทยอยเดินทางมาอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระจริยวัตรอันงดงามทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและทรงแบ่งเบาพระราชภาระในการดูแลทุกสุขของประสบนิกรโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านกระทรวงการยุติธรรมตลอดจนการสาธารณสุขการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ก้าวพลาดผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศล้วนเป็นที่ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันแบ่งเป็น3ช่วงเวลาคือเวลา 8:00 นถึง 10:00 นเวลา 11:30 นถึง 16:00 นและเวลา 20:00 นถึง 21:00 นจุดคัดกรองปิดเวลา 20:00 นโดยประชาชนต้องผ่านจุดคัดกรองและรับการจัดลำดับการเข้าถวายสักการะพระศพภายในโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานหลังลงทะเบียนผู้เข้าถวายสักการะพระศพจะได้รับสติกเกอร์แล้วเดินเข้าประตูมณีนพรัตน์ตามเส้นทางที่สำนักพระราชวังกำหนดโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและพระรูปพระโกศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ประดิษฐานบนพระที่นั่งพิมารัตยาพระราชทานแก่ผู้ที่เข้าถวายสักการะพระศพเพื่อเป็นที่ระลึกทางนี้ผู้ที่มีความประสงค์จะขอเข้าถวายสักการะพระศพเป็นหมู่คณะให้ทำหนังสือเรียนเลขาธิการพระราชวังตามแบบฟอร์มที่กำหนดใน www.royaloffice.th หลังได้ส่งหนังสือแล้วสำนักพระราชวังจะได้แจ้งวันเวลาและรายละเอียดให้ทราบต่อไป

0: ย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: น้ำตาน้องเพ็ญ นะคะแล้วก่อนหน้านั้นหนุ่มนาสัญญารักคุณดำรงวงทองขับร้องพี่น้องคะพี่น้องกำลังอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร RTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาจากนี้เข้าสู่รายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆและดิฉันแหม่มบุรีรัตน์ตามัตถิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ที่จะทำหน้าที่นะคะถามให้สิ้นสงสัยพี่น้องคะวันนี้บทเพลงที่อาจารย์ทนายเลือกมาเนี่ยนะคะหนุ่มนาสัญญารักเนี่ยนะคะมีคำว่าปลัดอำเภอแต่ประเด็นนะคะที่เป็นข่าวแม้ต้องบอกว่าคลึกโครมทีเดียวนะคะน่าอับอายสำหรับคนภูเก็ตอะจริงๆดิฉันเนี่ยคนภูเก็ตโดยกำเนิดนะคะเขาออกหมายจับอะแล้วก็จับเลยนะคะปลัดจังหวัดภูเก็ตพี่น้องค่ะจากนี้เรียนเชิญนะคะพี่น้องพบกับอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆและความอับอายของคนภูเก็ตค่ะอาจารย์ขาสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณแหม่มและก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามฟังรายการ FM 95รายการกฎหมายใกล้ตัวทางคลื่น FM 95นะครับ
0: ค่ะ
1: ก็ต้องยอมรับความเป็นจริงครับคุณแหม่มว่า ไม่ใช่เฉพาะนะครับจังหวัดภูเก็ตนะครับจริงๆเรื่องนี้ลามไปทั่วนะครับมีทั้งผอ.ของอบต.แห่งหนึ่งทั้งภาคอะไรนะแถวๆจังหวัดเพชรบูรณ์ก็มีนะครับอดีตรัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยอดีตรัฐมนตรีช่วยก็มีนะครับคือมันยึดโยงกันไปทั่วเป็น

0: โครงข่ายเป็นเครือข่ายนะครับเรื่องที่ไม่ใช่ว่าเรื่องที่น่าเศร้าสำหรับภูเก็ตนะครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าสำหรับระบบราชการไทยนะครับ
1: และประเทศไทยด้วยค่ะอาจารย์เพราะว่าสื่อต่างชาติเนี่ยโอ้โหตีข่าวเรื่องนี้กันหนักหนาสาหัสอาจารย์คะแบบนี้นายกรัฐมนตรีของเราก็เป็นนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต้องรับผิดชอบยังไงไหมอ่ะกับการที่การสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นเนี่ยมีการเรียกสตังค์กันแบบนี้ค่ะอาจารย์ค่ะ
0: คือจริงๆเนี่ยพอผู้ใต้บัญชานะครับไม่สามารถควบคุมดูแลการบริหารราชการอันนี้ถึงเป็นการบริหารราชการแผ่นดินส่วนหนึ่งด้วยนะครับเมื่อเราเป็นนายนะครับลูกน้องนะครับลูกน้องจะทุจริตหรือไม่ยังไม่ชัดเจนนะครับแต่ว่าคือเมื่อมีเรื่องราวเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องกระทบนะครับกระทบกระเทือนต่อตำแหน่งหน้าที่ของเจ้ากระทรวงอยู่แล้วครับว่าจะมีความรับผิดชอบอย่างไรนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่กำลังโบยกันไปมานะบางทีก็ไปโทษไปยังผลักภาระปัญหาไปที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะครับโดยบอกว่าทางมหาดไทยไม่น่าจะเกี่ยวข้องนะครับแต่ว่าไอ้เรื่องที่ภูเก็ตเนี่ยนะครับที่ปลัดจังหวัดภูเก็ตที่คุณแหม่มพูดถึงเนี่ยอันนั้นก็เป็นเรื่องที่จริงไม่ใช่เรื่องในตำแหน่งหน้าที่นะมันเป็นเรื่องลักษณะเป็นตัวกลางนะครับในการรับไปเสนอรับว่าจะให้พวกเนี้ยนะครับรับเงินเป็นตัวกลางเหมือนเป็นนายหน้านะครับไม่รู้กินส่วนแบ่งหรือไม่อย่างไรนะครับแต่เรื่องนี้ต้องในเบื้องต้นเนี่ยคือต้องเขาสันนิษฐานไว้ก่อนว่าท่านปลัดยังบริสุทธิ์อยู่นะครับ เพียงแต่ว่าข้อกล่าวหาเนี่ยพฤติการลักษณะเนี่ยเป็นตัวกลางนะครับรับเงินเพื่อไปเสนอให้กับเจ้าที่รัฐที่มีอำนาจในการควบคุมดูแลเรื่องการสอบนะครับซึ่งก็จริงๆมันก็มีปัญหาไปถึงเขาเรียกมันมีปัญหาข้อกฎหมายสำหรับปลัดเนี่ย ก็ถือว่าอาจจะผิดมาตราประมวลกฎหมายอาญามาตรา144นะครับให้ขอให้รับว่าจะให้เนี่ยรับว่าจะให้ก็ได้นะครับหรือว่าเรียกรับเพื่อไปให้บุคคลอื่นเนี่ย แต่ว่าโทษก็คือจำคุกไม่เกิน5ปีนะครับแต่ว่าอันนี้คือตัวผู้เป็นตัวกลางแต่ว่าผู้ที่นะครับจ่ายเงินจ่ายทองเนี่ยนะครับเพื่อให้ตัวเองสมประโยชน์ในการเข้ารับราชการในการเลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานเนี่ยนะครับก็เป็นประเด็นที่ผมก็กล่าวเอ่ยมาหลายครั้งว่าการใช้สิทธิ์อะไรก็แต่ต้องเป็นไปโดยชอบต้องเป็นโดยกรอบถูกต้องและชอบไปกฎหมายนะครับเมื่อเราไปใช้สิทธิ์นอกกรอบใช้วิธีวิ่งเต้นเพื่อตัวเองเข้าสู่นะครับระบบราชการเนี่ยตัวเองก็มีส่วนผิดนะครับการว่าสัญญาว่าจะให้นะจะให้อันนี้รับไปจะให้เขาก็ผิดเป็นทอดแต่ปัญหาเงินที่ไปแล้วเนี่ยจะเรียกคืนได้หรือไม่เนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่บอกว่ามาสารมือต้องสะอาดนะครับสำหรับเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่หรือว่าพี่น้องประชาชนก็แล้วแต่นะครับที่จ่ายเงินเพื่อให้ตัวเองเนี่ยลัดขั้นตอนการรับราชการไม่ต้องสอบหรือสอบแบบได้ข้อสอบมาเขาเรียกอะไรอ่ะได้ข้อสอบซื้อข้อสอบซื้อคำตอบข้อสอบหรือจัดการสอบอย่างเดียวแล้วก็เขาสามารถแก้ไขคำตอบนะครับจากไม่ผ่านเป็นผ่านเนี่ยนะครับแล้วเราจ่ายเงินวิ่งเต้นตรงนี้เนี่ยอันนี้ก็มีปัญหาสำหรับคนที่จ่ายเงินจ่ายทองตรงนี้ไปไอ้คนที่เป็นตัวกลางรับเนี่ยมีปัญหาแน่นะครับ ผมเข้าใจว่าจากการสอบสวนนะครับของกปช.และตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยมันน่าจะมีพยานหลักฐานค่อนข้างชัดนะครับศาลถึงออกหมายจับให้มาเนี่ยค่อนข้างชัดอาจจะมีการโอนเงิน อาจจะมีการโอนเงินเข้าบัญชีนะครับซึ่งมีหลักฐานเชื่อมโยงก็ได้เพราะถ้ากรณีที่ ตัวผู้ให้เนี่ยนะครับถือเป็นผู้มีส่วนในการทำผิดแต่ว่าเขาอาจจะกันไว้เป็นพยานได้นะครับคือกันตัวเล็กเพื่อเล่นงานตัวใหญ่เนี่ยนะฮะปปช.อาจจะกันไปเป็นพยานหรือตำรวจก็อาจจะกันเป็นพยานตามวิธีการที่ กำหนดไว้ในกฎระเบียบหรือกฎหมายนะครับอันนี้ก็ต้องติดตามดูนะครับแต่ว่าเรื่องที่น่าเศร้าผมบอกว่ามันเศร้านะครับสำหรับระบบราชการไทยนะครับไม่ว่าหน่วยงานไหนนะคุณแหม่มนะครับไม่ว่าในวงการสงฆ์วงการหมอวงการกระบวนการยุติธรรมฝ่ายปกครองนะครับฝ่ายการเมืองฝ่ายท่ามีครบทุกกระบวนท่าเลยนะครับทุกก็เล็กทุกหน่วยงานทุกองคาพยพอ่ะของประเทศเนี้ยไม่หน่วยงานไหนที่หาความบริสุทธิ์แทบจะไม่ได้เลยนะครับซึ่งถ้าประเทศเรายังอยู่ในระนาบรักษาเนี้ยนะครับจะต้องถดถอยล้าหลังนะครับประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วยกันเนี่ยผมว่าน่าจะจากที่ระบบเศรษฐกิจมันน่าจะกระเตื้องขึ้นเนี่ยพอเจอสภาพลักษณะเนี้ยนะครับคนที่ใช้วิธีพิเศษเพื่อเข้าสู่ระบบเนี่ย ก็เหมือนนักการเมืองอ่ะนะครับซื้อเสียงต้องถอนทุน ระบบราชการพลเรือนก็เหมือนกันราชการไหนก็แล้วแต่นะครับถ้าใช้เงินใช้ทองในการเข้าสู่ระบบเป็นไปไม่ได้คนที่เคยซื้อสิ่งที่ไม่ชอบกฎหมายเนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ไปแสวงหาผลประโยชน์ที่ไม่ชอบกฎหมายให้กับตัวเองนะครับเริ่มต้นก็ผิดศีลธรรมผิดกฎหมายเข้าสู่ระบบรับรองว่ายิ่งเลวร้ายกว่านะครับและก็เห็นอยู่นะครับประเทศนี้หน่วยงานนี้นะครับระบบต่างๆเนี่ยมันชัดเจนไปหมดเลยนะครับแล้วพี่น้องประชาชนนะครับคนไทยเนี่ยจะแก้ไขจะทำการกระจัดปัดเป่าเรื่องราวเนี้ยให้มันกลับคืนสู่สภาพที่ควรจะเป็นนะครับให้มีความทัดเทียมไม่ต้องระดับแนวหน้าครับก็ระดับกลางๆก็ยังโอเคอยู่แต่นี่มันผมว่าเลย 50% เนี่ยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยสำหรับประเทศนี้นะมันมีทุกหย่อมย่าทุกหน่วยงานนะครับแล้วพี่น้องประชาชนก็เป็นส่วนหนึ่งที่ไปส่งเสริมให้เกิดการ กระทำลักษณะนี้นะครับนี่ต้องให้คุณแม่มนะ วิธีนะครับแนะนำรัฐบาลแนะนำหน่วยงานที่ยังบริสุทธิ์อยู่เนี่ยนะครับว่าจะแก้ปัญหาตรงเนี้ยให้กลับสู่สภาพปกติได้อย่างไรนะครับเรื่องการนี้มันเป็นต้องเป็นวาระแห่งชาติผมเห็นในองค์กรนะครับที่จัดตั้งขึ้นมาที่เป็นเอกชนเนี่ยที่จะปราบคอร์รัปชันเนี่ยช่วงหลังๆเงียบหายไปเลยนะครับเห็นเหลืออยู่แต่คุณวีระอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับคุณวีระสมความคิด นอกจากนั้นเงียบหายไปหมดเลยนะครับแล้วคุณแหม่มจะทำไงอ่ะคุณแหม่มมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงนะ
1: ฮะ อาจารย์แหม่มเป็นแค่เนวิเกเตอร์เนอย่างเดียวเนวิเกเตอร์สะกดเป็นภาษาอังกฤษว่า NAVIGATOR เรียกย่อๆแหม่มเป็นแค่เนแหม่มจะเป็นทำอะไรได้จริงๆนะเนนี่เขาเรียกว่าเส้นนำทางอะเส้นทางนำทางอะไรแบบเนี้ย
0: แก้ได้เพราะคุณแหม่มมีเนอยู่นะครับเนตัวนี้ต้องแก้ไขได้นะครับเป็นเส้นทางเส้นชัยไปสู่แสงสว่างนะครับเนเนี่ยนะครับ
1: อาจารย์ว่าจริงไหมอ่ะ
0: ผมก็เรียกว่าพอติดตามข่าวนี้โอ้ก็เรียกว่าแทบจะลมสลบเลยนะครับเพราะว่าแทบจะเป็นลมเราเจอกระบวนการมันไม่ใช่ว่าคน2คนใน100คนนะคุณแม่ม
1: ค่ะ
0: มัน6669อ่ะนะครับแล้วความเสียหายเนี่ยตั้ง 4,000 กว่าล้านเนี่ยเรื่องเงิน 4,500 ล้านเนี่ยมันไปตรงไหนไปก้าวกระเผาไก่เส้นเงินไปไหนยังไงเนี่ยผมว่าตำรวจถ้าสอบสวนก็ดีปปช.ก็ดีเนี่ยไม่ยากที่จะตามเรื่องนี้เพราะว่ามันเรื่องราวใหญ่โตขนาดเนี้ยนะครับผมว่าพยานหลักฐานมันต้องพัวพันนะครับยึดโยงไว้หมดแหละนะครับแต่ว่ากลัวว่าพอสักพักหนึ่งเนี่ยเรื่องมันจะเงียบหายไปแล้วมันก็จะซึมลึกและหายไปจากความรู้เห็นของพี่น้องประชาชนหรือสื่อมวลชนนะครับ
1: เขาบอกกันว่านะกินหัวกินหางกินกลางตลอดตัวคือกินหมดเลยทุกอวัยวะทุกชิ้นส่วนนะคะโอ้โหอาจารย์จำได้ไหมอะคราวก่อนเรามีปัญหาเรื่องของสวไงใช่ไหมแม่มก็เลยคิดถ้ามีสวแล้วเราก็มีอบต.มีอบจ.มีข้าราชการใช่ไหมแบบเนี้ย เออมัน

0: ไหมอ่ะตัวเนี้ย
1: ครบครับครบทุกองคาพยพผมมาครบเลยเพราะว่ารับมาทุกคือมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องเกือบทุกองค์กรน่ะเกือบทุกหน่วยงานล่ะแล้วพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับจะ

0: แบบไม่แบบไม่ได้พูดข่าวจริงเลยนะอาจารย์เขาลือกันว่าเนี่ยคนขับรถอ่ะคนขับรถขยะจ่ายได้หลายแสนอาจารย์เพื่อจะเป็นเนี่ยคนขับรถขยะให้ได้อ่ะส่วนคนที่จะมาห้อยอยู่ท้ายรถขยะเนี่ยก็จะต้องเป็นทีมที่จะเข้ามาภายหลังแล้วเวลาไปรับขยะแล้วก็จะไปแวะแยกขยะแยกขยะเสร็จแล้วนี่นะก็จะเอาไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งซึ่งไม่ปรากฏค่ะอาจารย์แล้วจากนั้นน่ะขยะจริงๆถึงจะไปลงโรงย่อยขยะอีกทีนึงอ่ะอาจารย์อันนี้มันโกงไหมอ่ะ
1: เป็นเรื่องจริงอันนี้เป็นเรื่องจริงผมก็ทราบข่าวมาลักษณะนั้นเหมือนกันนะครับเพราะว่าคือพนักงานเก็บขยะเนี่ยนะครับ
0: ค่ะ
1: คือเก็บขยะตามบ้านพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะหมู่บ้านใหญ่ๆดังๆเนี่ยนะครับมันมีสิ่งที่ยังมีคุณค่ามีมูลค่าอยู่ที่เขามาทิ้งเนี่ยแล้วเนี่ยพวกนี้ไปแยกแยะเนี่ยผมว่าต่อรอบเนี่ยต่อคันเนี่ยนะครับมีผลประโยชน์ตอบแทนผลประโยชน์ที่เอาไปจำหน่ายจ่ายโอนแล้วได้เงินไปมาเนี่ยเดือนหนึ่งน่าจะหลายอยู่นะครับก็ไม่นั้นเนี่ยใครจะจ่ายเงินจ่ายทองเพื่อจะไม่อยู่ตรงนี้นะครับขนาดว่ามันมีกลิ่นเหม็นนะแต่ว่าค่าที่มายืนตรงเนี้ยนะครับให้มาได้มายืนตรงเนี้ยได้มาเอาขยะใส่รถเนี่ยนะครับหลักไม่ธรรมดานะครับหลักไม่ธรรมดาแล้วก็ในต่างจังหวัดไม่ว่าอบต.เทศบาลเนี่ยเจ้าหน้าที่คือจริงการสอบองค์กรส่วนท้องถิ่นเนี่ยจริงเดิมเนี่ยก็ให้ท้องถิ่นดำเนินการกันเองแต่ว่าก็มีการทุจริตส่วนกลางได้จัดสอบให้นะครับถ้าจัดสอบแล้วเนี่ยถ้าสอบเองก็จะมีข้อกล่าวอีกก็ให้ระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยบริหารจัดการให้ตรงนี้นะครับแต่แล้วก็อันนี้ก็เรียกว่ามันสามารถเช็คแอนด์บาลานซ์กันได้แต่สุดท้ายเนี่ยก็ยังเกิดปัญหาลักษณะนี้เกิดขึ้นได้นะครับโอ้ไม่รู้
0: อาจารย์โดยกฎหมายก็ทำอะไรไม่ได้ถูกไหมถูกไหมเพราะว่าเนมเคยจำได้อาจารย์เคยบรรยายเรื่องของคนน่ะอยากให้ลูกอ่ะเป็นทหารก็เลยเอาไปฝากเข้าโรงเรียนในสิทธิ์จ่ายสตางค์เสร็จแล้วพอฝากกันไปแล้วเนี่ยมันเขาเรียกว่าตีปลาหน้าไฟอ่ะมันไม่ได้ของจริงอ่ะมันคือการตกเบ็ดเอาอ่ะเงินก็เสียลูกก็ไม่ได้เข้าไปอยู่ในระบบที่ตัวเองต้องการแบบนี้อาจารย์บอกว่าฟ้องร้องก็ไม่ได้เอาผิดก็ไม่ได้แล้วแบบนี้เอาผิดโดยกฎหมายที่เราไม่ต้องพูดถึงพระถึงเจ้าไม่ต้องพูดถึงบาปกรรมศีลธรรมอ่ะได้ไหมคะ
1: คือถ้าในเรื่องคดีอาญาเนี่ยนะครับถ
0: ้
1: ากรณีเกี่ยวข้องเจ้าที่รัฐเนี่ยนะครับก็คือผู้กระทำความผิดเนี่ยไอ้นั้นมันเป็นคดีความผิดต่อแผ่นดินนะครับเพียงแต่รัฐรู้เนี่ยรัฐหรือเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องมีอำนาจในการสืบสวนสอบสวนเนี่ยเขาสามารถตั้งเรื่องดำเนินคดีได้เพียงแต่ว่าจะขาดพยานสำคัญก็คือประจักษ์พยานคนที่เอาเงินไปให้เจ้าที่ของรัฐนะครับมีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเรื่องนั้นเนี่ยนะครับไอ้พวกเรียกรับเนี่ยปัญหาคือจริงๆคนให้ก็มีความผิดนะครับให้สินบนเนี่ยเพื่อให้เจ้าที่เนี่ยกระทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายและเพื่อตัวเองสมประโยชน์เนี่ยตัวเองก็มีความผิดแต่ทีนี้อยากจะบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยไม่มีใครกล้ามาเปิดโปงเรื่องนี้แต่ว่าพอตอนหลังเนี่ยเขามีมาตรการในการกันผู้กระทำผิดน้อยเนี่ยไว้เป็นพยานเพื่อเล่นงานไอ้ตัวการใหญ่นะครับไอ้ทีเนี้ยเลยเกิดประเด็นลักษณะเนี้ยเกิดคดีลักษณะนี้เกิดขึ้นมามากนะครับเดิมเนี่ยไม่ใครกล้าบอกแต่ว่าในส่วนแพ่งเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเราเนี่ยมีส่วนในการกระทำความผิดนะครับเขาเรียกว่าไม่ใช่ผู้เสียหายโดยนิติในนะครับถ้าเราให้เงินเข้าไปเนี่ยมันไม่มีมูลตามกฎหมายที่เราจะให้เขาไปไม่เหมือนไม่มีหนี้มูลหนี้แล้วให้และให้ไปทำในสิ่งที่ผิดกฎหมายคือวัตถุประสงค์ของการให้หรือของการตามสัญญาเนี่ยมันขัดต่อกฎหมายอย่างชัดแจ้งหรือขัดต่อความเรียบร้อยของประชาชนเนี่ยนะครับกรณีอย่างเนี้ยเวลาฟ้องเรียกคืนมันศาลไม่รับรองคุ้มครองให้อ่ะหมายถึงว่าในเงินส่วนที่จะเรียกคืนนะครับแต่ส่วนอาญาที่เจ้าที่รัฐนะครับแบบหน้าที่เราไม่ชอบ157หรือว่า144พวกเรียกรับพวกเนี้ยนะครับ143 144หรือ157เนี่ยไอ้พวกนั้นก็ต้องโดนนะครับ ส่วนคนที่เป็นคนกลางก็เป็นอาญาแผ่นดินนะครับ

0: รับไปเพื่อไปเสนอให้หรือว่าอาจจะมารับแทนเขาอันนี้ก็อยู่ที่ชุดสืบสวนจะสืบสวนสอบสวนว่าเขาจะอยู่ในฐานะของ143หรือ144นะครับ
1: ค่ะ
0: นะเขาไม่เป็นเจ้าที่รัฐนะเขาอาจจะเป็นผู้สนับสนุนคำว่าไม่เป็นเจ้าที่รัฐคือไม่ได้เป็นเจ้างานซึ่งมีหน้าที่ตรงนั้นโดยตรงนะครับเพียงแต่เข้ามาเกี่ยวข้องแม้ตัวเองจะเป็นเจ้าที่รัฐก็จริงแต่ว่าไม่มีหน้าที่ตรงนี
1: ้
0: ก็ไม่มีความผิดในฐานที่เป็นเจ้างานตรงนั้นแต่อาจจะมีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนนะครับในการกระทำผิดของเจ้าที่รัฐนะครับในมาตรา15ก็15ก็อาจจะเป็น157นะถ้าพิสูจน์ได้ถึงขนาดทุจริตเรียกรับเนี่ยอาจจะ143เรียกรับนะครับเป็นเจ้าที่รัฐเนี่ยเรียกรับเป็นการตอบแทนจูงใจเนี่ยให้กระทำการไม่ทำการตรงนี้ก็ต้องดูที่มีการสืบสวนสอบสวนการแสวงหาพยานหลักฐานว่ามันจะออกในรูปแบบใดนะครับจะเข้าตามตัวบทกฎหมายใดอันนี้ก็ต้องติดตามต่อไปนะครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องในสัปดาห์ที่ผ่านมาอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับจนเพื่อนเขาเรียกเพื่อนบ้านฝั่งตะวันออกนะครับเอาไปล้อเลียนนะครับก็เรียกว่าทำให้บ้านเมืองเราเสียหน้าไปเยอะนะครับทำให้คนไทยเสียก็เรียกว่าเสียฟอร์มอ่ะไปพอสมควรเลยหน้าแหกหน้าแตกหน้าฉีกไปพอสมควรนะครับ
1: โอ้โหอาจารย์พูดเห็นภาพเลยหน้าแตกพอทนไอ้หน้าฉีกเนี่ยโอ้โหอาจารย์เอ้ยอาจารย์ยังไม่แก่นะอาจารย์ยังอยู่อีกนานอาจารย์ต้องแก้ไขปัญหานี้ให้ได้แต่ตอนนี้เรามีความเห็นไม่ตรงกันนะเราต้องมีเดิมพันอ่ะเพราะช่วงนี้เป็นช่วงฟุตบอลโลกอาจารย์เหมือนว่าเรื่องนี้ไม่นานหรอกเดี๋ยวก็เงียบอาจารย์ว่ามา
0: แน่นอน
1: เหรอ
0: เพราะว่าพอมีผู้อะไรที่อยู่ในมุมมืด
1: อ่
0: ะเป็นตัวใหญ่ที่อยู่ในมุมมืดนะครับใช้อำนาจรัฐที่เข้าไปสืบสวนสอบสวนเนี่ยผมว่าบางทีมันเล็กกว่าพอเล็กกว่านี่ก็บางทีก็เห็นอยู่หลายเรื่องไงนะครับมันไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายหรือเส้นทางที่ควรจะไปอ่ะนะครับมันอาจจะจบเอาแค่จุดหนึ่งกลุ่มหนึ่งเล็กๆนะครับไม่ถึงตัวการใหญ่ไอ้เรื่องราวนี้ก็ถูกกบไปแล้วก็มันก็เกิดเรื่องราวตรงนี้อีกจนได้แหละเพราะว่าพอไม่สามารถเขาเรียกไม่สามารถจับมือใครดมตรงนั้นได้นะครับมันไม่ได้หลักฐานที่จะถึงเขาได้พอรอดครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองก็มีอีกแหละเรื่องนี้จริงไม่เคยเกิดนะครับเมื่อหลายปีก่อนก็เคยเกิดนะครับสอบอะไรสอบข้าวเวียดนามเพอก็สอบรั่วกรมไอ้กระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะครับหลายกรมนะครับก็มีปัญหาเรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับ
1: อ๋อถ้าอาจารย์พูดแบบนี้ก็แสดงว่าตอนนั้นน่ะที่พรรคเพื่อไทยอยากได้กระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็น่าจะเห็นอะไรแบบนี้เหรอคะ
0: ก็เป็นไปได้พอเป็นไปได้ก็อาจจะเขาเรียกอะไรอ่ะมันไม่อาจจะเอาไว้คานกันได้เอาไว้เบรมกันได้นะครับแบบอันนั้นคืออาจจะเป็นอีกส่วนหนึ่งแต่ก็บอกว่าที่จริงเหตุเนี้ยประเด็นเนี้ยมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2566อ่ะข้อมูลมันแพร่มาแล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วมันมีการเบรกไปแล้วแต่สุดท้ายก็เกิดกระบวนการตรงนี้จนได้นะครับเที่ยวนี้มันรับสมัครในทั่วประเทศเนี่ยตั้ง6 3ตัวและ9ตัว1นะครับคุณแม่ลองคิดดูว่าในจำนวน6 6 6 9เนี่ยก็แต่เนี้ยแต่สอบเนี่ยไม่รู้กี่เป็นหมื่นคนน่ะทีนี้คนที่จ่ายแล้วไม่ได้ก็มีคนที่จ่ายแล้วสมประโยชน์ก็มีนะครับก็
1: เงินวัน 4,500 ล้านโดยประมาณค่ะอาจารย์นี่โอ้โหแบบนี้นะเวลาสมมุติเรามีทุนแบบนี้มาเราจะไปเลือกต้องเลือกตั้งนะ 4,500 ล้านนี่เราชิวเลยนะอาจารย์เราได้เป็นรัฐบาลเลยนะถ้าเราสองคนทำแบบนี้อาจารย
0: ์อ๋อถ้ามีทุนอยู่ขนาดนี้นะ
1: ค่ะ
0: ผมก็ตั้งพรรคการเมืองได้ เอาสัก 4-5 อันดับแรกพอก็ 4 สภาสมเกียรติครับแต่เราไม่ทำอยู่แล้วนะครับ
1: เราไม่มีปัญญาคิดจะทำมาเราคิดไม่ได้

0: าจารย์บาปมันค้ำคออยู่ไงเราสองคนเป็นคนละอายต่อบาปอ่ะ
1: เราไม่ได้มีกมลสันดานเป็นเขาเรียกว่าอะไรภาษามาเสยจิตเสยจิตที่จะคิดชั่วร้ายต่อประเทศชาติต่อระบบราชการอย่างเนี้ยนะครับ
0: เนาะ
1: ครับ
0: ถอนหายใจเลยอาจารย์มีอะไรอีกนิดนึงอาจารย์คะมีการเนี่ยนะคะไปยื่นถอนประกันทนายตั้มอะค่ะเหตุว่าทำลายหลักฐานและข่มขู่น้ำหนักพยานตรงนั้นอาจารย์ได้ไปดูอะไรไหมคะ
1: วันนั้นผมไปศาลพอดีก็เห็นอยู่นะครับ
0: ค่ะ
1: เห็นเขาทำมีผู้สื่อข่าวมาอยู่ที่บันไดศาลอาญาแล้วก็บอกว่ามันมายื่นเรื่องลักษณะนี้นะครับ
0: ค่ะ
1: อันนี้เป็นเรื่องที่ฝ่ายผู้เสียหายเนี่ยก็สามารถกระทำได้ว่าตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ศาลปล่อยนักปล่อยตัวชั่วคราวไปเนี่ยโดยศาลกำหนดเงื่อนไขอะไรบ้างนะครับที่เป็นเหตุเป็นผลที่ถ้าคุณไปผิดเงื่อนไขเนี่ยศาลก็อาจจะถอนนะครับสัญญาประกันที่อนุญาตให้ประกันตัวเนี่ยเอากลับคืนเข้าสู่เรือนจำก็เป็นได้อาจเกิดขึ้นได้แต่ว่าถ้าผมอ่านดูน
0: ะ
1: ผมว่าเขาโจมตีพยานจริงๆพยานพวกนี้มันสืบผ่านกระบวนการสืบพยานไปเสร็จสิ้นแล้วอะนะครับจะไปข่มขู่ให้พยานเกรงกลัวแล้วไม่กล้าเบิกความหรือก็เรียกว่าบิดเบือนพูดไปอีกแบบหนึ่งเนี่ยกระบวนการนั้นมันจบไปแล้วเพียงแต่ก็มาดิสเครดิตให้พยานนะครับสองคนเนี้ยนะครับอาจจะโน้มน้าวหรือให้เป็นกระแสเพราะว่าการที่คดีขึ้นสู่ศาลอุทธรณ์เนี่ยบางทีข่าวบางทีมันเข้าสู่ความรู้สึกนึกคิดของผู้ที่ชี้ขาดวิจัยชี้ขาดบางทีมันมีความอะไรก็เรียกมีอคติสีได้เหมือนกันนะครับมันไปเป็นหลักจิตวิทยาคือเป็นการสร้างจากกระทัดเพื่อให้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับเห็นคล้อยตามได้นะครับพอเห็นคล้อยตามมันอยู่ในจิตสำนึกนี่เวลาไปอ่านต่างๆแล้วมันรู้สึกคล้อยตามไปตามที่สื่อนะครับตามที่จำเลยเขาสื่อออกมาลักษณะนั้นเนี่ยมันก็เป็นไปได้นะครับแต่ผมมองว่าน้ำหนักที่เขากล่าวอ้างขึ้นมาเนี่ยนะครับไม่น่าคือวิเคราะห์ได้ว่าไม่น่าที่ศาลจะถอนประกันนะครับไม่น่าจะแต่ว่าแล้วอันนี้ขึ้นอยู่ดุลพินิจของศาลนะแต่ถ้าดูตามพฤติการหมายถึงว่าไอ้ที่ศาลห้ามอะไรต่างๆไว้ถ้าฟังดูไม่น่าจะตรงกับข้อห้ามที่ศาลกำหนดไว้เป็นเงื่อนไขนะแต่นี่ก็ขึ้นอยู่เพราะเราไม่รู้ส่วนลึกๆจริงๆอาจจะที่เป็นสื่อออกมาเนี่ยผ่านทางสื่ออาจจะเนื้อหาไม่ 100% อาจเขาอาจจะเก็บไว้ในจำนวนอีกแบบหนึ่งแต่ว่าอาจจะออกสื่อแค่ 2-3 ประเด็นแต่บางทีก็มีอาจจะมีเป็น10ประเด็นก็เป็นได
0: ้ครับ
1: อันนี้ต้องติดตามดูนะว่าศาลจะต้องมีการไต่สวนว่ามันเป็นจริงตามคำร้องหรือไม่และถ้าเป็นจริงแล้วเนี่ยมันเป็นการกระทำผิดเงื่อนไขหรือไม่ผมว่าบางทีศาลอาจจะตักเตือนนะครับแต่ไม่ถึงขนาดน้ำหนักอาจยังไม่ถึงขนาดที่จะถอนการประกันนะครับ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าการถอนประกันนะให้เข้ากลับไปอยู่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องสนุกก็เป็นการเหมือนลิดรอนสิทธิเสรีภาพระดับหนึ่งนะครับว่าศาลปล่อยมาแล้วถ้าไม่ถึงกับร้ายแรงมากนะครับผมว่าศาลก็ยังให้โอกาสอยู่นะครับเพียงแต่อาจจะมีการตักเตือนหรือว่าสร้างกำหนดเงื่อนไขอะไรขึ้นเพิ่มเติมก็เป็นไปได้เพิ่มเติมจากที่เคยกำหนดไว้นะครับอาจจะเดิมก็มี 2-3 ข้อศาลเนี่ยเพิ่มอีก3ข้อเนี่ยนะครับว่าห้ามวิพากษ์วิจารณ์ศาลรู้สึกก็พูดว่าไปวิพากษ์วิจารณ์ศาลว่าจำเลยเนี่ยไปวิพากษ์วิจารณ์คำเรียกสาวของศาลด้วยซึ่งมันจะจริงเท็จยังไงอันนี้ก็ต้องดูแต่จริงอ่ะถามว่ากระทบต่อการพิจารณาคดีไหมศาลตัดสินไปแล้วซึ่งเป็นเรื่องกระบวนการศาลอุทธรณ์นะครับไม่มีการสืบพยานแล้วนะครับแต่อย่างที่บอกอ่ะการที่ออกมาสร้างฉากลักษณะนี้ขึ้นมาเนี่ยมันทำให้โน้มน้าวจิตใจของผู้ฟังผู้ชมนะครับยิ่งคนที่มีอำนาจในการชี้ขาดไปอ่านแล้วมีความสึกคล้อยตามอ่ะหรือเห็นใจอย่างเงี้ยก็มันเป็นสิทธิ์อ่ะจริงๆมันก็เป็นวิธีการอย่างหนึ่งนะครับว่าเวลาอยู่ในศาลเนี่ยมันเป็นแต่นี่มันคือนอกกระบวนการนะครับ
0: ค่ะ
1: เวลาน่าจะ เลยไปนิดหนึ่งไหมคุณแม่ครับครับ

มองไปโอ้โหอาจารย์พูดถึงตรงนี้บทเพลงมาเลยค่ะดอกไม้ในป่าช้าค่ะอาจารย์ครับพักสักครู่กับรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงศ์เมฆค่ะ

0: เป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ
2: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ก็ยังไม่ชาเท่าหมาล่าน้ำข้นฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆหมาล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
4: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: เกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
4: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ

0: งพ่อช่วยทีเถิดพ่อสีพุทธชินรา
1: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองศิริศักดิ์หวังสหรัฐและอิหร่านยึดข้อตกลงสงบศึกคืนสันติภาพชี้สู้รบส่งผลกระทบพลังงานในไทยเปิดช่องแคบฮอร์มุดล่าช้านายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มุดที่ล่าสุดอิหร่านยิงตอบโต้เรือสหรัฐอเมริกาจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกหรือไม่ว่าเนื่องจากทั้งสองประเทศเพิ่งมีข้อตกลงหยุดยิงที่หวังจะนำไปสู่ข้อตกลงสันติภาพการทำสงครามระหว่างกันไม่นำไปสู่การแก้ปัญหาเป็นอะไรที่คนทั่วโลกและประชาคมโลกมีความคาดหวังว่าที่มีการตกลงกันจะปฏิบัติตามนั้นเพื่อยุติความรุนแรงนำไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนอยากกลับไปใช้ชีวิตที่ปกติช่วงนี้ตกลงกันอย่างไรขอให้ทำตามนั้นผู้สื่อข่าวถามว่าจะยังมีผลกระทบด้านเศรษฐกิจกับประเทศไทยหรือความมั่นคงด้านเชื้อเพลิงใช่หรือไม่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าส่งผลกระทบอยู่แล้วถ้าเกิดสถานการณ์ยังมีความไม่แน่นอนสูงเรื่องของพลังงานและราคาพลังงานจะได้รับผลกระทบรวมถึงการเปิดช่องแคบฮอร์มุซที่อยู่ในกระบวนการหากมีการสู้รบกันการเปิดก็จะล่าช้าออกไปกรรมาธิการการปกครองลงพื้นที่เมืองเก่าภูเก็ตรับฟังปัญหาโรงแรมขนาดเล็กเดินหน้าแก้กฎหมายนายธนยศทิมสุวรรณประธานคณะกรรมการการปกครองคณะกรรมการการปกครองสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่ย่านเมืองเก่าภูเก็ตรับฟังเสียงผู้ประกอบการโรงแรมและที่พักขนาดเล็กหลังพบข้อจำกัดจากกฎหมายหลายฉบับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเตรียมนำข้อเสนอเข้าสู่กระบวนการแก้ไขหวังสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวการจัดเก็บรายได้ของรัฐและคุณภาพชีวิตของชุมชนนายธนยศกล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการติดตามข้อเท็จจริงหลังจากผู้บริหารระดับรัฐบาลได้ลงพื้นที่รับฟังปัญหามาก่อนหน้านี้โดยคณะกรรมการเห็นว่ากฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรมและที่พักอาจยังไม่สอดคล้องกับบริบทของเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในปัจจุบันโดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของประเทศทุกฝ่ายเข้าใจว่าการท่องเที่ยวมีความสำคัญกับภูเก็ตและเข้าใจผู้ประกอบการที่ยังติดข้อกฎหมายอาจจะยังไม่ทันต่อยุคสมัยขณะเดียวกันต้องให้ความสำคัญกับนักท่องเที่ยวหากเข้ามาพักก็ต้องได้รับความปลอดภัยภาครัฐต้องสามารถกำกับดูแลได้และประเทศต้องได้รับค่าธรรมเนียมและภาษีที่ควรได้รับนายธนยศกล่าวว่าปัญหาการขออนุญาตประกอบกิจการโรงแรมและที่พักมีหลายมิติเนื่องจากเกี่ยวข้องกับกฎหมายและหลายหน่วยงานบางประเด็นสามารถนำไปพิจารณาปรับแก้ได้ขณะที่บางเรื่องจำเป็นต้องศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อส่วนอื่นแนวทางสำคัญในการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายคือการสร้างสมดุลให้กับทุกฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกันได้แก่ผู้ประกอบการได้รับความสะดวกในการดำเนินธุรกิจนักท่องเที่ยวได้รับความปลอดภัยชุมชนสามารถอยู่ร่วมกับสถานประกอบการได้และมีสิ่งแวดล้อมที่ดีชุมนุมประท้วงข้อตกลงเลบานอนอิสราเอลกลุ่มผู้ประท้วงและผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รวมตัวกันบนท้องถนนในพื้นที่ตอนใต้ในกรุงเบรุตของเลบานอนเมื่อช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนของวันศุกร์คาบเกี่ยวกับเช้ามืดวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นพร้อมโบกสะบัดธงชาติท่ามกลางกลุ่มควันไฟที่ป่วยพุ่งขึ้นทางด้านหลังหลังเลบานอนและอิสราเอลลงนามข้อตกลงกรอบความร่วมมือเพื่อยุติการสู้รบระหว่างอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์เลบานอนและอิสราเอลได้วางกรอบข้อตกลงร่วมกันไว้เป็นก้าวแรกซึ่งกำหนดให้กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ต้องปลดอาวุธและให้อิสราเอลถอนกำลังทหารออกจากเลบานอนแต่ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าจะมีผลบังคับใช้อย่างไรในทางปฏิบัติขณะที่กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ประกาศแล้วว่าจะไม่ให้ความร่วมมือก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่อิสราเอลและเลบานอนได้ลงนามข้อตกลงกรอบความร่วมมือเพื่อสันติภาพที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐในกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังเจรจากันมาหลายวันเพื่อยุติการสู้รบระหว่างอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์มาโกรูบิโอรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าวันนี้เราได้ก้าวแรกในสิ่งที่จะเป็นเส้นทาง

0: ที่ยากลำบากอย่างไม่ต้องสงสัยแต่เป็นเส้นทางที่สำคัญจำเป็นและเลี่ยงไม่ได้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่เปิดเผยรายละเอียดของข้อตกลงและไม่ได้ระบุว่าจะแตกต่างจากข้อตกลงหยุดจริงเดิมเมื่อวันที่16เมษายนหรือไม่อย่างไรทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
5: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
4: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันแท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันแท้อร่อยคำไหนคำนั้น
6: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์

0: เป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ
2: คลิปเป็นพิเศษนะคะรูปหล่ออย่างเราคุณยอดรักสลักใจแล้ว

0: ก่อนหน้านั้นแด่คนชื่อเจี๊ยบคุณฟ้ายันสัญญานำเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆและดิฉันแหม่มภูรีรัตน์สามัคคียะลูกพ่อสุเมธและคุณนายสพรทิพย์ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาพี่น้องมีข่าวดารารวมมิดเขาเรียกว่ามัดรวมนะคะตั้งแต่นู่นเลยอ่ะศาลสั่งจำคุก2ปีปูมันธนาคดีแจ้งความกล่าวหาลูกหนีปล่อยกู้นะคะแล้วก็เสกโลโซนะคะก็ได้ออกมาจากคุกแล้วนะคะก็บอกว่าจะกลับตัวเป็นคนดีส่วนติ๊กชิโร่ค่ะโอ้โหอันนี้ศาลลงนะคะไม่รอลงอาญานะคะก็ลงไป4ปีรับสารภาพก็เหลือ2ปีพร้อมกับยึดใบขับขี่คดีเมาแล้วขับรถชนคนตาย2ศพแต่เด็ดเลยนะคะตามันแบบเป็นจมูกเลยคุณผู้ฟังผลตรวจ DNA ติ่นเป็นพ่อของเด็กในท้องฟาริดาแล้วก็เรื่องนี้นะคะคุณผู้ฟังก็มีการตั้งชื่อกันเลยแหละว่าเอ๊พ่อชื่อติ่นแม่ชื่อฟาริดาผลออกมาDNA เนี่ยนะคะของเด็กเนี่ยเป็นลูกของตินแน่ก็เลยตั้งชื่อกันว่าฟินคุณผู้ฟัง ส่วนว่าจะเป็นพ่อที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เนี่ยนะคะค่ำคืนนี้อาจารย์ทนายวินัยวงเมฆท่านจะบรรยายนะคะในส่วนของภาษากฎหมายประเด็นในเรื่องการทำให้บุตรนอกสมรสเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของพ่ออาจารย์ค่ะ
1: ครับ
0: อาจารย์ค่ะอาจารย์เคยบอกไว้ว่ายังไงบุตรเนี่ยนะคะก็เป็นลูกที่ชอบด้วยกฎหมายของแม่อยู่แล้วคราวนี้ค่ะอาจารย์ต้องบรรยายให้ละเอียดแหละผู้ชายตอนนี้เงี่ยหูฟังแบบเบาๆไม่ให้ภรรยาได้ยินเด็ดขาดอาจารย์คะทำยังไงจะทำให้บุตรนอกสมรสเนี่ยเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดาทั้งเป็นและทั้งไม่เป็นเอาสองแบบเลยค่ะอาจารย์คะ
1: ครับผมนะครับก็โดยหลักของกฎหมายนะครับเด็กเกิดจากหญิงที่ไม่ได้มีการสมรสชายนะครับไม่ถือว่าเป็นบุตรชอบกฎหมายของหญิงนั้นนะครับแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นนะครับก็โดยหลักการเนี่ยเกิดจากท้องแม่ไหนก็เป็นบุตรที่ชอบด้วยของแม่ท่านนั้นนะครับเพราะว่าโดยสายเลือดมันชัดเจนอยู่นะครับอันเป็นหลักของกฎหมายนะครับแต่ว่าสำหรับตัวบิดานะครับกฎหมายก็เขียนนะครับแม่ยึดลูกเลยนะก็คือถ้าสมรสการไม่มีการสมรสการแม่ไม่สมรสการบุตรก็เป็นบุตรนอกกฎหมายนะครับทีนี้เด็กเนี่ยที่คลอดออกมาเขาก็ไม่ได้รู้อีหนุ่ยเนี่ยนะครับระหว่างพ่อกับแม่เนี่ยบางทีก็ได้เสียกันแบบโดยอารมณ์นะครับไม่ได้มีความรักที่จะอยู่กินฉันสามียังจะสร้างครอบครัวจริงๆนะครับเช่นตัวอย่างที่เมียเห็นอยู่บ่อยๆครั้งนะครับหรือในสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เป็นข่าวนะครับสัปดาห์สองสัปดาห์เนี่ยก็จะเห็นได้ชัดว่าอันนี้เป็นปัญหาทางสังคมอย่างหนึ่งนะครับสำหรับเด็กที่เขาเรียกว่ามันสร้างประเด็นให้เด็กเนี่ยขาดความอบอุ่นขาดความผาสุกทางสังคมได้นะครับซึ่งกฎหมายก็ต้องเปิดช่องทางนะครับให้สามารถที่แก้ปัญหาตรงนี้ได้เพราะจริงๆเนี่ยมันเริ่มต้นจากพ่อแม่ที่ไม่ครบกฎกฎหมายก็คือไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันเนี่ยมันก็มีผลถึงลูกพ่อแม่ไม่สมรสกันก็มีผลในเรื่องทางกฎหมายมรดกนะครับถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถึงแก่ความตายก็ไม่มีสิทธิ์รับมรดกของอีกฝ่ายหนึ่งหรือถ้าอีกฝ่ายหนึ่งโดนกระทำละเมิดถึงแก่ความตายโดนรถชนตายอีกฝ่ายหนึ่งจะไปเรียกร้องค่าขาดไร้อุปการะเนี่ยนะครับจากบุคคลภายนอกที่ทำละเมิด ก็ไม่ได้นะครับแต่สำหรับบุตรนะครับในกฎหมายครอบครัวเนี่ยถ้าเป็นบุตรที่เกิดโดยไม่ชอบนะครับหมายถึงว่าไม่สมรสกันเนี่ยแต่ถ้าพฤติการนะครับของบิดาเนี่ยนะครับแสดงออกโดยการรับรองโดยพฤตินัยเช่นพาไปฝากครรภ์ตั้งแต่อยู่ในครรภ์นะไปพบหมอกับว่ากับภรรยานอกสมรสหรือคลอดออกมาแล้วก็เลี้ยงดูบุตรเลี้ยงดูให้การศึกษาเป็นผู้ปกครองที่โรงเรียนเผยต่อคนทั่วไปว่าอันเนี้ยลูกของฉันอันเนี้ยลูกของฉันลักษณะเนี้ยครับ อันนี้ถือว่าเป็นการรับรองโดยพฤตินัยถ้าเกิดพ่อถึงแก่ความตายขึ้นมา

0: กฎหมายมรดกเนี่ยไอ้ถือว่าเด็กคนนี้เสมือนเป็นเด็กเป็นบุตรที่ชอบกฎหมายของผู้ตายคือบิดาก็มีสิทธิ์ได้รับมรดกนะครับแต่ในทางกฎหมายครอบครัวเนี่ยไม่มีจุดยึดโยงที่จะได้สิทธิ์ใดๆเลยนะครับถ้าไม่ทำให้ถูกต้องนะครับเช่นตัวอย่างพ่อถูกรถชนถึงแก่ความตายมรดกของพ่อถ้ามีเราก็มีสิทธิ์ได้รับแต่พ่อไม่มีมรดกเลยนะครับแต่พ่อมีหน้าที่อุปเลี้ยงดูลูกถ้าเป็นลูกที่ชอบกฎหมายแต่พอไม่มีทะเบียนสมรสกันหรือพ่อไม่จดทะเบียนรับรองบุตรนะครับไอ้อย่างนี้ก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าอุปเลี้ยงดูหรือสิทธิ์ที่อื่นใดในตัวของพ่อเลยนะครับฉะนั้นกฎหมายก็เลยเปิดช่องทางบอกว่าเด็กเกิดจากบิดามารดาที่มิได้สมรสจะเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายก็ต่อเมื่อบิดามารดาได้สมรสกันในภายหลังนะครับวิธีแก้ถ้าพ่อแม่รักกันนะครับแต่ช่วงแรกอาจจะถูกกีดกันหรือด้วยเหตุผลคนใดก็แล้วแต่นะครับไม่ได้มีการสมรสกันนะครับก่อนที่ลูกจะคลอดออกมาเนี่ยกฎหมายเปิดช่องทางให้นะครับว่าเมื่อบิดามารดาได้สมรสกันในภายหลังหรือบิดาไม่อยากจะมีความสัมพันธ์ทางกฎหมายกับแม่แต่ต้องการใช้ลูกนะนอกจากรับผิดชอบทางศีลธรรมจรรยาแล้วเนี่ยก็ต้องการรับผิดชอบทางกฎหมายด้วยนะครับก็ด้วยการไปจดทะเบียนนะครับรับรองบุตรหรือถ้าพ่อนะครับไม่ยอมรับผิดชอบนะครับฝ่ายลูกนะครับฝ่ายแม่ของลูกเนี่ยนะครับก็มีสิทธิ์ใช้สิทธิ์ร้องต่อศาลให้ศาลที่รักษาว่าเป็นบุตรได้ก็อาจจะต้องมีการต่อสู้คดีกันนะครับก็คือมี3ประเด็นสมรสกันก็ปัญหาไม่ยากพ่อแม่สมรสกันลูกก็ชอบด้วยกฎหมายขึ้นมาทันทีนะครับของพ่อแต่ปัญหาคือพ่อไม่อยากจดหรือพ่ออยากจะรับรองบุตรแต่แม่ไม่ยอมหรือลูกไม่ยอมเนี่ยนะครับอันนี้พ่อก็สามารถไปร้องศาลได้นะครับว่าเด็กคนเนี้ยเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของพ่อนะครับหรือพ่อไม่ยอมรับว่าเป็นบุตรที่ชอบกฎหมายหรือเป็นบุตรของตัวเองเนี่ยเนื่องจากว่าผู้หญิงอาจจะมีผู้ชายนะครับมากหน้าหลายตานะครับตัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันแล้วกันนะครับก็ไม่มั่นใจว่าใช่ลูกของตัวเองหรือเปล่าใช่สายเลือดของเราหรือเปล่านะครับอันนี้ก็มีประเด็นต้องพิสูจน์กันนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไอ้กรณีประจดทะเบียนรับรองบุตรเนี่ยนะครับอันนี้ก็มันมีอยู่บ้างที่คือสู่ศาลที่กฎหมายบอกว่าในกรณีที่เด็กและมารดาเด็กไม่ให้ความยินยอมนะครับไม่มาให้ความยินยอมต่อหน้านายทะเบียนนะครับคือพ่อไปจดทะเบียนรับรองบุตรเนี่ยนะครับแต่เด็กและมารดาเนี่ยไม่มาที่อำเภอที่เขตนะครับไม่มาให้ความยินยอมต่อหน้านายทะเบียนเนี่ยกฎหมายบอกว่าให้นายทะเบียนแจ้งการขอจดทะเบียนของบิดาเนี่ยไปยังเด็กและมารดาเด็กนะครับถ้าเด็กและมารดาเด็กอันนี้ถ้าอยู่ในประเทศนะครับไม่คัดค้านหรือไม่ให้ความยินยอมเนี่ยนะครับซึ่งภายใน60วันเนี่ยนับแต่รับแจ้งเนี่ยถึงเด็กและมารดาเนี่ยถ้าเป็นเรื่องอื่นๆก็ถือว่าให้ความยินยอมนะคือถ้าคุณไม่กระทำอะไรมาภายใน60วันเนี่ยไม่แสดงอะไรมาเลยเนี่ยต้องถือโดยทั่วไปเนี่ยถือว่าความยินยอมแต่สำหรับกรณีอย่างนี้กฎหมายบอกให้สันนิษฐานว่าเด็กหรือมารดาเด็กไม่ให้ความยินยอมนะมันตรงข้ามกันคือถ้าแจ้งไปแล้วและเฉยเนี่ยนะครับ60วันครบแล้วรับแจ้ง60วันครบให้สันนิษฐานว่าเขาปฏิเสธนะว่านี่ไม่ใช่พ่อนะครับหรือไม่ยินยอมหรือถ้าอยู่นอกราชอาณาจักรเนี่ยให้ใช้180วันหรือประมาณ638ประมาณ6เดือนนะครับถ้าอยู่ในราชอาณาจักรก็2เดือนนะครับ
1: ค่ะ
0: มีกรณีอย่างเนี้ยพ่ออยากจะรับรองแต่แม่หลีกเลี่ยงเด็กหลีกเลี่ยงเนี่ยกฎหมายเปิดช่องทางบอกในกรณีที่เด็กหรือมารดาเด็กคัดค้านผู้ขอจดทะเบียนไม่ใช่บิดาหรือไม่ให้ความยินยอมหรือไม่อาจว่าให้ความยินยอมได้การจดทะเบียนเด็กในการจดทะเบียนเด็กเป็นบุตรต้องมีคำพิพากษาก็กรณีนี้พ่อสามารถไปร้องต่อศาล

0: นะครับเพื่อศาลไต่สวนซึ่งถ้าแม่หรือลูกไม่คัดค้านเนี่ยก็คือยื่นร้องฝ่ายเดียวถ้าศาลไต่สวนแล้วพยานหลักฐานฟังได้ศาลก็จะพิพากษาบิดานะจดทะเบียนเด็กเป็นบุตรได้นะครับโดยเพียงแต่นำคำพิพากษาที่ศาลวินิจฉัยชี้ขาดเนี่ยไปยื่นต่อนายทะเบียนให้ดำเนินการจดทะเบียนนะครับอันนี้ซึ่งก็มีเกิดบ้างแต่ไม่มากนะครับกรณีที่เกิดขึ้นและเป็นประเด็นอยู่บ่อยๆก็คือกรณีพ่อไม่ยอมรับเหมือนตัวอย่างที่เป็นข่าวนะครับทางสื่อเนี่ยนะครับซึ่งตัวฝ่ายบุตรเนี่ยนะครับกฎหมายเปิดช่องทางบอกว่าในคดีฟ้องขอให้รับเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายคือสามารถที่จะฟ้องต่อศาลนะครับให้ศาลพิพากษาว่าพ่อคนนี้กับเด็กคนนี้เป็นพ่อแม่กันแต่เป็นพ่อลูกกันจริงๆนะครับถ้าศาลวิจัยสืบพยานหลักฐานและเชื่อได้ว่าศาลพิพากษาว่าเป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายทีนี้พอเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยปกติถ้าไม่มีทะเบียนไม่มีทะเบียนสมรสไม่จดเบียนรับรองบุตรพ่อไม่มีหน้าที่ต้องส่งเสียเด็กคนนี้เลยนะครับ
1: ค่ะ
0: แต่ทีเนี้ยพ่อฐานะดีแม่ฐานะลำบากนะครับพ่อก็ไข่ทิ้งไม่อยากจะรับผิดชอบนะครับไอ้อย่างนี้ก็ถือว่าเอาเปรียบทั้งฝ่ายผู้หญิงทั้งลูกด้วยนะครับ
1: ค่ะ
0: ดังนั้นกฎหมายจะเปิดช่องทางให้ยื่นฟ้องนะครับให้รับเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายได้นะครับโดยนะครับถ้าเข้าข้อสันนิษฐาน7ข้อเนี้ยกฎหมายให้สันนิษฐานว่าเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของชายนะครับในกฎหมายยังใช้ว่าชายยังไม่ใช่บิดานะ
1: ค่ะ
0: เป็นบุตรชอบหมายของชายเมื่อปรากฏข้อจริงอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้นะครับ1 นะครับเด็กฟังให้ดีนะครับว่ากฎหมายเขียนไว้เนี่ยมันมีนัยยะสำคัญของเขาอยู่ก็บอกเมื่อมีการข่มขืนกระทำจำเราอันนี้แสดงว่าแม่ไม่ยินยอมนะครับ
1: ค่ะ
0: 1ต้องถูกข่มขืนทำจำเรา2ถูกจุดฆ่าไปนะครับ
1: ค่ะ
0: 3นวงเหนียวกักขังหญิงมารดาโดยมิชอบนะครับต้องเกิดขึ้นโดยมิชอบในกฎหมายนะครับ
1: ค่ะ
0: ในระยะเวลาซึ่งหญิงนั้นอาจตั้งครรภ์ได้ไอ้อาจตั้งครรภ์ได้เนี่ยมันจะอยู่ระหว่าง180วันถึง310วันนะครับถ้าเข้ากรณีเงื่อนไขลักษณะนี้นะครับอันที่2อันดับที่2ในวงเล็บที่2เมื่อมีการลักพาหญิงมารดาไปในทางชู้สาวต้องมีจุดลักพาจุดฆ่าลักพาไปทางไปทำนองชู้สาวหรือมีการล่อลวงต้องล่อลวงนะร่วมประเวณีคือผู้หญิงไม่สมัครใจแต่ถูกล่อลวงไปนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ร่วมประเวณีกับหญิงมารดาในระยะเวลาซึ่งหญิงนั้นอาจตั้งครรภ์ได้นะครับอาจตั้งครรภ์ได้ก็180ถึง310วันอีกนะครับ เมื่อมีเอกสารของบิดาแสดงว่าเด็กนั้นเป็นบุตรของตนนะครับมีเอกสารนะครับอันนี้ไม่ใช่ไปเกิดนะมีเอกสารของบิดาแสดงว่าเด็กนั้นเป็นบุตรของตนก็อาจจะไปมีเอกสารมีรายมือชื่อของบิดาเนี่ยได้พูดถึงเด็กคนเนี้ยว่าเป็นลูกของเขาตรงเนี้ยอาจจะบันทึกประจำวันจดหมายที่โต้ตอบกันนะครับเป็นจดหมายจริงๆนะครับไม่ใช่กฎหมายไม่ใช่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์นะครับถ้าจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ห้ามเอานำมาใช้ในคดีครอบครัวนะครับหรือว่าใดๆก็แล้วแต่นะครับที่มีเอกสารและมีรายมือชื่อของบิดาเนี่ยอันนี้เข้าข้อสันนิษฐาน4เมื่อปรากฏในทะเบียนคนเกิดอันนี้ก็คือใบเกิดนะครับ
1: ค่ะ
0: ว่าเด็กเป็นบุตรโดยมีหลักฐานว่าบิดาเป็นผู้แจ้งหรือรู้เห็นยินยอมให้คนอื่นไปแจ้งอันนี้ต้องสันนิษฐานว่าเป็นบุตรที่ชอบกฎหมายนะครับ5เมื่อบิดาได้อยู่กินด้วยกันอย่างเปิดเผยในระยะเวลาที่หญิงอาจตั้งครรภ์ได้ก็180ถึง310วันเหมือนเดิมนะครับ6เมื่อได้มีการร่วมประเวณีไอ้คำว่าร่วมประเวณีตรงนี้นะครับมีนัยยะสำคัญก็คือหมายว่าผู้หญิงผู้ชายเนี่ยบิดามารดาเนี่ยสมัครใจนะครับถ้าข่มขืนก็จะเข้าวงเล็บหนึ่งตั้งต้นนะครับแต่ต้องเกิดขึ้นจากข่มขืนก็คือไม่ยินยอมจุดฆ่านวงเหนียวกักขังไม่ชอบ

ถ้าไม่เข้ากรณีหนึ่งมาเข้ากรณีที่สองคือสมัครใจร่วมประเวณีในระยะเวลาที่หญิงอาจตั้งครรภ์ได้และมีเหตุผลเชื่อได้ว่าเด็กนั้นไม่ได้เป็นบุตรของชายอื่นนะครับทีนี้ถ้ากรณีมันมีผู้ชาย

0: ายหรือบิดาคนนี้เพียงคนเดียวอันนี้เชื่อได้ว่าเด็กเนี่ยนะไม่ได้เป็นบุตรของคนอื่นอันที่7มีพฤติการที่รู้กันทั่วไปตลอดว่าเป็นบุตรก็อย่างเช่นนะครับคำว่าพฤติการทั่วไปเนี่ยให้ดูก็จริงความเกี่ยวข้องขันบิดากับบุตรซึ่งปรากฏระหว่างตัวเด็กกับครอบครัวที่เด็กอ้างว่าตนสังกัดอยู่เช่นบิดาการศึกษานะครับให้อุปราชเลี้ยงดูยอมให้เด็กนั้นใช้ชื่อตระกูลของตนหรือโดยเหตุประการอื่นนะครับในกรณีใดกรณีดังกล่าวข้างต้นถ้าบอกว่าชายไม่อาจเป็นบิดาได้แต่ยกฟ้องก็ถึงแม้จะเข้ากรณีดังกล่าวนะครับแต่ว่าถ้าพิสูจน์ได้ว่าชายคนนี้เป็นหมันอย่างเงี้ยนะครับไม่มีทางมีบุตรได้อันนี้จะยกฟ้องไปได้เลยนะครับคือถ้าเข้ากรณีอย่างนี้นะครับกฎหมายสันนิษฐานก็คือผู้แทนโดยชอบธรรมของเด็กเนี่ยไปยื่นคำร้องต่อศาลหรือยื่นฟ้องต่อศาลเนี่ยกฎหมายสันนิษฐานว่าให้เป็นบุตรที่ชอบกฎหมายทีนี้ฝ่ายบิดาเนี่ยนะครับถ้าไม่ต่อสู้คดีอันนี้ฟังได้เลยแต่ถ้าจะต่อสู้คดีว่าเด็กคนนี้ไม่ใช่บุตรของตนเนี่ยนะครับ
1: ค่ะ
0: ภาระพิสูจน์จะต้องตกที่บิดานะครับจะต้องตกที่บิดานะครับจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเด็กคนนี้ไม่ใช่เลือกเนื้อเชื้อไขหรือไม่ใช่บุตรของตนนะครับอันนี้กรณีที่เข้าข้อสันนิษฐานนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็คือแม่กับยื่นคำร้องนะครับว่าเข้ากรณี 1-7 จึงเป็นการสันนิษฐานว่าเด็กคนนี้หรือโจทย์เนี่ยเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของจำเลยนะครับจำเลยก็ต้องยื่นคำให้การต่อสู้คดีนะครับซึ่งมันอาจจะมีเรื่องอายุความเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับถ้าเรายื่นโดยกำหนดที่กฎหมายกำหนดเนี่ยนะครับศาลอาจจะยกฟ้องเพราะคดีขาดอายุความได้ซึ่งกฎหมายจะเขียนไว้ว่านะครับในกรณีคือเด็กเนี่ยนะครับในการฟ้องให้รับเด็กเป็นบุตรในระหว่างที่เด็กเป็นผู้เยาว์นะครับเป็นผู้เยาว์ถ้าอายุยังไม่ครบ15ปีเนี่ยต้องมีผู้แทนเนี่ยชอบทำเป็นผู้ร้องนะครับแต่ถ้าเด็กอายุครบ15ปกติการใช้สิทธิ์ทางศาลเนี่ยเด็กต้องบรรลุนิติภาวะก่อนนะครับแต่กรณีฟ้องเด็กนะเป็นบุตรขอให้รับเป็นบุตรเนี่ยอายุเพียง15เนี่ยกฎหมายก็ให้สิทธิ์ยื่นฟ้องได้แล้วนะครับจะต่างกันคดีทั่วไปจะฟ้องเรียกเงินกู้จะฟ้องเรื่องอะไรต่างเนี่ยเด็กจะฟ้องเนี่ยถ้าอายุยังไม่20ปีบริบูรณ์เนี่ยหรือยังไม่บริสุทธิ์ภาวะเนี่ยไม่สามารถฟ้องได้เองต้องใช้ผู้แทนชอบธรรมนะครับแต่ถ้าเด็กนะครับครบ15ปีบริบูรณ์สามารถใช้สิทธิ์ได้เองหรือผู้แทนชอบธรรมจะใช้สิทธิ์แทนก็ได้นะครับในกรณีที่ไม่มีผู้แทนชอบธรรมบางทีญาติสนิทของเด็กเนี่ยก็ร้องได้หรืออัยการอาจร้องขอต่อศาลให้ตั้งผู้แทนเฉพาะดีเพื่อทำหน้าที่ฟ้องคดีแทนก็ได้ก็คือร้องตั้งผู้แทนเพราะคดีขึ้นมาเพื่อฟ้องคดีแทนเด็กนะครับทีนี้เมื่อเด็กมีอายุ15ปีบริบูรณ์เนี่ยที่บอกเด็กต้องฟ้องเองเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องรับความยินยอมจากผู้แทนชอบธรรมซึ่งถ้าเป็นคดีทั่วไปบางทีต้องรับความยินยอมจากผู้แทนชอบธรรมหรือผู้แทนชอบธรรมต้องฟ้องเองนะครับแต่กรณีฟ้องพ่อให้รับรองว่าโจทย์เป็นบุตรอย่างเนี้ยนะครับ15ปีบริบูรณ์ใช้สิทธิ์ได้เลยทีนี้ถ้าเด็กเนี่ยบรรลุนิติภาวะแล้วนะครับได้ไปยื่นฟ้องเนี่ยอันนี้ต้องระวังให้ดีนะครับเขาบอกว่าจะต้องฟ้องคดีภายใน1ปีนับแต่บรรลุนิติภาวะนะครับอันนี้มีคดีที่ศาลยกฟ้องเพราะขาดอายุความนะครับแต่ว่าคำว่าขาดอายุความนี้เนื่องจากว่าอายุความในทางแพ่งเนี่ยถ้าพ่อไม่สู้คดีแม้จะเกิน1ปีเนี่ยนะครับศาลก็พิพากษาว่าเด็กคนนี้โจทย์คนนี้เป็นบุตรโดยชอบกฎหมายของบิดาคนนี้ได้หรือของจำเลยได้นะครับเพราะอายุความในคดีแพ่งเนี่ยศาลหยิบยกขึ้นมายกฟ้องเองไม่ได้ฝ่ายจำเลยต้องต่อสู้นะครับถ้าจำเลยสู้คดีประเด็นอื่นแต่ไม่ได้ยกอายุความขึ้นต่อสู้ศาลจะหยิบยกขึ้นมาต่อสู้จะหยิบยกขึ้นวิจัยว่าฟ้องโจทย์มาฟ้องเกิน1ปีไม่ได้นะครับอันนี้ชัดเจนซึ่งจะต่างกับคดีอาญานะครับคดีอาญาอายุความมัน ก้ำกึ่ง

0: ใกล้เคียงอำนาจฟ้องนะครับมันเกี่ยวความสงบเรียบร้อยของประชาชนนะครับศาลจึงสามารถหยิบยกขึ้นวิจัยเองได้สามารถยกฟ้องโจทว่าฟ้องโจทขาดยุติธรรมแล้วเนี่ยได้นะครับแต่คดีแพ่งเนี่ยไม่ได้นะครับถ้าเราไม่สู้คดีเข้าไปอันนี้ถ้าฝั่งที่เป็นพ่อนะครับแล้วก็อาจจะเป็นพ่อจริงหรือพ่อไม่จริงก็แล้วแต่นะครับถ้าไม่ประสงค์จะให้ศาลพิพากษาว่าคนนี้เป็นบุตรเราเนี่ยบางทีก็จริงมันค่อนข้างชัดแต่เราอาจจะต่อสู้คดีด้วยอายุความ1ปีก็ได้นะครับ
1: ค่ะ
0: ทีนี้ในกรณีที่เด็กตายนะครับในระหว่างที่เด็กนั้นยังมีสิทธิ์ฟ้องคดีขอให้รับบุตรขอให้รับเด็กเป็นบุตรเนี่ยผู้สืบสันดานของเด็กนะครับจะฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรก็ได้ถ้าผู้สืบสันดานของเด็กได้รู้เหตุที่อาจขอให้รับเด็กนั้นเป็นบุตรมาก่อนนะมาก่อนที่วันที่เด็กตายนะครับสุดสันดานเด็กจะฟ้องไปใน1ปีนับแต่วันที่เด็กนั้นตายนะครับ
1: อาจารย์แล้วผู้สุดสันดานของเด็กใครอะคะ
0: ก็เขาต้องเป็นลูกอะนะครับคำว่าเด็กบางทีพอเขาอายุสมมติเขาอายุ17ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: 17เขาเกิดไปมีภรรยา
1: ค่ะ
0: คน17ปีเด็ก17ปีมีภรรยา
1: ค่ะ
0: แล้วก็คลอดลูกออกมา
1: ค่ะ
0: นะครับลูกก็เป็นผู้สืบสันดานของเด็กคนนี้ได
1: ้ค่ะ
0: คำว่าเด็กเนี่ยคือก็คือจริงๆบางทีเขาอาจกับเดิมเนี่ยก็เป็นเด็กก็เลยกฎหมายใช้เด็กแต่ว่าสมมติเขาอายุ20ปี
1: ค
0: ่ะ5เดือนซึ่งเขาบรรลุนิติภาวะแล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วเขามีสิทธิ์ฟ้องไป1ปีแต่ว่าตอนนั้นน่ะ20ปี6เดือนเนี่ยเขายังมีสิทธิ์ฟ้องแล้วเกิดเขาตายขึ้นมา
1: ค่ะ
0: พอตายเนี่ยผู้สืบสันดานของเขาเนี่ยนะครับ
1: ไปฟ้องได
0: ้ก็สามารถฟ้องได้เพราะสมมุติยังอยู่อายุความนะครับ
1: ค่ะ
0: ทีนี้ถ้ากรณีเด็กรู้ก่อนคือต้องรู้ก่อนนะเขาใช้ว่าบุตรก็คือผู้สืบสันดานน่ะรู้เรื่องว่าอาจจะปู่นะ
1: ค่ะ
0: ของเขาเนี่ยนะครับเป็นพ่อของพ่อเราเนี่ยนะครับแต่ว่าเป็นพ่อที่ไม่ชอบกฎหมายอยู่เป็นปู่ที่ไม่ชอบกฎหมายอยู่เนี่ยนะครับผู้สืบสันดานก็สามารถใช้สิทธิ์ฟ้องไปใน1ปีนับแต่วันที่เด็กนั้นตายก็ขยายเวลาไปจากเดิมนะสมมติว่าตัวพ่อเขาก็คือเด็กอะนะครับที่เป็นลูกไม่ชอบเนี่ยไปตายที่20ปี6เดือนใช่มั้ยครับ
1: ค่ะ
0: พอว่าตายปั๊บเนี่ยกฎหมายบอกว่าให้ผู้สืบสันดานเนี่ยฟ้องคดีได้ภายใน1ปีนับจากเด็กตายก็ขยายเวลาได้6เดือนพอเขาตายปั๊บเนี่ยกฎหมายขยายไปนับจากตายไป
1: 6
0: ปีเนี่ยก็เท่าว่าได้ขยายไป6เดือนนะครับทีนี้ก็ถ้าผู้สืบสันดานของเด็กได้รู้เหตุที่อาจขอให้รับเด็กเป็นบุตรเนี่ยนะครับภายหลังที่เด็กนั้นตายผู้สืบสันดานก็จะต้องฟ้องไปใน1ปีนับแต่รู้เหตุนั้นแต่ต้องไม่พ้น10ปีนับแต่วันที่เด็กนั้นตายนะครับก็คือนั้นคนนี้ไม่รู้เหตุเลยนะครับมารู้ภายหลังไม่รู้ก่อนนะถ้ารู้ภายหลังเนี่ยนะครับรู้ปั๊บต้องฟ้องภายใน1ปีแต่ถ้าไม่รู้เนี่ยนะครับอายุความสูงสุดเนี่ยต้องไม่เกิน10ปีนะครับทีนี้ก็บอกว่าคดีการฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรในระหว่างที่ผู้สันดานของเด็กเป็นผู้เยาว์เนี่ยก็คือหมายถึงว่าลูกของเด็กนะยังเป็นผู้เยาว์เนี่ยก็คือให้ใช้วรรคแรกที่ผมบรรยายมานะครับว่าถ้าอายุ15ตัวเองเด็กคนนั้นอายุ15นะลูกของลูกนะ15พอมีบุญบุญก็สามารถฟ้องได้หรือจะใช้ผู้แทนโดยชอบธรรมฟ้องก็ได้หรือญาติสนิทฟ้องก็ได้หรือให้การตั้งผู้แทนเพราะดีขึ้นมาฟ้องก็ได้นะครับ
1: ค
0: ือถ้า15ปีบริบูรณ์เนี่ยฟ้องเองได้แต่ถ้ายังไม่15ปีบริบูรณ์เนี่ยต้องใช้ผู้แทนโดยชอบธรรมหรือญาตินะครับอเมริกันนะครับอันนี้คือกรณีที่ถ้าเข้าข้อสันนิษฐานนะครับทีนี้ถ้าไม่เข้าข้อสันนิษฐานอย่างตัวอย่างที่ตกเถียงกันนะครับคุณแม่ก็คือมันเป็นเรื่อง DNA นะครับไม่เข้า1ถึง7นะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เดิมเหมือนเขาปฏิเสธอยู่ใช่ไหมแต่ว่าเมื่อมีการตรวจ DNA แล้วเนี่ย
1: โต
0: ก็เหมือน

0: ันจะยอมรับความเป็นจริงใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ยอมรับความเป็นจริงอันนี้คือเป็นการร่วมประเวณีด้วยสมัครใจนะแต่เนื่องจากว่าถ้ามีหลายคนเนี่ยแต่มันมีเหตุควรเชื่อเพราะมันมี DNA มีเหตุควรเชื่อมีข้าวข้อสันนิษฐานแต่สมมติว่าไม่มี DNA น
1: ะ
0: ไม่มี DNA และปรากฏว่ามีผู้ชายมาพัวพันอยู่ 2-3 คนอย่างเนี้ยอันนี้เป็นข้าวข้อสันนิษฐานถ้าเด็กไปฟ้องบิดาหรือพ่อนอกสมรสเนี่ยอันนี้ฝ่ายเด็กต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริงนะครับถ้าพ่อก็ปฏิเสธแต่เรื่องอายุความยังใช้อายุความเดิมนะครับแต่ว่าการนำสืบพิสูจน์เนี่ยจะยากขึ้นเพราะฝั่งลูกเนี่ยจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าคนนี้เป็นพ่อจริงๆนะครับเหตุผลหนึ่งก็คือหนึ่งต้องพิสูจน์ว่าหรือว่าพิสูจน์ว่าร่วมประเวณีอันนี้ชัดเจนภายใน300ไม่180ถึง310วันนะครับแต่ว่าพฤติการควรเชื่อนะครับมันไม่มีเพราะมันหลายคนวิธีการระหว่างคดีก็ร้องขอตรวจ DNA นะครับถ้าตรวจ DNA ปั๊บเนี่ยองค์ประกอบจะครบเลยนะครับร่วมประเวณีไม่เกิน310วันจาก180 310วันและมีเหตุควรเชื่อได้ว่าเด็กคนนี้เป็นบุตรของชายเพราะมี DNA ทีถ้าฝ่ายชายไม่ยอมตรวจ DNA นะครับในกฎหมายเนี่ยวิแพ่งเนี่ยนะครับเขาบอกให้เป็นผลร้ายกับบิดาถ้าไม่ยอมตรวจให้เป็นผลร้ายคือต้องฟังว่าเด็กคนนี้เป
1: ็
0: นบุตรของบิดา
1: ค่ะ
0: นะครับก็ศาลก็ตัดสินให้เป็นบิดาที่ชอบกฎหมายได้แล้วเมื่อได้การรักษาเด็กก็เอาการรักษาเนี่ยนะครับคดีถึงสุดเอาการรักษาไปจดทะเบียนนะครับว่าเป็นบุตรโดยชอบหมายของนายของจำเลยเนี่ยนะครับซึ่งไม่ต้องมีคำว่าไอ้ถือการรักษาแสดงเจตนานะตามกฎหมายเนี่ยนายทะเบียนสามารถจดทะเบียนได้เลยนี่พอศาลสั่งให้เป็นบุตรโดยชอบกฎหมายแล้วนะครับที่ตามกฎหมายครอบครัวก็มีเต็มสิทธิในกฎหมายมรดกก็มีเต็มร้อยนะครับบุตรโดยชอบกฎหมายโดยทั่วไปทุกประการนะครับที่ผ่านมาที่ไม่ส่งเสียเลี้ยงดูก่อนหน้านี้ก็เรียกร้องเข้ามาในคดีนั้นได้เลยนะครับคดีที่รับรองฟ้องให้รับรองบุตรนะครับ
1: ค่ะ
0: ค่ำคืนนี้ก็วันเวลาหมดพอดีครับ
1: หมดพอดีเลยค่ะ
0: ครับผม
1: อาจารย์คะกรมการปกครองสั่งปลัดจังหวัดภูเก็ตนายรุ่งเรืองทิมาบุตรออกจากราชการไว้ก่อนเหตุถูกจับคดีเรียกรับสินบนสอบเข้ารับราชการท้องถิ่นค่ะอาจารย์คะนี่คือข่าวนะคะที่มาล่าสุดเวลานี้แล้วก็มองเวลาต้องลารายการค่ะอาจารย์คะ
0: ครับขอทุกท่านโชคดีครับผมสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ

0: ็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้อง

0: บู่ไมด้าสูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
6: โดยบุรีรัตน์สามัคคิยะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ขณะนี้เวลา 22:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกาย

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ต

0: ท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
4: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
5: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
6: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 23:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้น

0: ให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
0: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026นายที่นายไลฟ์บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
2: สนับสนุนโดย
6: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
9: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
10: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: ปู่สมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
11: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
12: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ

0: www.dotnet ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: บอลโลกสตอรี
2: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกวอลคัพ2026วาลิดตรูเอกากีกุนซือทีมชาติโปรตุโกผู้สร้างเทพนิยายพาทัพสิงโตแห่งแอตลาสสร้างประวัติศาสตร์เป็นทีมจากแอฟริกาทีมแรกที่ทะลุถึงรอบ4ทีมสุดท้ายในเวิลด์คัพคนที่แล้วมาครั้งนี้รายการกีกลับมาพร้อมความท้าทายที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมและเชื่อว่าทีมของเขาจะยังคงเป็นฝันร้ายของบรรดาทีมยักษ์ใหญ่อีกเช่นเคยสำหรับผลงานเด่นของวาลิดรายการกีคือการสร้างเทพนิยายพาโมร็อกโกคว้าอันดับ4เวิลด์คัพ2022และกลายเป็นทีมจากทวีปแอฟริกาทีมแรกในประวัติศาสตร์ที่เข้าถึงรอบรองชนะเลิศนอกจากนั้นในเวิลด์คัพคนที่แล้วเขายังพาโมร็อกโกทำสถิติเก็บคลีนชีทได้ถึง4นัดและเสียประตูจากการยิงของคู่แข่งเพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้น
3: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mpot Academy หรือ LINE @Mpot Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
4: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
8: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับในช่วงของ99 ไลฟ์บอลโลก
1: ครับ
0: นะครับนะก็อยู่กับจันหนูอุดมศักดิ์แล้วก็เซียนสนวิรุณ
1: ครับ
0: คร
1: ับ สวัสดีจันอู๋แล้วสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยครับก็เดี๋ยวเล่าอยู่กันถึงตีสองอาจารย์อู
0: ๋ครับผม
1: ก็ช่วงเราไม่ได้มีฟุตบอลโลกเตะแต่เมื่อกี้บิ๊กจุนเห็นขับรถมาละ
0: บิ๊กจุนเตรียมมา
1: บิ๊กจุน
0: บรรยายคู่ตีสี
1: ่มาตีสี่แต่มาภาคตีสี่แต่มาตั้งแต่เที่ยงคืน
0: คิวเยอะไงคิวเยอะ
1: ตอนแรกผมนึกว่าผมจะจัดกับเขาละ
0: น่าจะมาที่หนึ่งน่าจะมาอีกที่หนึ่งนะครับอ่ะวันนี้ก็ฟุตบอลโลกก็หูกว่าจะไปเริ่มนู่นเนี่ยตีสี่เนาะ
1: ค
0: ู่แรกแล้วก็6 โมงครึ่งแล้วก็ไปทีนู่น9 โมง
1: โอ้โห
0: นะโอ้โหช่วงนี้ก็
1: จะตรู่เลยวัน

0: นี้ช่วงนี้ก็จะสบายหน่อยละพอเดี๋ยวพอวันนี้ไปปุ๊บก็จะไม่มีฮาริโหดแบบนี้ละยาวนะฮะ
1: แล้วอย่างยิ่งถ้าพรุ่งนี้นี่เหงาเลยอาจารย์โอ้มีคู่เดียวอ่ะ
0: คู่เดียว
1: แล้วโอ้แล้วคู่ใหญ่ด้วย
0: แล้วเป็นคู่ที่แหมคักมาด้วย
1: แคนาดาแอฟริกาใต้
0: ส่วนย
1: ั่วท้อเลยอาจจะแคนาดาแอฟริกาใต้นี่ท่านผอ.ภาคอีกมั้ย
0: ไม่แน่ใจไม่แน่ใจโอ้ยุบยับไปหมดนะครับอ่ะก็ว่ากันไปนะครับส่วน SMS ก็ยังส่งได้นะครับพูดคุยกัน4689899นะครับแล้วก็ช่องทาง YouTube ด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ชวนอาจารย์อู๋ไปกินข้าวได้เดี๋ยวอาจารย์อู๋เลิกตี2เนี่ยเห็นว่าน่าจะไปกินคงกินข้าวท่านไหนเป็นแฟนคลับอาจารย์อู๋ว่างๆมาได
0: ้เนี่ยเดี๋ยวจะชวนอาจารย์สนไปสอยข้าวหน่อยวันนี้ไม่กินข้าวเลย
1: ใช่ผมยังไม่ได้ทานพี่อู๋นี่ตื่นกี่โมงวันนี้
0: โอ้โหเมื่อเช้าไปดูไอ้บอลคู่ไอ้นี่ไงคู่ท้ายอ่ะไปดูอียิปต์
1: อ
0: ่ะ
1: เฮ้ยแต่มันคู่นั้นโคตรมันเลยจานไอ้ตอนท้ายๆที่เขายิงที่อีหร่านยิงเข้าไปอ่ะ
0: มันตอนท้ายเพราะว่าอีหร่านบุกยับๆไงตอนแรกอะเชียร์อียิปต์นะ
1: คร
0: ับ หลังๆคิดอยู่ในใจบอกให้ไอ้อีหร่านชนะไปเลย
1: เพราะอียิปต์เหมือนเอาแค่เสมออะไรเงี้ยนะ
0: โอ้ยอียิปต์ไม่เอาเลยเลยอ่ะ
1: ใช่เขาอียิปต์เขาก่อนเกมเขาเข้ารอบไปแล้วไง
0: ถอดหมดเลยอ่ะนะครับแต่มันก็มีผลนะการเข้ารอบแบบเป็นที่1ที่2ที่3เนี่ยนะ
1: ใช่
0: คนละเรื่องเลยนะ
1: ผมมาเบื่อฟุตบอลโลกครั้งนี้ตรงนี้จันโอ้คือถามว่าโอเคพอทีมมันเยอะมันก็มีทีมที่ไม่ได้แกร่งพอแล้วก็เสียประตูง่ายมันก็เลยยิงกันเยอะแต่ว่าไอตอนเนี้ยกลายเป็นว่าไอทีมไหนจะเข้าไปเจออะไรเงี้ยไอทีมที่อยู่กลุ่มท้ายๆมันได้เปรียบนะจันโอ้ถูกไหมมันสามารถวางแผนได้ว่าไออย่างไอคู่อัลจีเรียกับออสเตรีย
0: ได้นะ
1: รู้เลยเพราะนั้นแบบคือเพิ่มทีมผมเข้าใจแต่ผมไม่อยากให้แบบไหนเพิ่มขนาดนี้ตอนนี้เท่าไหร่จันโอ้48เอานี่เลยเอาเพิ่มมาให้มันพอดีกลุ่มอ่ะแล้วก็เอาแค่1 2เข้าเหมือนเดิมสิ
0: จริงๆมันหนีได้นะ
1: เออ
0: พอตอนนี้มันวางแผนได้เลยนะ
1: ใช่
0: ว่าจะไปอยู่ที่3ที่ดีที่สุดอะไรก็ได้อย่างโคเชียลเนี่ยสบายแล้วเกาหลีนี่ตอนนี้กับอิหร่านนั่งปาดเหงื่ออยู่เนี่ย
1: ตอนนี้มี48ทีม12กลุ่มใช่ไหม
0: ครับ
1: เออก็เพิ่มอีกนิดแล้วเอาแค่ที่1กับที่2เข้าดีกว่าผมว่านะจะได้ไม่ต้องมีอันดับ3ที่ดีที่สุดให้มันปวดหัวไง
0: เออพอมีอันดับ3ที่สุดมัน
1: ผมว่ามันไม่แฟร์มันหลายเกมมันดูไม่แฟร
0: ์
1: อาจารย์อู๋ได้ดูไอ้เกมนี้ป่ะเกมที่อเมริกาไม่ใช่สิเกมที่ปารากวัยกับออสเตรเลียโอ้โหคือแบบชัดเลยไม่มีใครเอาเลยแบบเออจบ
0: จ้าว
1: เออ0-0แบบมันมีเกมอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ได้เสน่ห์ฟุตบอลโลกอ่ะ
0: ครับ
1: คือจะเพิ่มทีมได้แต่ผมมองว่าก็เอา1 2เข้าเหมือนเดิมสิถูกไหมจันอู
0: ๋ใช่ใช่
1: มันจะได้เข้มข้นทุกเกมไงเออ
0: ไม่หรือไม่ก็อาจจะไอ้ดับสามอ่ะอยากให้มันรู้สายให้ไปจับฉลากเอา
1: ไปก็เออก็น่าสน
0: ใช่ไหมให้มันจับฉลากไม่งั้นมันจะพอรู้
1: เพราะคุณไม่ดีพอไงคุณเข้าก็ดีแล้วแต่ว่าคุณต้องไปจับฉลากเอาเอออย่างเงี้ยน่าสนนะฮะแต่คือแบบเนี้ยพอมารอบกลุ่มท้ายๆจันอู๋อย่างวันเนี้ยตอนแรกอ่ะไอ้โปรตุเกสดูเหนือกว่าฮะ
0: ครับ
1: แต่พอมันรู้ว่าเข้ารอบอะไรกันไปแล้วอ่ะก็เลยกลายเป็นว่าไม่รู้ว่าจะจัดตัวผู้เล่นอะไรแบบไหนอย่างเมื่อวานก็เหมือนกันฝรั่งเศสกับนอร์เวย์อ่ะโอ้โหนอร์เวย์คือแบบผมว่าใครดูไลน์อัพก่อนเกมนี่
0: เมื่อวาน
1: ปวดหัวเลย
0: เมื่อวานเจ็บปวดมาก
1: ทำไมอ่ะ
0: เราคิดว่ามันคงไม่จัดตัวแบบ
1: แสดงว่าตอนแรกไม่ได้ตามข่าวเลย
0: ไม่ก็ใครจะคิดว่ามันทำจริงอ่ะ
1: เพราะผมนั่งอ่านข่าวตอนประมาณก่อน5ชั่วโมงอ่ะเขาบอกว่า
0: ไม่เชื่อไง
1: มันจะพักหมดแล้วพักหมดจริง
0: ก็เขาบอกเขาจะพักประมาณ10ตัว
1: ทั้งทีม
0: ไอเราก็คิดว่าเฮ้ยมัน
1: โอเดก
0: า
1: ซอลอตฮาแลนด์ไปหมด
0: ประตูเมื่อวานตั้งแต่ประตูยันกองหน้า
1: ใช
0: ่โอ้เรียบร้อยครับ
1: ก็เลยโดนวิพากษ์วิจารณ์ด้วยว่าแบบโอ้โหนอร์เวย์คือปล่อยจอยเกินอ่ะแล้วรอบหน้าคุณไปเจอไอเวอรี่โค้ดก็ไม่ได้ว่าจะชัวร์นะว่าจะเข้าอ
0: ่
1: ะ
0: แล้วมันก็เลยกลายมาว่าแบบไอแมตช์อย่างเงี้ยมันควรจะสนุกนะ
1: ใช่
0: ถ้าดูตามชื่อนะฝรั่งเศสเจอนอร์เวย์อย่างเงี้ยโอ้โหพอถึงเวลาจริงโอ้นอร์เวย์ไม่เอาอะไรเลยอ่ะโอ้โห
1: ครับซึ่งแบบนี่คือฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะไม่น่าต้องมีเกมอย่างนี้ถูกไหมจันหู
0: ใช่ใช
1: ่เออมันควรจะต้องแบบทุกเกมมีความหมายจัดเต็มไม่ใช่ว่ามาพักผู้เล่นแล้วแบบไม่เอาจริงเอาจังกันอ่ะ
0: มันกลายเป็นมันไม่สนุก
1: สิ้นมนขลัง
0: ใช่
1: เออถูกไหม
0: ผมว่าสิ้นมนขลังนะ
1: ใช่เพิ่มไม่ว่าแต่ว่า3ที่ดีที่สุดแต่ผมว่าไม่เวิร์กมันแบบมันไม่แกร่งพอแล้วก็แบบมันก็สามารถที่จะโยงนู่นนี่นั่นได้แบบว่าวางผงวางแผนอะไร
0: หรือไม่ก็ดัดหลังไปเลยเอา3ที่แย่ที่สุด
1: เดี๋ยวคราวนี้ก็มียิงประตูตัวเองกันอีกอ่ะเลี้ยงก็ยิง
0: ต้องมี
1: โอ้พอเลย
0: ประเภทเขาเลี้ยงมาแล้วแล้วแกล้งล้มอ่ะ
1: ครับ
0: เอ้ยอุ้ยตะคิว
1: ขอเล่น10 คนอุ้ยไม่ไหวอยู่ไม่ไหวเหรอ

0: ใช่ใช่อย่างนี้แบบโอ๊ยกลัวกลัวกลัว
1: โอ้อ่ะก่อนจะไปพูดคุยกันเดี๋ยวผมดูผลฟุตบอลวันนี้ให้บางท่านที่อาจจะต้องการผลหน่อยนะครับเพราะว่า
0: อาจจะมีรายการอื่น
1: ๆมีเพราะวันนี้มีพวกฟินแลนด์มีอะไรสวีเดนเตะนะฮะ
0: ครับ
1: ก็ถ้าแข่งตอนนี้เนี่ยมีเบลุสคู่นึงนะครับดินาโมเบลสกับทาง FC มินส์ 0-0ฟุตบอลฟินแลนด์เนี่ยมี2คู่นะครับนิสตานกับ VPS วาซานี่ 1-1 แล้วก็ TPS กับยาโรก็ 2-2 นะครับ
0: เสมอกันอยู่ 2-2 ตอนนี้ผ่านมาประมาณ52นาทีนะครับประมาณนี
1: ้แล้วก็จอร์เจียซุปเปอร์คัพมีดิลลาโกลี่เสมอกับโตปิโดคูไคซี่ 0-0 นอร์เวย์นี่นิกลองมีคู่นึงมีสตอร์มกอสเซตอดีตทีมเก่าโอเดกาดไงพี่หู
0: ครับ
1: เสมอกับออดอยู่ 1-1
0: นี่อ่านชื่อทีมคล่องมากดูแล้วน่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญนี่ไงผมว่าคุณมาถูกช่วงแล้วเสียสนเพราะสังเกตหลายท่านแล้ว
1: ทำไมฮะ
0: พอผลแบบเนี้ย
1: ไม่ได้นะ
0: ตะกุกตะกักเออไม่ลื่นไม่ลื่น
1: ไม่ได้หรอก
0: โอ้พอสนมาปุ๊บออดอะไรพวกนี้
1: แล้วตอนนี้มีอุ่นเครื่องสโมสรได้ยันอู๋หลายทีมเริ่มเตรียมทีมแล้ว
0: ช่วงหลังเริ่มมีแล้วก็เยอะด้วยนะครับ
1: มีเนี่ยถ้าคุ้นหน่อยก็เลฟกี้โซเฟียนี่ตามหลังโบเตฟ0-1มีทางด้านวอลฟ์แบเกอร์เนี่ยชนะไปแล้วชนะทางด้านเนเลฮาซ่า 2-0 แล้วก็มีอย่างไฮดุกสปิทเนี่ยเราแนะนำทางด้านเซอร์คาซี่ 1-0 บราโวตอนนี้ตามหลังลิเยก้า 0-2 นะครับแล้วก็ LS เคลินเนี่ยตอนนี้นำทางด้านแฮทาเวลส์ 2-0 เก้น
0: ไอ้คู่นี้มันก็เลือกมาเตะกันดีเนาะ
1: คู่ไหนจาน
0: ไอเนี่ยไอ้คู่เซลเย่เนี่ย
1: กับสแกนกับสแกนดีเดย่า
0: สแกนดีย่าอันนี้ก็บอกครับเซลอันนี้ก็สแกนดีจ้ะ
1: ไอ้นี่คนขายไงเซลส่วนคนซื้อก็สแกนดีจ้ะ
0: จับ
1: ก็เลยแบบซื้อขาย
0: เลือกมาดีกันนะ
1: อ๋อส่วนไอ้เกนเนี่ยเกนของเบลเยียมตอนนี้นำทางเมเลเลเปเก้2-0
0: จับอ่ะถ้าใครอยากจะเข้ามาพูดคุยกันก็ได้นะครับส่วนในเรื่องของผลฟุตบอลบอกไปด้วยเนาะเพราะว่าถ้าเป็นอุ่นเครื่องมันจะมีเตะไปแล้วชุดหนึ่ง
1: ก็เอาเป็นคู่ๆแล้วกัน
0: อีกชุดนี่ก็เพิ่งจะเริ่มมาประมาณ10นาทีนะอย่างพวกเก้นพวกอะไรพวกเนี้ยนะคร
1: ับ แต่วันนี้ไม่มีภาคบอลเพราะนั้นเราอาจจะไม่ได้มีไลฟ์สดทาง Facebook แล้วก็ YouTube เพราะนั้นตอนนี้ก็มีปะ
0: ทุก YouTube มีเนี่ยวิ่งอยู่นะ
1: พูดคุยกันได้ใน YouTube ใน Facebook แล้วก็ SMS 489899
0: ครับ
1: เดี๋ยวผมเผาเวลาให้ท่านอู๋
0: นี่ไงอย่างคุณกัปตันก๊อฟยังบอกเลยจริงมันเล่นกันไม่สนุกนะครับ
1: ใช่นะมันคือกลายเป็นว่าตอนนี้ฟุตบอลโลกรอบแรกกลายเป็นเหมือนกับการคัดกรองรอบสุดท้ายเพราะยันอู๋ดิรอบไอ้อันดับ3ที่ดีสุดอ่ะ12ทีมเอาตกแค่4อ่ะแล้วเข้า8อ่ะมันแบบ
0: โอ้แทบจะโอกาสน้อยมากนะ
1: คือเข้าใจว่าอินฟานติโนจะโปรโมทว่าฟุตบอลอยากให้เป็นของทุกคนแต่ว่าอ่ะแล้วดูแบบอย่างบางทีมเงี้ยอย่างมี3แต้มแล้วเข้าเนี่ย
0: ไม่จริงๆจริงๆมันก็ต้องเป็นคุณค่าที่คุณคู่ควรนะ
1: ใช่
0: แบบไม่ใช่ว่าโอ้โหเป็นของใครก็ได้แต่ว่าคุณก็ต้องมีความสามารถหน่อยถ้าเกิดประเทศคุณมาไม่ได้มันก็ต้องยอมรับอะเนาะ
1: ครับก็นั่นแหละคือ
0: แต่ก็อย่างที่สนบอกก็จริงนะคือกลายเป็นหมดเสน่ห์ของฟุตบอลโลกเนาะที่เราตั้งตา4ปีมาดูโอ้โหเจอแบบนี้
1: หรือผมถามจานอู๋เงี้ยไอ้เกมระหว่างปารากวัยกับออสเตรเลียพอรู้ว่าเล่นอย่างนั้นจานอู๋ดู15ทีจานอู๋ก็นอนละหรือแม้กระทั่งนอร์เวย์เมื่อคืน
0: เราแค่คิดนะในมุมที่แบบเรานั่งดูสดอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: เรายังแย่แล้วไอ้พวกที่เข้าไปอยู่ในสนามอ่ะ
1: ก็นั่นไงผมสงสารแฟนบอลนอร์เวย์เมื่อคืน
0: บอลมากเลย
1: สงสารไหมถ้าเกิดจานอูสมมุติเป็นคนนอร์เวย์แล้วซื้อตั๋วไปสนาม
0: เมื่อวานผมก็เป็นคนนอร์เวย์ครับไม่ต้องสมมุติเลยว่าผมก็ใส่หมวกไวกิ้งอยู
1: ่แล้วแบบเราก็มานั่งคิดว่าอ้าวไม่รู้นี่ว่าแบบโค้ชจะจัดแบบนี้เราก็ได้ต้องไปดูเสีย
0: ท่านดูสักแป๊บ6นาทีเดมเบเล่ยิงตุ๊บ
1: ใช่ครึ่งแรกทันที
0: แอลเลยแอลเลย
1: เพราะนั้นนี่คือแบบหมายความว่าก็เตรียมลงไปแพ้เพื่อที่จะแบบเหมือนก็ตัดเกมไปแล้วก็พักผู้เล่นมันก็โอ้โหมันคงไม่ถึงขนาดอัปยศอะแต่มันใช้คำว่าแบบสิ้นมนขังอะอย่างที่บอก
0: ใช่ใช่มันก็ไม่มีเสน่ห์ของมันแล้วเนอะที่4ปีจะมาครั้งก็เจอแมตช์อย่างนี้เข้าไปแล้วมันเริ่มมีแบบนี้หลายแมตช์ได้ด้วยด
1: ิใช่แล้วเนี่ยเดี๋ยวจะรอดูแอลจีเรียกับไอออสเตรียเนี่ย
0: ครับ
1: เสมอก็เข้าทั้งคู่นะ
0: ใช่ขออีกแค่แต้มเดียวเอง
1: ใช่แล้วอย่าไป
0: ตอนเนี้ย ไอ้พวกที่มี3แต้มอย่างพวกไอ้โครเอเชียกาน่าก็ทำไปเล่นไปนะ
1: ใช่
0: ใช่ป่ะขออันแต้มเดียวก็เข้า
1: แล้วอันเนี้ยผมไม่ได้เข้าข้างเกาหลีนะเกาหลีซวยเพราะว่าเป็นกลุ่มแรกที่แข่ง
0: ใช่ใช่เพราะ
1: ถูกไหมอย่างเงี้ยคือเสียเปรียบนะ
0: ใช่
1: ถูกไหม
0: อย่างโครเอเชียตอนแรกอ่ะถ้าเราไม่รู้ผลเลยนะต้องชนะเกมนี้
1: ใช่
0: แต่พอมาปุ๊บพวกนี้แข่งไปแล้วคลิกขอแค่แต้มเดียว
1: ใช่
0: ใช่ไหมไอ้พวกแอลจีเรียเนี่ยเสมอมี4
1: ใช่
0: โครเอเชียมี4
1: ครับ
0: ฮ่องกงชนะมี4ปุ๊บอิหร่านกับเกาหลีไปทั้งคู่เลย
1: นี้ใครอยู่กลุ่มแรกๆก็สวย
0: เออ
1: มันก็ไม่ยุติธรรมอ่ะส่วนผลบอล
0: ก็เอาอย่างงี้ดิก็แข่งพร้อมกันให้หมดเลยอ๋อ4นัดจบเลยวันเดียวแล้วก็ปิด
1: ให้เป็นปัญหาของคนดูให้เป็นปัญหาของคนดู
0: ครับ
1: ดูคู่ไหนดีวะ
0: เออนะ
1: อาจจะต้องมี20จอเดี๋ยวเอาผลที่จบไปแล้วด้วยนะครับ
0: ครับ
1: ก็วันนี้มีฟินแลนด์ที่จบไปแล้วคือมีอีเวสเสมอกับ SJK 22มาเลนฮาวันนี้แพ้อินโดตะคู02นะครับ HJK วันนี้แพ้คาบ้านเละเลยแพ้คู่ PS ไป04แล้วก็สวีเดนซูเปอร์เลทานี่จบไปแล้ว4คู่เนี่ยวาเบิร์กชนะออสเตอร์2-1ลุงสกิลชนะทางโอเลโว3-2นอร์ดิกเสมอกับออดเดวาล3-3แล้วก็ซุนสวาวแพ้ออสเตอร์ซุนทีมเก่าแกรมพอตเตอร์ที่เคยไปคุมในสวีเดนน
0: ่
1: ะ0-2นะครับแล้วก็ถ้านอร์เวย์ดิวิชั่น1นะครับฮาวเกซุนวันนี้ชนะคองสเวียร์4-2สตาร์เบกชนะบลาย2-0อาร์ซาเน่ชนะเลนฮาม3-0สตอมเมนชนะมอส3-2แซนเนตชนะลัวฟอร์ด3-0ลินออสโซแพ้ฮอต1-4สตอมก็เสร็จอันนี้แข่งอยู่นะครับอ่ะประมาณนี
0: ้ครับ
1: เพราะว่าก็น่าจะครบแล้วสำหรับนักสู้บูยีน
0: อืมล่ะเราจัดให้ไหมแต่อันนี้ที่ SMS อันนี้มาปุ๊บเนี่ยโหมีความสุขมากเรายังอิจฉาเลยนะแต่อาจจะต้องตัดทอนบ้างก็มีความสุขจังเลยนั่งเล่นวินนั่งเล่นวินนิ่งฟัง99ไอ้อันหลังต้องละไว
1: ้
0: อันหลังต้องละไว้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวDSI นี่เข้าไปที่บ้านทันทีเลยนะครับแจ้งพิกัดที่จบเลยนะฮะ
1: ครับเขาอาจจะเป็นคนขับรถไฟมั้ย
0: แ
1: บบมันปุ่นปูนแบบ
0: ปุ่นปูนอะไรอย่างเงี้ย
1: กระจิกกระฉักกระจิกกระฉักสวัสดีครับพี
0: ่ถ้าอันนี้จะไม่ค่อยกระจิกกระฉักเท่าไหร
1: ่อ๋อมันจะซึม
0: ง่วง
1: อ๋อมันไม่ค่อยกระจิกกระฉักนะ
0: จะเน้นง่วงโหแล้วอย่างงี้จะถึง 04:00 เหรออ
1: าจจะหลับก่อน
0: หลับไปก่อนแต่วันนี้เพราะว่าวันนี้คู่แรกเนี่ยมันจะเตะพร้อมกัน2คู่มันจะเริ่มจากตี4นะครับโครเอเชียกับกาน่า
1: ครับ
0: ปานามากับอังกฤษมีท่านถามมาว่าเตะกันกี่โมงแล้วก็ไปที่6โมงครึ่งนะครับก็จะเป็นโคลอมเบียกับโปรตุเกส
1: ครับ
0: เดียคองโกประเทศบ้านเกิดผม
1: อะไรครับอ้าวแล้วเมื่อกี้พี่ยังบอกเป็นคนนอร์เวย์อยู่เลย
0: เมื่อวานแค่ไปนี่ไปขอสัญชาตินอร์เวย์
1: ขอสัญชาติ
0: แต่ว่าคองโกที่ผมเป็นครึ่งล่าง
1: คือเป็นคนนอร์เวย์เชื้อสายคองโก
0: ครับคองโกนี่เป็นฮาฟล่าง
1: อ๋อเฉพาะครึ่งล่างด้วย
0: ข
1: ั้นบนไม่รับ
0: ขั้นบนเป็นไทย
1: โอเคโอ้หลายเชื้อชาติเลยเ
0: ลยแล้วก็คู่ของอัลจีเรียกับออสเตรียเนี่ย9โมงแล้วก็จอร์แดนกับอาร์เจนตินา9โมงแล้วก็ฟังฟรีทีวีเนี่ยจะเป็นคู่ของอัลจีเรียกับออสเตรียนะ
1: โอ้โห
0: ถ่ายถูกคู
1: ่ให้ดูถูกๆนะ
0: ถ่ายถูกคู่ละจริงๆวันนี้น่าจะไปนี่นะเดียคองโกครับคองโกมันยังไงบางทีอย่างน้อยมันต้องชนะอ่ะ
1: โหแต่เป็นพี่อู๋จะดูคองโกเหรอวันนี้น่าจะอังกฤษน่าจะถ่ายอังกฤษให้ดูหน่อยวันอาทิตย์แล้วโดนด่าเยอะไง0-0
0: น่ะอังกฤษนั้นก่อนมันถ่ายไปแล้วไงมันก็ต้องสลับกันบ้างดิใช่ป่ะถ่ายอังกฤษอย่างเดียวก็โอ้โหมันก็ไม่ได้นะ
1: ครับหรือไม่ก็ถ่ายนี่ก็ได้ถ่ายนี่เลยรอบตี4
0: เลยเหรอ
1: เออโปรตุเกส
0: โปรตุเกสก็ไม่ไหวมั้
1: ยไม่รู้ว่า
0: ผู้ใหญ่มาหมดเลยเหรอ
1: คือไอ้นัดสุดท้ายที่เมสซี่ไอ้ที่อาเจเล่นน่ะมีโอกาสเมสซี่จะไม่ลงแต่ว่าไม่รู้ว่าโรนัลโดนี่จะลงไหมจันอู๋ว่าเขายอมไหมเขาอยากลงไปทำสตินู่นนี่นั่นไหมหรือจะยอมนั่ง
0: ผมว่าลงนะ
1: วัดใจนะ
0: เพราะว่าอย่างน้อยการ
1: เ
0: ข้
1: ายอม
0: เข้าเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มดีกว่าเข้าเป็นอันดับหนึ่งนี่สบายเลยไปเจออันดับสามใช่ไหมล่ะมันง่ายกว่าผมว่าวันนี้เอาส่วนที่อยากดูจริงๆเลยวันนี้ผมอยากดูคู่จอแดนกับอาร์เจนตินา
1: อาร์เจนก็มีข่าวว่าเมสซี่จะไม่เล่นไง
0: ใช่เพราะเห็นเขาให้สัมภาษณ์เขาบอกว่าเขาจะไม่เมสซี่ลงผมแล้วผมก็เชื่อว่าไม่น่าเอาเมสซี่ลงคืออยากเห็นพวกอัลวาเรซกับไอ้นี่ไงอัลวาเรซลาวซานโลอัลมาดาพวกเนี้ย
1: เทียโกอัลมาดา
0: ประตูทุกลูกที่มันเกิดมันเกิดจากเมสซี่อย่างเดียวไง
1: แล้ว
0: ผมเชื่อว่าตอนนี้พอพวกนี้ได้ลงมันต้องยิงบ้างแหละ
1: ไม่ต้องเกรงใจ
0: ก็เลยอยากจะดูแล้วโอ้โหแต่ละตัวของไอ้ทางอาร์เจนเห็นไห
1: ม
0: สำรองยังโหดเลยอะ
1: น
0: ิโก้ปาร์กอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะอาจจะได้ลงนะอย่างพวกเนี้ยก็เลยมองว่าวันนี้คู่นี้น่าดูแต่โอ้โหก็ต้องอดทนหน่อยนะอยู่ไว้ถึง9โมงอ่ะ
1: โอ้โห
0: หรือไม่ก็ต้องหลับก่อน
1: เนี่ยผมปวดหัวเลยแต่โอ้โหเมื่อวานนี่ดูหมดเลย3ช่วงนอนไม่ค่อยพอนะแล้วนอนบ่ายๆมันปวดหัวแต่โอ้โหขนาดเปิดแอร์ก็หนาวบางทีปิดแอร์ก็ร้อนเนี่ยตอนนี้ปวดหัวอยู่
0: เป๋ทรงทั้งวันเลย
1: ทำไม
0: เพราะว่าดูจนถึงคู่สุดท้ายเหมือนกันใช่
1: แล้วนอนบ่ายมันไม่ค่อยดี
0: แล้วมันไม่ใช่ช่วงเวลาเรา
1: ใช่
0: ใช่ป่ะเราคนกลางคืน
1: เพราะอยากเต็มที่ถ้าเมื่อก่อนเนี่ยผมก็นอนเต็มที่6โมงเช้าแต่พอมันมีไอ้คู่เนี่ยอิหร่านจบเที่ยงเนี่ยโอ้ปวดหัวเลย
0: ครับอันนี้หนักเลยนะโอ้โหถึงต้องบอกว่า หลายๆท่านต้องคำนวณเวลาให้ดีนะแล้วแบบบางทีแบบพอมันตื่นขึ้นมาปุ๊บเนี้ยมันก็เอ้ยมันก็อยากดูอ่ะดูซะหน่อยแล้วกันอ่ะก็ดูจนจบอีก
1: ใช
0: ่โอ้โหสภาพวันนี้มาแบบดูตาผมดิตอนนี้ตาผมเป่งเลยปากเปิกระเบิดหมดแล้วร้อนในนะครับ
1: ผมก็ร้อนในแสดงว่าเราพักผ่อนน้อยนะ
0: ครับใช่ๆนอนน้อย
1: ครับ
0: เพราะว่าบอลมันกว่าจะจบอย่างคู่ถ้าเจอคู่10โมงเงี้ย
1: โอ้โห
0: จบเที่ยง
1: ทรมาน
0: 11โมงจบบ่าย
1: โมงเงี้ย
0: โอ้โห
1: ไม่ไหว
0: แล้วช่วงนี้ต้องบอกว่ามันต่อเวลากันก็ต้องมี 7-8 นาทีไงใช่มั้ย
1: ทดเยอะ
0: ใช่ป่ะ
1: แต่ยังดีนะโอ้ยคู่เบลเยียมอ่ะสนุกพอไอ้ในไอ้นิวซีแลนด์ไปเปิดแรกโอ้โหก็เละเป็นสมันเลย
0: แล้วนิวซีแลนด์นี่หลังอย่างหลังอย่าง
1: โอ้หลังแบบ
0: หลังเนี่ยนิ่มเลย
1: แต่ใครจะไปเชื่อว่านิวซีแลนด์ยิงเบลเยียมได้อ่ะผมเห็นไอ้ลูกที่นิวซีแลนด์พอยิงตีไข่แตกได้ปั๊บโอ้โหไอ้กุ๊กตัวโกรธเลยแบบโอ้โห
0: ใครจะคิดว่าจะเสียให้
1: นิวซีแลนด์กูยังโดนอีกเหรอ
0: มันต้องคลีนชีทไงมันไปโดนเงี้ยเป็นใครก็ขึ้นอ่ะนะครับ
1: ใช่
0: เขาบอกว่าอยากขอทีเด็ดคืนนี้จากคุณสนเอ้ยโอ้โหสนเอ๊ะเอ๊ะแล้วครับจะ FC พี่อู๋พี่ไหว
1: ไอ้เงี้ยอาจารย์อู๋วันนี้ถ้าเร็วๆเนี่ย6คู
0: ่
1: ชอบอะไรบ้าง
0: ชอบกาน่านะ
1: ผมก็ชอบกาน่าผมรู้สึกว่าบอล
0: ไม่น่าแพ้เนาะ
1: แล้วผมว่าโคเอเชียทัวร์นาเมนต์เนี้ยดรอปของมาตรฐาน
0: ใช่ตัวรู
1: ้มีแต่ตัวหมดสภาพ
0: แต่ละคนมัน33 34หมดแล้วไง
1: ไอ้โควาสิตเนี่ยแบบดรอปชัดเจน
0: โควาสิตโมดิชใช่ป่ะเปริซิตเนี่ยคือพวกที่3
1: 3เปริซิตที่37
0: ใช่นี่คือพวกอย่างต่ำเนี่ยคือ33อัพไง
1: แล้วเอาแรงไปวิ่งบดกับกาหน้าผมว่ากาหน้าสด
0: บูดิเมียนี่ก็สุดจะเลข3แล้วเหมือนกันนะ
1: 30ต้น
0: ๆใช่บูดิเมียนี่31มั้ง
1: แล้วไอ้กวาดิโอเนี่ยจะโอ้โหเพิ่งหายเจ็บฟอร์มไม่ได้เลยแบบไม่ได้จริงๆอ่ะแบบ
0: แต่กวาดิโอผมยังงงติดไปได้ไงนะ
1: ก็
0: แค่ไม่ได้ลงเลย
1: ชื่อชั้นมันดีไงก็ต้องเอาไว้ก่อนแต่ว่าเล่นไม่ดี
0: มันยังเล่นไม่ไหว
1: ร่างกายยังไม่ 100%
0: เพราะมันเจ็บมันเกิดทั้งปีอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ไอ้โควาซิชนี่ก็เจ็บเกือบทั้งปี
0: ใช่ๆก็เลยกลายเป็นว่าปีเนี้ยโคเอเชียดรอปไปเยอะเลยอ่ะ
1: ชอบกาหน้าเหมือนกันแล้วก็ถ้าอังกฤษกับเคปเวิร์ดอ่ะอังกฤษจะกู้หน้าได้ไหม
0: ผมว่าอังกฤษเฉือนอ่ะ
1: ผมว่าเคปเวิร์ดมันเป็นบอลไม่
0: ใช
1: ่
0: เคปเวิร์ดปานามา
1: ปานามามันเป็นบอลขยันแต่ว่ารูปเกมไม่แย่แต่ยิงไม่ได้เหมือนนัดเจอโคเอเชีย
0: ใช่
1: เพราะนั้นยิงไม่ได้ไม่มีประโยชน์อังกฤษคมกว่าน่าจะเจาะได
0: ้ผมว่าสัก1-0
1: ก็ไม่พอ
0: ถึงเฉือนพอเขาเก็บตัวด้วยไง
1: ผมว่าขาดผมว่าวันนี้อังกฤษ
0: จะเข้ารอบ
1: ต้องล้างตาต้องแบบเรียกความมั่นใจ
0: วันนี้ผมชอบปานามา
1: อุ๊ยจะเป็นจะวันนี้จะเกิดที่คลองสุเอซ
0: ครับผมส่วนโคลอมเบียกับโปรตุเกสผมเชื่อว่า
1: คู่นี้ยากมากพี่อู๋เพราะมันเข้าไปแล้วคู่ไง
0: ผมว่าโคลอมเบียอาจจะคิดแบบนอร์เวย์อ่ะไม่สนละเข้าละพ
1: อ
0: แต่ผมว่าจะระดับอย่างโปรตุเกสมันต้องเข้าจ่าฝูงอ่ะ
1: แล้วที่สำคัญโปรตุเกสสกอตเขาใหญ่กว่าเขาจัดใครลงประสิทธิภาพมันก็ดีกว่าโคลอมเบีย
0: แล้วผมว่านะวันนี้โรนโดลงดึงความมั่นใจเพราะเกมที่แล้วมันเพิ่งกลับมาเองไง
1: หรืออาจจะลงไปยิงเขาตอนนี้ยิง2ใช่ไหม
0: ใช่
1: เมสซี่ยิงไป5วันนี้โรนโดต้องแฮตทริกเพื่อจะยิงเท่าเมสซี
0: ่ก็มีโอกาสนะทำไปเล่นไปโคลอมเบียก็ผมคิดว่าไม่เอาแล้วล่ะ
1: ก็ถ้าเลือกผมก็เลือกโปรตุเกสก่อนโคลอมเบียอย่างแย่ๆคือไม่น่าแพ้
0: กับส่วนเดียร์คองโกกับอุซเบย์อะ
1: ง่ายๆเลยจันอู๋ว่าคองโกชนะอุซเบย์ได้ป่ะเพราะว่าคองโกต้องชนะเพื่อเข้ารอบ
0: ใช่ใช่เพื่อ
1: เสมอไม่พอ
0: เพื่อจะเป็น4แต้ม
1: แต่ถ้าจบเสมอมา นี่อุซเบย์กอดคองโกตกดึงคองโกตกรอบนี่หนักเลยนะ
0: ตัวคองโกผมว่าดีกว่านะตัว
1: เดียวอันวิซ่า
0: ใช่
1: สดิกบากัมบูไอมาตุซาม
0: ิมาซัวกูไงพวกเนี้ยตัวเซเบ้นะ
1: แต่เกมลุกมันไม่ค่อยดีไงคองโกอ่ะผมว่าถ้าเต็มที่ก็ได้แค่เบียด
0: ก็เบียดก็พอแล้วไง
1: เบียดก็พอ
0: เออแต่ว่าเพราะว่าคองโกต้องการชนะ
1: แต่กลัวเบียดไม่ได้ไงถ้าจบ 0-0 มาอย่างนี้ทำไง
0: ก็ไปทั้งคู่นั่นเองก็ไปทั้งคู่ตกรอบทั้งคู่นะครับส่วนคู่นี้น่ะ
1: คู่
0: ว่านะเสียวแน่เลยว่าถ้าใครดูมีสิทธิ์หลับมาก
1: นะผมบอกเลยจันอู๋วันนี้เราดูแค่2ช่วงพอมั้งดูคู่เนี่ยดู2ช่วงเวลาคู่ออสเตรียไม่ต้องดูหรอกเพราะว่าผมดู
0: แล้ววันนี้นะเอาจีเรียมาถึงรถบัส
1: เออ
0: นะรถบัสแน่นอนแหละขอแค่แต้มเดียวพอคงไม่แลกอะมั้งเพราะว่าคู่นี้มันโอกาสมุมเสมอจับมือเข้ารอบสบายๆนะ
1: ม
0: ึง
1: ไอ้คู่หนึ่งอาจารย
0: ์คู่สุดท้าย
1: อาเจน
0: คู่สุดท้ายอาเจนผมเชื่อว่าอาเจนยิงยับอะ
1: เจออาเจน
0: ผมเชื่อว่าพวกอาวาเลสอะได้ลงลาวตาโร่คู่กันอย่างเงี้ย
1: พวกตัวที่ยังไม่ได้ยิงต้องกระเฮี้ยนกระหือรือหน่อย
0: พวกนี้อยากยิงอยู่แล้วแล้ว
1: โชว์ฟอร์ม
0: ใช่ป่ะจะซื้อขายกัน150ล้านต้องโชว์ฟอร์มซะหน่อย
1: ใช
0: ่แฮตทริกไปสักดอกมีกลับมามีลุ้นไอ้ดาวซันโบเขาเลยนะฮูเลียนอัลบาเรสอ่ะ
1: โอ้แต่ถ้าแฮตทริกได้นี่ก็
0: เราตะลุ้นแฮตทริกไปด้วยคนนึง
1: แต่ผมว่าจอแดนอุดแน่จันอุดว่าไงเพราะอย่างซาอุขนาดแบบต ต่อให้แพ้ต่อให้เสมอก็ไม่เข้าเขาก็ไม่ได้เปิดหน้าแรกเลยนะคือแบบเนเจอร์ของบอลแบบเอเชียตะวันตก
0: ก็บอลมันตกไปแล้วอ่ะแต่ผมเชื่อว่าอุดไม่อยู
1: ่ครับ
0: เนอะไม่น่าอุดอยู่อ่ะโหตัวระดับกองหน้า150ล้านระดับลาตาโร่อย่างเงี้ยคุณจะยิงจอแดนไม่ได้ดิโหมันเสียทรงนะ
1: แต่ยิงถึง2มั้ยล่ะถึง3มั้ยถึง3มั้ยตอนนี้มันต้องถึง3อ่ะ
0: เอาไปเล่นแฮตทริกป่ะ
1: เหรอ
0: เออเอาไปเล่นแฮตทริกป่ะลาตาโร่สักเม็ดนึง
1: ใช่ลาตาโร่ยังไม่ยิงนะ
0: ใช่ไม่มีใครที่ยิงเลยอ่ะ

0: เอาไปซื้อของสำเพ็งมาแล้วมาขายต่อดึงกลับเห็นเขาบอกว่า
1: โปรโม
0: เพราะว่าราคาดึงกลับไม่ถึง10ล้านยูโรแล้วน่าจะ7 8
1: เพราะมันมีสัญญากันอยู
0: ่ใช
1: ่แล้วก็โคโม่รอเซ้งต่ออยู
0: ่แล้วตอนนี้ราคาประเมินมิโกปาร์มัน60ล้านยูโร
1: ประมาณ60ล้านแล้วเขาบอกว่าจากข่าวนี่จะใส่ไอ้สัญญาซื้อกลับได้ด้วยใช่มั้ย
0: ครับหัวหมอนะมาริด
1: ใช่
0: มาริดนี่หลังๆคือของฟรีของชอบแล้วก็ซื้อกลับประมาณนี้เขาทำธุรกิจเก่งฟอร์นิโนเปเรส
1: ครับบอกว่าคุณหนูขอสัก3มาแน่คุณไก่101
0: อุ้ยหลายคนต้องการทัศนะด้านอู๋เนี่ย
1: ถ้า
0: อ่านครับเมื่อกี้ไอ้ที่คุยกันน่ะ3ตัวที่ชอบสุดอะไร
1: ชอบสุดผมชอบอาเจน
0: จริงเหรอ
1: ผมชอบอาเจน
0: แต่เอาตรงๆอาเจนมันบอลไม่มีผลนะจ๊ะหนู
1: ใช่บอลไม่มีผล
0: มันไม่มีผล
1: แต่เตะมันสำคัญไงเดี๋ยวบ่ามันก็ต้องเรียกความมั่นใจหน่อยอ่ะแล้วคุณไปรอบลึกๆเกิดเมสซี่เล่นไม่ออกคราวนี้ทีมไม่ต้องยิงเลยยิงอยู่คนเดียว
0: ถ้าผมคนนี้ถ้าผมชอบสุดผมชอบอังกฤษ
1: ชอบอาเจนชอบกาน่าผมว่ากาน่าไม่น่าแพ้แ
0: ล้วก็เดียร์ฮ่องกงผมเช็คล่าสุดตอนนี้นะจันอู๋มันแปลกๆว่ะ
1: ครับ
0: คือมันกลายเป็นว่าตลาดหุ้นเนี่ยเขาเอียงไปทางฝั่งโคเอเชียเฉยเลย
1: มันก็
0: ตอนแรกอะ
1: ตอนแรก
0: แค่ชนะก็จบแล้วนะแต่ว่าตอนนี้ต้องถ้าชนะน้อยก็กินแค่ครึ่งชามก๋วยเตี๋ยว
1: ครับ
0: มันมันแปลกว่าทำไมมันถึงแบบว่าเอียงไปทางฝั่งโคเอเชียทั้งที่ก็ผมมองว่ากระแสก็หลายคนชอบกาน่านะหรือว่าถ้าเกิดคิดในมุมว่าถ้ากาน่าไปเปิดแรกมันไม่ได้อุดเหมือนว่าเล่นเจออังกฤษอ่ะจะเสร็จโคแอดเป็นไปได้ไหมจันโ
1: อแต่คู่นี้ผมว่ามันบอลสามหน้าอยู่แล้ว
0: ใช่มันก็ออกได้หมด
1: มันออกได้หมดอ่ะโคเอเชีย
0: คือถ้าถามว่ากาน่าวันนี้ถ้าจะเอาแต้มเดียวอ่ะแล้วอุดเหมือนวันเจออังกฤษแต่ผมว่าโคเอเชียเจาะไม่เข้าแต่ถ้ากาน่ามันไปคิดว่าแบบเกิดจะเล่นใหญ่จะชนะเลยแล้วไปเปิดพื้นที่เงี้ยผมว่าหรือโคเอเชียคมกว่าเก่ากว่าเกี่ยวไหม
1: ก็ไม่แน่หรือไม่ก็อันนี้ไงแบบเซนสนเนี่ยคิดเยอะคิดเยอะ
0: คิดเยอะ
1: คิดเยอะคิดเยอะอ๋อไอ้คนนี้คิดเยอะคิดเยอะกระดิกสักนิดนึง
0: อ๋อกระดิกกระดิก
1: เรียกหน่อยเหมือนเมื่อก่อนอาจารย์จูนไงอ
0: าจารย์จูนเป็นคุณยนต์อาจารย์นั่งสมาธิเลย
1: เหมือนในนี่เลยหรือว่านั่งฟังเสียงน้ำนั่งฟังเสียงน้ำสมาธินั่งที่น้ำตกฟ
0: ังเสียงน้ำไหลผลลัพธ์เป็นไง
1: เละ
0: ไม่แต่อาจารย์อู๋ไอ้ทฤษฎีเนี้ยผมว่ามีส่วนเพราะไอ้อาจารย์อู๋ดูเกมนั้นน่ะ
1: ครับ
0: ไอ้ดูเกมที่นอร์เวย์เจอกับเซเนกัลได้ไหมตอนนั้นทุกคนผมว่าชอบเซเนกัลมองว่าสู้ได้แต่ว่าไอ้ร้านเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเขาให้นอร์เวย์ผมก็งงว่าโอ้โหนอร์เวย์มันเอาอะไรมาเหนือกว่าเซเนกัลถูกไหม
1: เอ้ยเหรอ
0: ใช่
1: ผมคิดไม่เหมือนกันผมคิดว่านอร์เวย์จะชนะเยอะด้วยซ้ำ
0: ฮัลโหล
1: บอลคนละทรงอ่ะไอ้พวกทีมจากแอฟริกาใต้ส่วนใหญ
0: ่มันเล่นแบบไม่ละเอียด
1: มันเหนียว
0: แบบไม่ละเอียด
1: มันแข็งแรงไงเหนียวจริงแต่ว่ามันไม่คม
0: ระบบทีมมันไม่ได้
1: ลองดูพวกกองหน้าแต่ละคนมันจะไม่ค่อยคม
0: เ
1: พราะมันเล่นบอลกันส่วนใหญ่จะมันเล่นไม่เป็นทีมเวิร์กอ่ะ
0: แจ็คสันเงี้ยกันโอ้โห
1: ชอบเล่นแบบเป็นแบบใช้ความสามารถเฉพาะตัวเอาเนาะก็เลยมองว่าน่าจะเป็นทรงนั้นไปหรือว่าไอ้นี่ไงมองว่าโคเอเชียอยากกับจบไอ้นี่เปล่า
0: แชมป์กลุ่มอ่ะ
1: จบอันดับ2เพราะว่าเขามองว่าอังกฤษน่าชนะได้อยู่แล้วไงใช่ไหมเขาก็เป็นอันดับ2ไป
0: แต่ถ้าโคเอเชียเสมอไม่จบอันดับ2เหร
1: อ
0: เดี๋ยวดูก่อนถ้าโคเอเชียเสมอจบอันดับ2มั้ย
1: ไม่จบดิไอ้กาน่าจบดิ
0: เพราะกาน่ามี4
1: กาน่าเขามี4อยู่
0: โคเอเชียมี3
1: ใช่โคเอเชียมี
0: 3ถ้าโคเอเชียอยากจบที่2ต้องชนะแต่ว่าคำถามคือถ้าจบที่2ได้ไปเจอใครไงมันต้องดูว่ายากเปล่าถ้าเกิดสมมติถ้าจบที่2เจอใครแล้วจบที่3เจอใครเดี๋ยวผมดูให
1: ้เดี๋ยวไปดูสาย
0: กลุ่มโคเอเชียนี่กลุ่มไหนดัน
1: กลุ่มโคเอเชีย
0: กลุ่มโคเอเชียอังกฤษอ่ะ
1: เดี๋ยวกันจำสายไม่ได้
0: เดี๋ยวผมดูให้ เพราะว่ามันมีสายอยู่นะตอนนี
1: ้กลุ่ม L
0: กลุ่ม L ใช่ไหม
1: กลุ่ม L
0: 2L เนี่ยจะเจอกับ 2K
1: ก็ไม่หนัก
0: 2K นี่ใคร
1: 2K ดีกว่า
0: 2K นี่บอกมา 2,000 นี่ห่างนะ
1: 2K นี่โดนหนักเลยนะถ้าอมด้วยเกลือมาก็ 2K แล
0: ้
1: วเฮ้ยคุณหมายถึงอะไรเนี่ย
0: ครับ
1: 2K นี่คืออะไรส่วนคุณ
0: ไม่ก
1: ็ชอบพาผมไป
0: ตัวอักษรไงก็เดี๋ยวนี้คือ
1: เสียชื่อเสียงหมดเลยนะเนี่ย
0: วันนั้นจะยากินหมี่ไปแล้วนี
1: ่กลุ่มเคเดี๋ยวก่อนสายเคโคลอมเบียโปรตุเกส
0: อ๋อคือพูดง่ายว่าไอ้กลุ่ม กาไอกาหน้าโคเอเชียเนี่ยที่2ก็จะไป

0: เจอที่2สายโปรตุเกส
1: ใช่
0: ที่2สายโปรตุเกสก็มีโอกาสเป็นนี่ไง
1: โคลัมเบีย
0: โคลัมเบีย
1: อ
0: ยู่ที่ว่าไอเนี่ยโคเอเชียอยากเจอโคลัมเบียไห
1: ม
0: เออแต่ถ้าเกิดสมมุติที่3ของกลุ่ม L เนี่ยที่3 L นี่มีโอกาสจะไปเจอ 1K โอ้ที่3อ๋อโอเครู้ละ
1: ใช่ป่ะ
0: หมายความว่าถ้าวันนี้โคเอเชียจะชนะเนี่ยอาจารย์อยากหนีโปรตุเกส
1: ใช่ไงมันมีโอกาสโดนโปรตุเกสไง
0: เออ
1: ถูกมั้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าไอ้เข้า1กับ2นี่คนละเรื่อง
0: กันใช่ไ
1: หมเออเพราะ1ส่วนใหญ่อ่ะบางกลุ่มมันจะไปเจอพวกไอ้อันดับ3ใช่มั้ยอันพวกเนี้ยมันก็ง่ายหน่อยนะครับ
0: แต่ไม่แต่ถ้าเกิดสมมุติโอ้โหเออถ้า3นี่มันยากเลยอาจารย์อูนคือนอกจากจะเจอโปรตุเกสนะคุณจะไปอยู่สายเดียวกับบราซิลอาร์เจนแบบโหของแข็งเลยไง
1: สายล่างคุณมีบราซิลอาร์เจน
0: สายบนมันมีแค่เยอรมัน
1: ฝรั่งเศสสเปน
0: ก็แข็ง
1: เหมือนกันเออไม่ต่างหรอกผมว่าน่าจะเอาเข้าไปก่อนแหละทีมพวกนี้คงไม่วางแผนว่าเขาจะไปถึงแชมป์หรอกเขาจะหนีใคร
0: เกาหลีวางแผนเยอะไง
1: โอ้โหเกาหลีผมว่าผมโทษโค้ชนะ
0: เอออ
1: ยู่ดีเกาหลีผมว่าไปดรอปไอ้นี่ทำไมอ่ะ
0: ซอนใช่ป่ะ
1: ซอนกับอีเจซองอ่ะ
0: เอออ
1: ยู่ดีกูไปดรอป2ตัวเก่งสุด
0: ไม่อาจารย์โอ๋ผมถามอ่ะต่อให้ย้อนกลับไปอ่ะใครจะคิดว่าเกาหลีใต้จะแพ้แอฟริกาใต้ไม่มีใครคิด
1: จริงๆ
0: ไม่มีใครคิด
1: ไอ้เกมที่แพ้เจ้าภาพอ่ะมันก็ไม่น่าแพ้ถ้าไม่ไปเล่นพลาดเองไม่งั้นเกมนั้นน่าจบเสมอถูกไหมไปโดนลูกนั้นลูกเดียวเอง
0: แต่นั้นผมว่ามองว่ามันแสดง
1: เอาเหรอ
0: มันก็แบบอยากเข้าที่สองไงแต่สุดท้ายไม่เข้าเลย
1: กูไม่ขนาดนั้นมั้ง โอ้มันไอ้พวกนี้มันวางแผนยากนะ
0: เกาหลีอาจารย์ประมาทไม่ได้นะ
1: เกาหลีประมาทไม่ได้แค่โค้ชอ่ะ
0: ไอ้ฮองมายองโบ
1: กรรมการเกาหลี
0: แต่หลายคนก็คิดไงว่าอ๋อไอ้ครั้งนี้ถ้าจะตกก็จริงอ่ะชดใช้ปี2002
1: แต่มีโอกาสตกสูงนะ
0: อะไรนะ
1: เพราะตอนนี้นี่ล่อแร่เลยกับอิหร่านฟอง
0: ก็นี่
1: 3แต้มอ่ะ
0: ถ้าไอ้ออสเตรียกับแอลจีเรียจบเจ้าอ
1: ่
0: ะเรียบร้อยเลย
1: ไปเลยนะครับแล้วนี่เขาบอกว่าคิคุมาดีไหมครับ
0: คิซูมาบราซิลบีวันนี
1: ้
0: เป็นไง
1: เป็นไงอย่างไว
0: เอ้ยคิซูมาเดี๋ยวให้คือวิเคราะห์ไว้แล้ว
1: เดี๋ยวระหว่างที่คุณกำลังหาอยู่เดี๋ยวผมตามไป
0: นี่ยันโอ้นี่วันนี้คิคูมาหรือคิซูมาเนี่ยเล่นในบ้านเจอเซาไบดาโด
1: จับ
0: ผมว่าคิซูมาน่าดีกว่าเซาไบดาโดเพิ่งขึ้นเชิญมาดักบราซิลซี
1: จับไป
0: แต่ผลงานดีนะแต่ก็ผมว่าเจ้าบ้านน่าจะดีกว่าอ๋อเขาเตะตีสอง
1: จับทีนี้บอกว่าบัณฑิตค่ะนะอูใหญ่แต่เล็กนะสนปืนโตจริงหรือเปล่
0: า
1: และแฟน99ทุกท่านฟังอยู่นะคะติดตามตลอดทักทายค่ะหวัดดีพี่หญิงแมนซีนะตั้มหงแดงพี่จอนคลอง6คุณน้าโจผีคุณพี่จืดเองพี่อาร์ตอ่อนนุชพี่เด็กรถเขียวพี่เวเฟอร์แฟนสิงพี่ไก่101แล้วก็แฟน99ทุกมุมโลกด้วยนะคะเธอลงทุนแฟนนอน
0: ครับคุณทลงทุนนี่น่าจะเป็นสสได้นะจ๊ะหนู
1: ค
0: ือแบบแกจำชื่อแบบแฟนรายการได้หมดเลยเป็นแบบบุคคลกว้างขวาง
1: อ่านไปนี่ลมหมดปอดเลยดอกตะกี
0: ้
1: นะครับ
0: เออพอพูดเรื่องนี้อาจารย์อู๋พรุ่งนี้ไปเลือกตั้งป่ะ
1: พรุ่งนี้ผมอยู่อันนี้ผม
0: เขาอยู่จันทร์เหรอ
1: ไม่ไม่ตอนนี้ผมไปอยู่อันนี้แล้วผมไม่อยู่กรุงเทพแล้ว
0: อ๋ออยู่สมุทรปราการแล้วอ๋อเออ
1: เพราะก่อนหน้าผมอยู่บางนาไง
0: อ
1: ันนี้ย้ายไปอันนี้กลายเป็นคนต่างจังหวัดละ
0: อ๋อถ้าบางนายังเลือกได้ใช่ไหม
1: บางนาบึงบางนากรุงเทพสิใช่ป่ะอันนี้เป็นสมุทรปราการไปแล้วอ่ะ
0: หรือไม่ก็เรานี่
1: ถ้าสมุทรปราการก็เลือกไอ้นี่ไม่ใช่เหรอพวกสกเลยใช่ไหม
0: ใช่ไหมหรือไม่ก็เนี่ยเดี๋ยวเราดูบอลโลกเสร็จแล้วก็เข้าไปเลือก
1: ถ้าไม่น็อกไปก่อนนะ
0: เออ
1: กลัวจะน็อกไปก่อนไม่ใช่หรอ
0: เพราะวันนี้ผมเห็นอย่างร้านเครื่องดื่มมีฟองแถวบ้านผมวันนี้ปิดตอนแรกผมก็งงว่าเอ้ยทำไมปิดวะไ
1: ม่
0: พรุ่งนี้ไม่ใช่วันพระอ๋อแต่พรุ่งนี้เลือกตั้งไง
1: สรุปไม่มีอะไรร้านเจ๊ง
0: เรียบร้อย
1: ร้านเจ๊งเฉยๆนะครับ แล้วก็
0: มีไหมมี YouTube Facebook
1: มีเดี๋ยวผมกำลังไล่อยู่มันคลิกแล้วมันไปไหนแล้ววะเนี่ยคุณดีดีโฟนบอกเริ่มตอนไหนครับก็ตอนไอ้นี่เนาะตอนตีสี่เนาะ
0: อ
1: ันนี้จัดไปวันนี้บอกวันนี้จานอู๋เปลี่ยนคอนเซปต์ครับปกติใส่เสื้อยืดครับรอบนี้เสื้อเชิ้ตคุณนันทพงศ
0: ์
1: ไม่ไอเสื้อยืดดำผมใส่อยู่ตลอดไงไม่มีละอันนี้ก็เลย
0: ใส่เสื้อเชิ้ตมาวันนี้แต่งตัวหล่อวันนี้เหมือนแต่งตัวเหมือนไปภาค PPTV เลยอ่ะ
1: ไม่ก็เจอสนไงถ้าเจอคนอื่นผมไม่เป็นไรถ้าเจอคนอื่นผมเหนือทุกคน
0: เ
1: จอสนมันหน้าตาใกล้เคียงอยู
0: ่โอ้ยผมซอกาว
1: สนเนี่ยมันหน้าตาคล้ายๆเหมือนเจมจิ
0: ทำไมฮะ
1: ผมนี่ออกไปทางหมากปริน
0: อ่า
1: เลย เลยต้องมองเอาเชิ้ตมาสู้หน่อยนะครับ
0: ได้ได้
1: ถ้าเชิ้ตมาสู้เนี่ยผมจะเบียดนิดนึงจะเหนือกว่าหน่อย
0: ผมให้อาจารย์อูเหนือกว่าเลย
1: ครับผมนะครับไม่ให้ผมก็เหนือผมเหนือทุกคนครับผมไม่เป็นรองครับคุณนันทพงศ์บอกหัวง่ายครับพอรู้ว่าเข้ารอบไม่เอาอะไรแล้วครับ
0: ใช่ไง
1: เนาะก็หลายหลายคนก็บ่นกันเนาะคุณดีดีโฟนบอกบราซิลแข่งกี่โมงครับเดี๋ยวผมดูอีกทีนะ
0: บราซิลไม่ใช่วันนี
1: ้บราซิลรอเจอญี่ปุ่นวันไหนอ่ะ
0: บราซิลเล่นกับญี่ปุ่น
1: ต้องไปนั่งไล่สายดู
0: เดี๋ยวดูฮะ
1: ไม่รู้เตะวันไหนนะอ่ะเดี๋ยว
0: คือบราซิลต้องรอดูรอบตัดเชือกเพราะเล่นรอบแบ่งกลุ่มครบหมดแล้ว
1: ก็ไปเจอญี่ปุ่นไง
0: ใช่ไง
1: แต่ว่ามันถูกวางไว้เตะวันไหนเท่านั้นเองอันนี้
0: ผมดูให้นี่บราซิลญี่ปุ่นวันที่30เที่ยงคืน
1: 30เที่ยงคืนนะคุณดีดีโฟนนะคร
0: ับเจออาจารย์อู๋ว่าใครบอลระบบหรือว่าวิทิสอุตแอนด์เฟรนหรือบอลระบบทีมไหนจะผ่าน
1: ผมชอบบอลระบบอ่ะชอบญี่ปุ่นนะ
0: ครับ
1: ผมว่าคู่นี้อาจจะไปยื้อต่อเวลาเนาะ
0: ในเวลากินไม่ลงแต่ถ้าต่อเวลายิงโทษผมเสียวเลยเพราะแบบก็ต้องยอมรับว่าถึงแม้ญี่ปุ่นยิงโทษจะดีขึ้นแต่ว่าบราซิลเขาเชี่ยวชาญเรื่องพวกนี
1: ้ก็ไม่แน่ของอย่างนี
0: ้
1: นะครับเราก็เห็นมาแล้วนะบางทีเตะจุดโทษเนี่ยมีบอลโลกอ่ะมันไม่เหมือนกันนะ
0: อ๋อคู่นี้เขาเพิ่งอุ่นเครื่องมาล่าสุดนี่พี่โอ
1: ้ใช่ๆก็ถือเป็นการล้างตาไงญี่ปุ่นไปชนะมาแล้วบราซิลโดนยับเลยว่าโอ้อุ่นเครื่องแพ้ญี่ปุ่นอะไรเงี้ย
0: นี่ไงเพิ่ง
1: รอล้างตากันอยู่เน
0: ี่
1: ย
0: เพิ่งอุ่นเครื่องกันเดือนตุลาปีที่แล้วอ
1: ่
0: ะญี่ปุ่นชนะ 3-2 โคตรช็อก
1: ก็ญี่ปุ่นไปตบเขาหมดเลย
0: ใช
1: ่มาตบไอ้เลยนะไอ้กาหน้าต่ออีกอะไรอีกนะครับอันนี้คุณซาร่านะครับบอกจานูแต่งตัวหล่อเสร็จแล้วไปไหนต่อว่าจะไปทานข้าวกับสนอยู
0: ่
1: แต่ไม่รู้จะไปกินที่ไหนยังคิดอยู
0: ่พี่เอกไปไหม
1: จานเอกเข้าบ้านไปแล้วอ่ะ
0: จ
1: านเอกถ้าไปเขาต้องกินหน้าบ้านเขาเพราะจานเอกปกติพอก็จัดรายการเสร็จเนี่ยลูกสาวก็โทรตามแล
0: ้
1: วไปนั่งฟังเดือดช็
0: อ
1: กนั่งฟังเรื่องผี
0: นั่งฟังเป็นเพื่อนอ่ะ
1: ไม่ก็คือเวลาฟังมันกลัวมันอยู่เป็นกลุ่มๆพ่อแม่ลูกอะไรเงี้ยดู
0: น่ารักให้จานเอกเขาให้เวลากับครอบครัวบ้าง
1: ครับอย่างของผมก็เหมือนกันบางทีผมก็ชวนแฟนผมเนี้ยผมเป็นคนกลัวผีนะผมไม่กลัวดูหนังผีผมไม่ฟังเรื่องผีนะบางทีก็ชวน
0: ครับ
1: เราก็ดูเราก็ฟังเรื่องผีด้วยกันฟังแต่ชอบก่อนเสร็จก็เป็น AV ต่อเลย
0: แล้วก็ช็อกกันช็อกต่อเลย
1: ออดิโอวิดีโอเปลี่ยนอะไรอย่าง
0: เงี้ยออดิโอวิดีโอ
1: เออคนโบราณผมใช้ศัพท์เก่า
0: คร
1: ับ นะครับสนก็ไปลองดูได้ฟังเรื่องผีก่อน
0: ไม่เออเดี๋ยวผมขอถามเรื่องส่วนตัวนิดนึงอาจารย์อู๋แบบไม่ได้มีความคิดอยากจะแบบมีลูกอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
1: ผมมันอายุเยอะแล้วอะ
0: แต่แล้วแบบคือมีความคิดอยากมีไหมหรือว่าไม่ได้อยากแต่แรก
1: ตอนแรกอะมันก็คุยกันอยู่นะเอาไว้พร้อมๆก่อนพอมันถึงเวลาปุ๊บๆไอทีเรา50กว่าไปแล้วอ่ะก็มันก็เกินเวลาแล้วไงแต่ว่าก็ยังมีโอกาสเพราะว่ายังมีภรรยา6คนรออยู
0: ่
1: ภรรยา6คนยังอายุไม่เยอะ
0: เอาข้อมูลเท็จเข้าระบบคอมพิวเตอร์อีกแล้ว
1: ก็เดี๋ยวค่อยไปหาเดี๋ยวค่อยไปหาใครจะเหมือนสนน่ะโอ้สนเยอะ
0: เอาคุณภาพดีกว่าจ้ะผมว่าช่วงนี
1: ้
0: ไม่ต้องมีเยอะหรอก
1: คุณภาพก็นี่ไงก็เล่นตัวแพงๆไปเลยด
0: ิไม่การดูหนก
1: ็ชั้น2
0: ดูหนกระแสเปล่าทุกวันนี้โหปวดหัวบรรลุมาตุ้มหมดเลย
1: ปวดหัวกระแส
0: ไปตรวจ DNA หรือเปล่า
1: ไม่ไหว
0: เดี๋ยวนี้ต้องไปตรวจ DNA นะ
1: สมัยนี้
0: เดี๋ยวแบบมันผิดฝาผิดตัวนะ
1: ผมดูอีกวันนึง
0: ดูวันไหน
1: ดูที่เป็นเจ้าของสวนทุเรียน
0: ชอบแบบนั้น
1: แนวนั้นมากกว่าคร
0: ับ
1: มันถูกกว่า
0: ครับ
1: เพราะว่าเห็นเฮียเขาบอกว่าเขาโอนไปแค่ 3,000 เอง
0: เน้นแบบว่า low cost
1: ไอ้นี่ก็เกินไปคุณไมเคิลจอร์แดนบอกรอบ2น่าจะจับฉลากเอาที่1เป็นตัววางเอาที่2ที่3จับมาเจอเลยจบๆไปแบบนี้แบบได้ลุ้นทุกคู่ผมคิดคล้ายๆคุณจอร์แดนนะ
0: จริง
1: มันจะได้กะไม่ได้นะพอกะได้ปุ๊บอย่างเงี้ยอย่างที่สนบอกมันก็ถูกเพราะว่าไอ้ตอนแรกอ่ะมันไม่รู้ไง
0: ผมถาม
1: พอพวกเล่นก่อนเสียเปรียบเลยอ
0: ่ะผมถามดันอู๋ถามคุณผู้ฟังด้วยอ่ะถ้าเกิดเกาหลีอยู่ท้ายๆอ่ะคิดว่าเกาหลีมันจะยอมแพ้ไอ้แอฟริกาใต้อ่ะผมว่ามันเล่นแต่แรกเลยถ้ารู้ว่าแบบสถานการณ์มันแบบว่า มีโอกาสที่จะเลือกช้อยเล่นได้มากกว่านั้นนะแต่พอไปแข่งวันแรกของนัดที่3อ่ะมันก็เลยแบบแต่เอาตรงๆก็ต้องยอมรับว่าเขาเล่นไม่ดีแต่คือแบบก็ต้องเขาเสียเปรียบตรงที่ว่าเขาวางแผนไม่ได้ไง
1: ครับคุณต่อรีคิวบอกว่าโครเอเชียชนะอิหร่านเกาหลีใต้ล่วงใช่ครับเพราะตอนเนี้ยโอกาสที่เขาจะรอดนี่ยากมากนะ
0: ใช่
1: คือตอนนี้ตามทฤษฎีมันยังได้อยู่นะเฉพาะเขายังไม่แข่งไอเนี้ยไอจ่ออยู่เนี่ยแต่ว่าโอกาสเพราะมันมี3แต้ม2ทีมนะ
0: ใช
1: ่โอกาสโค ของเขานี่รอจะเป็น4แต้มอยู่นะครับ
0: แล้วสงสารสกอตด้วยคือสกอตต้องยอมรับว่าไม่ดีพอแต่ก
1: ็ไปก่อนเพื่อน
0: สกอตอยู่กลุ่มยากก็ไม่ยากอ่ะแต่คือไอ้วันที
1: ่
0: เขาแพ้บราซิลเยอะไปหน่อย
1: โดนเยอะไปนิดนึงคุณนันทพงศ์บอกว่าเนื้อที่ไม่ใช่เนื้อสัตว์ครับอ้าว
0: เนื้อหมูละ
1: เนื้ออะไรอ่ะ
0: เนื้อแต่เป็นเนื้อที่ไม่ใช่เนื้อสัตว
1: ์คุณออบูหรือเปล่านะออบูอิงบอกว่าที่เซ็งสุดคือมีรอบ32ทีมก่อนแล้วอันดับ1ต้องไปเจออันดับ2รอบนี้เลยแทนที่จะไปเจอกันรอบ16มากกว่าแบบนี้รอบที่ทีมอันดับ1ได้เจออันดับ3ก็ได้เปรียบกว่าใช่ป่ะ
0: ใช
1: ่ป่ะเพราะบางทีมันจะมี1เจอ2
0: ใช่
1: ไอ้บางทีมัน1เจอ3เค้าเลยอย่างเงี้ย
0: ก็กลับมาเรื่องเดิมอ่ะความยุติธรรมอ่ะเออมันก็
1: ม
0: ัน
1: ดูไม่แฟร์นะ
0: ไม่แฟร์อย่าง
1: ที่สนใจคําเนี้ย
0: ไม่แฟร
1: ์คุณกัปตันก๊อฟบอกว่ามันจะล้มวนลูปเอานะสน
0: วนลูปยังไงครับ
1: อาจจะเรื่องไอ้นี้ป่ะแต่ผมว่าอาจจะต้องปรับวิธีการคืออาจจะเอามา48ทีมก็ได้แต่ว
0: ่
1: าก็ปรับหน่อยแต่ว่าคราวนี้มันเป็นครั้งแรกอะนะมันอาจจะเห็นจุดก็ได้ผมว่าคราวหน้า
0: แต่อย่างที่เราคุยกันอาจารย์อู๋ว่า48ผมไม่ติดเพราะว่าอยากให้แบบชาติที่ไม่เคยมาได้มา
1: 48ไม่ติด
0: แต่ว่า3ไม่ต้องมาเข้า
1: 48ไม่ติดหรอก
0: ก็48แต่ว่า1 2เข้าอย่างเดียวไงแค่นั้นพอจบ
1: 48ไม่ติดถ้า5 3มาติดลำบากแล
0: ้
1: ว
0: เกิน49ไม่ติด49ไม่ติด
1: 49ก็ยังไม่ติด
0: อ๋อโอเคเนี่ยเลี้ยวเนี่ยแล้วมาคุณมาบอกว่าผมพาลงไปกินบะหมี
1: ่ใช่ก็มันต้องให้ทีมมันลงล็อกดิมันไม่ได้เออส่วนคุณทำให้ผมดูไม่ดีเลยอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็มีบอกว่าแป๊บนึงนะบอกว่าดาวซันโบก็เทียบยุคก่อนไม่ได้นะเยอะเกินนะมันก็เลยมีโอกาสจะทำลายได้
0: มีสม
1: ั
0: ยให้เชือดเยอะไง
1: มันจะมีพวกอย่างเงี้ยอย่างคือลาซาวา
0: ว่าตรงก็อุสเบย์อย่างเงี้ยอ่ะถูก
1: ลองคิดดูนะถ้าคือลาซาวอ่ะไปอยู่สายกับโรนัลโดอยู่สายเมสซี่นี่กระจายเลยนะ
0: โอ้ขนาดเยอรมันขนาดเยอรมันพี่ยังยิงเจ็ดอ่ะไม่ใช่สิเท่าไหร่วันนั้น6
1: ป่ะ7 1แต่ว่า7แบบมันกระจายไงใช่ม
0: ั้ยก็เยอรมันไม่ได้สมมติเยอรมันมีสตาร์แบบเหมือนเมื่อก่อนมีโคเซ่แบบ
1: อังกฤษอย่างเงี้ย
0: เ
1: ฮลิเคนมีแพทริกแน่ๆนะไอฮาลันอย่างเงี้ย
0: ใช่
1: แต่เยอรมันนั้นไม่มีหน้าเป้าอย่างงี้ไง
0: ใช่
1: แล้วก
0: ็วันนั้นผมดูเยอรมันนะหนูเนี่ยก็คืออีกอย่างอีกเที่ยวมานั่งบ่นอีกอะว่าก็สิ้นมนขังอะเยอรมันก็กล้าแพ้เอกวาดอร์เพราะว่าตัวเองเข้ารอบแล้วอะถ้าผมมองว่าถ้าแบบมันไม่ได้มีลุ้นในแบบเอกวาดอร์จะเข้ารอบผมว่าเยอรมันก็ไม่ทิ้งขนาดนี้
1: จริงๆจะว่าไม่ทิ้ง
0: นะผมถามกันอู๋ในฐานะ
1: ลงตัวจริง
0: ในฐานะคอบุนเดสอ่ะรู้บอลเยอรมันคิดไหมว่าเยอรมันจะถึงขั้นแพ้เอกวาดอร
1: ์
0: ผมว่าเต็มที่เสม
1: อ
0: แต่นี่แพ้เอกวาดอร์
1: แต่มันก็เล่นไม่ดีจริงเยอรมัน
0: อ
1: ่ะ
0: เอกวาดอร์เจอไอ้คือลาซาวยิงไม่ได้เลย
1: มันยิงตกปลาไปเองนะ
0: เออแต่ชนะเยอรมัน
1: และไอ้วาเลนเซียกับไอ้พาต้านี่อย่างทื่อเลย
0: กอนซาโลพาต้า
1: เออไปดูอิงกอง
0: เออพาต้าย
1: ังมีไหมยังมีอยู่ปะ
0: มี
1: ของพาต้า
0: พาต้าปิ่นเก้า
1: เขายังอยู่นานขนาดนั้นเลยไม่ได้ไปนานมากนะเส้นปิ่นเก้าอ่ะ
0: ยังน่าจะยังมีนะ
1: ไม่ได้ไปมา40ปีแล้วมั้ง
0: โอ้โห
1: ก็ไปตอนนั้นยังเด็กๆอ่ะ
0: ครับ
1: สิบกว่าขวบอ่ะเออถ้าเกิดไม่ได้ไปมา40กว่าปีอ่ะ
0: ครับ
1: คิงคองเขาเป็นเอ็นได้ไงคิงคองเอไอปะ
0: อาจจะ
1: ช่วงหลังเนี่ย
0: อาจจะเป็นคิงคองแบบว่าภาพแบบอินโฟกราฟิก
1: ไม่แน่นะคุณพีชี่บอกว่านอนน้อยแต่นอนนะอันนี้ดีนะครับแต่ถ้าทำไมนอนเลยเนี่ยตลาด
0: ตอนนี้ผมมีปัญหาไงอาจารย์อู๋คือวันนี้ยังโชคดีที่นอนหลับแต่มันหลับผิดเวลาแต่ไอ้มะรืน
1: อ
0: ่ะไอ้ที่มี4ช่วงเวลานอนไม่หลับจริงแบบผมไม่เคยเป็นมาเลยก่อนอาจารย์อู๋แบบอย่างผมปกติเมื่อก่อนเป็นคนนอนง่ายอาจารย์อู๋เคยเป็น
1: ไ
0: หมที่แบบ
1: เคย
0: คือเหนื่อยอ่ะ
1: ผมเป็นคนมีบุญน้อย
0: ไม่เหนื่อยแต่นอน
1: ชีวิตไม่เคยนอนง่ายนอนลำบากมากเลยกว่าจะหลับ
0: ไม่คือถ้าเหนื่อยแต่นอนไม่หลับมันทรมานนะ
1: ใ
0: ช่ไหมถ้าหนูนอนไม่หลับใช่ไห
1: ม
0: แล้วทำไง
1: คนหลับยากต้องใช้เวลาสัก
0: ต้องกินนี่แบบเมลาโทนินกินอะไรไหมคือกาแฟมันยังแบบสมมติง่วงยังมีกาแฟแก้ให้ตื่นแต่ถ้าเกิดง่วงแต่ว่านอนไม่หลับนี่ต้องทำไง
1: หลับตาไปเรื่อยๆใช้เวลา
0: ทรมานทรมาน
1: สองชั่วโมงสามชั่วโมงบางทีกว่าจะหลับอ่ะ
0: ใช่ไหม
1: บางทีโอ้โหง่วงจัดนะเข้าไปแล้วไม่หลับ
0: ใช่
1: ต้องใช้เวลาหน่อยผมคนบุญน้อย
0: ทรมาน
1: อ
0: ่ะ
1: โอ้เห็นใครหลับๆง่ายๆของพยาผมเนี่ย
0: เนาะ
1: แป๊บเดียวหลับเลย
0: ใช่
1: อ่ะ ขนาดขับรถขึ้นไปปุ๊บมาปิดประตูถือปุ่มอะไรสตาร์ทรถเสร็จหลับแล้วอ่ะ
0: โอ้เออโชคดีนะคนที่นอนง่าย
1: โชคดีเลยขึ้นไปเลยเออเลย
0: เมื่อก่อน
1: ไม
0: ่แต่เมื่อก่อนอ่ะผมนอนง่ายแต่เดี๋ยวนี้คือแบบโอ้พออายุเริ่มเยอะมันแบบมันนอนยาก
1: นั่นธรรมดาเพราะกว่าเวลาคุณจะนอนครับพี่สนพี่สน
0: มี
1: กลางคืนต้องมี
0: ตะกิดนะตะกิด
1: ตะกิดตะกิดนะพี่สนไม่หาหนูเลยอะไรเงี้ย
0: ผมปิดเลยผมแบบปิดเลยคว่ำหน้าโทรศัพท์เลยบอก
1: ออกเลย
0: เออขอเวลานอน
1: ไม่นอนออกเลยรู้
0: สตาร์ทรถ
1: เฮ้ยโอ้โหเขาบอกมีนักเตะอังกฤษคนหนึ่งหอมอร่อยเค็มลงตัวมากครับก็คือจูดปาม่าแฮมนะครับ
0: จูดเบลลิงแฮม
1: คุณไม่เคลียร์คุณเดินตรงเลย
0: มุกนี้ให้ผ่านไห
1: ม
0: ไม่ผ่านอ่ะ
1: อันนี้คุณเกลเซอร์แฟมิลี่บอกฝากเชียร์แทมเปอร์เบย์บัคคาเนียใน NFL ด้วยนะครับ
0: โอ้มีเหรอวันนี้
1: ครอบครัวผมอุตส่าห
0: ์อ๋อ
1: สูงเงินจากอ๋อแมนยูมาทำทีมบายเกลเซอร์นะผมบุกแฟนรุ่นเก่าอ่ะผมเชียร์ดาร์คคาบอย
0: ครับเอ้ยเราต้องเชียร์นี่ดิ LA Ram ดิของตระกูลเกลเซอร
1: ์ผมชอบคาบอยมาตั้งนานแล้ว
0: คอยคาบอยครับ
1: ใช่ตอนนั้นก็เข้าบ่อยอยู่ไม่แพง
0: แต่ว่าโศก
1: ไม่ผมชอบทรอยแอคแมนตอนนั้นแล้วตอนนั้นก็มันเป็นพวกสายนี่มั้งเวลาดูอ่ะช่วงนั้นดัลลัสคาร์บอยมันเป็นสายวิ่งอ่ะมันไม่ค่อยมีสายกว้างอ่ะมันจะเป็นวิ่งเอาระยะแล้วผมชอบดูมันตันกันมันดี
0: แล้วทุกวันนี้จันโอยังดูอยู่ป่ะ NFL
1: ไม่ค่อยดูมันเวลามันไม่ได้ไงเวลาเรานอนพอดีอ่ะแล้วอย่างพอช่วงกับดาร์ลัสคาร์บอยผมตอนนี้มันไม่เก่งด้วย
0: หรือว่ามีคนติดต่อไปภาค NFL นี้ได้ไหม
1: ไม่เอาเพราะว่าเราไม่ได้ถนัดแล้วเราไม่ได้รู้จักตัวแล้วผมเองถ้าเกิดทำงานไหนมาได้ไม่ดีเนี่ยไม่เอาเลยไม่เอาเลย
0: แต่ถ้าบุนเดสลีกานี่ได
1: ้ได้ได้
0: หรือแบบมั่นใจว่าแบบสามารถเบียดผอ.หยองได้
1: เบียดหมดตอนนี้เบียดหมดแล้ว ตอนนี้หิวจัดหิวมากตอนนี้เบียดทุกคนละตอนนี้ไม่สนอะไรละนะครับอันนี้เขาบอกว่าเมนทอร์สหรือเปล่าครับอ้าว
0: เมนทอร์สอะไรอ
1: ่
0: ะ
1: อันนั้นอาจจะย้อนหลังอะไรเนี้ยคุณอาทิตย์บอกดีครับ
0: คร
1: ับแล้วก็คุณสตอรี่คิวบอกว่าแกนิชาก้าย้ายมาเชลซีหรือยัง
0: เออผมเดี๋ยวเล่าข่าวนี้ก่อนเมื่อกี้พอดีอ่านข่าวก่อนมาเข้ารายการพอดี
1: เห็นสดเปิดอยู่นะครับ
0: เขาบอกว่าฟอร์เรนแพทเทิร์นแบกเนี่ยซึ่งเป็นนักข่าวสายเยอรมันนะครับก็คือสน
1: ิทต้นๆเลยอ่ะ
0: ใช่สนิทกับแกนิชาก้าเป็นพิเศษก็เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยชาก้าและเชลซีได้บรรลุข้อตกลงทางวาจาเรียบร้อยแล้วหมายความว่าเงื่อนไขส่วนตัวกับระหว่างชาก้ากับเชลซีค่าเหนื่อยตกลงกันได้แล้วตอนนี้อยู่แค่ให้ซันเดอร์แลนด์คุยกับเชลซีเรื่องค่าตัว แล้วเขาบอกว่าเชลซีกำลังติดต่อซันเดอร์แลนด์เพื่อยื่นเรื่องยื่นข้อเสนอโดยเขาบอกว่าชาบี้อลอนโซเนี่ยเป็นคนผลักดันดีลนี้อย่างชัดเจนเพราะว่าอลอนโซอยากร่วมงานกับชาก้าตั้งแต่สมัยทำเลเวอร์ไงคุยง่ายว่าอยากเอาชาก้ามาคุมจังหวะคุมเกมตรงกลาง
1: เขาเลยอ่ะ
0: คุมห้องแต่งตัว
1: ก็ชาก้ากลับมาเกิดใหม่อ่ะใช่ป่ะเพราะตอนนั้นออกมาจาก
0: เพราะไปเลเวอร์ไปอยู่กับอาร์เซนอล
1: มันก็ไม่เท่าไหร่ใช่ไหมก็เป็นช่วงที่ไม่ใช่ช่วงที่ดีเท่าไหร่แต่พอไปเลเวอร์นี่กระจายเลยอ่ะแล้วก็ตอนนี้ก็มาอยู่กับซันเดอร์แลนด์ก็โอ
0: ้โห
1: มาพาซันเดอร์แลนด์เล่นดีมากนะครับ
0: เขาบอกว่าแต่ยังไม่ชัวร์ว่าเชลซีจะตกลงซันเดอร์แลนด์ได้เพราะว่าซันเดอร์แลนด์แจ้งมาว่าก็มีสโมสรอื่นด้วยที่ให้ความสนใจชาก้าแต่ตัวดูแล้วชาก้าเนี่ยก็น่าจะอยากร่วมงานกับลอนโซมากสุด
1: ครับ
0: แต่ถ้าเกิดโอ้โหเขาไปอยู่เชลซีนี่แฟนอาร์เซนอลจะนั่นไหมแบบไปอยู่ร่วมกับคู่อลิร่วมกลุ่มลอนดอน
1: ก็ไม่ถึงขนาดนั้นมั้งคาแรคเตอร์มันไม่ได้ถึงขนาดอ
0: าจจะไม่ได้เสียดายมาก
1: ไม่เหมือนพี่โซ
0: แคมเบ
1: ลไม่เหมือนพี่โซเจ้าพี่โซนั้นเป็นเรื่องอยู่นะครับ
0: ดูดาร์ชาก้านี่ผมดูว่าตอนนี้เท่าไหร่แล้วตอนนี้นี่โอ้โห 3-3 แล้วจ้ะโ
1: อ้
0: ยังเล่นไหวไหมพีเมลีกไม่คือเขาเล่นซันเดอร์แลนด์เพราะว่าซันเดอร์แลนด์จากความคาดหวังไม่ได้เยอะ
1: 3-3 นะ
0: แต่33กับเชลซีในระดับถ้าต้องลุ้นแชมป์ไหวไหม
1: โอ้ยผมว่าได้เพราะว่ามันก็อยู่ที่องค์ประกอบส่วนอื่นด้วยแล้วอย่างผมว่าเขาเล่นตรงกลางเนี้ยมันไม่ต้องใช้พลังกายเยอะไงใช่ป่ะแค่แกะเพลสบอลคืนมาแล้วแจกให้เพื่อนสวิตเปลี่ยนซ้ายขวาเงี้ยผมว่ายังโอเคเหมือนอารมณ์เหมือนเปโลตอนเล่นใช่ไหมสี่สิบก็เล่นได้ตำแหน่ง
0: อ๋อแต่ว่าถ้าเขามาเชลซีอาจจะไม่ต้องไล่บอลมากเพราะมีไกเซโด
1: ใช่มีไกเซโดมีเอนโซถ้าเอนโซยังอยู่นะ
0: เขาอาจจะเล่นเบอร์8อะไรเงี้ยแล้วเบอร์6ก็เป็นไกเซโดนะ
1: ครับ
0: แต่ถ้าเขาเล่นเบอร์6ต้องเป็นมิดฟิลด์ตัวรับตอนเหมือนอยู่อาร์เซนอลอาจจะไม่ไหว
1: ก็ผมว่าต้องเปลี่ยนวิธีเปลี่ยนวิธีการเล่นเหมือนอย่างเคนอ่ะ
0: ครับ
1: แฮร์รี่เคนอ่ะนะถ้าเกิดจะอายุมากกว่านี้สัก 3-3-3-4 ผมว่าเขาถอยลงมาเล่นเป็นกลางสบายเลยเพราะเขาจ่ายบอลดีมากนะครับส่วนอันนี้ทาง SMS มีบอกพี่โอ๊ตเขียงบอกว่าอาจารย์อู๋ชอบลงอ่างครับ โหผิดเลยผิดเลย เอาชีวิตตัวเองมานะครับไอ้จันโอ๊ตมันชอบลงอ่างผมไม่ชอบลงอ่างนะเพราะผมเป็นคนทุนน้อย
0: แล้วจันชอบไปไหน

0: วนลุมพกหนังสือพิมพ์กระสือน้ำมันไปผมไม่มีอ่างครับผมคนละเกรดครับ
1: แล้วถ้าเกิดอาจารย์โอ๊ตอาจารย์เขียงนี่ชอบไปแถวไหน
0: โอ้อาจารย์เขียงเมื่อก่อน
1: รัชดา
0: ไอ้เขาเรียกอะไรไอ้โรงแรมอะไรที่ดังลืมละ
1: โรงแรมไซแอมเหรอ
0: เออ
1: โรงแรมไซแอม
0: ก่อนหน้านี้ทำอยู่ไออาร์เอสด้วยกันเนี่ยใช่ไหมภาคบอลสเปนไงผมจะภาคคู่กลางๆไอ้นี่จะภาคคู่ประมาณดึกๆหน่อย
1: เพราะว่าต้องไป
0: พอมันไปเสร็จมันจะแวะประจำเลยจันโอ้มันต้องแวะประจำนะครับเดินชนไม่ได้อ่ะตัวลื่นฟึดเลย
1: อ๋อเพราะว่าเพิ่งไปอาบน้ำมา
0: อย่างสนก็เดินชนกับพี่
1: เหนียว
0: ไปบ้างเหนียวไอ้นี่เดินปุ๊บฟึด
1: โอ
0: ้โหอย่างลื่นนึกว่าปลาไหล
1: นี่ค่าภาคก็หมดทุกทีเลยดิ
0: ใช่เขาก็ลงทุนนั่นแหละตัวหอมเข้ามาเนี่ยโอ้มีเด็กช่างกล้องเฮ้ยพี่ทำไมจะไปกินอะไรอ่ะโหกินตัวจันโอ๊ตไงหอมมาเลย
1: จะไปถามได้เดี๋ยวถามวันนี้มาว่าไม่รู้
0: ลองถามดูถ้ามันเป็นเศษให้มันสาบาน
1: น่ะบ้านไปก็ตายฟรี
0: ตายทันทีเลย อันนี้คุณไก่ร้อยเอ็ดบอกคุณสนคุณอู๋โครเอเชียดูทรงเหมือนมันเอานะเชียร์โครเอเชียอะไรเงี้ย
1: ผมถึงแปลกใจว่าตอนแรกผมดูเมื่อวานจันโอ๋ผมดูว่าโครเอเชียมันดูเหนือกว่ากาน่าไม่เยอะแต่พอวันนี้มันเยอะแล้ว
0: เพราะผมมองว่าอาจจะมองว่าเรื่องที่เราตะกี้คุยกันเนี่ยว่ามันอยากหนีโปรตุเกสนะ
1: เป็นไปได้
0: ใช่ไหมหนีโปรตุเกสดีกว่าชั่วโมงนี้ใครอยากไปเจอโปรตุเกสถ้าให้ดีได้ก็หนีดีกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันก็มีโอกาสนะคุณไก่ร้อยเอ็ดเนาะเขาบอกอ๋อเขาบอกสมุทรปราการเนี่ยเลือกนายกอบจ.เทศบาลทำนองนี้ครับก็ชายเห็นอยู่เพราะผมเพิ่งย้ายไป
1: ส่วนใครเป็นชาวกทม.พรุ่งนี้อย่าลืมไปเลือกตั้งผู้ว่า
0: เป็นผู้ว่าใช่ไหม
1: ครับอาจารย์โอ๊ตเลือกใครดีอ่ะเอออาจารย์อู๋เลือกใครดีถ้าสมมติถ้ามุดอาจารย์มีสิทธิ์ในเสียงในการเลือก
0: ไม่โดนอ่ะ
1: ไม่โดนเลยอ่ะ
0: ไม่ชอบอ่ะ
1: จ
0: ะคุณเลือกได้ป่ะคุณอยู่กรุงเทพป่ะ
1: อยู่กรุงเทพเออก็เดี๋ยวลองไปใช้สิทธิ์ใช้คำว่าให้เชิญชวนให้ไปใช้สิทธิ์ดีกว่าเพราะตอนนี้มันเลยเที่ยงคืนแล้วมันหาเสียงไม่ได้ละเดี๋ยวเราเป็นสื่อด้วยไป
0: ชี้ช่องไม่ได้มีหลายท่านส่งมาผมขออนุญาตไม่อ่านนะบางทีมันเดี๋ยวมันจะโดนไป
1: ครับก็ถ้ามีคุณเต้พระราม7ลงผู้ว่าเดี๋ยวผมเลือก
0: ครับ อยากเจอในรู้อยากเลี้ยงในเสา
1: ครับ
0: รอดูว่าจะมีหมาหอนไหมครับอ้าวคุณนันทพงศ์นะคุณชวีวันหรือเปล่าจุนชวีวันพิมพาบอกผมเชียร์อิหร่านเสียดายลูกนั้นล้ำนะใช่ตอนแรกผมเชียร์อียิปต์นะอยากให้อิหร่านเข้าเลยพอเห็นมันเล่นอย่างนั้นโอ้โห
1: ไม่แต่ว่า
0: สงสารอิหร่าน
1: แต่ว่าอิหร่านก็ยังมีลุ้นเข้าเป็นอันดับ3ไง
0: ไม่แต่ถ้าเกิดมันชนะเนี่ยมันสบาย
1: เลย
0: ถูกไหม
1: ถ้าชนะเข้าที่2
0: ลูกท้ายอ่ะโหล้ำแล้วช่วงหลังบุกแบบบุกมันมากนะบุกแบบโหอียิปต์นี่รอโดนอย่างเดียวอ่ะ
1: ใช่อียิปต์ครองบอลไม่ได้เลย
0: ตอนนั้นไม่เหลือใครแล้วไง
1: ใช่
0: ใช่ไหมเอาไอซิโก้ออกเอาซาร่าออกแล้วโหไม่มีตัวแล้วอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ
1: มีไหมเพราะว่าในเฟซนี่เรายังไม่ได้อ่านเลยนะอาจารย์ข้อความเพียบเลยเนี่ย
0: เดี๋ยวเดี๋ยวคุณสลับไปก็ได
1: ้หรือจะอ่านช่วงหน้าก็ได้ตอนนี้ตีหนึ่งแล้ว
0: เพราะว่าเขาส่งมาเยอะหลายแล้วคนผมก็อยากจะอ่านให้นะเดี๋ยวจะโดนด่าว่าผมส่งมาเราไม่อ่านเลยพยายามเก็บอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้ตีหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเรามีดีเจไปนะครับจัดเพลงเฮฟวี่ไปให้นะครับดีเจไปนี่เพลงช้าอย่าขอนะครับ
1: ครับ
0: ขอไม่ได้ครับเมียขอยังเตะเมียหลับเลยครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งครับ
2: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
9: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
10: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
11: ลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและ

0: www.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: บอลโลกสตอรี
2: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกวอร์ครับ2026วาลิดรูเอกากีกุนซือทีมชาติโมร็อกโกผู้สร้างเทพนิยายพาทัพสิงโตแห่งแอตลาสสร้างประวัติศาสตร์เป็นทีมจากแอฟริกาทีมแรกที่ทะลุถึงรอบ4ทีมสุดท้ายในเวิลด์คัพคนที่แล้วมาครั้งนี้รายการกีกลับมาพร้อมความท้าทายที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมและเชื่อว่าทีมของเขาจะยังคงเป็นฝันร้ายของบรรดาทีมยักษ์ใหญ่อีกเช่นเคยสำหรับผลงานเด่นของวาลิดรายการกีคือการสร้างเทพนิยายพาโมร็อกโกคว้าอันดับ4เวิลด์คัพ2022และกลายเป็นทีมจากทวีปแอฟริกาทีมแรกในประวัติศาสตร์ที่เข้าถึงรอบรองชนะเลิศนอกจากนั้นในเวิลด์คัพคนที่แล้วเขายังพาโมร็อกโกทำสถิติเก็บคลีนชีทได้ถึง4นัดและเสียประตูจากการยิงของคู่แข่งเพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้น
3: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
4: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั่วสโรจก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99
8: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
9: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: อ่ะครับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกันต่อในช่วงของ99ไหลบอลโลกนะ
1: ครับ
0: นะครับอ่ะอยู่กับจันอูแล้วก็เสียนสดนะครับมาว่ากัน SMS ก็ยังส่งเข้ามาได้ครับ4689899แล้วก็ช่องทาง YouTube นะช่วงนี้เราก็สบายๆกันไปส่วนผลบอลถ้าใครขอมาเดี๋ยวจัดให้ไปนะคร
1: ับ
0: ว
1: ัน
0: น
1: ี้
0: จันสนอยู่สบาย
1: สบายทุก
0: ฝ
1: ั่
0: งลื่นหูด้วยไม่นั่งสะกดอะไร
1: กุ๊กกุ๊กกัก
0: หู
1: งงสะแงะไม่มีนะ
0: เออไม่มีนี่ลื่นลื่นมากครับอัดเดอะวอลอะไรอย่างเงี้ยอะไรเงี้ย
1: อัดเดอะวอล
0: บางคนโอ้โหติดขัดไม่ไหวไม่ได้
1: เอ
0: ามีสนอยู่แล้วมันลื่นนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนทาง SBS บอกว่าแฟนบอลเฮโมโนจัดให้รอบ2ดูฟรีฉ่ำ8คู
1: ่
0: รวมบิ๊กแมตช์บราซิลญี่ปุ่นนะจากคุณนายหนุ่มนะครับ
1: ยอดผมว่า
0: ประกาศมาแล้วใช่ไหมฮะ8คู
1: ่คู่
0: ไหนบ้างอะไรเงี้ยเน
1: า
0: ะ
1: บราซิลญี่ปุ่นนี่น่าจะหู
0: ผมว่ารอบนี้นะ
1: ไทยจับตา
0: 2คู่ที่คนรอดูนะ
1: ครับ
0: อีกคู่นึงที่ผมว่าน่าดูคือฮอลแลนด์กับโมร็อกโก
1: เออ
0: นอกนั้นก็ธรรมดาเนอะนอกน
1: ั้
0: นก็ห่างกันเยอะ
1: เดี๋ยวดูประกบแบบทางการอีกทีแต่ว่าบราซิลญี่ปุ่นเนี่ย
0: อีกคู่หนึ่งที่ผมอยากดูว่ามันยังจะเหนียวต่อไหม
1: ทีมไหนต่าง
0: เคปเวิร์ดเจออาร์เจนจะมามันอุดสเปนอุดใครมาได้
1: คร
0: ับโอ้
1: ซินย่าจะไหวเปล่าเจอเมสซี่และผองเพื่อน
0: ลองดูเมสซี่กับผองเพื่อนดูดิมันจะอุดได้อีกไหม
1: ครับ
0: คือไม่ต้องเสมอหรือชนะหรอกแค่มันโดนสัก 1-0 2-0 เนี่ยถือว่ามันเก่งแล้วเนาะ
1: โดน 1-0 ก็เก่งแล้ว
0: ใช่ใช่ถือว่าแน่นแล้ว
1: การอูผมว่าไอ้คู่บราซิลญี่ปุ่นเนี่ยมันจะเหมือนปี2002ที่มีคู่อังกฤษบราซิลอ่ะเพราะว่าแน่นอนบ้านเราก็คงผูกพันกับบอลอังกฤษพรีเมียร์ลีกแต่ญี่ปุ่นทุกวันนี้ก็ต้องยอมว่าบ้านเราก็ผูกพันเยอะเพราะเราก็ดูเจลีกเยอะ
0: ผมว่าใช่ๆหลายคนก็และอย่างผมว่ามันเป็นคือโอกาสที่มันจะเป็นหนึ่งเดียวจากเอเชียสูงมากเลยใช่ป่ะแล้วแฟนบอลก็เชียร์ทีมจากเอเชียด้วยกันอะไรเงี้ย
1: แล้วบราซิลในฟุตบอลโลกก็ยังมีมนต์ขลังไงเพราะนั้นแบบโหผมว่าคู่บราซิลญี่ปุ่นแล้วเตะไม่ดึกมากด้วยเมื่อกี้ที่คุยกันที่เที่ยงคืนน่ะ
0: ก็โอเค
1: โหแบบเชื่อเหอะน่าจะเผลอๆเรตติ้งดีสุด
0: จริงๆผมว่านะจนถึงตี4ยังไหวอยู่นะเพราะแฟนบอลคุ้นอยู่แล้วใช่ป่ะเพราะส่วนใหญ่บางทีบอลคู่ดึกมันก็ตี3อะไรอย่างเงี้ยตี4
1: ถ้าช่วงเช้าบางคนอาจจะไม่ตื่น
0: 11:00 บางทีไม่ไหวนะ
1: แต่เที่ยงคืนเนี่ยไม่ว่าคนนอนดึกคนตื่นเช้าอะไรคือดูได้หมด
0: ครับ
1: อ่
0: ะก็ว่ากันไปนะ
1: ครับช่วงนี้ผมไปดูทาง Facebook ให
0: ้ก็ไป
1: เมื่อกี้เบรกที่แล้วไม่ได้อ่านเลยนะครับทาง Facebook FM 99นะครับแต่ข้อความยังทาง SMS ส่งมาได้นะ
0: เดี๋ยวเราก็สลับกันไปเรื่อยๆนะครับ
1: ครับอ่ะอันนี้บอกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะเพราะว่าเหมือนของเรามันค้างแต่ของช่วงที่แล้วป่ะจันหนู
0: ไม่
1: เหมือนกับว่ามันต่อมาเลยใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: มันต่อมาเลย
0: เพราะมันเป็นช่วงนะ
1: อันนี้บอกว่าถ้าเอาเข้าแค่1-2มันจะเป็น24
0: ไม่พอ
1: มันจะไม่ลงเพราะฉะนั้นก็ต้องเพิ่มมาเลยไงก็เพิ่มมาเป็น
0: ไม่ผมว่าไอ้สามควรไปจับฉลากเอาเนอะ
1: ครับ
0: แบบไม่ให้มันรู้อะนะ
1: นี่บอกว่าฟานจากชะอวดนครศรีนะครับ
0: โอ้ครับ
1: สวัสดีพี่เอกพี่สนนะฮะก็บอกว่า
0: จันอู่นะวันนี้อยู่กับจันอู่นะจันเอกออกไปแล้ว
1: บอกอย่าพูดเรื่องตัดยางอยู่ครับกลัวผีครับอย่าพูดเรื่องผีครับตัดยางอยู่
0: ครับอ๋อช่วงเวลานี้นะตีหนึ่งกำลังดีเลยนะครับ
1: แล้วบอกผมเราชอบพี่อู่คองโก49
0: เฮ้ยอู่ขึ้นเลยนี่คือขึ้นเลยเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวผมถ่าย
1: ฟ้องเหรอฟ้องอ
0: ่ะไม่ผมจะถ่ายรูปให้ทนายผมให้ทนายคุณอะไรคุณก้าวนพรัตน์หรือเปล่าฮะเดี๋ยวผมรอหมายเลยนะฮะตอนนี้ผมจ้างทีมทนายตั้งเซตไว้แล้วนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของจริงๆไม่ได้อยากฟ้องแต่ว่ามันเป็นเรื่องของข้อมูลเท็จในนี่ไง
1: ครับ
0: ใช่ไหมเราต้องทำการฟ้องหน่อย
1: ได้ประมาณนี้
0: ครับ
1: ส่วนเดี๋ยวผมอัปเดตข่าวสารให้หน่อยนะครับสำหรับเรื่องของตลาดซื้อขายฟุตบอลโลกนี่ก็ไม่หยุดเพราะว่าผมว่าก็มีตัวดีๆในบอลโลกหลายคนที่ได้รับการจับตามองนะจ๊ะโอ้นะครับอย่างล่าสุดชาก้ากับเชลซีเนี่ยก็ยังไม่เฮียวีโกแต่คือเขาบอกว่าใกล้มากๆนะ
0: ต้องรอลุ้นก่อนกับสโมสรเนี่ยมันอาจจะพลิกก็ได้นะครับเพราะว่าเราเห็นมาเยอะแล้วบางทีนักเตะกับสโมสรนะคุยกันแล้วแต่กับสโมสรกับสโมสรนะบางทีราคาไม่ได้นี่นะพับดีลไว้ก็มีนะครับส่วนไอ้พวกตัวหลักร้อยอ่ะตอนนี้ก็มีแค่ตัวเดียวเอลิสเอเดอร์สันที่จบนะนอกนั้นโตนาลี่ไอ้แฟร์นันเดสบาเลบ้าอะไรพวกนี้นะยังไม่จบพวกน
1: ี้กิมาไลยันอูชอบไหมที่มีข่าวกับอาร์เซนอลบูโน่กิมาไล
0: โอ้บูโน่จริงๆผมบูโน่ผมชอบอยู่แล้ว
1: อ่ะระหว่างเทียบถ้ากิมาบูโน่กิมาไลกับโตนาลี่ยันอูชอบตัวไหนมาก
0: ต้องเลือกโตนาลี่ก่อนสิแต่ถ้าเอาคู่มาได้ก็ดีเลยนะเพราะว่าคู่นี้มันน่าจะเล่น
1: ได้ไหวถ้าเอาคู่น่ามี200 ล้าน
0: เพราะว่าล่าสุด ไปยื่นเขาเท่าไหร่60กว่าเขาปฏิเสธมาไง
1: แต่ผมก็ชอบกิมมาไลมากกว่านะถึงแม้อายุจะเยอะกว่าแต่ผมมองว่ากิมมาไลมันสไตล์แตกต่างกับไลกับเดคแคนไลอ่ะแต่ถ้าโตนารี่มันสไตล์คล้ายๆกันแล้วคือกองกลางเราต้องมีตัวแบบอย่างเงี้ยเถื่อนๆแบบกิมมาไลทุกคน
0: ตั้งแต่หมดยุคปาร์ตไปอ่ะปาติกวิล่าไปมันไม่มีคนคาแรคเตอร์แบบนี้นะ
1: ใช่มันไม่มีคาแรคเตอร์แบบสายบวกอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ๆบางทีมันต้องมีพวกคาแรคเตอร์ที่แบบคุกคามคู่ต่อสู้นะ
1: ตัวดูดัน
0: ใช่ๆอาร์เซนอลมันไม่มีมานานแล้วนะ
1: อ่ะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีข่าวว่าPSGเนี่ยอยากได้แมกเนตอาคริอุชของโมนาโกก็ตัวนี้ติด
0: ทีม
1: ติดทีมฝรั่งเศสชุดฟุตบอลโลกด้วย
0: นะ
1: นะครับ
0: แต่ยังไม่ได้มีโอกาสลงนั่นเองแต่กับสโมสรดีนะอาคริอุชอ่ะ
1: ก็เขาบอกว่าคือนอกจากPSGก็มีหลายทีมจากพรีเมียร์ลีกสนใจซึ่งผมมาได้ภาพโมนาโกคือหูตัวนี้ดีพี่หูผมว่าคือแบบอารมณ์คล้ายไอ้เชกีก่อนมาแมนซิตี้อ่ะแบบอาจจะยังไม่ได้ดังมากแต่คือแบบฝีเท้าดีเกินลิเอิงแล้วก็มาแล้วยกระดับทีมได้เล่นได้อเนกประสงค์ด้วยขวาซ้ายหน้าต่ำ
0: ครับ
1: แล้วเนี่ยอาคริอุชส่วนเฮียวีโกล่าสุดนี้มีโอ้โหใครวะเนี่ยเซอร์กี้อันติมิล่าก็จะมาเป็นสมาชิกใหม่นะครับของทางด้านลิสบอน
0: โนเนมจัดไม่รู้นะ
1: เซอร์กี้อันติมิล่านะครับเพราะว่าก็
0: พวกนี้ซื้อมาปั้น
1: ใช่
0: นะสโมสรซื้อมาปั้นขายมากกว่านะครับ
1: เบติสปล่อยอติมิล่าแล้วก็ลิสบอนเอาไปนะครับ18ล้านยูโรเบื้องต้น
0: พอมาข้อความนี้ผมเพิ่งรู้นะเนี่ยตะกี้คุยกับคุณสนบอกคุณจอมพลบอกวันนี้คนไปว่า AF 2อะไรโฟนแล้วก็ V 9ออกครับผมเพิ่งรู้ AF กลับมามีอีกแล้วเหรอ
1: ใช่
0: Academy อะไรฟัน
1: ตะเคียนใช่ไหม Academy Fantasia
0: ใช่ไหม
1: ก็เดี๋ยวนี้เมื่อก่อนจานอู่จานนัมมาที่พิธีกรเป็นคุณเศรษฐาศิลาฉายาแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นนี่ไงเป็นคุณสัญญาใช่ไหมเพราะว่าอาต้อยเขาจากไปไง
0: แล้วก็คุณยูกิฮูบอกว่าไปกินตรงแถววินห้วยขวางดิครับพี่อู่พี่สน
1: บินตรงไหน
0: อ่ะห้วยขวางมันมีอะไรนะกินอ่ะเขาบอกว่าอ๋อผมแนะนำไปกินร้านแถวห้วยขวางครับแล้วเวลากลับเรียกวินมอเตอร์ไซค์กลับถ้าพวกเขาเรียกแพงพี่ต่อเหลือ60ผมแนะนำแค่นี้ครับสำหรับคืนนี้โอ้ลำบากครับเพราะว่าถ้าผมไปทานกับสนเนี่ยนั่งเบนซ์สนไปไม่มีนั่งวินอยู่แล้วระดับสนนี่หมดสิทธิ์เลยครับต่อราคาก็ไม่ได้เพราะส่วนใหญ่สนจะไม่ขึ้นวินเพราะสนใช้บัตรเครดิต
1: ผมกลัวแล้วไงจันหนูจำได้ว่าเมื่อก่อนผมขี่มอเตอร์ไซค์แล้วผมล้มอ่ะเดี๋ยวนี้ก็แบบไม่ค่อยได้ขี่แล้ว
0: ทำไมคุณเข็ดง่ายจัง
1: อ้าวโอ้พี่ผมแบบเคยถึงขนาดนอนโรงพยาบาลเลยนะ
0: โอ้คนขี่มอเตอร์ไซค์มันเคยทั้งนั้นอ่ะ
1: โอ้มันเสียว
0: นอนนี่
1: เราก็
0: แผ่อย่างนี้เลยหมูแดงสูบติด
1: เราก็แก่แล้ว
0: สมัยก่อนนะสูบติดมอเตอร์ไซค์เรียบร้อยหลังผมเนี่ย
1: พี่ต้องระวังบ้างนะ
0: คือถ้าหน้าลงไม่เป็นไรถนนเละพอหลังลงนี่เลือดซิปหมูแดงกระจายเลย
1: ทำไมข้างหน้ามันมีเหมือนก็ว่าคันโยก
0: หน้ามันด้านหน้าลงหน้าม
1: ัน
0: ด้าน
1: นึกว่าข้างหน้ามันมีคันโยกค้ำอยู่มันไม่เป็นไร
0: โอ้ยถ้าอย่างนั้นนี่แบเรียร์หักอ่ะ
1: เหรอโคตรโม้เลย
0: คุณคนใต้บอกอยากรู้ AS Play ยังดูพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ไหม
1: นั่นสิไม่ทราบเลยอ
0: ันนี้เนี่ยมีท่านมาตอบด้วยมีคนมาตอบแล้วคุณนันทพงศ์บอกว่า AS Play น่าจะดูบุนเดสได้ครับแต่ว่าพรีเมียร์ไม่แน่ใจแต่เขายังไม่ออกโปรออกอะไรมาเนอะก็เลยหลายคนก็ยังไม่รู้นะว่าดูยังไงต่อ
1: นี่ไงกระจายไปเลยเนี่ย 6,000 ได้ดูทั้งบอลโลกแล้วก็พรีเมียร์ฤดูกาลหน้า
0: อันนี้รวมพรีเมียร์ด้วยใช่มั
1: ้ยใช่รวม
0: อ๋อเหรออ
1: ืมแล้วเนี่ยดูบอลโลก
0: ผมดูบอลโลก2ครั้งอ๋อรวมพรีเมียร์ด้วย
1: ไม่วันโลกครั้งเดียวก่อนแล้วก็พรีเมียร์ลีกฤดูกาลหน้า
0: โอเคโอเค
1: ครับ
0: คุณนันทพงศ์บอก AV ผมไม่รู้จักครับรู้จักแต่หนังชมพูครับอ้าวเอ้ยหนังชมพูคืออะไร
1: นี่ผมก็ไม่เข้าใจ
0: เออผมไม่ทันนะผม
1: คืออะไรเนื้อหมูเนี่ย
0: ผม
1: หนังชมพูนี่คืออะไรคืออะไร
0: ไม่รู้อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะAV ผมก็รู้จักแต่ว่าไอ้นี่นะ
1: ออดิโอ
0: วิดีโออะไรเงี้ยต่อสายเข้าอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: คุณปักบอกว่าถ้าไม่มีบอลโลกนี่เหงาเลยครับ
1: จริง
0: ดีที่มีบอลโลกได้ฟังสดแล้วก็เดินกรีดยางนี่เพลินเลยครับก็ไม่เป็นไรของเรานี่ก็อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังยาวๆไปเนาะคุณก้องเกียรติบอกถ้าไทยอยู่ในสายเวลเปรูมาลีไทยคิดว่าไทยจะเข้ารอบ
1: ไม่เข้า
0: และมีไหม
1: อันนี้ขออภัยนะแบบไม่ใช่ว่าแบบดูถูกชาติตัวเองหรือแบบให้ไม่ให้ความหวังนะแต่ต้องยอมเราว่าเปรูอะไรนะ
0: เวล
1: ก็
0: เวลเปรูด
1: ้วยเวลก็เกือบได้ไปบอลโลกไงแพ้จุดโทษอ่ะ
0: โอ้ยเวลมันเป็นทีมระดับยุโรปไม่ไหวหรอก
1: เอางี้มีเนี่ยแฮร์รี่วิลสันมี
0: ไอ้จอร์เจียเรายังยับเลย
1: แบนนันจอห์นสัน
0: แล้วผมว่าเวลดีกว่าจอร์เจีย
1: เวลดีกว่าจอร์เจีย
0: เปรูก็เป็นทีมแบบเมกาใต้เนาะ
1: ใช
0: ่มาลีอ่ะมาลีก็
1: แข็งแกร่งนะ
0: ใช่ป่ะมาลีเขมรใช่ป่ะ
1: ไม่ใช่
0: เขาอยู่คือทุกวันเลย
1: อันนั้นมันโคศกเอาแบบทีมชาติมาลีสิโอ้ยเหนื่อยอ่ะ
0: เหนื่อยดูแล
1: ้วก็ต้องยอมรับว่าไอ้ผมว่าที่ชัดเจนเลยคือวันนั้นมีคุณผู้ฟังถามมาพี่อู๋ว่าไอ้ชาติในบอลโลกครั้งนี้มีใครฟีฟ่าแรงกิ้งต่ำกว่าไทยไห
0: ม
1: ไม่มีถูกไหม
0: ครับ
1: คือในบอลโลกครั้งนี้ต่อให้เพิ่มทีมมาแล้วเนี่ยแรงกิ้งยังไอ้ชาติที่ได้ไปเนี่ยยังไม่มีทีมไหนต่ำกว่าร้
0: อ
1: ย
0: เราก็ต้องแก้ไขระบบการจัดการของเราก่อน
1: คือสมมุติถ้าเราได้ไปอ่ะเราก็ยังเป็นทีมที่แรงกิ้งต่ำสุดสมมุติถ้าได้ไปนะเพราะนั้นก็หมายความว่าต่อให้ชาติที่เรามองว่าเฮ้ยไปแล้วไปให้เขาซัดไปให้เขาเชือดอ่ะก็ยังต้องยอมเราว่าดีดูดีกว่าไทยเรา
0: แต่ถ้าไปได้ผมโอเคนะแต่ถ้าไปแล้วจะไปโดน780ช่างมัน
1: ก็ต้องไปก่อน
0: ได้ไปพอ
1: แล้วก็ค่อยไล่ตามสเต็ปไงให้ได้ไปก่อนไปเสร็จแล้วก็อาจจะลองไล่มาว่าให้แพ้น้อยหน่
0: อ
1: ยก็เหมือนนี่ไงเหมือนเคปเบิร์ดอ่ะเอ้ยขออภัยเหมือนปานามาจันอู๋จำปานามาครั้งที่แล้วได้บัตรที่โดนอังกฤษไป 1-6 อ่ะ
0: ครับ
1: ครั้งนี้ก
0: ็เหนียวขึ้น
1: แพ้น้อยลงอ่ะถือว่ามันเริ่มมีพัฒนา
0: คุณกองเกียรติบอกแล้วคิดว่าถ้าไทยไปเตะบอลโลกครั้งนี้พอสู้ใครได้ไหมโอ้ไอ้ที่เจอเฉพาะเอาเฉพาะเราตัดพวกไอ้อันอื่นก่อนนะเอเชียด้วยกันที่เราเจออุซเบย์เราก็ไม่สู้ไม่ได้แล้วอ่ะจอแดนก็ไม่น่าไหวเนาะน่าจะลำบากนะน่าจะเหนื่อย
1: ครับ
0: คุณรัชชัยบอกว่าสวัสดีครับจันอู๋จันสนน้องรักจันเจดเอ้ยคุณน้องรักจันเจดเหรอ
1: โอ้ยหลังๆไม่ค่อยได้เจอเลยอ่ะหลังๆเขาแบบเถิดฉายแล้วเขาภาคฝรั่งเศสทีมชาติฝรั่งเศสทุกนัดเลยนะที่โมโนเนี่ย
0: บอลโลกปีนี้มีบอลให้ดูทุกวันเสียดายแค่เวลาดึกยันว่างฮะก็เอาถ้าดูได้นะคุณรัชชัย
1: ครับ
0: นะเราก็เลือกคู่เพราะว่าถ้าดูครบทุกคู่ก็ไม่ไหว
1: ผม
0: อย
1: ่
0: างวันนี้เราก็ต้องดูเลือกกันนะจะนอนช่วงไหนดูคู่ไหนเน
1: า
0: ะ
1: อย่างผมเนี่ยตอนนี้คือดูทุกคู่แต่ว่าร่างกายเริ่มปฏิเสธละแบบนอนไม่หลับอะไรเงี้ยขนาดเราเอาตรงๆเป็นอาชีพถูกไหมจ๊ะหนูเรายัง
0: คุณเคยไม่ไหวเลย
1: แล้วบางท่านเขามีงานประจำไง
0: คุณก้องเกียรติบอกเรื่องจริงไหมที่พ่อป๋องเป็นนูโวคนที่7แล้ว เห็นจะขึ้นคอนเสิร์ตด้วยต้องถามอาจารย์อูเห็นสนิทกับพ่อป๋องจริงๆพี่ป๋องเนี่ยได้ที่7เพราะว่าผมไม่เอานะ
1: จริงเหรอ
0: ไม่
1: ง
0: ั้นจ้างผมรุ่นน้องศิวิกร
1: อ๋อเหรอ
0: ผมเรียนทันยุคพวกพี่โจพี่จอนพี่ใหม่พี่เตอร์พวกนั้นน่ะอยู่ด้วยกันเลย
1: อ๋อไม่งั้นจ้างอู๋จะเป็นนูโวเหมือนกันเหรอ
0: ใช่นะครับ
1: โอ้โหอู๋นูโว
0: ได้ได้อยู่นะครับก็เลยว่าเฮ้ยพี่โจพี่จอนผมฝากพี่ป๋องได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะผมเด็กศิวิกรด้วยกัน
1: คุณก็เลยสละสิทธิ์คนที่7พี่ป๋องก็เลยได้
0: ใช
1: ่
0: เพราะหน้าผมผ่านแต่พี่บอกหน้าไม่ได
1: ้
0: ก็เลยต้องใช้เส้นหน่อยเพราะว่าบนดูโวแต่ละคนก็หน้าตาดีอยู
1: ่ก็คือถ้าอาจารย์อู๋รับเป็นนูโวคนที่7แล้วสมมติมีคนมาทับทามอาจารย์อู๋ไปเล่นละครนี่พี่จอนนูโวก็ไม่เกิด
0: ไม่ผมช่วงนั้นผมก็ไม่เอาเพราะตอนนั้นฮีฮอเขาวางไว้ว่าพอฟิล์มเขาเลิกอะไรเงี้ย
1: ให้เป็นนักพากย
0: ์ผมก็บอกเฮียว่าผมอยากมาสายกีฬา
1: พากย์ดีกว่า
0: ผมรักกีฬาครับผมอยากพากย์บอลดีกว่าผมไม่เอาก็เลยไม่ได้เป็นพระเอกช่อง8
1: อ่ะแล้วเดี๋ยวรายการเราแม่งก็จะมีแบบใช้วิจารณญาณในการรับฟัง
0: ครับผม
1: นี่ SMS มาละ
0: คุณอะไรอ่ะลนกฤษเหรอครับสวัสดีครับพี่ผมอายุเข้าเลข3นั่งฟังพี่ตอนขับรถมีความสุขมากเลยครับอ่ะก็ขอบคุณด้วยนะครับ
1: คุ
0: ณบอกว่ากองหน้าสิงโตคำรามคนหนึ่งผสมกันระหว่างน้ำปลากับเกลือครับเขาคือแฮร์รี่เคมครับผม
1: ก็ระวังเป็นโรคไตนะไอ้นี่เค็ม
0: อันนี้บอกไม่เข้าขายยูดาสครับเพราะว่าไม่ได้ย้ายหักหน้าเท่าไหร่ครับ
1: ถึงชาก้าไง
0: ใช่ใช่มันไม่ได้น่าเกลียดอะไรขนาดนั้นเนาะคุณก้าวนพรัตน์บอกจริงไหมครับหยอง49พี่เฟ้ง73
1: นี่น่าจะหวยแหละไม่น่าจะใช่73นี่น่าจะโรคเท้าช้าง
0: แต่ผมเคยเป็นลมนะ
1: ทำไมฮะ
0: มันรัดเลือดไม่เดินภรรยาโทรเรียกเลยโอ้เรียกรถพยาบาลมาปั๊มหัวใจเลยอ่ะ
1: ครับผมนึกว่าถ้า73นี่ผมต้องยุงลายกัด มันจะเป็นลูกทับ
0: ชุนชุ
1: นม
0: ัน
1: จะบวม
0: ชุนนั้นเป็นมะเร็ง
1: มันจะบวม
0: โอ้อ๋อเขาบอกว่าขอแสดงความเสียใจกับคนในประเทศเวเนซุเอลาด้วยนะครับคุณก้องเกียรติครับผ
1: ม
0: แล้วก็มีสเปนด้วยครับบอกดูจานอูหล่อว่ะคุณสนนะ
1: แน่นอน
0: คุณอภิสิทธิ์ศักดิ์
1: อ
0: ่ะ
1: อันนี้ก็โอเคแล้ว
0: แต่ตับเบียดแบบเล็ก
1: ๆ
0: เบียดแบบไม่ได้เยอะมากนะครับ
1: ครับ
0: แต่ถ้าผมจัดกับพวกจันเอก
1: อ
0: ูเล็กอะไรพวกนี้ชิดเชิดอะไร
1: หยองหยองอ่ะ
0: โอ้โหไม่ได้เลยหยองหยองไม่ได้เลยหยองหยองหยองหน้าตาไม่ผ่าน
1: ครับ
0: อืมหยองนี่ผมเอาจริงเหมือนสับในวงการนะ
1: ว่า
0: ผมตีเก
1: ๋อ๋อตีเก๋
0: เลยตีเก๋หน้าไม่ผ่านไม่ผ่าน
1: เพราะเห็นพี่ปูล่าสุดไปเม้นท์นี่บอกว่าโดนหยองแย่งงานหมดแล้วเพราะหยองแบบ
0: อ่
1: า
0: ก็พี่ปู
1: เพราะหยองแบบลดราคาลดราคา
0: พี่ปูบอกจะบวกหน้าหลายรอบพี่ปูบอกจะบวกหน้าหยองหลายรอบแล้วนะครับคุณเบนจรงบอกนักเตะทีมชาติออสเตรียคนไหนชอบสั่งน้ำแข็งพร้อมโซดาตอบมาเซลสั่งมิกเซอร์นะอ๋อมาเซลซาบิเซอร์นะครับ
1: อดีตกองกลางแมนยู
0: เขาบอกข้อมูลเท็จในรปภ.คอมครับอ้าว
1: อ
0: ันนี้คุณบอกนักฟุตบอลเนเธอร์แลนด์คนหนึ่งนอกจากเล่นกองกลางได้แล้วยังทำข่าวได้ดีอีกครับเขาคือเฟรงกี้แดงยวนโอ้โห
1: เฟรงกี้แดง
0: เหม
1: ีย
0: วเนี่ยน้ำเหมียวเนี่ย
1: ดียังดีนะไม่ใช่เฟรงกี้เดอหยองอ่ะ
0: แต่ว่าน้ำเหมียวเนี่ยต้องยอมรับนะ
1: ทำไมฮะ
0: เป็นนักข่าวไทยที่คนไทยเฉย
1: ๆทำไมอ่ะ
0: แต่คนเมืองนอกชอบเขานะ
1: เพราะอะไรพี
0: ่ฟังไม่รู้เรื่อง ฟังแกพูดสาใจบางทีผมคุยกับน้ำเหมียวสมเหมียวยังคุยไม่รู้เรื่องเลย
1: ต้องแปล
0: สมเหมียวนี่ต้องคู่กับรุดดี
1: ้เ
0: ขาจะเข้ากันเลยเป็นปีเป็นคุยเลย
1: ครับ
0: ไม่รู้เรื่องกัน
1: ใครภาคนำเดีย
0: โอ้พอ
1: ไม่ตอนไปบีจีสปอร์ตอะอาจารย์รุดดี้นี่มีพูดเข้านะเหมือนกับพี่จิ๊ดวันนี้ถ่ายทอดสดกันในการ
0: รุดดี้อ่ะนะจริงๆอ่ะมันควรจะโหถ้ามันเกิดเร็วกว่านี้หน่อยนะ
1: ทำไมอ
0: ่
1: ะ
0: เร็วกว่านี้สัก20 30ปีอ่ะ
1: เออ
0: มันสามารถไปอ่านพวกโฆษณาได้นะ
1: ทำไมอ่ะ
0: โฆษณาคาราถ้าดูเราสามขวดตรงเดียวมันจะมาดูแล
1: อ่านให้เหมือนไม่อ่านใช่ป่ะ
0: ใช่ใช่
1: ถ้าดื่มเกินมาละสามขวด
0: อะไรเงี้ยเราจะฟังไม่ทันถ้าไปรุดดี้ก็ขัดได้อยู่
1: หรือไม่ก็โปรดใช้วิทยาในการลงทุน
0: ครับผมเฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยคืออะไรอ่ะ
1: การลงทุนเป็นความเสี่ยงโปรดใช้วิธีการลงทุน
0: ครับผมคุณเป็กเหรอคุณเป็กเกอร์นะครับเอาผมอ่านไม่จบขออภัยนะสวัสดีคุณสน64และคุณอู49อืมเกาหลีใต้จะรอดไหมครับถ้าวันนี้อาร์เจเรียชนะเกาหลีใต้เก็บของกลับบ้านนะผมว่ายากแทบจะไม่มีมุมไหนเลยเนอะ
1: ยากมาก
0: ทั้งคู่เลยผมว่าทั้งเกาหลีทั้งอิหร่านอ่ะไอ้ที่มี3แต้มอ่ะเนาะรอดยากอ่ะคุณก้าวนพรัตน์บอกพี่สนขับเบนซ์พี่เฟรงค์ขับเฟอร์รารี่ไปกินก๋วยเตี๋ยวข้างทาง
1: โอ้โห
0: ของผมอาจจะมีปัญหาหน่อยเพราะว่าเบนซ์คุณสนเนี่ยเขาจะเอาเบนซ์คันเล็กมาเบนซ์ภรรยามา
1: เบนซ
0: ์ผมว่าไอตัวประตูปีกนกมันเปิดแล้วมันติด
1: เ
0: วลามันเปิดแล้วมันติดต้องใช้2เลนน่ะ
1: ที
0: ่เปิดอ่ะ
1: รวยๆทั้งนั้นไม่น่าต้องมาจัดตีหนึ่งแล้วเนี่ย
0: ผมรัก99ตัดหมดนะครับเขาบอกให้ได้ไปขาประจำก่อนครับยอมเป็นไม้ประดับแต่อย่างน้อยถ้าได้ไปบ่อยเท่ากับเราเป็นแนวหน้าในเอเชียแล้วครับใช่ครับคือบางคนบอกอู้ไปก็ไปโอ้ขอให้ได้ไปเถอะจะไปโดน10ลูกก็เอา
1: เหมือนเอาตรงๆเหมือนฟุตบอลหญิงนะที่ได้ไปแล้วก็แบบก็ถึงแม้จะแพ้เยอะหน่อยแต่ก็ได้ไปอ่ะ
0: ครับคุณบอลวีบอกฟุตบอลโลกปีนี้เวลาคนกรีดยางเลยครับถึงไม่ได้ดูแต่ขอบคุณ99ที่ภาคสดให้ฟังนะครับ
1: ครับ
0: ก็ตับตามได้เราก็ทุกคู่เนาะเดี๋ยวผมขยับไปนี่มั้ง
1: SMS มาเยอะแล้วเนี่ย
0: SMS ไปบ้างนะครับเขาบอกน้อยไม่ไหวแล้วครับจาก FC สนคนละทวบเหรอ
1: ไอ้นอยเออร์วันเจอเอกวาดอร์พี่โหมันพลาดไอ้ลูก2
0: โดนทุกลูกเลยโดนทุกนัดเลย
1: แต่มันก็มีช็อตเซฟไงแต่ว่าไอ้ลูก2-1ที่โดนเอกวาดอร์ชาร์จอ่ะมันควรจะทำได้ดีกว่านั้นไห
0: ม
1: แต่มันก็ต้องยอมรับว่าประตูเยอรมันนอกจากนอยเขาอุตส่าห์เรียกนอยเออร์กลับมาเพราะว่าเขาไม่ไว้ใจเบามั่นน
0: ี
1: ่แต่เซเก้นมันก็เจ็บเยอะอ่ะแล้วก็ที่เหลือคนอื่นมันก็ไม่ได้ไง
0: แต่ผมเฉยนะผมว่ามันไหนๆมันเลิกไปแล้วอ่ะไม่ไปต่อข้างหน้าดีกว่า
1: ถ้าอู่ไม่ใช่หน่อยแล้วก็ใช้ใคร
0: ก็เบามันนี่แหละ
1: เหรอแต่เบามันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะ
0: ผมว่านะถ้าไปพวงตรงนี้นะไปพวงทีมลุกเก็บไอ้นี่ดีกว่าทำให้มันดีดีกว่าแล้วจริงๆพอนอยเออร์มามันก็ไม่ได้เซฟอะไรมากมายไง
1: ดูเยอะแล้วนะ
0: ผมว่า40แล้วเนาะมันก็ลำบากแล้วว่ะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวผมอ
1: ันนี้น้องบอลบอกว่าทีมจะเข้าบินคืนนี้คืออาร์เจนออสเตรียอังกฤษโครแอตโคลัมเบียดีอาร์คองโก
0: ครับก็ตามคาดแหละนะถ้าพวกนี้ชนะหรือเสมอได้ก็จบเลย
1: ไอ้ที่เขาพิมพ์มาเนี่ยพวกคือพวกที่เหนือกว่าคู่แข่งหมดเลย
0: ครับ
1: ทั้ง6ทีมเลย
0: บอกคนภาคบางคนบอกจำชื่อนักบอลอาหรับไม่ไหวครับสงสารมากมากๆจากน้องบอลเฮ้ยผมจำได้ทุกคนเลยนะผมสบายนะผมลื่นเลยนะ
1: ต้องเรียกอาจารย์อูเอาฮีราเอานาเซอร์เอาอาลีเขาภาคประจำ
0: ดังนั้นยังต้องบอกเฮ้ยทำไมจัดตัวอย่างนี้มันไม่ถูกไม่ถูก
1: ใครภาคไม่ได้ไม่รู้แต่อาจารย์อูภาคได้ฮะ
0: ต้องเอาออกนะต้องเอาออกนะครับใครพูดมาเนี่ยต้องออกครับเดี๋ยวผมไปแทนนะคุณบอล
1: สยับเลยนะสยับเลย
0: โอ้โหพี่อูไม่เหมาะกับวงนูโวครับเหมาะกับวงพริบไหวมากกว่าวงพริบไหวมันไม่มีไง
1: ไม่มีก็ก่อตั้งเลย
0: ไม่วงพริบไหวมันมีแล้วอาจารย์ใช้ใช่ป่ะ
1: อาจารย์ใช้
0: ไอ้มด
1: สรุปพริบไหวสุรเดชพริบไหว
0: ใช่พวกเนี้ย
1: เออ
0: ไอ้จุนก็ใช่
1: เพนกวินพริบไหว
0: เออไอ้จุนนี่ก็ใช่อยู
1: ่แต่เขาชอบปฏิเสธ
0: ชิตตี้นี่ก็ใช่ชิตตี้เห็นหน้าด่างเงี้ยแต่ว่าก็ใจก็รักอยู
1: ่เหรอ
0: เออชิตตี้ผมพริบไหว
1: แต่จริงๆแล้วเพนกวินพริบไหวชัดเจนสุดแต่เขาแค่ไม่ยอมรับ
0: โหนี่เป็นน้องเลิฟเลยอ่ะ
1: เออ
0: บอกแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นเจอบ่อยแต่เวเนหนักมากๆนะตอนนี้ทุกประเทศเจอกันหมดครับแผ่นดินไหวจากน้องบอล
1: เอาจริงพี่โอ๋ผม
0: ก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่อยากให้เกิดนะ
1: ผมว่ายังช็อกเลยที่ทุกวันนี้บ้านเราแผ่นดินไหวอ่ะจ้าโอ๋ช็อกมั้ย
0: โอ้โห
1: วันนั้นผมยังอยู่
0: ได้เจอตัวเองผมรู้แล้วมันเป็นยังไง
1: ใช่ไงโคตรน่ากลัวผมอยู่คอนโดแบบโอ้โหแบบ
0: ขนาดผมไม่ได้อยู่คอนโดนะ
1: ออ
0: แล้วผมยังคิดอยู่นะกะโทรหานิติเลยอ่ะ
1: เ
0: ออก็บ้านใหม่ผมเพิ่งซื้อมา
1: ออ
0: แล้วคดี
1: ร้าวไหม
0: มีร้าวข้างหน้าเหมือนกันแต่ให้เขามาทำให้แต่มันไม่ได้เยอะแต่ว่าไอ้ตอนแรกอ่ะเราคิดว่ามันมีโครงการทำบ้านทั้งหลัง
1: ออ
0: แล้วเหมือนมันน่าจะตอกอะไรแรงจนแบบร้
1: านตอนแรกเหมือนผมเลยผมนึกว่า
0: ผมมันสั่น
1: ผมนึกว่าข้างห้องมันแบบทำห้อง

0: ถ้าอยู่คอนโดเป็นอาทิตย์อะ
1: จริงเหรอ
0: ถ่ายรูปมาหุ้ยแต่น่ากลัวคือมันลากมาเลยอย่างเงี้ยเออโอ้โหอันนี้น่ากลัวนะแล้วเขาบอกว่าพวกคอนโดมันโยกเยอะกว่าของเราไง
1: ใช่
0: ไหมไอ้ของผมนี่ถึงกับล้มนะตอนแรกผมยังนึกในใจเฮ้ยสงสัยบ้านหมุนเมื่อวะ
1: เดี๋ยวว่าเราดอนไม่พอ
0: เราหงายหลังของผมมันมีข้างหลังผมมันมีโซฟาผมกำลังจะยืนเปลี่ยนไอ้นี่รีโมทโทรทัศน
1: ์ครับ
0: แล้วก็หงายหลังไปสักแป๊บเฮ้ยก็ตอนแรกเฮ้ยต้องนอนเฉยๆก่
1: อ
0: นบ้านสงสัยบ้านหมุนสักแป๊บไอ้มูรีผมมันโยก
1: เ
0: ฮ้ยมูรีมันโยกได้ไงวะสักแป๊บเออพอสักแป๊บพอรู้โอ้โหมันโยกอย่างเงี้ยสงสัยว่าแผ่นดินไหวแน่เลย
1: กลัวนะเป็นกำลังใจพี่น้องๆชาวเวเนซุเอลาแล้วกันจันอู๋รู้ไหมว่าเวเนซุเอลาโคลอมเบียแล้วก็เอกวาดอร์สามชาติเนี้ยสังเกตว่าธงชาติเขาเหมือนกันเขาเคยเป็นประเทศเดียวกันมาก่อน
0: ครับ
1: เออ
0: ก็เป็นพวกประเทศที่มันแตกมาเนาะ
1: มาก่อนชื่อประเทศแกนโคลอมเบีย
0: ครับ
1: แล้วแยกเพราะว่าพอมีบอลโลกเนี้ยมันก็มีหลายเว็บทำเรื่องข้อมูลประเทศ
0: แกนโคลอมเบียแล้วก็เป็นแกนไลน์
1: ครับ
0: เป็นแกนไลน์ก็จะมีไอ้พวกไอวันพีซไง
1: โอ้ผมไม่ได้อ่านการ์ตูนด้วย
0: เบิร์ดบูลลี่อ่ะเออผมทำตาแบบเหมือนด่าเหมือนด่าผมอ่ะ
1: ไม่ด่า
0: ไม่ได้ดูการ์ตูนอ่ะ
1: ตอนแรกผมอยาก
0: ดีๆนะอยู่ตรงนี้นะถ้าอยู่ข้างล่าง
1: เขาตบแล้ว
0: ไม่อาจจะแบบเฮ้ยผมไม่ดูการ์ตูนทุยอะไรเงี้ยตรงนี้ดูสายตาเหยียดหยามมาก
1: จริ งๆผมอยากดูไงแต่เมื่อก่อนที่บ้านไม่ให้ดูเออเขาบอกว่าทำไมไม่อ่านหนังสือเรียนอ่านทำไมการ์ตูนอะไรเงี้ยเออ
0: ที่ผมดูการ์ตูนเพราะเมื่อก่อนผมชอบดูการ์ตูนที่เป็นเมืองนอกผมฝึกภาษาจากตรงนั้นนะ
1: เออ
0: การ์ตูนเมื่อก่อนดูการ์ตูนนี่มันภาษาอังกฤษตุนเหมือนเบื่ออะไรเงี้ยแล้วเราได้ภาษามาก็ดูทุกวันนี้เห็นไหมล่ะ
1: ภาษาดีเลย
0: ไม่ดี
1: เออแต่พอพูดถึงเรื่องการ์ตูนเนี่ยหนูดูข่าวว่าเขาบอกน้าต่อยเงินแบบที่เขาออกมาโพสอะ
0: น้าต่อยเซเบ้เหรอ
1: เออที่บอกว่าเงินเก็บหายหมดเลยอะหูน่าสงสารนะ
0: ทำไมอะ
1: เขาบอกว่าไปลงทุนอะไรสักอย่างอสังหาริมทรัพย์อะไรสักอย่างอะเออระวัง
0: การลงทุนก็มีความเสี่ยง
1: เออระวังนะ
0: หูน้าต่อยนี่ผมนี่ยุคผมเลยนะ
1: จริง
0: ใช่ไหมเมื่อก่อนอาราเล่ไง
1: ใช่ก็ช่องเก้าการ์ตูนนี่แหละเราต้องตื่นเช้ามาดูอะเออวันเสาร์อาทิตย
0: ์แต่ผมอาจจะดูได้แวบเพราะคุณพ่อให้ดูบูมเบิร์ก
1: ให้ความรู
0: ้ NHK
1: National Geographic
0: ใช่ใช
1: ่ทุกวันนี้ก็เลยมีความรู
0: ้ครับได้เรื่องของภาษา
1: ครับ
0: บอกระดับพี่อู๋ต้องจัด10ล้อครับ10ล้อพ่วงข้างอย่างน้องบอลนะครับบอกจะเอารายการเที่ยวไทยย้อนหลังครับเฮ้ยยั่วหยอกๆนะครับพี่เจ๋งพี่วาวนะครับ
1: เขาให้เราเป็นโห
0: ไม่ดีทั้งตัวไอ้คุณเอาตัวไหน
1: ผมก็ให้จานอู๋เลือก
0: เลือกไม่ถูกหรือว่า
1: ผมเป็นพี่วาวแล้วกัน
0: แต่อันนี้กลับไป YouTube ดีกว่าเพราะว่าความสดใสเราหายไปเดี๋ยวแป๊บนะเขาบอกคุณกันชัยพี่หนุ่มหรือเปล่าฮะขอโทษครับอาจารย์อู๋เคยตรวจหาค่าไตบ้างไหมครับผมว่าหน้าบวมเหมือนอาจารย์หมอบอกค่าไตระดับ3อดนอนบ่อย
1: ก็นี่ไงก็อาจารย์อู๋ว่าเหมือนแฮร์รี่เคมอ่ะแฮร์รี่เคมเหรอ
0: เออผมก็เป็นอย่างนี้มานานแล้วนะผมเออจะนอนน้อยนี่เดี๋ยวว่าจะไปต้องนอนพักผ่อนเยอะหน่อย
1: แฮร์รี่เคม
0: แต่ดีผมไม่ค่อยติดกินเค็มนะ
1: ทำไมอ่ะ
0: เออผมไม่กินไม่ปรุงเป็นคนที่จริงอะไรจะไม่ปรุงเลยไม่ใส่อะไรเลยน้ำตรงน้ำตาลมีหวานผมก็ไม่ชอบกินเพราะเมื่อก่อนเคยกินหวานแล้วไม่ไหวโหดุผมกินหวานแล้วดุที่บ้านเลยให้หยุดกินหวานไปนะครับสายตาหยามเหยียดอีกแล้วสายตาหยามเหยียดอีกแล้วเฮ้ยคุณบอกว่าขออนุญาตย้อนถามครับตอนบรรยายไลลิก้าที่ RS ใครได้ภาคคู่ใหญ่ๆบ้างครับก็จะสลับกันไปตามเวลาแหละครับถ้าเป็นคู่เร็วเนี่ยจะเป็นไอ้จูนจันจูนใหญ่ป๊อปเงี้ยอ
1: าจารย์จูนยนต์นการ
0: ส่วนผมนี่เป็นคู่จะแบบส่วนใหญ่ของผมจะเป็นคู่2แล้วก็
1: ปกติพี่ภาคใครตอนนั้น
0: ตอนนั้นก็จะมีคู่เลยผมจะคู่กับคุณบอยที่ตอนเขา
1: ที่ใส่แว่นใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: คุณบอย
0: ที่อ่านข่าว TNN ก่อนนะเนี่ยใช่ใช่เขาจะจับคู่กันเลยจูนกับป๊อปไอ้จันใช้กับบังเบ่งมั้ง
1: จริงเหรอ
0: เออใช้กับโอ๊ตใช้กับโอ๊ตอ๋ออ
1: าจารย์ใช้กับอาจารย์เขีย
0: นยุทธกับเบ่ง
1: เออมีพี่ยุทธด้วย
0: ใช่แล้วก็ยุทธกับเบ่งสลับกันก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะแต่ผมชอบนะมันสลับกันไปสลับกันมาแล้วแต่ตามเวลา
1: ตอนนั้น RS ได้นี่ไงถ้าดาริก้าใช่ไหม
0: ดาริก้าใช่ครับ
1: ผมจำได้เลยยุคที่ RS เป็นเจ้าของดาริก้าเนี่ยเป็นยุคที่ธีรศิลป์ไปอยู่อเมริกาพอดีไง
0: ใช่อเมริกา
1: โคตรพีกอ่ะแบบผมยังนั่งดูอยู่บ้านเลย
0: แต่ยุคนั้นก็ต
1: ้
0: องยอมรับนะเพื่อนมันไม่ไอ้นี่เลยอ่ะ
1: เพื่อนมันไม่ให้
0: ไม่ส่งเลย
1: เทียวีบีฟูมาไอ้โทเมอร์ไฮเมด
0: กับ
1: โทมัสปาเต้ได้ไงทุกนั้นอ่ะปาเต้อยู่อเมริกา
0: พวกกิงครับไทยจะรอดูไหมคุณสตอรี่คิว

0: มันปัญหาเยอะอาจารย์อู๋รู้เปล่าว่าพอ Kings Cup เอ้ยไม่ใช่สิขออภัยอันนั้นมัน Hyundai Cup Kings Cup นี่เห็นเขาบอกว่าจะมีตัวแทนจากเอเชียมาเยอะนะ
1: หรอ
0: ชาติที่เชิญมาเนี่ย
1: เชิญใครมาบ้างก็ไม่รู้นะอยากให้เชิญทีมดีๆหน่อยนะผมว่าแพ้ก็ไม่เป็นไรเนาะเราได้ประโยชน์อ่ะผมอยากได้ทีมเก่งๆอ่ะผมบอกก็สรุปแล้วใครเป็นแอดมินเพจวิเคราะห์วาวจริงจังครับอ้าวน่าจะเป็นจันทร์ใช้หรือเปล่าเนาะคุณบอลวีบอกจันอู๋มีคิวภาคอีกทีวันไหนครับมาภาคแทนคุณอะไรอ่ะจันทศหน่อยครับใครอ่ะ
0: คุณ
1: จูนจอทศอะไรเนี่ย
0: คุณทรงป่ะ
1: คุณเจ๋งทรงศักดิ์เหรอ
0: ไม่ดู
1: ผมไม่มีแล้วผมไม่มีคิวแล้วผมไม่มีคิวแล้วที่เหลือตอน
0: ยังออกตัวเลยอ
1: ่ะไม่ก็ยังถ้ามีคิวมันต้องออกมาแล้วไงแต่นี่ไม่มีอันนี้น่าจะจัดรายการอย่างเดียวนะ
0: อันนี้เขาบอกว่าคิงครับครั้งที
1: ่
0: 52เนี่ยมีการประกาศมาแล้วว่ามีไทยเรามีโอมานแล้วก็บาเลแล้วก็ทาจิกิสถานโ
1: อ
0: ้เอเชียหมดเลย
1: ไม่มีทีมใหญ่ๆมากหน่อยมากเลยเหรอ
0: ก็ประมาณ
1: ถ้าเอเชียอยากได้พวกนี้พวกอิหร่าน
0: อ
1: ะ
0: โอ้ไม่มาโหแต่อิหร่านเขาจะมีปัญหาเรื่องสงครามด้วยหรือเปล่าเดินทางลำบาก
1: ใช่ใช่เพราะอิหร่านจริงๆเขาเป็นพันธมิตรกับเราอยู่แล้วนะเขาอยากอยู่แล้วนะแต่ว่าของไทยเรากลัวไงกลัวแพ้จริงๆผมอยากเจอพวกนี้แข็งๆไปเลยเนอะแพ้ก็แพ้ไปไม่ไรผมว่าไม่งั้นมันก็ไม่ได้ประสบการณ์ทั้งทีไปอุ่นอย่างเงี้ยมันไม่ได้อะไรเท่าไหร่อ่ะ
0: แต่ก็ถ้าเขาจัดมาแบบนี้ก็แสดงว่าก็เอามาเรียกความมั่นใจหน่อยไงโอมานบาเลนทาจิกิสถาน
1: ครับคุณโทนบางขวางบอกว่าวาว9นิ้วจริงไหม
0: ทำไมครับนิ้วเขาขาดเหรอครับ
1: น่าจะนะโดนรถทับมา
0: เขาเป็นเหมือนแดนเบิร์นเหรออ
1: ันนี้ไม่ทราบเหมือนกันคุณโทนนะ
0: เขาเป็นเหมือนแดนเบิร์นหรือเปล่าครับ
1: คุณซาร่าบอกจ้านอู๋ยังรับงานภาคไหมครับรับครับแต่ไม่มีใครตามครับคุณพี่ชี่บอกว่าผมนี่เงินเก็บหมดเลยครับไปลงทุนเกาหลีนะครับป่วยมาก
0: ท้อเลย
1: ก็ต้องระวังครับเรื่องเกาหลีนี่ก็บางทีไปลงทุนกันมากก็ไม่ได้นะ
0: อ
1: ย่างผมไม่มีประสบการณ์ไง
0: ครับ
1: ยังไปอยากไปลงทุนยุโรป
0: ไปลงทุนนอร์เวย
1: ์ดูหนังเรื่องไวกิ้งไง
0: พายเรือมีไหม
1: เฮ้ยมันคงโกหกอ่ะเฮ้ยคนบ้าอะไรจะมาประกาศไม่ลงติดตัว
0: คิด
1: ว่ามันหลอก
0: พอเปิดไลน์อัพมานี่แล้วใบจานไม่ย้ายข้างอ่ะพอเปิดไลน์อัพมาก็ย้ายฝั่ง
1: ทันแล้วไงไม่ทันแล้วรูดอยู่ตรงนั้นอ่ะเมียเดินมาเอาเดี๋ยวดมไม่ดมนะครับเดี๋ยวนะผมคุณเกลเซอร์บอกช่วงต่อไปใครมาครับจันเอกคิมกับบิ๊กจุนมา
0: อาจารย์เอกคิมนี่เขามาได้อะตีสองตีสี่เนี่ย
1: เอกคิมกับคุณจุนมาภาคเลยตอนตีสี่แต่ว่าช่วงตีสองถึงตีสี่ผมจำไม่ได้ว่าใครมาต่อ
0: เดี๋ยวผมดูให
1: ้เดี๋ยวให้คุณสนดูให้นะ
0: อาจจะไม่พ้นท่านผอ.เบ่งว่า
1: ไม่แน่ใจอะผมจำไม่ได้เหมือนกัน
0: ตีสองถึงตีสี่วันอ๋อเป็นจันบอมกับคุณแป๊ก
1: อ๋อก็มารับหน้าที่ต่อเนาะแล้วก็สนฝึกวิชาจากเอเลี่ยนที่เมอร์วิด้าครับหลังๆพี่ชิดไปไหนครับชิดเขาขี้เกียจเขาอยากดูบอล
0: เขาอาจจะพี่ชิดพักผ่อนช่วงน
1: ี้
0: เดี๋ยวจบบอลโลกก็กลับมาส่วนผมหมอผมไปเมอร์วิด้าเฉยแต่ผมไม่ได้ฝึกเอเลี่ยน
1: ไปสามเหลี่ยมเลยไหมสามเหลี่ยมเมอร์วิด้า
0: ไปแค่ประเทศเมอร์วิด้าพออาจารย
1: ์แล้วเป็นไงดีป่ะ
0: ก็แพงเพราะว่ามันเป็นเกาะ
1: มันไอ้พวกไอ
0: ้มันเป็นเกาะ
1: ค่าครองชีพมันสูงใช่
0: ไหมค่าครองชีพสูงเศรษฐีเอาเรือยอทมาจอดขนาดน้ำเปล่าขวดละร้อยอาจารย์อู
1: ๋
0: เพราะมันเป็นเกาะไง
1: เรือยอทก็ห้ามจอดนะ
0: ทำไมครับจอดได้แต่อย่าจอด7ลำจอด6ลำเงี้ยได
1: ้ไม่สุดอย่ามันติดกันไงสถานที่ท่องเที่ยว
0: อ๋อเดี๋ยวมันจะครบ7
1: อ๋อไม่ต้องแล้วมั้งพูดตรงๆเลยก็ได้พูดตรงเลย
0: ไม่เมื่อกี้ก็สาระอยู่ดีผมบอกเบอร์มิวด้ามันเป็นแบบว่าเป็นเกาะมันแพง
1: ก็ผมเสริมไงผมสาระใช่ไหมผมพูดสามละเลสาระเลวเสริมไปครับ
0: เบอร์มิวด้าเนี่ยมีกองหน้าไอ้ที่เคยเล่นฮัตเตอร์ฟิลด์อาจารย์อู๋รู้ปะ
1: ไม่
0: ในกี้เวล
1: ไม่ได้สนใจแล้วดีไหมประเทศเขาสวยไหม
0: สวย
1: แต่เป็นเกาะน่าจะ
0: มันเป็นเกาะ
1: สวยดิ
0: ออกไปจากฟลอริด
1: าน
0: ิดนึงอะไรเงี้ยครับ
1: น่าจะเป็นพวกแบบแนวแบบสู้กับบันดิฟได้เลยปะ
0: ประมาณนั้น
1: สวยๆเลยใช่ไหม
0: ใช
1: ่ใสๆมองไปปุ๊บนี่เห็นฉลามเลยใช่ไหม
0: ใช่ฉลามหัวค้อน
1: ครับเนี่ยนะคุณไม่ใช่คนดีบอกเลยผมไม่ใช่คนดีคุณก่อนผมบอกเลยครับ
0: ผมไม่เคยบอกว่าผมเป็นคนดีอยู่แล้ว
1: ตีเก๊ะ
0: ตี
1: เก
0: ๊
1: ะตีเก๊ะเลยตีเก๊ะเลยนะครับแล้วก็มีคุณอโลฮาบอกอาจารย์อู๋เสียนสนวิจารณ์บอลไปหรือยังครับ
0: ก็นี่ไงก็สรุปอ่ะอีกทีป่ะ6คู่วันนี้อาจารย์อู๋ว่าไง
1: ผมชอบกาหน้านะกาหน้า
0: เหม
1: ือ
0: นก
1: ัน
0: อันนี้เหมือนกันอาเจนเหมือนกัน
1: ออสเตรีย
0: ออสเตรียเฉยๆแต่กันอูชอบใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: ผมมองว่าไอ้คู่ออสเตรียน่ะตีเกสเสมอศูนย์ศูนย
1: ์ครับ
0: มีอะไรอีก
1: เดียคองโกผมว่าชนะอุซเบย์ได
0: ้เออแล้วก็ชอบยิงน้อยด้วยคองโก
1: แล้วก็โปรตุเกสผมว่าโปรตุ
0: เกสไม่แพ้ชนะได้
1: ผมว่าได้ชนะส่วนปานามาผมว่าไม่น่าแพ้เยอะนะ
0: อันนี้ต่างอันนี้ผมชอบอังกฤษ
1: ครับ
0: กันอูชอบปานามาเหรอ
1: ใช่ใ
0: เดี๋ยวก็ได
1: ้ไ
0: เดี๋ยวก็มาบ่นอีกโอ้โหโดนเละเลยโดนเละ
1: ปั๊บก็จะแล้วแต่
0: โอเค
1: แล้วแต่ก็ว่ากันไปแล้วประมาณนี้เนาะ
0: ครับ
1: เขาบอกว่าถ้าเราชอบเที่ยวหมอนวดแล้วไปซื้อแซนด์วิชส่วนลูกเมียดูแลไม่ดีแบบนี้จะบาปไหมแค่ไปเที่ยวก็บาปแล้วครับ อย่างผมเนี่ยผมมีภรรยาผมเลิกเลยนะเลิกกับเมียไปหาหมอนวดคุณฮ่าเหมือนแบบทำไมผมเลวขนาดนั้นเขาบอก
0: หมอนวดนี่เขาขายแซนด์วิชด้วยเหรอ
1: มีหมด
0: แพงนะคูณสองเลยนะ
1: มีหมด
0: อ๋อ
1: จะแบบแฮมชีสก็มี
0: แฮมชีสนี่ยังไงมีสอดไส้ตรงกลางด้วยเหรอ
1: ครับ
0: โอเค
1: เดี๋ยวผมไล่ก่อน
0: อันนี้เนี่ยคุณ6305เลยกันอูเนี่ย
1: เขาบอกอะไรพออเจ๋งดีลีทของจริงครับเจอมากับตัวเองเมื่อวันก่อนแค่ส่งเอสเอ็มเอสไปถามว่าสมัยที่อยู่มุกดาหารเคยไปตีกระมังบ้างไหมส่งไปสองรอบตอนต้นชั่วโมงกับท้ายชั่วโมงไม่มีอ่านให้เลยครับผมผิดตรงไหนนะครับ
0: นี่ส่งมาฟ้องพอสุเทพได้นะ
1: ไม่ไหวหนักหนักหนักบอกอยากให้พี่เฟ้งไปพาคู่กับพี่บีครับเมื่อเช้าอย่างฮาเลย
0: พี่บีสายมุกสายฮาทั้งคู่
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ก็ต้องเอาคุณเต้ยออก
0: แต่ถ้าเกิดที่อู๋จะไปคู่พี่บรีต้องข้ามศพคนแรกคือเลยดันหยองคนที่สองนี่เป็นเจ๊หลี่หมิง
1: โอ้ได้สบายสบาย
0: เจ๊นี่ภาคกับพี่บีนี่หลังแอนเลยแบกหลังแอน
1: กับทุกวันนี้เดินหลังคด
0: เพราะวันนั้นไอ้จำผมจำได้เลยผมฟังอยู่ไอ้คู่ออสเตรียนัดแรกอ
1: ่
0: ะที่ออสเตรียได้สามหนึ่งอ่ะเจ๊กี้เลยแบบโอ้โหออกหน้าออกตาเพราะว่าวันนั้นนี่ออสเตรียต้องสองไงพอสองหนึ่งนี่เจ๊ก
1: ตื่นยาก
0: แต่พอสามหนึ่งแบบอย่างนี้เลย
1: ครับกรี๊ดเลยใช่ไหมกรี๊ดเลย
0: กรี๊ดแหลกเลย
1: ออกการนะออกการ
0: แบบโอ้โหออกการ
1: เขาบอกน่าสนคิดดูดีๆนะคะทำไมนอนไม่หลับผลบอลไม่เป็นใจหรือเปล่าคะอีคุณเธอลงทุนแฟนดัน
0: บอกเลยผลบอลช่วงนี้ผมสบายสบายตัวมากแต่ปัญหาคือผมว่าสุขภาพนี่แหละอันนี้คือไม่เอาบุกนะนี่คือเรื่องจริงพอผมใกล้เลขสี่กันเนี่ยโอ้มันแบบร่างกายมันไม่เหมือนเดิม
1: เดี๋ยวรอก่อนอย่างของผมเลยเลข5มานะแล้วคุณจะแบบ
0: โอ้โห
1: เหมือนโดนบัฟเลยอ่ะพอเข้าเลข4นะมันจะโดนบัฟแบบบัฟ2เท่าอ่ะพอเลข5ที่โดนบัฟเยอะเลยอ่ะโอ้โหลงมาเยอะเลยอ่ะ
0: เข้าใจดูแลสุขภาพกันด้วยนะ
1: เขาบอกคุณสน Z4 เดิมๆเหยียบสุดได้เท่าไหร่เคยไปถึงไหมพี่เฟรงร้องอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวทีคุณปูโย
0: ชอบ
1: อยู่ไม่ไหวเฮ้ย Z4 คุณตกเท่าไหร
0: ่ผมเคยขับเยอะสุด180แต่หลังจากนั้นไม่กล้าหนู
1: ได้แค่180
0: ไม่มันได้ตามมิเตอร์ไมล์เนี่ยมันได้240
1: อ๋อมิเตอร์204
0: แต่ว่าผมมากล้าแค่108เพราะว่ามันก็แบบนึกออกป่ะพอเราเริ่มรู้สึกมันคุมไม่ได้แล้วก
1: ็
0: กูยังอยากพักบอลต่อง่ายผมกลัวจะหาว่าปอดก็ได้108เคย
1: ขับจักรยานผมยัง190เลย
0: ผมยอมละ แต่ว่าอาจารย์โอ๋มันกลัวมันแบบนึกออกป่ะแบบ
1: แต่เดี๋ยวนี้ผมก็เป็น
0: มันขับได้แต่ว่าถ้าถามว่าแล้วชีวิตเราต้องไปเสี่ยงขนาดนั้นไหมอ่ะ
1: อย่างเมื่อก่อนผมขี่มอเตอร์ไซค์พวกบิ๊กไบค์ในสมัยนั้นอ่ะสองยี่เนี่ยธรรมดาเลยสองยี่พื้นเลย
0: เอาจริง
1: พอมาตอนนี้แม่แล้ว
0: เอาจริงยันอู๋ถึงเหรอ
1: ปิ้งเอาทีผมจะต่อใหม่ใหม่ขับไปนู่นผมยัง200เลย
0: จริงเหรอ
1: แต่เดี๋ยวนี้ไม่ไหวแล้ว
0: ไม่แล้วอาจารย์ไม่กลัวแบบว่าสมมติแบบมันเริ่มสั่นนะ
1: ไม่เมื่อก่อนมันใช่ไงเดี๋ยวนี้พอเรานึกแล้ว
0: ใช่ไหม
1: เมื่อก่อนมันรีบอย่างเดียว
0: มันแบบคุมมันรู้สึกว่าได้ว่าจะคุมไม่อยู่อ่ะสมมติแบบถ้ามีอะไรแบบมาเบียดข้างๆหรือแม้กระทั่งมีหินตะก้อนใหญ่ๆอ่ะคุณตายได้เลยนะพูดตรง
1: จริงๆมันเดี๋ยวนี้ผมขับเต็มที่นะ120นี่คือเร็วสุดละ
0: ใช่เดี๋ยวนี้ผมเต็มที่104 105ไม่เอาเกินกว่านี้
1: แ
0: ล้ว
1: ไม่ได้แต่ถ้ามอไซค์ไม่ได้จริงๆเพราะมอไซค์ผมไม่ทำมา
0: ทำไม
1: มอไซค์ผมไม่ไอ้มีโอ1250ไงลากปกติลากให้เกียร์1ก็180แล้วอะ
0: มอไซค์หรือว่าเมกาตันวะ
1: เกียร์1ลากไป180พอขึ้นเกียร์2ปุ๊บพังรถพัง
0: ครับ
1: แต่ถ้ามอไซค์ผมไม่ได้ผมนี่ไงดูหูผมเนี่ยหายข้างเห็นปะ
0: อ๋อมันลมมันแรง
1: มันไม่ได้เข่าลงไงผมว่าหูถูกับพื้นเลย
0: ครับ
1: เมื่อก่อนใส่ตุ้มหูอยู่นะทางหูเนี่ยหายหมดอ่ะ
0: นี่ไ ที่บอกเมื่อก่อนคิงส์ครับเรามีเชิญสวีเดนมาเตะด้วยครับแต่เดี๋ยวนี้เชิญทีมไม่ใหญ่เลยเหมือนอุ่นเครื่องแล้วเราไม่ค่อยได้ประโยชน
1: ์เนอะดีเลยอ่ะมีสวีเดน
0: ก็เอาตรงๆอ่ะแล้ว
1: เดนมาร์ก
0: เอาง่ายๆแค่อิรักมาเราก็ยังแพ้เลยเราก็ไม่ได้แชมป
1: ์ผมอยากให้ได้มาของเรากลัวไม่ได้ไง
0: อิรักนี่ไปบอลโลกครั้งนี้นี่ไม่ได้สักแต้มเลยนะ
1: ครับแต่จริงๆหน้าเชิญเขามาเนาะก็คู่ออสเตรียเนี่ยแต่ตอนจะยิงลูก3ไม่เข้าลีหมิงปาปากกาทิ้งเลยครับ
0: ใช่ผมดูอยู่แบบโอ้โหอาการ
1: เขาบอกว่าภาคบอลทำไมถึงหูขาดผมงงมาก
0: แต่พอ 3-1 ปุ๊บกรี๊ดแตกเลยกลายเป็นเจ๊เลยอ๋อตอนนี้เขาเรียกตัวเองว่าซ้อเขาเรียกว่าซ้อเขาอยากเป็นซ
1: ้อแต่เจ๊เนี่ยแสดงว่าเป็นคนที่ประสบการณ์ถึงว่ายังไม่เยอะ
0: ทำไมฮะ
1: สียังไม่เยอะนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่าง
0: เขามาเพราะทัวร์นาเมนต์ใหญ่ไง
1: ไม
0: ่
1: แต
0: ่
1: บางคน
0: มี
1: ประสบการณ์หนักกว่านี้นี่แค่ปาปากกาบางคนฉีกไปแล้วอ่ะ
0: แล้วเอามาติดใหม่อ่ะ
1: อู้ตาย
0: เอาแป้งเปียกมา
1: ช่วงทดเวลามาไม่ได้แล้วอันนี้หัวขาดเลยไม่ใช่หัวขาดนะครับโอ้แต่เจ๊ก็ไม่น่านะ
0: ทำไม
1: เจ๊ทำงี้ไม่เหมาะสม
0: เจ๊เขามาเฉพาะ
1: ไม่มันมีการถ่ายภาพอย่างนี้มันดูรุนแรง
0: เ
1: ดี๋ยวผมมาแทนเจ๊เองเจ๊
0: เพราะว่าที่ยังมาอยู่กับพี่บรี
1: อยู่กับใครก็ได้เราได้เอาออกหมดอ่ะ
0: เฮ้แต่พี่บรีเขาเคยภาคพีพีดิพี่ใช่ไหม
1: พี่เคยภาคด้วยกัน
0: ภาคด้วยกัน
1: ประจำแต่ปัญหาคือเวลาผมภาคกับคุณบีเนี่ยมันจะมีปัญหาตรงของผมมันจะเป็นภาคคนภาคจริงจังพี่บีจะออกชอบออกข้างนอกชอบพาผมออกไปข้างนอกเลย
0: ขนาดพี่บีพ
1: ี่
0: ย
1: ัง เรื่อง
0: ขนาดพี่บีพี่ยังแทงเลย
1: เอาหมด
0: จะบอกนี้พี่หยิบมีดมาแทงพี่บีเลย
1: จุ่มนี้เอาออกหมดแล้วแล้วเดี๋ยวเราค่อยสอบเสียบเอานะครับ
0: เนี่ยโทรมาอีกอะไรเนี่ย
1: อะไรคืออะไรอ่ะพ่อไม่สมัคร YouTube Premium ครับซอมบี้บุกบ้านและการเปิดเพลงนะให้ซอมบี้หยุดเป็นผม
0: อันนี้เขาส่งมาผิดคลื่นมา
1: เอออันนี้
0: เขาอาจจะส่งไปหาเดอะโจ๊ตเดอะช็อคป่ะ
1: ใช่ใช่อาจจะนั่นนะอันนี้เราก็ช่วยบรรยากาศเข้าไป
0: โทรไปอีกพ่อไม่รอดครับ
1: โอ้ถ้าเจอแบบผมถ้าเจอแบบคุณนะผมบอกเลยนะอันนี้นะผมอยู่ไม่ไหวไอ้
0: หรืออันนี้เขาส่งเขาหมายถึงพ่อนี่คือแบบพี่ป๋องป่ะอันนี้ไม่รู้นะ
1: อ๋อ
0: แต่เราไม่เข้าใจอ่ะ
1: โทรหาพ่อน่าจะเป็นพี่ป๋องป่ะ
0: ไม่ทราบ
1: คุณ MMSS บอกว่าทักทายครับพี่ๆสวัสดีครับนะครับเขาบอกว่าคุณก้าวนพรัตน์บอกชอบมากครับช่วงนั้นบอลโลก2010 RS Sport La Liga มีบอลโลกเห็นใจกดมัดแฮปครับทำให้ต้องฉายฟรีเลยขาดทุนยับเพราะว่าประมูลซื้อลิขสิทธิ์มาไม่แน่ใจแบบนี้ถูกไหมใช่ครับโอ้โหนี่คือผังออกมาเลยนะว่าคู่ไหนต้องถ่ายฟรีบ้างโอ้โหเฮียนี่ปวดหัวเลย
0: อ่ะ
1: ปวดกระหม่อมเลยอ่ะโอ้ก็ยุคนั้นมันเหมือนมันเจอกดมัดแทบเข้าไปอ่ะใครก็สลบอ่ะก็ทุกวันนี้มันถึงไม่มีใครกล้าซื้อไงใช่ไหมแต่ตอนนี้มันกดมัดแทบมันไม่มีแล้วเนาะ
0: ครับแต่ก็ยังมีนี่ไงมีรัฐมนตรีเห็นเขามาบอกว่าแบบอยากให้แบ่งให้คนไทยดูนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยตอนก่อนบอลโลกก็เตะ
1: มันก็พูดยากเนอะเขาซื้อมาเนาะเห็นใจคนซื้อเนาะ
0: ของซื้อของขาย
1: ใช่คุณอุดมมูลดีบอกโปรตุเกสไหวไหมครับผมยังชอบโปรตุเกสนะ
0: ไม่แพ้
1: ชอบนะ
0: ผมว่าไม่แพ้อยู่ที่ว่าจะชนะได้เปล่า
1: ผมว่าวันนี้จานโดมียิงอ่ะบอกจันเอกคิมจะโดนบิ๊กจุนกันแกล้งไหมเห็นว่าเดี๋ยวนี้เบ่งทับคลื่นแล้วครับ
0: โอ้โห
1: คุณเกลเซอร์ลองสังเกตคุณเอกคิมดิ
0: ครับ
1: เวลาคู่กับจุนนะจะนั่งแบบงอๆ
0: ใช่
1: งอๆแบบอารมณ์เหมือนประมาณว่า
0: คือ
1: แอะแล้วโดนขวด
0: ที่ต้องใส่แว่นใส่หมวกเนี่ยไม่ได้ว่าอะไรนะคือเขาไม่กล้าสู้สายตาบิ๊กจุน
1: ใช่ใช่ใช
0: ่
1: จุนไม่เคยเรียกพี่นะ
0: ไม่เรียกเอก
1: ใช่ใช่ใช่สนด้วยคนยืนยันเลยนะ
0: เ
1: ข้ามานะเอก
0: คิมเอก
1: อ๋อคุณจอมพลบอกนักล่าฝัน AF ชาย5คนแล้วก็ผู้หญิง5คนครับเอากลับมาทำเหรอนี่เป็น AF ที่เท่าไหร่แล้วอ่ะ
0: เขาใช้น่าจะใช้ AF 2026มั้งถ้าผมทำไม่ผิด
1: เขาไม่ได้นับแบบต่อจากคราวนั้นใช่ไหม AF 10 AF 11อะไรอย่างเงี้ยเนาะโอ้ผมเพิ่งรู้นะกลับมายังมีคนดูอยู่ไหมอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่ทราบน่าจะมีอยู่นะ
1: เพราะว่าน่าจะกี่ปีแล้ววะ10กว่าปีได้ไหม
0: ใช่นานมากอ่ะ
1: คุณมาหยาหรือเปล่านะคุณไมอะไรเนี่ยนะฮะบอกว่าเมื่อก่อน220ตอนนี้340น่าจะประมาณนี้เนาะแต่เหลืออะไรอีกไหมเดี๋ยวผมดูแล้วว่ามีข้ามไหม
0: ผมดูที่ Facebook ให้บ้าง
1: ครับผม
0: ที่ Facebook เนี่ย
1: น่าจะผมไล่ให้หมดละโอเค
0: ที่ Facebook บอกว่าตอนนี้เกาหลีตกรอบยังไม่ 100% แต่ว่าโอกาสสูง
1: เกาหลี

0: ใช่ไหม
1: ใช่
2: เกาหลีที่จ่ออยู่ครับจ่อจะไปอยู่นี่ครับตอนนี้คือประมาณว่าอยู่ในเส้นยาแดงผ่าแปดเนาะถ้าวันนี้แต่เชื่อว่าโอ้โหโอกาสตกยะเนาะโอ้โหเรียกว่ายากเอ้ยโอกาส
1: รอดยาก
2: โอกาสรอดอะยากครับ
1: คือเผลอจบวันนี้ทั้ง3ช่วงเวลาเนี่ยรู้แล้วว่ารอดไม่รอดเพราะว่าไอ้คู่ออสเตรียกับแอลจีเรียถ้าจะ
2: จบ
1: เสมอแบ่งทีละแต้มก็จบ
2: จบเลยครับบอกโรนัลโด อาร์เซเว่นก็โคตรคนจริงๆนะครับคนบ้าอะไรยืนระยะได้ขนาดนี้ยิงบอลโลกได้6สมัยติดต่อกันเป็นประวัติศาสตร์ไปแล้วเนาะบอกไม่ได้ติ่งโด้นะครับแต่ชอบความพยายามชอบทั้งคู่เมสซี่กับโด้เก่งคนละแบบใช่นะผมเองก็ชอบเขาทั้งคู่นะไม่ได้ว่าไปอะไรเป็นพิเศษนะแต่นัดแรกอ่ะผมเห็นใจโรนัลโด้นะโดนแบบโดนเกินเบอร์
1: โดนอยู่คนเดียว
2: เล่นกัน11คนที่ด่าอยู่คนเดียว
1: แต่ผมว่าเราโชคดีนะที่เราดูบอลในยุคที่โดเมซี่ก็ต้องยอมรับว่าทุกวันนี้ได้รับการยกย่องว่าดีสุดตลอดกาล
2: ครับ
1: ไม่เอาแซงพวกเปเล่มาราโดน่าไปแล้ว
2: อ
1: ันนี้ก็ถามจันอู๋จันสนคิดยังไงกับจังหวะล้ำหน้านาทีบ่าของอิหร่านครับก็ล้ำหน้าจริง
2: ล้ำหน้าจริง
1: เพราะว่าประตูออกมาไม่ใช่เป็นตัวสุดท้ายไงมันก็ต้องเช็คกับแนวรับตัวสุดท้าย
2: อันนี้ล้ำหน้าจริงนะครับแต่อิหร่านตรงที่ไม่อยากให้ล้ำอ่ะอยากให้มันเข้าไปเลย
1: อิหร่านเขาดันมาแบบโวยวายว่าโดนโกงซึ่งจริงๆก็ถ้าตามดูตามภาพอ่ะ
2: ตามโกรธ
1: มันก็ล้ำจริง
2: มันล้ำจริง
1: แต่ล้ำน้อยมากแค่แบบ
2: โอ้จิ๊ดเดียวเอง
1: ส้นเท้าอ่ะปลายสตั๊ดอ่ะ
2: ต้องบอกว่านี่ไงก็เมื่อเช้าพี่บีบอกอารมณ์เหมือนเท้าใหญ่ไปหน่อยอ่ะถ้าเป็นคนเท้าเล็กนะโอ้จบเลยไอ้นี่ดันเท้าใหญ่นะครับมันเลยโผล่มาแล้วเดี๋ยวนี้มันมีเซมิออโต้อะไรพวกนี้วัดแล้วมันค่อนข้างจะ
1: มันเฉียบขาดอยู่แล้วแหละนี่บอกว่าจริงไหมครับบิ๊กจุ่นทริปบ่ายชอบเอาเสื้อของปลอมมาหลอกขายให้พี่ๆในคลื่นอ้าว นี่ไงเดี๋ยวตีสี่มาถามบิ๊กจุ่น
2: ครับก็เกาหลีแพ้โดนปลาไข่ปลาหมอนและลูกอมครับ
1: จริงๆก็สมควรนะผมว่าโดยเฉพาะหลักๆเนี่ยไอฮองมยองโบโค้ชเนี่ยน่าต้องโดนเป็นคนแรกเลยเพราะแบบผมว่าคุณภาพนักเตะเกาหลียันอู๋มันควรทำได้ดีกว่านี้ถูกไหมล่ะแล้วถ้ายิ่งพูดว่าอะเคปเวิร์ดเข้ารอบแอฟริกาใต้เข้ารอบแต่เกาหลีใต้ไม่เข้าอ่ะแบบโอ้โหมันน่าโดนสั่นหนี
2: เกาหลีมันไม่ได้ยากขนาดนั้นมันไม่ได้แข็งขนาดนั้นเนาะ
1: คือเสมอเม็กซิโกเสมอแอฟริกาใต้แล้วนัดแรกคุณชนะเช็คมาแล้วก็จบแล้วเผื่อเข้าที่2แบบดีแบบสวยหรูเลย
2: พอพูดถึง IS ถ่ายลาลิก้าจำเสียงพี่จูนยุทธการได้ครับคุณจูนก็ไปดูข่าวช่อง8ก็ได้นะ
1: ครับ
2: เขาจะอ่านข่าวช่วงประมาณตี5ถึงตี 5:01 นาที
1: อ๋ออ
2: ่านนาทีเดียว
1: นาทีเดียวเหรอ
2: ผมว่าสวัสดีครับแล้วก็ออกจากเฟรม
1: เพื่ออะไรอะ
2: คัดตัวถูกคัดตัวถูกนะครับก็ไปฟังกันได้นะคุณคนอุบลบอยอ๋อสวัสดีครับสวัสดีเช่นกันนะครับผมดูนะน่าจะครบ
1: นี่นะมี YouTube เนี่ยจันอู๋ YouTube เนี่ย
2: YouTube ก็จัดไปละพยายามไล่ให้จบ
1: มีนี่ไงถามระหว่างตอนนั้นที่พี่ยุทธภาคกับพี่เจ๋งเนี่ยตอนนั้นใครภาคหลักพี่ยุทธป่ะ
2: ยุทธหลัก
1: แล้วถามว่า
2: ก็จะมีจูนมียุทธมีผมแล้วก็
1: มี8คนเอง
2: แล้วก็ใช่
1: มี8คน
2: 4คนที่จะเป็นตัวหลักใช
1: ่
2: มี4คน4คู่ไม่4คนขออภัยครับ
1: ก็มี8คน4คู
2: ่
1: จับกัน2คนต่อ1คู่อันนี้บอกว่าผมเดี๋ยวรอคู่พี่เจ๋งกับพี่ตุ๋ยครับคู่พี่เอกกับพี่จุ่นสตาร์ทที่4ขออนุญาตไปยีบก่อนครับจากคุณนันทพงศ
2: ์ก็ต้องเวทเวลาให้ดีคุณนันทพงศ
1: ์แต่เอาจริงค่อนข้าง
2: เวลามันโหดมาก
1: เพราะว่าผมว่าคู่ตี4บางทีในความคิดผมนะผมว่าน่าดูกว่าคู่เช้าอ
2: ่
1: ะ
2: ไม่บางทีบางคนก็แบบ
1: เวลาม
2: ันไม่ไหวแล้วไงจะดูรอถึงตี4มันหลับก่อนไงสู้แบบหลับไปเลยแล้วก็ยาวไปเลยแล้วก็ไปรอ9โมงไปเลยก็ได้หรือไม่ก็รอ6โมงครึ่งอะไรเงี้ยแล้วแต่แฟนขับเนาะก็แล้วแต่ความสะดวกอย่างของผมเนี่ยผมก็จะดูคู่ตีสี่ก่อนแล้วไอ้คู่หลังๆไม่ไหวแล้วบางทีก็ยอมแต่ถ้าเกิดดูไหวก็จะพยายามดูอ่ะนะครับ
1: ดูไม่ไหวดูไม่ไหวเหรอ
2: ดูไม่ไหวดูไอ้โอ้ยนี่ก็ปั้นจังโอ้พอมีวันผมฟังคุณเจ๋งจัดหน้าจากคุณเต้ยแล้วอยู่ๆคุยเรื่องแฟนบอลอ๋อสเปอร์คุณเต้ยก็พูดถึงพี่เพชรขึ้นมาคุณเจ๋งเงียบเลยแล้วคุยเรื่องอื่นอย่างฮานะครับ
1: ฉากหนีเลยเหรอ
2: ถือว่าไม่มีนี่ไม่มีนะเขาเรียกว่าไม่มีจรรยาบรรณนะ
1: เหรอ
2: นะฮะ แล้วบอกคุณสนกับพี่อู๋มีได้ไปภาคที่โมโนไหมครับสนมีไหม

0: ผมมีบ้างครับคุณของคุณเป็นบอลอะไรก็เนี่ยบอลโลกภาคไปคู่สวีเดนกับตูนิเซีย
1: ผมไม่มีผมไม่โมโนนี่
0: แต่
1: ไม่
0: ว่าม พร้อมพร้อม
1: ถ้าสดพร้อมก็ต้องไม่ถึงผมละจบ
0: ไม่หมายถึงพี่อู่พร้อมนะถ้าสมมุติแบบพอดีรอบตัดเชือกอะไรเงี้ยแบบอยากชวน
1: สาวเชือกก็ได้ไม่ต้องถังเราจะกันรอบสาวเชือกดึงเชือกก็อยู่ได้อยู่นะครับ
0: ช่วงท้ายนะเดี๋ยวผมทิ้งท้ายไปก่อนจะลาช่วงเราไปดูผลฟุตบอลให้นะ
1: ครับผม
0: ตอนนี้มีฟุตบอลหญิง U19 นะครับก็สวีเดนกับโปแลนด์0-0นอกนั้นมีบอลเบลารุสนะครับดินาโมมินส์กับวิเทป1-1ฟุตบอลฟินแลนด์ไวท์คาสซีก้าอุ้ยวันนี้มีคู่หนึ่งนะลีกสูงสุดเอซีอูรูกับลาติ0-0
1: ครับ
0: ไอแลนด์เนี่ยเตะอยู่คู่หนึ่งสไลโก้โรเวอร์กับเชลบอน0-0นะครับ
1: ยังไม่จบอ่ะ
0: เพิ่งเตะ
1: ใช่ไหม
0: 13นาทีแล้วก็นอร์เวย์ลีกรองเนี่ยซองดาวนำเอเกซุน3-1นะครับตัวอุ่นเครื่องเนี่ยจบแล้วเกนโอ้โหถล่มมาเลเบลเก้6-1โอเคครบถ้วนครับ
1: ครับโอ้โหนี่ดูดิมืออาชีพจริง
0: ใช่ไหม
1: ถ้าเป็นคนอื่นมันอะไรยังไอ้นี่อยู่เลยยังติดอ่างอยู่เลยนึกว่าพี่อ่างมาอ่านผลบอลน่ะ
0: ติด
1: อะไรที
0: ่
1: ไม่ได้เออพอเป็นสดที่หูอย่างไวอ่ะสุดยอดนะครับก็สมแล้วนะครับที่เรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเอ้ยเรายังถึงเวลายัง
0: ถึงแล้วนี่
1: เอาละมาคุณบอมมาม
0: าแล้ว
1: มารอต่อแล้วนะครับก็ช่วงนี้นอนเดี๋ยวไปรอตีสี่เลยนะครับวันนี้ผม
0: อาจารย์
1: อู๋กับเซียนสนลาไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับวันนี้สวัสดีครับผม
0: สวัสดีครับ
2: 99ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: บอลโลกสตอรี
5: ่คาฟูมนุษย์คนเดียวที่ลงเล่นรอบชิงชนะเลิศ3สมัยติดต่อกันหากจะพูดถึงความสำเร็จที่สม่ำเสมอที่สุดในเชิงสถิติต้องยกให้คาฟูแบ็คขวาจอมบุกทีมชาติบราซิลซึ่งเขาจารึกชื่อเป็นผู้เล่นเพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกที่ได้ลงเล่นในนัดชิงชนะเลิศ3สมัยติดต่อกันคือในปี1994 1998และปี2002สถิตินี้แสดงให้เห็นถึงการรักษามาตรฐานระดับโลกได้ยาวนานกว่าทศวรรษโดยเขาเคยคว้าแชมป์โลกมาได้2สมัยในปี1994และ2002ซึ่งคาฟูยังครองสถิติเป็นนักเตะบราซิลที่ลงเล่นในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมากที่สุดถึง20นัดความขยันวิ่งขึ้นลงตลอดทั้งเกมทำให้เขากลายเป็นต้นแบบของแบ็คขวาสมัยใหม่และสถิติการเข้าชิง3ครั้งรวดของเขายังคงเป็นมิชชั่นอิมพอสซิเบิลสำหรับนักเตะยุคนี
6: ้ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ

0: mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
5: สนับสนุนโดย
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
5: สนับสนุนโดย
11: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิตโกยาบ

0: สวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับ2:06 น.นะครับวันนี้คืน วันเสาร์ที่27
0: ครับ
1: เดือนไหนนะ
0: มิถุนายน
1: มิถุนายน2569นะครับก็พบกันนะครับ99 Live บอลโลก
0: ใช่
1: นะครับชื่อรายการเดียวกันนี่แหละนะครับแต่ว่าคนละช่วงเวลา
0: ครับผม
1: นะครับวันนี้ก็มีผมคุณพัชชัยมีอารีนะครับแล้วก็คุณไทบอมนะครับประพลปัญหานะครับทำหน้าที่นะครับ2ชั่วโมงนะครับ14:00 ถึง 16:00 นะครับ
0: ก็มาโหมโรงกันก่อนไปชมไปฟังไลฟ์สดนะฮะคู่ฟุตบอลโลกรอบแรกนะนัดส่งท้าย
1: ส่งท้ายละ
0: มีกลุ่มเอลเดี๋ยว14:00 มีกลุ่มเอลเนาะเป็นปานามาเจออังกฤษนะครับแล้วก็เป็นโครเอเชียเจอกาน่าส่วนโอ้เรียกว่าไงคู่ดึก18:30
1: คู่ดึกเป็นคู่ดึกนะครับ
0: 18:30มีกลุ่มเคนะโคลอมเบียเจอโปรตุเกสนะครับแล้วก็อีกคู่เป็นเดียคองโกกับอุซเบกิสถานนะฮะแล้วก็โหคู่แบบโอ้โคตรดึกนะสำหรับพวกเรานะ9:00 น.นะฮะจะเป็นแชมป์เก่าอาร์เจนตินาเจอกับจอร์แดนนะครับแล้วก็แอลจีเรียเตะกับออสเตรียนะครับเป
1: ็
0: นเกมส่งท้ายรอบแรกกลุ่มเจ
1: นะครับก็ได้ลุ้นกันสนุกเลย
0: ใช
1: ่นะครับโดยเฉพาะทีมอันดับ3เนาะหลายๆทีมเกาหลีใต้แหละนะครับด้วยการที่แบบว่าอาจจะผูกพันกับเราโซนเดียวกันเนาะ
0: ใช่
1: หลายคนก็อาจจะเชียร์อยู
0: ่โอ้เกาหลีใต้นี่ดราม่าเยอะ ฮองมิงโบแกไปดรอปโซนฮึงมินไง
1: นั่นสุดท้ายเนาะ
0: และตัวอื่นมันก็ไม่ได้ดีกว่าไง
1: ก็ดรอปเรื่องนะ
0: มีแค่นั้นผมว่ามันเป็นเรื่องของอีโก้ไงบางทีเราไม่เข้าใจโค้ชเหมือนกัน
1: บางค
0: นก็ไม่ชอบซูเปอร์สตาร์นะ
1: คือไม่รู้ว่ามีอะไรในห้องแต่งตัวเหมือนกันเนาะ
0: ก็อาจจะไม่ชอบฟอร์มโซนก็ได้แต่ผมว่าแหมจริงๆแล้วประสบการณ์คนอื่นก็ไม่ได้ดีกว่าไง
1: นี่ก็เดือดร้อนเลยนะครับนี่ต้องลุ้นหลายเด้งอ่ะ
0: ใช่
1: นะครับลุ้นทีมอันดับ3ของสายอื่นนั่นแหละนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้นะครับเพียงแต่ว่าเราไม่ได้อยู่ด้วยตัวเราเองนะอิหร่านอีกทีมนึงเนาะหลายคนก็เอาใจช่วยอยู่เหมือนกัน
0: โอ้อิหร่านน
1: ี่แต่อิหร่านนี่ยังดีกว่าเกาหลีใต้ไงอิหร่านเนี่ย3แต้มเท่ากันก็จริงแต่ว่าผลต่างประตูได้เสียคือเป็น0เกาหลีใต้นี่คือติดลบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะมีใครร่วงสักทีมก็เกาหลีใต้ก็ร่วงก่อน
0: ตอนนี้เดี๋ยวลองไปดูก็ได้12กลุ่มนะครับตอนนี้8ทีมที่ดีที่สุดที่ได้เข้ารอบนะตอนนี้นะ
1: อ
0: ันดับ1นี่เป็นสวีเดนนะครับสวีเดนนี่เข้าแล้วนะครับมี4คะแนนนะครับกลุ่ม F นะครับแล้วก็อันดับ2นี่เอกวาดอร์ก็เข้าแล้วเหมือนกันจากกลุ่ม E นะครับมี4คะแนนเหมือนกัน
1: ครับ
0: แล้วก็ทีมอันดับ3ตอนนี้เป็นจากกลุ่ม B นะครับบอสเนียก็มี4แต้มนะครับแล้วก็อันดับ4ตอนนี้เป็นปารากวัยนะครับจากกลุ่ม D 4คะแนนแล้วก็อันดับ5นี่เป็นเซเนกัลนะครับมี3คะแนนแล้วก็ผลต่ำด้วยเสียงบวก2คือ5ทีมนี้เข้าแล้วชัวร์แล้วนะครับเข้าไป5ตอนนี้เหลือโควต้าอีก3นะครับก็ต้องชิงกันระหว่างอิหร่านนะครับโครเอเชียแล้วก็เกาหลีใต
1: ้
0: นะครับอิหร่านนี่แข่งจบไปแล้วนะครับส่วนโครเอเชียนี่เหลืออีกแมตช์นึง
1: ครับผม
0: คืนนี้ถ้าชนะนี่ก
1: ็กาด้า
0: ชนะนี่ก็เข้าเลยไม่ได้เข้าที่3เนี่ย
1: เข้าเลย
0: เข้าเลยนะครับ
1: แล้วก็หมูแล้วกาน่าเนี่ยมี4
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติถ้าโครเอเชียชนะเนี่ยกาน่าเขาก็เข้าอยู่แล้วเพราะเขามี4คะแนนนะครับอิหร่านกับเกาหลีใต้ก็จะถูกถีบลงมาเกาหลีใต้ก็จะร่วง
0: ใช่ตอนนี้ที่ไปแล้วก็คือแอลจีเรียสกอตแลนด์อุรุกวัย
1: อ
0: ุรุกวัยนี้มันตกอยู่แล้วนะครับแล้วก็ออดีอาคองโกนี้ยังแข่งไม่จบแอลจีเรียนี้ก็ยังได้ลุ้นอยู่นะครับทีมนี้ยังได้เตะนัดสุดท้าย
1: ถูกครับนะครับก่อนนี่แหละมันต้องลุ้นหลายเด้งหน่อยนะครับก็เดี๋ยวรู้กันแหละนะครับคาดการณ์ตอนนี้ก็อาจจะแบบงงๆหน่อยนะบางทีมันมีหลายต่อกันเหลือเกินนะครับเดี๋ยววันนี้รู้เรื่องกัน
0: สกอตแลนด์นี่ไปพังเกมกับบราซิลยังไงไปโดนยิงเยอะไปไหม
1: ไปโดนติดลบเยอะใช
0: ่นะครับโอ้โหบุษราออกสตาร์ทชนะก่อนนะโอ้โหแล้วก็พลาดด้วยนัดแรกคือยิงได้น้อยไปหน่อย
1: แต่ก็เป็นทีมที่ดันไม่ค่อยมีอะไรด้วยนะคือเหมือนกับเป็นตาตั้นอย่างที่เรารู้จักกันมาม
0: ีแต่หัวใจ
1: มีแต่หัวใจนะครับแต่ว่ามันมีแต่หัวใจมันไม่ได้แล้วนะคุณต้องมีอย่างอื่นด้วย
0: ะ
1: นะฮะแล้วก็อยู่สายแข็งด้วยเนาะ
0: ใช่
1: แต่เฉพาะอยู่สายแข็งก็เคปเวิร์ดก็เข้าไปแล้วอ่ะใช่ไหม
0: โอ้โหเคปเวิร์ดนี
1: ้
0: สกถามหาอุดของจริง
1: ถูกไหม
0: คือเหนียวจริงโอ้โห
1: เหนียวหนึบเลยเสมอ3นัดรวด
0: เสมอสเปนได้นี่เก่งมาก
1: ใช่ก็กลายเป็นว่าจะโชคดีที่เจอสเปนนัดแรกเนาะ
0: ใช่
1: เคปเวิร์ดเนาะ
0: ใช่
1: คือนัดแรกก็อาจจะแบบยังไม่รู้ใจกันมากยังไม่รู้เชิงให้เป็นยังไงนะ
0: ไอ้เจอสเปนนัดแรกไอ้สเปนวันนั้นยิงไม่ดีเอง
1: ก็ใช่ด้วย
0: เทียบเลย
1: ใช่ไหมเคปเวิร์ดก็เข้าแล้ว
0: ถือว่าเป็นวัน
1: สกอตแลนด์นี่ก็ คงไม่ไหวแล้วสแตนตกแล้วนะก็มีแอลจีเรียแล้วก็ดีอาร์คองโกที่เดี๋ยวคืนนี้เตะกันเดี๋ยวรู้เรื่องนะครับว่าจะเป็นยังไงเน
0: า
1: ะ
0: ส่วนท่านที่ตามลุ้นอยู่ว่ารอบ32ทีมสุดท้ายเนี่ยแจ๊สกับโมโนเขาจะถ่ายให้ดูกี่คู่เนี่ยก็มีโปรแกรมออกมาแล้วนะก็คือยืนยันแล้วว่าถ่าย8คู่นะครับ
1: เยอะนะ
0: เออ8คู่ก็ครึ่งนึงอ่ะสามรอบ32ทีมมันมี16คู่ใช่ไห
1: ม
0: นะฮะก็เริ่มคู่แรกนี่ถ้าเป็นเวลาไทยก็วันจันทร์ที่29มิถุนายนนะฮะเวลาตีสองคู่ใหญ่เลยแอฟริกาใต้พบเจ้าภาพแคนาดา นะฮะ
1: เห็นเขาบอกว่าคือแคนาดาเขาก็ไม่ได้เตะในถิ่นตัวเองใช่ไหมล่ะ
0: เ
1: ออราคาตรงค่าตั๋วยิ่งเกาหลีใต้มีแววจะร่วงอีกคือตั๋วผีเอาพวกกัน
0: ลงอ่ะ
1: ลงราคาลง
0: ราคาจริง
1: ราคาลง
0: คุณตกนะฮะส่วนแมตช์ฟรีนะครับนัดที่2นี่จะถ่ายวันอังคารที่อันนี้เป็นเวลาประเทศไทยหมดเลยนะที่ผมพูดเนี่ยวันอังคารที่3มิถุนายนนะครับเวลาเที่ยงคืนอันนี้เป็นคู่ใหญ่นะครับบราซิลพบกับญี่ปุ่นถ่ายทอดสดทาง Mono Max Sport TV ช่อง29นะฮะ Mono 29เดิมนั่นแหละ
1: คือ2คู่แรกนี่จัดให้เลย
0: ใช่ๆ
1: นะครับดูฟรี
0: แล้วก็คู่ที่3นี่เป็นวันพุธที่1กรกฎาคมเวลาเที่ยงคืนเหมือนกันนะครับเป็นโคดิวัวนะหรือไอวอรี่โคสต์นะฮะพบกับนอร์เวย์นะฮะถ่ายทอดช่องเดิมนะครับ
1: มอน
0: อร์สปอร์ตทีวีใช่แล้วก็คู่ที่4วันเดียวกันนะครับวันพุธที่1กรกฎาคมเวลา 8:00 นคร
1: ับผม
0: เม็กซิโกเนี่ยจะพบทีมอันดับ3จากกลุ่ม C หรือ E ซึ่งเราก็เดี๋ยวรอก่อนนะฮะตอนนี้ยังตารางมันยังไม่นิ่งตารางทีมอันดับ3นะฮะแล้วก็วันศุก

0: อันนี้ถึงเม็กซิโกเลยใช่ไหมวันพุธก่อนพุธที่1กรกฎาคมมีอีกคู่หนึ่งตัวละ5ทุ่มนะครับ
1: อันนี้ยังไม่รู้เลย
0: เดี๋ยวรอแชมป์กลุ่ม L อันนี้พบกับทีมอันดับ3จากกลุ่ม IJ หรือ K นะฮะกลุ่ม L นี่มีใครบ้างนะพี
1: ่กลุ่ม L ก็อังกฤษเนี่ย
0: อ๋อกลุ่มอังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากดู
1: กลุ่มโปรตุเกส
0: ใครอยากดูอังกฤษอยากดูฟรีต้องดูแน่กิจชนะนี้ได้แชมป์แบบใช่มั้ย
1: คือสถานการณ์ตอนนี้ก็นำอยู่ด้วย
0: ก็จะได้แชมป์กลุ่มไปนะครับก็รอเชียงกันดูก็ถือว่าโอเคนะถ้ากูเนี่ยได้ดูแชมป์กลุ่ม L นะฮะจากนั้นก็จะเป็นวันที่ศุกร์ที่3กรกฎาคมนะครับเวลา 14:00 ทายสเปนนะ
1: ครับ
0: สเปนจะรอดวลกับรองแชมป์กลุ่ม J นะครับใครไปรองแชมป์กลุ่ม J มีโอกาสจะเป
1: ็
0: นใครบ้าง
1: กลุ่ม J
0: กลุ่มอาร์เจนตินาก
1: ลุ่มฝรั่งเศส
0: กลุ่มเจมกลุ่มอาร์เจนตินา
1: เออถ้ากลุ่ม I
0: อาจจะเป็นออสเตรียแอลจีหรือแอลจีเรียนะเพราะจะแดนนี่ตกรอบไปละก็ต้องเนี่ยสองทีมนี้แหละสเปนอาจจะได้เจอใครสักทีมนะเพราะจะน่าคว้าแชมป์มาละนะครับ
1: จะดูสเปนแน่ๆ
0: ใช่ใช่จากนั้นก็ยังอยู่ที่วันศุกร์ที่3กรกฎาคมนะครับเวลา10:00 น.สวิตเซอร์แลนด
1: ์คู่ดึก
0: สวิตเซอร์แลนด์จะพบทีมอันดับ3จากกลุ่ม G หรือกลุ่ม J นะกลุ่ม G หรือกลุ่ม J อันนี้อันดับ3เป็นใครวะ
1: กลุ่ม G เหรอกลุ่ม G ก็กลุ่มอิหร่าน
0: อ๋ออิหร่าน
1: ไม่รู้จะเป็นอิหร่านหรือเปล่
0: า
1: แต่ถ้าไม่ใช่อิหร่านก็จะเป็นกลุ่มไหนนะไอเหรอ
0: เจ
1: จะ
0: เป็นแอลจีเรียหรือออสเตรีย
1: คร
0: ับ
1: ผมอ
0: ันนี้ใครนะเจนสวิตเซอร์แลนด์ใช่ไหมโอ้ก็ถือว่าเจอไม่หนักนะสวิต
1: ก็ได้อยู
0: ่ได้อยู่ได้อยู่นะครับ
1: ค
0: ู่สุดท้ายนี่แชมป์วันที่4นะครับวันเสาร์ที่4กรกฎาคมเวลา 8:30 แชมป์กลุ่มเคโปรตุเกสมามั้ย
1: โปรตุเกส
0: ใช่มั้ย
1: โปรตุเกสกับใครนะ
0: อันดับ3ของกลุ่ม E I หรือ L
1: ฮะ
0: น
1: ั่นแหละ
0: กลุ่ม E ตอนนี้ก็เป็นเอกวาดอร์ I ก็เป็นเซเนกัล L ตอนนี้นะเป็นโคเอเชียอยู
1: ่
0: นะครับก็ลุ้นโปรตุเกสกันขยักดูก็อยากดูพี่โดสดๆดูฟรีนะฮะก็ลุ้นให้โปรตุเกสคว้าแชมป์กลุ่ม K ไป
1: หรือจะให้เป็นรองแชมป์กันกลุ่ม L อังกฤษเป็นรองแชมป
0: ์อุ้ย
1: ให้เป็นรองเป็นอันดับ2แล้วก็กลุ่ม J เอ้ยกลุ่ม K โปรตุเกสเป็นอันดับ2
0: อังกฤษที่กลุ่ม L ใช่ไหม
1: ใช่ก็เจอกัน
0: เจอโปรตุเกสเลยนะ
1: ใช่
0: แล้วไอ้สายเนี้ยมีสเปนไข้เจอสเปนนะ
1: อันนี้โหด
0: โอ้โหถ้าไปหลุดไปตรงนี้น่ะ
1: คือถ้าหลุดจากรอบ32กับรอบ16มีสเปนอยู
0: ่เออเรียกว่าไปทางนั้นนะอังกฤษผมมั่นใจเลยโอ้โหยังกินทูเคิลเนี่ยไม่ได้พูดได้เกิดแล้ว
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยอังกฤษเนี่ยอังกฤษนะฮะคุณต้องเขาเรียกว่าไงอ่ะเป็นแชมป์กลุ่มไม่ได
0: ้ต้องชนะปานามา
1: ก็เขาต้องชนะอยู่แล้วแหละ
0: โ
1: อ
0: ้ชนะชนะสิ
1: ชนะดิต้องชนะอยู่แล้วอ่ะ
0: เดี๋ยวดูนะสมมติถ้าชนะนะครับกลุ่ม L นี่ใช่ไหมเขาจะเป็นแชมป์กลุ่ม L ก็จะไปเจอกับอันดับ3ใช่ไหมสายนั้นควายเจอเม็กซิโกเฮ้ยผมว่าถ้าไปทางนั้นโอกาสไปไกลนะ
1: เพราะว่าถ้าสมมติไปเผลอยังไงก็ตามแต่แหละกลายเป็นว่าตอนนี้เป็นอันดับ1กลายเป็นจบเป็นอันดับ2แล้วนัดสุดท้ายของกลุ่มโปรตุเกสโปรตุเกสโคลอมเบียต่างชนะทั้งคู่ที่โปรตุเกสเข้าอันดับ2เหมือนกัน
0: สมมตินะ
1: สวยเลยเจอกันเอง
0: สมมติถ้าอังกฤษมาสายเม็กซิโกอย่างเงี้ยแล้วชนะได้ใช่ป่ะอ๋อเขาก็อาจจะไปควายเจอกับเจอเม็กซิโกถ้าผ่านเม็กซิโกได้เนี่ยอาจจะได้เจอบราซิลนะเพราะใช่ไหมมันเป็นบราซิลญี่ปุ่นแล้วก็ไอวอรี่โคสต์นอร์เวย์อีกขาหนึ่งอ่ะ
1: ใช
0: ่หรือไม่งั้นอาจจะได้ล้างแค้นญี่ปุ่นก็ได
1: ้ไม่มี
0: เผื่อญี่ปุ่นผ่านบราซิลได้แล้วก็ผ่าน
1: ก็ไม่แน่แล้วบราซิลก็ยังดูแปลกๆนะ
0: เออนะฮะโอ้โหก็จะเป็นแชมป์โลกอ่ะยังไงก็แข็งอยู่ดีอ่ะ
1: ใช่ไหม
0: แล้วเล่นไปเล่นมานะฮะไอสายเนี้ยรอบตัดเชือกมีโอกาสจะควายไปเจอเจดีน่าด้วย
1: คือมันมาเทอยู่ข้างล่าง
0: นะมาอยู่ข้างล่างกันหมด
1: คือสเปนอังกฤษบราซิลอาร์เจนนะโปรตุเกสนะครับมาอยู่เฮ้ยสเปนอยู่ข้างบนสเปนอยู่ข้างบน
0: อุ้ยข้างบนก็น่าสนุกนะครับพี่ไอสายเยอรมันปารากวัยใช่ไหมกับฝรั่งเศสสวีเดนมันควายเจอกัน
1: คือจริงๆอ่ะมันก็นะพอเรามาได้ดูทั้งหมดมันก็โหดเหมือนกันหมดข้างบนก็มีอย่างฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์สเปนนะครับ
0: แต่เพราะถ้าเป็นสายแบบลาตินอเมริกาที่อยู่ข้างล่างหมดเลยบราซิลอาร์เจนตินาหรืออาจจะเจอกันเองก็ได้นะ
1: โปรตุเกส
0: อังกฤษเจอกันเองอังกฤษอาร์เจนตินาเอ้ยไม่ใช่บราซิลอาร์เจนตินาไปควายเจอกันเองรอบตัดเชือกอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: อย่างโหดอ่ะ
0: เอออย่างมันน่ะ
1: อย่างโคตรนะ
0: แล้วข้างบนก็เป็นสเปนตัดกับฝรั่งเศสเนี่ย
1: เนี่ยสี่ทีมสุดท้ายนะ
0: แล้วรอบจริงมันก็จะเป็นในนี่ไงเป็นสุดยอดทีมจาก
1: ยุโรป
0: แอฟริกาใต้เจอกับยุโรปไม่ใช่อเมริกาใต้เจอกับยุโรปโอ้โหนี่มันดีไฟนอล
1: สุดยอดนะฝรั่งเศสเจออาร์เจนอย่างเงี
0: ้
1: ยนะ
0: แต่ผมดูฟอร์มฝรั่งเศสแล้วนะกลัวนะกลัว
1: ครบเครื่องคือเกมบุกไม่ใช่ไม่ต้องพูดถึง
0: ใช
1: ่นะครับน่ากลัวจัดแต่เกมรับนี่ก็ดี
0: อย่างสเปนอ่ะมันมารอบนี้เขาดูเหมือนพิการเนี่ยมันไม่สมประกอบ
1: อยู่กับท่อนกับแท่น
0: นี่ก็มีข่าวนะว่าไอ้เยเรมี่ปีโน่กับไอ้นิโก้วิลเลียมเจ็บดีที่แต่ยังไม่หนักถึงขนาดว่าถอนตัวนะคือทีมชาติสเปนเขายังตื้อไว้ก่อนเอามารักษาก่อนเผื่อเล่นรอบดึก
1: ๆแต่ฟอร์มก็ยังไม่ค่อยดี
0: โอ้ได้ไม่ได้
1: แต่นิโก้วิลเลียมก็ยังไม่ค่อยฟิตอยู่แล้ว
0: ใช่ๆมันเจ็บมาตั้งแต
1: ่ปีโน่ก็อาจจะยังทำอะไรได้ไม่
0: ใช่ใช่ก็ยังไม่ถึงกับเป็นตัวหลักไงแต่ว่าไอ้เนี่ยตอนนี้ได้แชมป์ยูโรก็เป็นนิโก้กับไอ้ลามินยามาลใช่ไหมเขาเรียกว่าเฟอร์รารี่กับลัมโบกินี่
1: ใช่นิโก้วิลเลียมนะ
0: ใช่นะส่วนอังกฤษคืนนี้เจอปานามานี่ก็ไม่มีลิเจนแน่แล้วทำไปทำมานี่ตอนแรกเขาบอกว่าอาจจะฟิตทันรอบ32ทีมสุดท้ายนะครับแต่ถูกแล้วเลยเจ็บแฮมสตริงอะทางสกายบอกว่าเผลอๆเนี่ยมันจะอาจจะกลับมาเล่นไม่ได้แล้วนะโทรนาเมนต์เนี้ยนะลิเจมซึ่งก็ปกติไหมเขาลิเจมกับแฮมสตริงเนี่ย
1: เขาเจ็บเรื่อยๆเนาะก็มีปัญหาเรื่องอย่างนี้อยู่แล้วนะลิเจมนะเรื่องสภาพร่างกายเขาอ่ะนะ
0: แล้วเนี่ยอันนี้ตามข่าวจากสกายนะก็บอกว่าเนี่ยปานามาเล่นไม่ได้แล้วรอบ32ทีมก็ไม่น่ารอดไม่น่าเล่นได้เหมือนกันนะครับใครจะเล่นแทนล่ะทีนี
1: ้ก็ต้องโยกเซ็นเตอร์มาพวกคอนซ่าพวกสเปนก็โยกกันไป
0: สเปนเล่นได้สเปนเล่นขวา
1: แล้วก็ข้างซ้ายก็อาจจะเป็นโอกาสของโอเดรี
0: ่จริงๆอ่ะผมคิดว่าทูเคิลน่ะเขาเอาไอติโนริฟลาเมนโตมากะกะว่าจะมาสลับกันเล่นกับไอ้เจม
1: แต่มันเจ็บไง
0: ไปก่อนถอนไปก่อนละ
1: ใช่
0: แล้วก็แล้วเขาดันไปเลือกไอ้นี่มาไงเทโวชาโลบามาแทน
1: ครับคือก็สุดท้ายก็จะเป็นถ้ามันไม่มีตัวจริงๆก็ต้องใช้เซนเตอร์มาเล่นแบ็ค
0: เนี่ย
1: ซึ่งก็อยู่ในข่ายที่เรียกว่าเล่นได้
0: ใช่ใช่
1: แต่ไม่ใช่ตำแหน่งถนัด
0: เหมือนที่พี่แป๊กบอกสกายเขาบอกว่าอาจจะเป็นยาเรลควอนซ่านะครับก็เล่นแบ็คขวาได้เหมือนกับเอสฟีควอนซ่าก็เล่นได
1: ้
0: นะครับโดยแต่ที่น่าจะได้เล่นแทนแน่ๆคือเจสเปนสายซ้ายก็ใช้ใครนั้น
1: ก็สเปนนี
0: ่สายก็ใช้นี่ใช้นี่ได้นี่ไอโอเรรี่อ่ะ
1: ก็ใช่
0: ใช่ไหม
1: นิโก้เลยดิ
0: ขวาใช้สเปนไป
1: ใช่
0: นะครับนี่แหละไม่บอกให้เอาหัวแตงโมกับเทนมาก็ไม่เอามาเทอร์รี่แม็กควายกับเทนอ่ะ
1: นะ
0: ไอแมตต์เนี่ยชัดเจนเลยมันไม่รู้จะโยนให้ใครอ่ะไม่มีเป้าใหญ่อ่ะ
1: ใช่ไหม
0: นี่แดนเบิร์นติดไหม
1: ติด
0: ก็ไม่ใช่เนาะ
1: แต่มันก็ติดก็เล่นแบ็กได้ก็เล่นแบ็กขวาเลยแหละ
0: เ
1: ป็นเดคอสเซน
0: นะฮะ
1: ก็ยังไม่ใช
0: ่
1: นะครับแต่ก็เดี๋ยวดูว่าจะจัดทีมอะไรยังไงด้วยนะอังกฤษในวันนี้
0: ใช่ครับ
1: นะครับเจอกับปานามาซึ่งมันไม่หนักหรอก
0: ใช่
1: นะครับ
0: อังกฤษเนี่ยไม่ใช่แค่กองหลังนะแนวรุกเขาก็มีเขาก็คือสื่อแล้วก็แฟนบอล นี่แหละก็บ่นเรื่องแอนโทนีกอร์ดอนใช่ไหมตัวเล่นตัวริมเส้นฝั่งซ้ายเล่นไม่ค่อยดีเขาก็บอกว่าน่าจะเอาลองเอาไอ้นี่เล่น
1: แรดฟอร์ด
0: ด้วยแล้วก็ไอ้มอร์แกนลอเจอร์โอ้โหเพราะมอร์แกนเราใช้ตำแหน่งถนัดมันเป็นทางสายใช่ไหมแต่ว่าทูเคิลชอบจับมาเล่นเบอร์สิบเล่นตำแหน่งจู๊ดอ่ะ
1: ก็
0: น่าสนใจ
1: ก็อาจจะมีการสลับสับเปลี่ยนบ้างนะครับเพราะกอร์ดอนก็
0: ชัดนะกอร์ดอนอ่ะชัดเจนเลยแบบมัน
1: 80ล้านนะคนนี
0: ้คือเหมือนมันทำประโยชน์ได้ไม่เหมือนตอนเอาตรงๆก็สู้แรดฟอร์ดไม่ได้ใช่ไหมอันนี้ในสายตาสื่ออังกฤษนะไม่รู้แรดฟอร์ดเขาอยากจะโชว์หรือเปล่า
1: แต่ทีนี้พอแรดฟอร์ดลงเป็นตัวจริงก็ไม่รู้เป็นยังไง
0: ก็ธรรมดาแรดฟอร์ดลงตัวจริง
1: เพราะว่าการลงเป็นตัวสำรองเนาะ
0: เราก็จะด่าให้คล้ายตัวดักก็ได
1: ้เพราะตัวสำรองเนี่ยความกดดันมันน้อยกว่าอยู่แล้วนะ
0: ใช่
1: ลงมาก็ได้โชว์ของเวลาก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะก็ได้ทำอะไรเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: ส่วนใครที่ลุ้นอยู่ว่าคู่อาร์เจนตินาตอน9โมงเมสซี่จะได้เล่นหรือเปล่าเนี่ยดูนิวสกาโรนี่นะครับกุนซือของอาร์เจนตินาก็ยืนยันแล้วว่าเมสซี่เนี่ยสำรองนะครับแต่จะให้ลงคร
1: ึ่
0: ง
1: หลังแล้วนะ
0: แต่เดี๋ยวจะลงครึ่งหลังเพราะว่าเขาโอ้โหมันมีหลายคนที่ยังไม่ได้เล่นในทัวร์นาเมนต์นี้เลยแล้วก็ขออาร์เจนตินาเอาตามตรงก็ไม่มีผลอะไรแล้วนะฮะก็ได้แชมป์กลุ่มไปละชนะมา2นัดรวดใช่ไหม แล้วผมดูก่อน
1: อ
0: มันก็จะมีไอ้พวกนักบอลที่ไม่ได้เล่นอย่างพวกโจนี่โรเซลโซ่อะไรพวกนี้มันก็ไม่ได้เล่นเลยนะครับเขาก็เดี๋ยวเตรียมสลับ
1: จะให้โอกาส
0: เฮ้ยลิช่ามันได้เล่นมั้งพี
1: ่เล่นดีตัวจริง
0: ใช่ไหมตัวจริงอยู่ใช่ไหมมันจะมีนักเตะอย่างเงี้ยไอ้วาเลนติโน่บรังโก้ซึ่งเราไม่ค่อยคุ้นชื่อหรอกนะ
1: ม
0: ีโจนี่โรเซลโซ่ฟาโกโรเปสเอสเกลปาราซิออสนี่ของลิเวอร์พูลเซ่นนะ
1: นะครับ
0: มีมาร์กอสเซนเนซี่นี่ตัวใหม่ของสเปอร์
1: หรือแม้แต่นิโก้ปาส
0: จูเลียโน่ซิมิโอเน่โรนัลโดบาเรดี้พวกเนี้ยนะครับเขาก็อยากจะให้สลับลงมาบ้างรวมทั้งผู้รักษาประตูอย่างฮวนมุสโซ
1: ่
0: กับเคโรนิโมลุลลี่เนี่ยนะส่วนเลโอนี่เขายืนยันแล้วว่าเดี๋ยว
1: สำรอง
0: สำรองละกันนะครับเดี๋ยวพุธหน้านี่39นะเมสซี่ยังเล่นยังวันพุธหน้า
1: พุธนี้
0: ผ่านพุธนี้จะ39ไปแล้ว
1: ต้องเป็น24ไง
0: คิดดูดิมึงวิ่งมาเลยวิ่งเร็วเร็ว
1: ยังเล่นได้ยังเล่นได้เนาะ
0: เล่นดีได้ไหมยังเล่นเล่นน่าเกียดมากเล่นแบบโหอะไรวะ
1: แต่ถ้าแต่ถ้าที่เป็นโค้ชก็จะเอาเมสซี่ลงเหมือนเดิมนะลงเหมือนเดิมคือหมายความว่าสักครึ่งชั่วโมง20นาท
0: ีใช่ใช่
1: เพราะดีไม่ดีได้ยิงอีกอ่ะ
0: เพราะเขาบอกว่าตามข่าวฮะถ้าไม่ได้เล่นนัดนี้อีกอ่ะกลายเป็นว่าเมสซี่จะไม่ได้เล่นตั้ง11วันนะ
1: นานไป
0: เออก็คือมันก็จะแบบเหมือนล้างสนามนานไปก็ต้องลงมาเคาะสนิมหน่อยอะไรประมาณนี้นะฮะเออก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงต้องกำชับกันว่าไม่ต้องบวกเยอะนะ
1: ก็เมสซี่ลงก็ส่งเดอปอลงด้วย
0: เอาลงมาป้องกันนะเป็นบอดี้การ์ดส่วนตัวนะฮะ
1: วิ่งประกบ
0: เอออ
1: ย่าให้คู่แข่งเข้าถึงตัว
0: รวมทั้งแฟนบอลด้วยกลางหลังนี่ต้องป้องกันแฟนบอลเยอะกว่าเอออ
1: าเจนก็มาดีจริง
0: ๆเออ
1: ปีนี้มาดี
0: สตาร์ทดีกว่าปีที่ได้แชมป์โลกนะป
1: ี
0: ที
1: ่
0: แชมป์โลกก็แพ้ซาอุใช่ไหมรอบแรก
1: ครับผม
0: เออ
1: แล้วก็ค่อยๆเร่งเครื่องขึ้นมา
0: เออ
1: นะครับแต่ปีนี้นี่สตาร์ทมาดีนะฮะ
0: แต่ปีนี้พี่ว่าใครผมว่าฝรั่งเศสดูฟอร์มมันน่ากลัวน่ากลัวนะ
1: ก็เวลาบอลทัวร์นาเมนต์คนก็จะไม่ค่อยเชื่อทีมที่ฟอร์มดี
0: รอบแรก
1: ใช่มั้ยแรกอ่ะนะ
0: อ๋อ
1: ตอนนั้นเห็นสถิติมามันมีทีมที่ได้แชมป์โลกโดยชนะเกมรอบแรกชนะรวด3นัดเนี่ย
0: ครับ
1: ไม่กี่ทีมนะ 2-3 ทีมมันแต่จำไม่ได้
0: มีบราซิลทีมนึงที่ผมจำได้
1: มีประมาณ3ทีมอ่ะ3ครั้งมั้งนะครับที่แชมป์โลกเนี่ยชนะรอบแรก3นัดรวด
0: บราซิลปี2002
1: นั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเขาบอกค่อยๆไปดีกว่าค่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆทีมพวกนี้จะน่ากลัวนะครับแต่ว่าแน่นอนอ่ะถ้าคุณออกสตาร์ทดีมันก็ดีกว่านะ
0: ใช
1: ่อังกฤษสตาร์ทดีมากแล้วก็มาเสมอแล้วสุดท้ายแพ้เลยก็ยังเดี๋ยววันนี้รู้แต่วันนี้รู้จะเป็นยังไง
0: นั่นไง
1: เออ
0: ใช่มีบราซิลทีมหนึ่งชนะ7นัดรวดนะครับตอนได้แชมป์ฟุตบอลโลก2022
1: ชนะรวดเลย
0: เออแล้วก็รอบแรกชนะตุรกี 2-1 ชนะจีน 4-0 ชนะคอสตาริกา 5-2 รอบ16ชนะเบลเยียม 2-0 ควอเตอร์ไฟนอลจำกันได้อยู่แล้วไงชนะอังกฤษ 2-1 นะ
1: ครับ
0: จากโรนัลดินโญ่แล้วก็รอบตัดเชือกชนะตุรกี 1-0 นะฮะแล้วรอบชิงชนะเยอรมัน 2-0
1: ครับ
0: แบบว่าสบายมากเลยนะฮะ
1: โ
0: รนัลโดยันใหญ่ได้กดไป8ลูกนะฮะ
1: ได้โกโลนะ
0: เออได้โกลเด้นบูทไปมีอีกไหมบราซิลนะไอ้ปีนี้มีวินนี่ไงวินนี่ซิวส์ไง
1: วินนี่มาดีนะ
0: วินนี่มาดี
1: วินนี่แบกตัวแบกเลยแล้วก
0: ็
1: ได้คุณย่า
0: คุณย่ามาช่วยเซิร์ฟอีก
1: คุณย่า3ลูกแล้วนะ
0: ทำเป็นเล่นไหม
1: ทำเป็นเล่นนะ
0: สามลูกนะโอ้โหเซิร์ฟแน่ดูอยู่ตำแหน่งดีไหมนะเขาเรียกยืนตำแหน่งดีจมูกไวดีนัดแรกนี่ไงโอ้อันเช่ดันลองขอไปเอาอีกอร์เตียโก้ลงไงโอ้โห
1: ฟอร์มดีไง
0: ฝืดสนิทเลยแพ้โมร็อกโกอ่ะ
1: แล้วเล่นไม่ดีด้วย
0: ใช่
1: นะครับ
0: นะเจอที่หน้าเจอจอแดนนะจอแดนนี่ผมจำได้คนเดียวนักบอลนะนออัลลาวับเดย์ไอ้มิดฟิลด์ของเซรัง
1: ฮอชอปปี้อ่ะ
0: พักชอปปี้
1: ครับ
0: เจอหน้ากันบ่อย
1: ก็ตอนนั้นจัดตอนนั้นมาปาผ้ากับเพียโอ๊กอ่ะทีมอะไรนะแอฟริกาใต้อ่ะเซเบเลเบเล่อ่ะ
0: อันนี้เล่นอยู่แถวทีมเลยฮะอยู่แถวนี้แน่เลย
1: อยู่นู่นอยู่พวกเขาเล่นพวกไพเรตพวกนั้นเลย
0: อ๋อ
1: เขาเล่นไพเรตแล้วไม่ก็พวกมาเมโลดี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเฮียโอ๊กแกพลาดแล้วแกขำไงแกชอบ
0: พี่โอ๊กเวลาแกเจอชื่อแปลกๆแกจะชอบหลุด
1: เซเบเลเบเล่ไม่เฉียให้ซื้อสเปอร์ซื้อมาอยู
0: ่
1: แกไม่เอาเซเบเลเบเล่เซเบเลเบเล่
0: สเปอร์นี่พูดถึงสเปอร์นี่ก็ซื้อแหลกเลยนะแบบนี้กองกลางนี่จะเอา
1: โตนาลี
0: ซันโตนาลีนะฮะ
1: ข่าว
0: ที่อุตไฟนันก็มีนะ
1: คือโตนารี่เนี่ยข่าวค่อนข้างจะจริงจังมาก
0: จริงจังใช่
1: จริงจังมากนะครับจริงจังแบบว่าโอ้โหตกลงราคงราคา
0: แล้วมันมีข่าวว่าโตนารี่จะเอาจะมาด้วย
1: โตนารี่ก็เห็นดีด้วย
0: ครับเนี่ยตอนนี้ก็กลายเป็นว่า
1: 80ล้านเหมือนกันทั้งคนเนี่ย
0: โตนารี่น่าจะเกิน100อ่ะผมว่า
1: เกินมั้ย
0: เกินคือไอ้โตนารี่อยากย้ายแต่นิวคาสเซิลก็ไม่ค่อยเต็มใจขายถ้าขายก็เอาประมาณนั้นแหละประมาณเป็น100น่ะอยู่แล
1: ้
0: ว
1: แต่ก็มีสเปอร์ทีมเดียวมั้ย
0: มีซิตี
1: ้เจอซิตี้ได้อันนั้นไปแล้ว
0: เอาด้วย
1: เอเลียด
0: ไอ้นี่ก็จะเอาจ้องอยู่เหมือนกันไอ้โตนาร
1: ี่โอ้โหจะเอาคู่มิดฟิลด์เนี่ยนะ
0: บ้าบอนะ
1: 100ล้าน
0: เพราะว่าเขามีแววจะเสียโรดี้ไงหลังหลังบอลโลก
1: โอ้โห
0: แต่ไม่กลัวผมไม่กลัวซิตี้ไม่มีเป๊ปผมไม่กลัวนี่
1: เ
0: ป็นไง
1: แต่เขายังไม่เปิดตัวโค้ชใหม่ด้วย
0: เดี๋ยวก็ได้นี่แหละก็คือไอ้ชื่ออะไรนะ
1: เอ็นโซ มาเดสก้านะครับแต่ไม่มีเป๊ปก็ไม่กลัวนะ
0: ใช่
1: ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาบททดสอบนะ
0: ล้างกระดาน
1: ใช่
0: เริ่มใหม่คราวนี้มา
1: ก็เหมือนกับ
0: รุ่นใหม
1: ่แต่ก็ไม่แน่นะเหมือนอันเดอร์สล็อตมาได้แชมป์เลย
0: เอาแบบนั้นอ่ะได้แชมป์ปีโดนไล่ออก
1: ช่วงเปลี่ยนช่วงเปลี่ยนถ่ายพวกนี้นะสำคัญนะ
0: ช่วงเปลี่ยนผ่าน
1: เออเปลี่ยนผ่านสำคัญนะ
0: ตอนนี้กลายเป็นว่าไม่ในเต็ดไม่รู้จะไปเอาใครแล้วทั้งมิดฟิลด์เนี่ยคืออูกาเต้
1: เจ็บ
0: เ
1: จ็บด้วยนะแต่ว่าก็ไม่ได้เล่นอยู่แล้ว
0: มันมีข่าวว่าอาจจะ ACL ไอเนี่ยเอ็นไขว้หน้าฉีกแล้วคราวเนี้ยมันจะต้องพักเป็นปีปัญหาคือมันจะขายไม่ได
1: ้ด้วย
0: เออแล้วคราวเนี้ยมันก็มีข่าวจากทางอังกฤษว่าอังจริงๆแมนยูไนเต็ดเขาตั้งใจจะเซ็นมิดฟิลด์ใหม่3คนมีตัวท็อปคนหนึ่งใช่ไหมแล้วก็อีกตัวเกตระดับเอเดอร์ซอนอ่ะสองคน
1: ตัวท็อปเอามายืนคู่เมนู
0: เออตัวท็อปนี่อาจจะเป็นในระดับมาเดลแฟนนันนึงถือว่าท็อปไหมราคาท็อปแต่ฝีเท้าไม่ด
1: ูแล้วยังไม่มาอีกเหรอเอเดอร์ซอนเนี่ยเอเดอร์ซอน
0: ตอนแรกเขาจะให้ตรวจร่างกายเดือนต้นเดือนกรกฎาคมนะครับประมาณวันที่9อะไรประมาณนี้แต่ว่ามันดันมาถูกเรียกติดทีมชาติบราซิลเออก็เลยต้องเลื่อน
1: แต่ก็จะมาแน่ๆคนนี้
0: มาแน่ๆคือเหลือแค่ตรวจร่างกายเซ็นสัญญานั่นแหละเพราะว่าค่าตรงค่าตัวตกลงกัน
1: อันนี้ตัวท็อปไหม
0: ผมไม่ได้มองว่าท็อปนะตัวนี้คือ
1: เอามาสำรอง
0: เป็นบีบวกก็ไม่เชิงสำรองประมาณตัวสลับ
1: เอามาสลับ
0: ตัวเขาเรียกว่าสกอตโรเตชันอ่ะ
1: ผมไม่เคยดูไอ้มาติอุสอะไรเนี่ย
0: ผมไม่เคยดูแต่ถามจุนถามอะไรก็บอกเก่งนะแย่งบอลเก่งเป็นมิดฟิลด์ตัวเล็กที่แย่งบอลเก่งแล้วก็เล่นเกมรุกได้ไงสไตล์นี้แหละสไตล์พวกนี้แหละพี่พวกแก๊งเปเช่อ่ะแต่ไม่ได้คล่องขนาดนั้นนะก็คือใหญ่วิทินญาแย่งบอลเก่งจ่ายบอลดีใช่ไห
1: ม
0: แต่มาเตอร์แฟนนันมันจะมีจังหวะสอดเข้าไปยิงด้วยมันเลยแพงไงเออนะฮะแพงเพราะสเปอร์จะเอาด้วยนี่แหละ
1: อีกตัวหนึ่งมีไหม
0: อีกตัวหนึ่งไม่รู้ใครตอนนี้มันมีข่าวใครบ้างมันก็มีไก่นี่ตอนนี้ข่าวพวกนี้ไอ้มาเตอร์แฟนนันอะไรมันเริ่มเงียบไปแล้วมันไปมีข่าวกับโอเลียงชัวเมนี่แทนตอนนี้มันอยู่ข่าวที่แรงมาเลยอะ
1: ชัวเมนี
0: ่เออเขาจ้ชัวเมนี่จริง
1: จะเอาขนาดนั้นเลยนะ
0: เออเขาจะเอาเรียงชัวเมนี่นะครับซึ่งเขาถึงแบบข่าวแบบไอ้โตนารี่อะไรนี้ไม่มีเลยไง
1: ใช
0: ่เออ
1: ทั้งที่ตอนแรกก็มีข่าวกับโตนารี่เยอะ
0: ใช่อาจจะคุยแล้วมันไม่อยากมาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะว่าแมนยูถ้านักเตะไม่เอาด้วยเขาก็ไม่เอาแล้วนะ
1: แล้วด้วยความเขาด้วยความเคารพเลยนะแต่เขาอยากไปสเปอร
0: ์มันไปลอนดอนไงพี่ลอนดอนกับแมนเชสเตอร์ชีวิตมันผิดกันผู้หญิงก็ผิดกันด้วยสาวลอนดอนก็สวยรูปร่างดีเออสาวแมนเชสเตอร์เนี่ยก็ประเภทแบบนั่งขี่หน้ารถทุกรถบัสอะไรเงี้ยแบบเมาแล้วตกใจเลยผมไปอังกฤษไปด
1: ูผมมีข่าวกับชัวร์มินี่เลยนะ
0: ใช่ตอนนี้มีข่าวชัวร์มินี่
1: อะไรจะขนาดนั้น
0: มีมาสักพักแต่ไม่รู้ถามมีมาดิดยังถ้ามีมาดิดขายก็ต้องสงสัยแล้วแหละว่ามันต้องมีอะไร
1: ใช่ไหม
0: ไม่หมดสภาพก็เล่นไม่ไหว
1: ไม่น่าปล่อย
0: เออแต่ที่มาดิดเขากองกลางเขาเยอะนะถ้าเขาปล่อยชัวร์เมนี่จะเหลือใครอ่ะอ๋อมันมีข่าวชัวร์เมนี่เพราะว่าลิเวอร์พูลก็มีข่าวกับเอนโซ่แฟนนันเดสเป็นเดสเออก็จะประมาณนี้แหละก็คือก็เกาหลีจนตีกันไป
1: มีเงินซื้อ
0: ฮะ
1: มีเงินซื้อเอนโซ
0: ่คือลิเวอร์พูลนะ
1: อ
0: ืมผมว่ามีแหละถ้ามันจะซื้ออ่ะส่วนใหญ่เป็นเซ็นฟรี
1: แล้วไอ้150ล้านอ่ะ
0: ตัวไหน
1: ตัวกองหน้าเขาอ่ะก็ฮูเลียนอ่ะนะ
0: เขาก็เสนอตามสัญญาแล้วไงแต่มันเขาไม่ขายไงเออแล้วล่ะก็ฟลอเรนติโน่ไปเลยเขาประกาศเป็นนโยบายตอนเลือกตั้งใช่ไหมล่ะว่าถ้าเกิด
1: อันนี้มันสีธนชัยแล้ว
0: ถ้าผมได้รับเลือกตั้งอ่ะผมก็จะไปเซ็นสัญญากับนักเตะระดับโลกคัดตัวแพงที่สุดในประวัติศาสตร์เรานี่ไงพอเขาได้เลือกตั้งพวกเขายื่นเลย
1: แต่ไม่ขาย
0: ยื่นในที่ประชุมเลยยื่นเนี่ยยื่นเห็นแล้วก็แอดมิดเขาก็ตอบกลับมาแบบสุภาพอะไรประมาณนี้
1: แต่อาวาเลสอาจจะย้าย
0: อาวาเลสจะไปบาร์ซ่าเขารู้อยู่แล้วว่านักบอลใจมันอยากไปบาร์ซ่าและแอตมาดริดจะขายให้มาดริดไม่เล่าใช่ไหมมันแสบจะตายถูกไหมสีธนนชัยพี่ว่าแหละ
1: เออสีธนนชัยนะ
0: เออเขาทำตามสัญญาแล้วไงนะนี่ต้องอย่างนี้
1: เอาอย่างนี้เลยเหรอ
0: แล้วกันเมืองต้องอย่างน
1: ี
0: ้แต่ว่าเขาก็ซื้อแต่ว่าคือนักแฟนบอลก็ไม่ได้อะไรเพราะว่าเขาก็ซื้อไงเขาก็ไป
1: แต่กองหน้าไม่ใช่ตอนปัญหามั้ง
0: ใช่แหมแสบนะไปเอาเออย่างเงี้ยกองหน้าไม่ใช่ปัญหาต่อยได้ไม่ได้ตอนนี้เรอัลมาดริดเขาอยากได้ผมว่าน่าจะเป็นเซ็นเตอร์แหละเซ็นเตอร์แล้วก็แบ็กนี่ได้แล้วนี่ได้มาก็กูเรย่ามาใช่ไหมแบ็กขวาก็ได้ใหม่แล้วได้เดนเซลดูฟี่ใช่ไหมบอก

0: เออเอาไปรวมก็เริ่มดรอปเหมือนกันหลังๆแล้วก็เซ็นเตอร์แบ็คที่มึงได้ใครไปยังพี
1: ่ก็ได
0: ้โคนาเต้
1: โคนาเต้มา
0: ก็สบายนั่นแหละ
1: ก็มีโคนาเต้มีรูดิเกอร
0: ์เออและมิลิตาวไอ้นี่แหละ
1: แล้วก็มีเด็ก
0: คนนึงเฮาเซนน่ะดินเฮาเซน
1: เฮาเซน
0: ไอ้นี่คงไม่ได้เล่นแหละไอ้ราอูเซซิโ
1: อ
0: ผมว่าเขาน่าจะขายทิ้งมั่วมากซีซั่นก่อนเลยตัวบ่อเลยนะครับแล้วก็กลางได้เบนาร์โดซิวาไปเขาบอกว่าพอได้เบนาร์โดซิวามาเนี่ยเขาก็เลยไอ้นิโก้ปาที่ตอนแรกมันจะกลับมาจากโคโม่มันก็เลยเปลี่ยนใจบอกยังไม่กลับดีกว่าเพราะกลับมาดูแล้วไม่ได้เล่นเพราะมีไอ้จูดเดลิงแฮมในตำแหน่งนั้นมีอดากิแลมีเบนาร์โดมาอีกคนก็ไม่ได้เล่นละ
1: ก็สุดท้ายก็อยู่โคโม่ต่อโคโม่ก็จะซื้อขาดไง
0: กลายเป็นว่าดีลเนี้ยประหลาดมากนะคือไอ้ดีลอะไรนะนิโก้ปาใช่ไห
1: ม
0: แต่ว่าลิมิตเนี่ยจริงๆมีเงื่อนไขซื้อ
1: คือ
0: 9ล้านยูโรเขาขายให้6ล้านแต่ว่าพอปาร์ตยังไม่อยากกลับมันก็เลยไปเขาเรียกอะไรไปรีคงเรียกอะไรวะ
1: หรือสัญญา
0: หรือโครงสร้างข้อตกลงกันใหม่นะครับจากเดิมที่ตอนในปาร์ตย้ายมาเนี่ยลิมิตมันจะมีเงื่อนไขส่วนแบ่งคัดตัว 50% นะพ
1: ี
0: ่ถ้าจะขายต่อแล้วก็เงื่อนไขซื้อกลับ9ล้านยูโรใช่ไหมวันนี้ก็ตกลงกันใหม่กลายเป็นว่ากลายเป็นโคโม่อ่ะต้องจ่ายเงินให้เรอัลมาดริด60ล้านยูโร
1: ถ้าจะเอา
0: ก็ตกลงแล้วก็จ่าย60ล้านยูโรเพื่อปลดไอ้เงื่อนไขต่างๆออกไปไอ้เงื่อนไขส่วนแบ่ง 50% นี้ออกไปละแล้วก็ไอ้ค่าฉีกสัญญาจาก9ใช่ไห
1: ม
0: ที่ซื้อกลับเป็น80ล้านยูโรวินวินทุกฝ่าย
1: เห็นไหม
0: เออถ้าเรอัลมาดริดจะซื้อคราวนี้ก็ต้อง80ล้านยูโรซื้อกลับ
1: เขี้ยวจริง
0: เออโคโม่ก็ยังได้กำไร20ล้านใช่ไห
1: ม
0: ส่วนไอ้นิโก้ปาก็ยังได้พัฒนาฝีเท้าต่อไปไม่ต้องไปนั่งสำรองทำธุรกิจกันฉลาดนะมันซับซ้อน
1: นะ
0: ฟุตบอล
1: เออเขี้ยวนะ
0: เออเขี้ยวเขาถึงเป็นทีมหัวแถวของโลกไงไม่เหมือนทีมแถวแมนเชสเตอร์
1: อ่อนนะ
0: โอ้โหแค่ค่าจ้างแรดฟอร์ดนี่ก็คิดได้ยังไงให้เป็น300,000กว่าปอนด
1: ์ฟอร์มดีไง
0: ปีนั้นยิง30ลูกจำได
1: ้ปีแรกนะปีแรกของเทนฮากมั้ยหรือปีไหน
0: ใช่ไหมปีเทนฮากตั้งแต่ปีนั้นยิงไงก็เข้านะ
1: เก่งจัดเลย
0: เจอบาซ่ายิงโหยิงไส้แตกอ่ะ
1: ก็เหมือนมักซิยาตอนที่บูโน่เพิ่งย้ายมา
0: เออ
1: แล้วก็โอ้โหเข้าขากันเป๊ะ
0: ๆเออ
1: ยิงอย่างสวย
0: โอ้ตอนมักซิยามาลงเล่นนัดแรกดิผมแบบอีบ้านี่เราได้อะไรมาวะเนี่ย
1: แต่มันเก่งนะ
0: เก่ง
1: แต่มันเจ็บ
0: เท้ามันเร็วจังหวะแบบไปกับบอลอะไรเงี้ยฟึบหายไปเลย
1: เล่นเป็นทีมได
0: ้เออแต่ใจไม่ได้เลยใจแบบโอ้โหเล่นหน้าตาง่วงนอนตลอดเวลาตอนนั้นผมจำได้ว่าแมนยูเขามีข่าวกับเปโดใช่ไหมเปโดโรดิเกสของบาร์เซโลนาแย่งกับเชลซีอยู่แล้วปรากฏว่าเปโดเขาเลือกย้ายไปเชลซ
1: ี
0: และไอ้ลอร์ดเอสนี่แหละเอ็ดวิร์ดเนี่ยเราบอกว่าคุณรอดูคนนี้พวกคุณจะลืมเปโดผมจำได้เลยเอ็ดวิร์ดแล้วก็เปิดตัวบักซี่ยาวมาทีไรนัดแรกก็ลืมจริง
1: ๆสองลูก
0: ใช่ไหมยิงลูกพูน
1: ยิงลูกพูน
0: ลูกเดียวไม่ตกลูกลงมาสำรองยิงลูก 3-1 ไหมผมจำไม่ผิด
1: แต่ผมชอบนะ
0: ชอบ
1: มันเก่งเลยแหละชอบมักซิยาม
0: ันเก่งเป็นนักบอลที่โอ้ชั้นดีชื่อชั้นดีมากเลยแค่นิสัยอย่างเดียวเลยที่ไม่ผ่าน
1: แต่มันก็อาจจะดีกว่ากานาโชดีกว่าอะไรเงี้ยนิสัย
0: โอ้ดีกว่าอยู่แล้วล่ะกานาโชนี่มันไอ้มักซิยาน้อยก็ไม่ด่าสโมสรนะใช่ไหมมันก็ไปของมันเฉยๆหายไปของมันสำมะเลเทเมาเลยของมันไปมีนี่นะครับผม
1: เดี๋ยวเราไปปีวิวในช่วงเบรกหน้ากันเลยเนาะช่วงชั่วโมงสุดท้ายอะไรเงี้ย
0: เดี๋ยววันนี้ตามผลกอล์ฟนิดนึงเผื่อมีใครตามน้องจีนนะกอล์ฟ
1: เมเจอร์
0: นะฮะมันชื่อรายการนะ KPMG Women PGA Championship นะฮะก็เป็นเมเจอร์ที่ตำแหน่งที่2นะพี่เนาะที่2ที่3อ่ะนะสักอันนี้แหละนะครับก็ตอนนี้ผู้นำนี่เป็นเอ้าเปลี่ยนแล้วเหรอเป็นเดยูแฮรันนะครับสาวจากเกาหลีใต้วันนี้รอบ3มันได้มี14หลุมละเก็บเพิ่มซีนด้วยรวม11อันเดอร์พาร์นะครับโอ้โหผมก็ว่าหายไปไหนน้องผู้นำ2วันแรกอย่างยูนีนาจากเกาหลีใต้ในวันนี้พังนะฮะตี13หลุมเกินไป4โอเวอร
1: ์
0: โอ้โหวันแรกเธอตี9อ่ะพี่
1: ที่สะสมมาหายวับ
0: เออวันแรกเธอตี9อันเดอร์แล้ววันที่2อ่ะตีเพิ่มเข้ามาอีก3ใช่มั้ยแต่วันเนี้ยเกินไป4แล้วนะครับตกมาอยู่ที่3ร่วมกันในรีคอร์ด้าโคด้านี่ก็เก่งเหลือเกินแต่ยังมีลุ้นแชมป์นะก็วันนี้ต้องเอาให้ตัวให้รอด ตอนนี้กลายเป็นว่าตามผู้นำอยู่

0: 3สโตรก
1: แล้ว
0: ส่วนจีโน่เราจีโน่วันนี้ก็เล่นใช้ได้นะครับเล่นไป15หลุมตอนนี้เก็บมาได้1อันเดอร์ละ
1: เป็น5
0: รวมมี5นะคร
1: ับโอ้โหตามเยอะ
0: ก็ตามนิดหน่อยตาม8สโตรกนะน้องจีโน่นี่อยู่ที่5ร่ว
1: ม
0: นะครับเล่นไป15หลุมวันแรกตี1อันเดอร์วันที่2โอ้โหวันที่2เล่นดีวันที่2ตอนแรกที่ผมดูสกอร์น้องจีโน่ตอนเรียกว่าตอนอ๋อไม่ใช่ดีกว่าคนละคนกันจีโน่นี่5อันเดอร์นะครับวันแรกตี3วันที่2ตี1อันเดอร์จีโน่นะครับส่วนของไทยอีกคนเป็นน้องแพตตี
1: ้
0: แพตตี้นี่ก็เล่นดีนะครับวันนี้เล่นไปแล้ว15หลุมเกินไป1โอเวอร์นะครับรวมมี4อันเดอร์พาวันที่2เล่นดีตี68นะครับ4อันเดอร์พาส่วนสาวไทยคนอื่นที่มีอย่างปัจจริยนันทฤกษ์การนี่เล่นจบไปแล้วครับวันนี้1อันเดอร์พารวม2อันเดอร์อยู่ที่24ร่วมพี่นะส่วนมีอีกไหมอีกคนที่หลุดมาก็คือน้องแหวนแขนอ่อนนะฮะพันธงเพชรล้ำนะฮะเล่นไป14หลุมละจากสกอร์ที่1อันเดอร์พารวมอีเวนต์พาอยู่ที่42ร่วมนั่นแหละมีรอดมาแค่นี้ไทยนะฮะ 3-4 คนนะก็ลุ้นกันไปก็เมเจอร์นี้ผ่านจัดตัวนี้ก็มีตังค์กับบ้างสบายนะ
1: ใช
0: ่คืนทุน
1: คืนทุนค่าใช้จ่ายเยอะ
0: ค่าใช้จ่ายเยอะ
1: ค่าเดินทางค่าที่พักโอ้ต่างๆนานาเต็มไปหมด
0: เดี๋ยวนี้เด็กไทยเล่นกอล์ฟเยอะนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็สนับสนุนไปนะฮะ
1: มีอะไรอีกเอ่ย
0: อังกฤษมีรายชื่อละ
1: ฮะ
0: ตัวจริงออกแล้ว
1: มันออกมาไวยังไง
0: นั่นน่ะสิของสกายนะครับตีมาเดี๋ยวผมดูกันยังมุนตี้ติ้วอยู่ประตูเป็นพิกฟอร์ดนะครับกองหลังมีคอนซาโอเลรี่เกอีนะครับอีกคนก็คอนซาอ๋อคอนซาครับคอนซาเอองงไปหมดเลยนะฮะอาจจะก็เป็นแบ็คขวาได้เป็นในคอนซาไม่ใช่นี้สำรองขออภัยนะครับนะดูก่อนใช่นะครับแบ็คฟอร์ดตัวจริงนะฮะกลางที่ข่าวเอลิสันที่มีข่าวว่าอาจจะลงไม่ได้ก็ลงได้นะนะครับแล้วก็มีแฮร์รี่เคนทูเบลิงแฮมนะครับมอร์แกนโรเจอร
1: ์ครับ
0: มาคัลแบ็คฟอร์ดแล้วก็สำรองแล้วก็ไปเจริญคอนซ่านั่นแหละนะครับสำรองมีอ้าวดีเคนไลท์หลุดไปนะครับน่าจะมีการตึงๆแหละดีเคนไลท์จอห์นสโตนชาโรบาจะได้เฮดสันเบิร์นเมนูกอร์ดอนวัตกินมาดูเอเก้เอเซ่อีวานโทนี่เจมส์ท็อปฟอร์ดเจสสเปนแล้วก็ดีเฮดสันเป็นสำรองนะครับ
1: ดีขึ้นไหม
0: เมนูไม่ได้ลงเลย
1: ตอนแรกคิดว่าจะได้ลงนะ
0: อ
1: ยากจะได้ลง
0: เอ๊ะเขาเอาใครมายืนกลางคู่กับแอนเดอร์สันวะหรือเขาเปลี่ยนระบบแล้วที่เขาอังกฤษที่มันเขาส่งมานี่มันก็จะเป็นแค่รายชื่อนี่ไงไม่ได้มีผังมาให้นะครับเดี๋ยวลงไปดูของเว็บอื่นดิมันก็ยังไม่น่าจะยังไม่ออกใช่ไหมเพราะว่าอันนี้
1: มีสกายเนี่ยนะผมมาม
0: ีอังกฤษนี่เขาประกาศก่อนอันนี้ของอังกฤษเลยเป็น X ของทีมชาติอังกฤษเลยเปิดก่อนเลยดูแล้วน่าจะเป็นโอเรลี่ไหมเล่นกลาง
1: ก็ไม่แน่
0: เนาะอังกฤษเขาเล่น 4-2-3-1 ใช่ไหมกองหลังก็มีคอนซ่าเกอี
1: ก็คู่เดิมแล้วก็มีสเปน
0: คอนซ่า
1: สเปนไม่มีนี่
0: อ๋อแสดงว่าโอลิเวียก็เล่นแบ็กซ้ายนั่นแหละกลางมีแอนเดอร์สันเบลลิงแฮมโรเจอร์อาจจะเล่น 4-3-3 ไหมหน้าก็เป็นเคนซาก้าแล้วก็แรดฟอร์ดก็เป็นได
1: ้ก็ได
0: ้นะอาจจะเป็นแอนเดอร์สัน
1: เล่น
0: ตัวรับตัวเดียว
1: ใช
0: ่ก็อ๋อก็เจอบานามาก็ได้อยู่แล้วก็คงเต็มที
1: ่ 4-3-3
0: บุกไปเต็มติงไป
1: เดี๋ยวจูก็คุมการได้อยู่แล้ว
0: สบาย
1: โรเจอร์ก็อาจจะตัวฟรีไป
0: ใช่เพราะจูดเขาก็พอเล่นได้เกมรับพอไหวโอ้แรชชี่เล่นฝั่งไหนครับเนี่ยแรชชี่กับโรเจอร
1: ์ก็ซาก้าเขาก็อยู่ขวาอยู่แล้ว
0: อ๋อโรเจอร์ก็เล่นกลาง
1: โรเจอร์ก็เลยอาจจะเล่นกลางไปนะครับแล้วก็ขึ้นซ้ายก็ได้อยู่นะนะครับก็เจอปานามาก็ไม่แข็งเท่าไหร
0: ่โอ้นี่ก็เพิ่งเปิดหน้าแรกเต็มที่เลยนะตัวลุกนี่ขนลงเกือบหมดทีม
1: ก็น่าจะแบบว่าเขาเรียกว่าไงอ่ะกู้ศรัทธา
0: แต่เซอร์ไพรส์เนาะให้เดคเคนไลท์ไปพักหรือเขามองว่าแอนเดอร์สันมัน เล่นเกมรับดีกว่า
1: ได้อยู่แล้ว
0: นะ
1: ก็เจอคู่แข่งด้วยแหละผมว่าน
0: ะอันเดอร์สันนี่ก่อนเกมมีข่าวอาจจะไม่ได้ลงนะครับมีกล้ามเขาเรียกนะกล้ามเนื้อบริเวณก้นอะตึงตึง
1: ตึงก้น
0: หรือกล้ามเนื้อมัดใหญ่ตรงเนี้ยตรงก้นตรงคนขามันตึง
1: โอเคตามนี้ก็ดูดี
0: ดูดีดูดี
1: ไม่น่ามีปัญหา
0: เออเออเออเออส่วนข่าวอื่นมีข่าวเศร้าของโกดี้คัคโป
1: ใช่
0: เกิดอะไรขึ้นกับพี
1: ่แตง
0: พี่เปิดอยู่ใช่ไหมผมทำตัวมันเจ๋งอีกแล้วโยนให้ไม่รู้
1: เดี๋ยวดิ
0: เดี๋ยวเกริ่นให้นะครับ
1: ต้องหาเลยเนี่ย
0: ก็มีข่าวว่าเขาเสียเนี่ยภรรยาเขาแท้งลูกใช่ไหม
1: ใช่นะครับคือเป็นภรรยาของโกดี้คัคโปเนี่ยก็คือคุณโนอาฟานเดบายนะครับก็ตอนนี้จริงๆเนี่ยก็คือกำลังตั้งท้องลูกคนที่สองของทั้งคู่นะครับก็ภรรยาก็เผยข่าวเศร้าเนาะทาง IG
0: ครับ
1: นะครับว่าน้องเนี่ยเสียชีวิตในครรภ
0: ์
1: นะครับจริงๆเนี่ยก็ตั้งชื่อเอาไว้แล้วด้วยซ้ำไปนะครับตั้งชื่อไว้ว่าเอไรจาราฟาเอลเอไรจาราฟาเอลคัคโปนะครับแต่นั่นแหละเนาะคือก็เกิดเนี่ยเกิดเรื่องเศร้าขึ้นมา
0: เป็นลูกคนที่สองนะครับที่ทั้งคู่กำลังจะมีร่วมกันโดยกำหนดคลอดเนี่ยเดือนตุลาคม
1: โอ้โห
0: ใกล้แล้วด้วยนะนี่อีก4เดือน
1: 6เท่าประมาณ 5-6 เดือน
0: ใช่วัน 5-6 เดือนนะครับเขาก็นั่นแหละก็ตามฟอร์มแหละก็ประมาณว่าก็ช่วงนี้ก็ขอความเป็นส่วนตัวนะครับให้กับครอบครัวหน่อยนะกัปโปนี่ฟอร์มกำลังดีนะในฟุตบอลโลก
1: เล่นดีมาก
0: ใช่
1: กับทีมชาติ
0: ก็เป็นตัวจริงทั้ง3นัดในรอบแรกเลยนะครับยิง2ประตูเกมถล่มสวีเดน 5-1 นะฮะก็เสียใจด้วยนะครับ
1: ก็จริงๆก่อนหน้านี้ก็มีลูกชายเป็นลูกคนแรกนะครับก็ลูกชายนี่เกิดเมษา2024นะครับนี่ก็ผ่านมาถึง2026นะครับก็มาสูญเสียไป
0: น้องที่เสียนี้ลูกสาวเนาะ
1: ลูกสาว
0: ฮะ
1: รู้เพศนะฮะ
0: นะครับแม่ไม่งั้นจะเนาะลูกชายคนลูกสาวคน
1: ปิดอูก็ครบเลย
0: ปิดอูได้เลย
1: ปิดอูได้เลย
0: นะ
1: ครับแล้วก็ขอแสดงความเสียใจเนาะ
0: ครับ
1: นะครับก็ you will never walk alone
0: ครับผม
1: ของจริงเลยตอนนี
0: ้
1: นะฮะ
0: โอ้ทำเขาเรียกว่าโอ้ทำใจยากไงนะเพราะมันต้องคือมันติดภารกิจอ่ะมันกลับไปดูแลภรรยาแบบเต็มที่ไม่ได้หรือผมไม่แน่ใจว่าเขากลับไปหรือเปล่านะแต่ดูว่าน่าจะไม่เนาะดีไหมนะตามข่าวไม่ได้ระบุไว้นะ
1: ว่าข่าวยังไม่ได้บอก
0: ว่าเขากลับไปหรือเปล่า
1: ข่าวยังไม่ได้บอก
0: หร
1: ือ
0: ยังไงนะครับกรณีคล้ายๆกับคนนี้เลยแต่นั้นไม่ได้สูญเสียนะเชลมิโดกูของโดกูเนี่ยนั่นน่ะลูกคนแรกเขาก็เลยอยากจะกลับไปอยู่กับภรรยาตอนคลอดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็มีปัญหามีดราม่าอะไรตามมานะ
1: แต่อันนี้นี่ไม่ได้บอกนะไม่ได้บอก
0: ใช่ไม่ได้บอกว่าทางกัปโปนี่เขากลับไปหรือเปล่าม ีนะฮะมีนี่ได้นะพอประกาศรายชื่อนะอารันเชลเลอร์นะอดีตของนักชั้นอังกฤษนี่ก็ตอนนี้เขาทำงานกับ BBC ใช่ไหม
1: ตอนนี้พูดถึงทีมชาติอังกฤษเหรออ
0: ่าก็
1: เห็นรายชื่อ
0: เห็นชื่อบอกว่าเอ้ยชอบเลยทีมชุดนี้ นะฮะ เขาบอกชอบนี่เขาน่าจะออกอากาศอยู่ทาง BBC Radio ละ Five Live นะฮะของอังกฤษเท่านั้นแหละ
1: ชอบ
0: นะครับ
1: จัดอย่างนี้ชอบ
0: ก็เจเลอร์เขาบอกเขาเห็นด้วยที่ว่าปีก2ฝั่งเนี่ยมันควรจะเปลี่ยนได้แล้วนะครับแล้วก็นิโก้ออเรลี่เอาไปจับประเด็นเป็นเลฟแบ็กซ้ายถูกแล้วนะครับแล้วก็เขาชอบที่เขาใช้บอกว่าเกมนี้มีตัวเบอร์10ถึง2คนนะครับก็คือเปิดเกมลุกเต็มที่จะถูกใจอยู่แล้ว
1: โมแกนเรลเจอร
0: ์
1: ยูด
0: ใช่นะครับแล้วก็ส่วนเรื่องเอาจาเรลคอนซัมเล่นแบ็คขวาเราก็เห็นด้วยว่ามันก็ไม่มีใครแล
1: ้
0: ว
1: ไม่เหลือใครแล้ว
0: ใช่นะครับก
1: ็ตอนในภาพรวมก็แฮปปี้พอใจ
0: กับทีมนะซึ่งเนี่ยแหละก็คือเรียนก็อย่างที่เรียนก็คือนักผู้สื่อข่าวอังกฤษเขาก็ยุให้เปลี่ยนอยู่แล้วเพราะทีมชุดแรกตัวริมเส้นเล่นไม่ค่อยดีนะครับโดยเฉพาะฝั่งไอ้กอร์ดอนในโดนเยอะหน่อยยิงชื่อออกนะปานามานี่มีใครที่เราคุ้น
1: ไม่ได้มี มีแปรงสีฟันไม่มี
0: อันนั้นวงปนมาโอ้โหเพลงในตำนานเลยงงมากตอนฟังข้างหน้าเพลงอะไรวะเนี่ยไม่อยากเป็นแปรงสีฟันที่รอวันทิ้งลงตะกร้าแค่ชื่อวงงงแล้วอ๋อเอาชื่อตัวแรกของแต่ละคนมาตั้งตานาแล้วก็มาสมัยก่อนจะเป็นอย่างนี้วงดนตรีไทยเขาตั้งชื
1: ่
0: อชอบเอาชื่อสมาชิกมาตั้ง
1: แล้วมอกระจาย
0: ฮะเออเนี่ยไม่รู้มอกระจายเออไม่แน่ใจเหมือนกันนะอันนี้ผังที่มันขึ้นมาไม่น่าใช่นะเขาจับเอาเบลลิงแฮมไปยืนตรงกลางคู่กับเอเดียร์จัสันนะครับแล้วโรเจอร์ยืนเป็นหมายเลข10ซาก้านี่ทางขวาซ้ายไปแล้วฟอร์ดอาจจะยืนอย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าเบลลิงแฮมอาจจะไม่เป็น44 2 3 1นั่นแหละเอาเบลลิงแฮมมาเชื่อมเกมตรงกลางหน่อยแฮร์รี่เคนยืนหน้าเป้านะครับขวาคอนซาซาเรรี่ถือว่าแข็งโป๊กอยู่นะส่วนปานามาก็เล่น
1: ไม่รู้จักกันเนาะ
0: 5-4-1เลยนะครับตูเป็นมอสเกล่าเนี่ยรับมีมูริโยนะครับเอสโกบาร์กอร์โดบาอันดราเดกูเตเลสชื่อสเปนครับตัวรุกมีมาร์ติเนสบาซินาสครับฮาวีโรดิเกสหน้าเป้าเป็นดูโรดิเกสมีหลายคนโทมัสโรดิเกสจากสโมสรอะไรวะเนี่ยเดปอร์ติโบซาปริซ่าอยู่ไหนก็ไม่รู้นะครับต้องถามเซียนสนอาจจะรู้ชื่อทีมแปลกๆนะ
1: นี่เขามีแต่คือปานามาตอนนี้ยังยิงไม่ได
0: ้ยังยิงไม่ได้เลยหรอ
1: ยังยิงไม่ได้แล้วก็ถ้าหากวันนี้ยังยิงไม่ได้อีกจะเป็นทีมแรกเลยนะครับที่ไม่ยิงประตูเลยในฟุตบอลโลกในรอบ20ปีนะนะครับ
0: เดี๋ยวไปดูนี่ถ้าพูดถึงสถิติเดี๋ยวไปดูที่พยองเดชเขาชอบโยนมาในไลน์กรุ๊ปของ
1: ไปเอามาจากไหน
0: เขาเป็นที่นี่ไงย้อนเป็นมันมีชื่อเป็นนักข่าวของฟีฟ่าไดบอลโลกไง
1: อ
0: ๋
1: อเขาส่งมาให้
0: เออใช่ก็คือมันมี ID สามารถเข้าเรียกอะไรนะ
1: สุดยอดจริงเข้าไปในแบบไฟล์ซีเคร
0: ตใช่ใช่เข้าไปในเจาะเข้าไปในส่วนของผู้สื่อข่าวของฟีฟ่าได
1: ้นะก็จะมีไฟล์ PDF มาแล้วสถิติเพียบเลย
0: ใช่ก็เนี่ยเหมือนที่นักภาคเขาใช้ภาคกัน
1: คือมีแผ่นเดียวจบเลย
0: จบเลยคืออยู่ได้ทั้งเกม
1: อยู่ได้ทั้งเกมแผ่นเดียว
0: จริง
1: ๆนะครับ
0: บางทีหลายท่านเองสงสัยว่าเอ้ยพวกนักภาคทำไ
1: ม
0: รู้เรื่องรู้ดีเยอะจังเลยฟีฟ่าจะทำเป็นเพจคลิปมาให
1: ้ใช่เพจคลิปคือถ้าเป็นฟีถ้าเป็นอย่างเงี้ยอย่างบอลโลกเนี้ยเนาะฟีฟ่าจัดมาให้ก็จบเลย
0: มันจะทำให้เราดูเป็นกูรู
1: เฮ้ยทำไมรู้ดีจัง
0: กูมีอยู่เป็นในกูเป็นปึกเลยข้อมูลนะเขาบอกว่าเจอกันนัดที่แล้วเนี่ยนะ
1: ฮะ
0: เจอกันครั้งเดียวแหละนะครับอังกฤษเนี่ยโอ้โหชนะไป 6-1 โอ้โหนะฮะ
1: ดูดัน
0: เจอกันในฟุตบอลโลกปี2018อะที่เนี่ยนอฟโกรอดนะนิสนีนอฟโกรอดนะครับวันนั้นเนี่ยจอร์จสโตนยิงไป2ประตูนะครับแล้วก็แฮร์รี่เคนทำแฮตทริกโอ้โหวันนี้อยู่กันครบไปนะกูเนี่ยแล้วก็เขาเรียกแบบเป็น
1: จุดโทษ2ลูก
0: ไม่แน่ใจเขาบอกว่าเป็นสถิติที่ชนะมากที่สุดในการเจอกับกู้แข่งจากคอนซาเคฟด้วยของอังกฤษนะ 6-1 นะฮะแล้วก็ปานามาเนี่ยเจอทีมจากยุโรปนะครับมา3ครั้งในฟุตบอลโลกนะฮะแพ้รวดเลย
1: ก็ไม่แปลก
0: ก็ไม่แปลก
1: ก็ไม่ถือว่าแปลก
0: มัวแต่ไปร้องเพลงนะฮะสถิติเยอะดี
1: เยอะแยะนะครับอังกฤษไม่แพ้ทีมคอนราเคฟมา6นัดแล้วในบอลโลกอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่สถิติมันก็มีไว้ทำลายแหละ
0: ใช่
1: นะครับนี่เล่นดีนะเล่นรอบแบ่งกลุ่มเนี่ย28นัดหลังสุดอังกฤษเนี่ยแพ้4
0: ครับ
1: โอ้โห
0: สิ่งรอบแรกตายรอบนอกเอาม
1: ันไม่ค่อยผ่าน
0: ใจไม่ค่อยแข็งที่มันกรีดเอาจริงนะเวลาต้องแบบไอ้ช่วงเวลาสำคัญสำคัญเนี่ยที่เขาเรียกช่วงครัชไทม์ภาษาฝรั่ง
1: ครับ
0: ไม่ยิงลูกโทษถ้าได้ลูกจุดโทษในเกมก็ยิงพลาดถ้าไปยิงจุดโทษก็ยิงแพ้เป็นอย่างจริงๆนะเหมือนไอ้ตอนเจอฝรั่งเศสที่แฮร์รี่เคนมันยิงกูโก้ยอริสสองรอบอ่ะใช่ไหมอย่างนั้น
1: อ
0: ่ะ
1: แล้วปานามามีสถิติก็เลยหาว่าเราแบบไปว่าเขาก็ไม่ได้นะแต่มันก็อันนั้นดิคือเขาไม่ใช่ชาติมหาอำนาจแล้วก็เป็นชาติเล็กอะเนาะแล้วก็เล่นบอลโลกน่าจะเป็นครั้งที่2เท่านั้นนะครับมีแมตช์ที่ยิงประตูเยอะสุดใน7ลูกเลยนะ ในแมปหนึ่งก็แพ้อังกฤษ 6-1 นั่นแหละนะครับแล้วก็ยิงประตูมากที่สุดเนี่ย1ลูกใน1แมปยิงได้2ครั้งก็ครั้งแรกครั้งหนึ่งก็ที่แพ้อังกฤษนั่นแหละแล้วก็อีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นครั้งล่าสุดครั้งสุดท้าย
0: ครับ
1: ก็คือยิงตูนิเซียแต่ก็แพ้ไป 1-2 นะครับเป็นฟุตบอลโลกครั้งเดียวกัน
0: นะครับ
1: ก็มาเล่นฟุตบอลโลก2ครั้งอยู่กลางกี่2ครั้ง
0: โอ้ยดวงสมพงษ
1: ์เนาะ
0: คราวนี้ไม่ร
1: ู้
0: แล้วมาเจอแมตช์ที่อังกฤษต้องชนะเพื่อเป็นแชมป์กลุ่มด้วย
1: ใช่ต้องการการการันตี
0: แล้วโอ้โหส่งตัวลุกมาเต็มเหนียวเลยนะมาเอาจริงนะอังกฤษนี่ถ้าไปเจอพวกเคปวงเคปเวิร์ดนี่ผมว่าไม่มีปัญญาเจาะอย่าง
1: ไ
0: ร
1: เจาะไม่ได
0: ้ดูบอลแล้วไม่มีปัญญาเจาะ
1: ซาก้าต้องลงต้องฟิต
0: ใช่
1: ซาก้าอาจจะเจาะได้
0: ใช่แต่ต้องฟิตด้วยไงแต่ผลเอิ้นปีนี้มันก็เป็นปีที่ซาก้ามันฟอร์มไม่ค่อยดีใช่ไหม
1: แต่วันนี้สตาร์ทตัวจริง
0: ใช่ต้องเอาแล้ว
1: คนที่น่าสนใจก็คือมอร์แกนโรเจอร์แล้วก็ไอ้แรดฟอร์ด
0: มาเคนแรดฟอร์ดได้โอกาสก็ต้องช่วยโอกาสให้ได
1: ้เพราะคนอื่นๆเขาสถานะมั่นคงเยอะอย่างซาก้าถ้าฟิตเนี่ยตัวจริงแน่ๆนะเบลลิงแฮมอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่เบลลิงแฮมนี่ก็เพิ่งก็เปรียดไอ้มอร์แกนโรเจอร์มานะก่อนเรียกไงก่อนเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์แต่ว่าพอมันได้โอกาสแล้วมันเล่นดีเลย
1: เพราะว่าถูกขึ้นไม่ค่อยอันนั้นใช่ไหม
0: เขาไม่ค่อยเอาซุปเปอร์สตาร
1: ์ไม่ค่อยใช้เท่าไหร
0: ่ดูดิใครจะไปคิดว่าก่อนบอลโลกก็จะเป็นเอสรีคาลซ่ากับจอห์นสโตนได้เป็นตัวจริงอะไรเงี้ยแต่ตอนหลังนี้คงไม่ไหวสโตนร่างกายไม่ได้ไง
1: สโตนนะ
0: นี่ก็เลยต้องใช้เกอีไปไม่ฝืนกองหลังนี้อังกฤษนี่ขี้เหร่เหมือนกันว่าเลยใช่ป่ะถ้าดูจากชื่ออย่างเดียว
1: ถ้าดูจากรายชื่
0: อ
1: สุดท้ายมันต้องมาดูว่าเล่นเข้าขากันแค่ไหนนะแบ็กซ้ายโอเรลี่แบ็กขวาคอนซ่าคู่เซ็นเตอร์เป็นเกฮียืนคู่กับคอนซ่า
0: แบ็กซ้ายนี่เอาลุยทอมอันนี้ก็น่าจะมัน
1: มันแบบว่ามันแข็งแกร่งอะนะเล่นแบบเล่นแข็งแกร่งอะ
0: จังหวะบุงจังหวะบุงมาแต่ว่าแหมก็ว่าไม่ได้เพราะโอเรลี่มันก็มาดีจริงๆกับซิตี้
1: ในช่วงท้ายเป็นตัวสอดขึ้นมาทำประตูได้ด้วย
0: แต่ก็ต้องดูแบบดูระบบทีมนี่ไงอย่างเป๊ปมันทำมันได้
1: แล้วจาเรียวคอนซ่าก็ไม่รู้เป็นยังไงบ้างกับเลเวอร์นะ
0: ไม่ก็ไม่ได้ดูเลยเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะที่กลายเป็นเทรนด์อโนหลุดไปแล้วก็เป็นคอนซ่าเข้ามาแทนคือเหมือนถูกเครื่องเขาจะชอบนะกองหลังที่เล่นได้หลายตำแหน่งทั้งนั้นเลยนะดูเลยไล่ดู
1: อย่างก็เป็นเซนเตอร
0: ์อย่างน้อยเล่นได้สองตำแหน่งใช่ป่ะไอ้เจสเปนนี่ซ้ายขวาลิลามินโตนี่ก็ซ้ายขวาได้หมดไอ้คอนซ่านี่แบ็กได
1: ้แบ็ก
0: วิทริลได้เดี๋ยวก็รู
1: ้เดี๋ยวรู้กันนะครับเปลี่ยน5ตำแหน่งนะครับวันนี้นะครับอังกฤษต้องการชัยชนะนะครับเป็นการการันตีว่าจะเข้าเป็นอันดับ1ของกลุ่มตัวเองนะครับแล้วก็จะมีเส้นทางที่ค่อนข้างจะสดใสในรอบน็อกเอาท์
0: ครับ
1: นะครับจะเบากว่าน
0: ะฮะจริงๆข้อความก็ส่งมาคุยกันได้นะ
1: ใช่ครับ4689899
0: นะครับมีมาบ้างปลายนะตอนนี้เหงาเลยฮะส่งมาได้นะมีถามว่าอะไรนะอ๋อนี่น่าจะถามช่วงที่แล้วมั้งคุณสนกับพี่อู๋มีได้ไปพากโมโนบ้างไหมก็ไปนะเห็นไปอยู่นะทั้งสนทั้งอู๋อะบอลโลกนี่ก็พากอยู
1: ่
0: นะครับแล้วก็มีถามว่าคาฟูแบ็คขวาทีมชาติบราซิลสมัยพีคๆเนี่ยเลสโบสอนไหนโรม่า
1: เนาะแล้วก็ไปมิลาน
0: นะก็คือส่วนใหญ่ที่จังหวะที่เขาพีคๆอยู่ในอิตาลีนี่แหละโรม่ากับมิลาน
1: โรม่ากับมิลาน
0: โอ้โหตอนนั้นคาฟูนี่ปีแล้วพี่92-2นี่เนาะ
1: ที่ได้แชมป์โลก
0: เนาะเพราะว่าปี94มันเป็นในนี่ไงแบ็คซ้ายเป็นลีโอนาร์โด
1: ก็
0: แล้วก็บังโก้แบ็คขวานี่ใครวะแจซินโยยังไงผมยังจำได้
1: ใช่ไหม
0: ใช่แจซินโย
1: ดุงก้าเป็นกัปตัน
0: ไม่ใช่เพราะที่แจซินจอจินโยไม่ใช่แจซินโย
1: จอจินโย
0: จอจินโย
1: ที่มาเมืองไทย
0: แจซินโยบอกกูลุงไม่ได้เล่น
1: จอจินโยที่มาคุมไงบุรีรัมย์เหรอ
0: ใช่ใช่ใช่คนนั้นแหละที่อยู่แป๊บเดียว
1: คนนั้นแหละ
0: นั่นแหละฮะ
1: คนน
0: ั้
1: น
0: แหละฮะ
1: อันนั้นโคตรเก่งเลยนะ
0: เก่งมาก
1: เป็นแบ็คขวาจอมบุก
0: ใช่แล้วก็นี่แหละคาฟูมาปี2002เนี่ยเก่ง
1: แล้วก็เป็นยุคของคาฟูกับ
0: คาร์ลอสคาฟูคาร์ลอสโอ้โหคู่กันเลย
1: แล้วยุค
0: ใครเล่นวินนิ่งเนี่ยโอ้โหเพื่อนบราซิล
1: ยุค
0: เ
1: ลโอนาร์โดกับจอร์จินโญ่นี่ก็โอเคแล้วนะ
0: ใช่แต่เลโอนาร์โดมันเล่นได้แค่ประมาณครึ่งทัวร์นาเมนต์ก็ไปตีศอกเลยก็โดนแบนแล้วก็เป็นอีตาบังโก้เนี่ยมาเล่นแทน
1: คาร์ต
0: า
1: บ็อกไม่ใช่คาร์ตาบ็อก
0: ไม่ใช่คาร์ตาบ็อกอันนั้นกองหน้าอย่าโดนบังโก้กองหน้าเม็กซิโก
1: แล้วก็ว่าบังโก้
0: บังโก้ที่แบ็คซ้ายตัวอวบๆหน่อยอ่ะ
1: ยิงฟรีคิกดี
0: ๆท้าวหลังไหนที่เคยยิงตอนเคยอยู่เจนัวว่ายิงลิเวอร์พูลในอยู
1: ่ฝั่งบอลโลกก็ยิงมั้ง
0: ยิง
1: คุ้นๆอยู่นะ
0: โอ้แต่บราซิลยุคปี94เนี่ยตัว

0: เพียบเลย
1: อืม
0: ใช่ไหมล่ะพ่
1: ก
0: อ
1: ็
0: เดียโก้กาตาร่าอยู่ชุดนี้มั้ง
1: โมรูซินวา
0: เออวะใช่ไหม
1: โมรูซินวาเขาเรา
0: ถ
1: ถ
0: ึ
1: ึ
0: ง
1: ง
0: มา
1: ก้
0: ซ
1: า
0: ินโยอะไรพ
1: ม
0: ว
1: าก
0: เน
1: ซ
0: ี้
1: ิน
0: ย
1: โย
0: เอออ
1: ืม
0: นะก็
1: ก็คาฟูก็นั่นแหละโรม่าแล้วก็เอซิมิลาน
0: แต่ว่าไปปีนั้นบอลโลกที่อเมริกาเราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันมาเช้า
1: เรา
0: อะไ
1: ย
0: ร
1: ัง
0: ข
1: เด็
0: น
1: ก
0: าด
1: อยู
0: น
1: ่
0: ี้นะไม่ใช่
1: เรา
0: หมาย
1: เร
0: ถ
1: ี
0: ึ
1: ย
0: ง
1: นอยู่
0: เวลาเตะ
1: นั่นแหละ
0: หรือว่าเราไม่ได้ดูว่าตอนเช้าเราเรียน
1: เรียน
0: เออเพ
1: เ
0: ร
1: รา ี
0: ะ
1: ยนด้วย
0: ผมจำได้ผมชอบดูตอนกลางคืนบอลโลกอะตอนนั้นเรียนอยู่เทคนิคแล้วเด็กเทคนิคปอชอ
1: คือจริงๆคราวนี้นึกว่าจะได้ดูนะเพราะว่าเป็นคนนอนดึกไงแต่ก็กลายเป็นว่าพ
0: ไม
1: อ
0: ่
1: น
0: ไ
1: อ
0: หว
1: นดึกเออ
0: ลองพยายามแล้วไม่ไหว
1: อืม
0: เจอบางคู่แต่11 โมงเนี่ยบ้า
1: เออกลางวันก็ทำอย่างอื่นอ่ะกลางวันทำอย่างอื่น
0: เออ
1: กลางคืนก็กลายเป็นต้องเลือกดู
0: ใช่นะครับเล
1: น
0: ือ
1: ะ
0: ก
1: ค
0: ด
1: ร
0: ู
1: ับ
0: เป็นคู่ๆไป
1: อืม
0: เออเดี๋ยว
1: อ่ะ
0: ช่วงน
1: พ
0: ี้
1: ั
0: เร
1: ก
0: าเนาะพักกันพี่
1: ครับ
0: ครั
1: เด
0: บ
1: ี๋ยวพ
0: ผ
1: ักส
0: ม
1: ักครู่หนึ่งนะครับแล้วมาพบกันในช่วงหน้านะครับ
0: ครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
8: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: โดยสไตล์การคุมทีมที่เน้นการครองบอลและเปลี่ยนจังหวะเกมอย่างรวดเร็วผนึกกำลังกับสไตล์อย่างจูดเบลลิงแฮมและแฮร์รี่เคนทำให้อังกฤษมีความน่ากลัวเป็นอย่างมากในเวิลด์คัพคนนี้สำหรับผลงานเด่นของทูเคิลในอดีตที่ผ่านมาคือการพาสโมสรเชลซีคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมาครองได้เมื่อปี2021
10: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกลกิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า2,600,000 บาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
11: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
12: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20 กรกฎาคม 2569
13: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100 บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2 คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50 บาทต่อวันถ้าแชร์3-4 คนเหลือเพียงประมาณ25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
14: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั่วสโรจก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99
15: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
16: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายเนา
1: ะ
0: ครับนะครับนายที่นายไลฟ์บอลโลกนะครับช่วงเขาเรียกว่าก่อน
1: ผมโรง
0: นะก่อนที่ฟุตบอล คู่2คู่แรกจะเตะกัน
1: ใช่
0: นะครับนะครับเกมของกลุ่ม L นะครับโครเอเชียกาน่าแล้วก็ปานามากับอังกฤษนะ
1: ครับ
0: ก็มีความหมายหมดเลยนะฮะทุกอันดับมีความหมายหมดนะครับเพราะว่ามันหมายถึงเส้นทางด้วยเนาะในรอบน็อกเอาท์นะครับว่าคุณจะใครไปเจอไหนทีมใครอะไรยังไงนะครับอย่างญี่ปุ่นเจอบราซิลอะไรอย่างเงี
1: ้ยครับ
0: คือเข้าที่ไหนคือกลุ่มเนี้ยเข้าอันดับไหนก็หนัก
1: ใช
0: ่นะครับไปเจอบราซิลนะครับหรือไม่ก็ดีไม่ดีอันดับ3ไปเจอฝรั่งเศสมั้งผมจะไม่ผิดอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแบบหนักๆทั้งนั้นนะครับ
1: สถานการณ์ก่อนเกมอังกฤษก็นำเป็นจ่าฝูงนะก็มี4คะแนนเท่ากาน่าแต่ประตูได้เสียนี่ดีกว่า
0: ครับ
1: บวก2นะครับแล้วก็กาน่าที่2 4แต้มเท่ากันนะครับอันดับ3โครเอเชียมี3คะแนนเพราะฉะนั้นโอ้โหถ้าโครเอเชียนี่ถ้าไม่แพ้ก็น่าจะเข้าเน
0: า
1: ะ4คะแนนนะคร
0: ับเข้าแน่ๆ
1: เข้าแน่ๆ
0: นะครับคือบางทีเนี่ยก็เอาเข้าไว้ก่อน
1: เออ
0: นะฮะ
1: แต่ถ้าจะให้ชัวร์ก็ชนะไปเลยชนะก็นี่ก็เผื่อถ้าอังกฤษไม่ชนะปานามาจะได้แชมป์กลุ่มด้วยนะครับส่วนอังกฤษเนี่ยอย่างต่ำๆนี้ที่3เข้าแน่ๆนะครับอังกฤษกับกาน่าเนี่ยเข้าแล้ว
0: ใช
1: ่ก็นั่นแหละก็ชิงแชมป์กลุ่มกันนะครับ
0: แล้วก็หลายชื่อก็ออกมาแล้วด้วย
1: ใช่ก
0: ็นะครับสำหรับทางทีมชาติอังกฤษ
1: เดี๋ยวไปย้ำของอังกฤษอีกสักทีนะพี่นะ
0: ใช
1: ่เออนะครับ
0: นะครับ
1: อังกฤษพี่เอาเลย
0: นะ
1: เอาเลย
0: อ
1: ัง
0: กฤษผู้สำเร็จประตูก็เป็นพิกฟอร์ด
1: ครับ
0: นะครับคู่เซนเตอร์นะครับเป็นเกียร์ฮีเยนคู่กับเอสลีคอนซาแบ็กซ้ายนะครับนิโก้โอเรรี่ทางขวาเป็นจาริโอคอนซา
1: ครับ
0: นะครับคู่มิดฟิลด์นะครับจูเบลเลนแฮมกับเอเลียตแอนเดอร์สันนะครับตัวรุกมีมาคัสแรชฟอร์ดทางซ้ายนะครับซาก้าทางขวานะครับแล้วก็หน้าต่ำนะเป็นมอร์แกนโรเจอร์กองหน้าเป็นแฮร์รี่เคนนะครับตัวสำรองก็เปลี่ยน5คนนะจากเกมที่เสมอกับกาน่านะครับสำรองก็เป็นเดคแคนไรท์จอห์นสโตนก็ที่เหลือนั่นแหละนะครับกอดอนก็โดนดรอปไปนะครับแล้วก็มีทัศนะต่างๆเนาะจากพวกพันดิตพวกกูรูอะไรทั้งหลายนั่นแหละ
1: ครับ
0: นะครับโน่นนั่นนี่นะอย่างเชียร์เลอร์ที่เราคุยกันไปก็บอกว่าก็พอใจนะครับกับหน้าตาของทีมที่ออกมาแบบนี
1: ้จะถูกใจ
0: ใช่นะครับแล้วก็มีพอลโรบินสันอดีตผู้สัมผัสตุลาการอังกฤษเหมือนกัน
1: ครับ
0: นะครับพอลโรบินสันนี่พูดถึงจาเดลควอนซ่านะครับที่วันนี้นี่ต้องสตาร์ทเป็นแบ็คขวาแทนลิสเจ
1: ม
0: นะครับอยู่ลิเวอร์พูลเซนนะครับอยู่ลิเวอร์พูลก็ไม่ได้เล่นเท่าไหร่ไม่ได้เป็นตัวจริงสม่ำเสมอด้วยนะครับดูการล่าสุดกับลิเวอร์พูลเซนอันนี้โรบินสันพูดนะ
1: ครับ
0: เล่นเป็น44นัดนะครับรวมถึงแชมเปี้ยนลีก11นัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประสบการณ์มีแน่นอนนะครับสำหรับพอโรบินสันนี่บอกว่าไม่ได้เป็นห่วงเลยไม่ได้เป็นกังวลในการใช้จาเดลควอนซ่าเล่นแบ็คขวาเลยนะครับก็เรียกว่าเล่นได้นะครับประสบการณ์ก็มีนะคร
1: ับ
0: เออ
1: แล้วก็วันนี้ทีมชาติอังกฤษจะใส่เสื้อสีแดง
0: ครับ
1: ชุดสีแดงลงสนามนะครับก็บอกว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่ใส่ชุดสีแดงลงสนามนับตั้งแต่ฟุตบอลโลก2018รอบควอเตอร์ไฟนอลกับสวีเดนนะซึ่งวันนั้นนี่แฮร์รี่แม็กไกวร์มงพันประตูได้ด้วยอันนี้ BBC เขียนนะนะครับแล้วก็ที่มีสติต่างๆที่น่าสนใจก็คือแฮร์รี่เคนนะครับวันนี้ถ้ายิงประตูได้ก็จะกลายเป็นดาวยิงสูงสุดตลอดการในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายของอังกฤษแบบเดียวๆแล้วนะขึ้นเป็นคนเดียวแล้วตอนนี้ก็คือยิง10ประตูเท่ากับแกรี่ลินีเกอร์อยู
0: ่
1: แล้วก็ลุ้นเป็นในนี้ด้วยเป็นนักเตะคนแรกนะครับที่คว้ารางวัลรองเท้าทองคำในฟุตบอลโลกได้มากกว่า1ครั้งเคยได้ปี2018
0: ฮะ
1: ยิงกี่ลูกโอเคไหมมีแฮตทริกไหมยังนะเดี๋ยวนะดูก่อน World Cup ใช่ไหมตืดตืดจะมีสถิติอยู่นะฮะแต่ที่แน่ๆที่จำได้จะเป็นพวกเมสซี่นี่ห้าประตู
0: สาม
1: โกนี่สถิติต่างๆปุ๊บมีโอ้โหมันก็ขึ้นมาให้น้อยเหลือเกินเมสซี่5ประตูเออร์ลิงฮาลันด์4ประตูเอ็มบัปเป้4ประตูเดมเบเล่4ประตูวินนี่ซีอุสจูเนียร์4ประตูไม่มีแฮร์รี่เคนแหมเนี่ยผมดูของฟีฟ่าดีกว่า วันนี้ผมดูของ Google ไงขึ้นมาแค่ 4-5 อันดับเองนะฮะเขตนี้ก็ถ้าไม่ติด4ก็น่าจะมี3เพราะว่าไปเจอนี่ไงมนต์ดำไงกับเกมจักรหน้าเจอหมอผีเขาแช่งยิงจ่อๆข้ามคานนะฮะแฮร์รี่เคนนี่โอ้พวกนี้มี2ลูกเองพี
0: ่โอ้ก็นัดแรกนะ
1: เออนัดที่2นี่ก็
0: นัดที่2กับการหน้าก็0 0
1: หนืดไปนะฮะเจอมนดำก็ไปเออแอนโทนี่ลังการ์ยิงเท่าเคนนะยิง2ลูก
0: 2ลูกแล้วมันยิงสวย2ลูกนะ
1: พี่โดก็2ลูกนะพี่โดเออโดนโทโอ้โหใครบอกพอเมสซี่ยิงนี่โดต้องยิงแล้วอยู่ไม่ได
0: ้
1: โอ้โหโปรตุเกสที่วันไหนแล้วพี่โปรตุเกสวันอาทิตย์เนาะ
0: ยังเหลืออยู่อีกเหรอ
1: โปรตุเกสก็เหลือกรุ๊ปเคไงอ๋อวันนี้ไงพี่เดี๋ยวเจอโคลอมเบียนะครับ6:30ดูพี่โด
0: กูดึก
1: โอ้แล้วเจอทีมแข่งเนี่ย
0: เจอโคลอมเบ
1: ีย
0: เจอกันเองอ่ะ
1: ใช่
0: นะครับวัดว่าใครจะเข้านะครับแต่ก็สถานการณ์ในโคลอมเบียก็เป็นอันดับหนึ่งอยู่ไงตอนนี
1: ้
0: นะครับ
1: แต่ดูแล้วถ้าโดยิงได้ในเมสซี่ก็ยิงหนีกันเจอจอแดนเนี่ยโอ้โหหวานเจี๊ยบเลย
0: คือถ้าลงตอนไหนก็นะมีรุ้นอ่ะ
1: ยิงตอนนั้นนะ
0: ครับถึงบอกเลยถ้าผมเป็นโค้ชนี่ก็เอาลงนะคือจะให้แกยิงแบบทิ้งทวนอ่ะ
1: ใช่ให้ทำสถิติไป
0: เออทำสถิติอ่ะว่าง่าย
1: ๆแล้วก็เดี๋ยว
0: จะเป็นตัวสำรองอะไรก็ว่ากันไป
1: โอ้อ๋อวันอาทิตย์ก็จะเริ่มเป็น32ทีมสุดท้ายแล้วเนี่ยนะ
0: ก็ไม่พัก
1: ใช่ก็จะเป็นคู่แรกก็อย่างที่เรียนไปจะเป็นแอฟริกาใต้กับแคนาดานะครับเตะที่ไหนเนี่ยดูสนามเด้เตะที่โอ้เตะที่อเมริกา
0: โซฟาย
1: โซฟาย
0: ที่โซฟาย
1: โซฟายนี่ก็ชื่อสนามอะไรนะนิวยอร์กเจอร์ซีย์นั่นเมดไลท
0: ์ของลอสแองเจลิสอ
1: ่ะก็เป็นลอสแองเจลิสสเตเดียมที่ตั้งกิ่ง
0: ไก่ลอสแองเจลิสสเตเดียม
1: ในทุกวันโลกจะเรียกประมาณนี้เราอาจจะงงๆหน่
0: อ
1: ยทุกวันนี้ผมยังจำไม่ได้เลยพอมันเปลี่ยนเป็นชื่อสนามเป็นชื่อเมือง
0: ก็ซัดเลย
1: นะ
0: นะครับ
1: ถือว่าก็เผื่อแป๊บเดียวที่เตะมาเดือนแล้วนะบอลโลกจะเดือนแล้วใช่ไหมเริ่มวันที่11นะฮะปีนี้โอ้โหเกือบ2เดือนนะมั้ง
0: 39วันไง
1: เออแล้วก็แชมป์โลกนี่เตะเพิ่มนัดนึงใครได้แชมป์ก็จากเดิม7
0: คือจำนวนทีมมันเยอะขึ้นก็จริงอ่ะแต่ว่าเขาก็แบ่งกลุ่มแล้วก็เตะเท่าเดิมมาแหละ
1: ใช่
0: นะครับแต่ระยะเวลาเนี่ยมันนานขึ้นแค่นั้นเอง
1: เพิ่มมารอบนะครับแต่ดูแบบไอ้สถิติอย่างไอ้ยิงไม่น่าเอามาเคลมครับผมยิงประตูเยอะสุดอะไรเงี้ยเพราะมันเตะเยอะกว่าทุกคน
0: ใช่
1: ถักดาวที่สอง
0: สี่ป้าแล้วโม้ไง
1: เออ
0: เออรอบแรกยิงไปเท่านั้นแล้วเท่านี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันก็เยอะอยู่แล้วนะเพราะว่าจำนวนเกมมันเยอะกว่า
1: ใช่
0: เออ
1: มันต้องเยอะนะฮะส่วนข่าวอื่นนี้ก็มีอย่างอิซักเฮียนใช่ไหมเซนเตอร์แบ็กของทีมชาติสวีเดนนี่ก็ไปคนละนะก็ปิดฉากฟุตบอลโลกไปแล้วนะครับอันนี้เจ็บจากเกมอะไรวะเก็บเกมอะไรวะเนี่ยเสมอญี่ปุ่นมั้ย 1-1 นะฮะ
0: นั่นล่าสุด
1: ก็ล่าสุดเจ้าตัวก็ออกมาขอบคุณแฟนบอลแล้วฮะ
0: ปิดฉาก
1: เออเป็นน่าเสียดายที่ทัวร์นาเมนต์จบเร็งเออจบเร็วกว่าชาวบ้านหน่อยนะฮะเดี๋ยวต้องลุ้นด้วยว่าต้องผ่าหรือเปล่าแต่ไม่ได้ระบุนะว่าเจ็บตรงไหนเนี่ยแค่ตามข่าวเลยบอกว่าแค่เจ็บหนักเลยนะฮะเออก็นะฟุตบอลโลกนะก็อีกคนก็อูกาเต้ไงแต่อูกาเต้มันตกรอบไปแล้วไม่มีผลอะไรนะฮะก็ไม่มีอะไรนะข่าวบอลโลกช่วงนี้ก็ส่วนอ่ะ
0: อีกคู่หนึ่งไหมล่ะ
1: แถมรายชื่อคู่โคอิชิให้หน่อยแล้วกันเผื่อท่านใดรอติดตามอยู่นะครับตัวจริงของโคอิชิก็มีผู้สัตว์ตัวก็เป็นลิวาโควิชนั่นแหละครับแนวรับนี่ก็สตานิสิตสุตาโลนะคร
0: ับ
1: ปอนกาชิตแล้วก็โอนที่ใช้อีวานปริสิตไปเล่นเป็นแบ็กนะตรงกลางนะครับใช้ตัวคู่เก่าเลยลูก้าโมดิตกับมาเตโอโควาชิตนะครับแนวรุกเป็นวราสิต
0: ครับ
1: เปตาซูชิตแล้วก็บาตูรินาครับหน้าเป้าวันนี้ใช้เฮียโยงนะอันเต้บูดิเมียส่วนกาน่าก็มีพี่เอาไหม นะ
0: ฮะอากาน่าผู้เสียประตูนะครับอาซาเร่นะครับก็หลายคนเราอาจจะไม่คุ้นชื่อเนาะ
1: ใช่
0: นะครับผู้เซ็นเตอร์นะครับเป็นทางลูคัสเซนโอ้โหชื่อเป็นชื่อแปลก
1: ๆ
0: นะครับลูคัสเซนนะครับยืนคู่กับทางอันเจตีนะครับทางขวาเป็นเซนาย่านะครับทางซ้ายเป็นเบนซ่ามิดฟิลด์นะครับมีซีโบมีโอบูซูแล้วก็มีปาเ
1: ต้
0: นะครับกองหน้านะครับอันนี้ก็คุ้นแน่ๆนะครับเซเมนโยนะครับจอร์แดนอายิลนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นทางซูเลมาน่าชุดใหญ่มาเลยนะครับสูสีแหละคู่นี
1: ้
0: นะคร
1: ับ
0: กาน่าก็บอลแข็งแรงอะเนาะนะครับแล้วก็เกมรุกก็อันตรายอยู
1: ่
0: นะครับในขณะที่โปรตุเกสก็เอ้ยไม่ใช่โปรตุเกสดิโครเอเชียบอลเก่าเนาะ
1: บอลเชิง
0: นะครับ
1: ก็เอาล้มยากนะผมยังเซอร์ไพรส์เลยอังกฤษนะได้ชนะโครเอเชีย 4-2 ตกใจมันโอ้โหมันยิงเยอะจังวะ
0: คือโครเอเชียอาจจะดูแบบยังไงดีอาจจะดูเหมือนไม่ดูดันไม่อะไรมากอย่างเงี้ยแต่ว่าก็เป็นบอลประสบการณ์อ่ะนะ
1: ใช่เผื่อไม่ได้
0: บอลอะไรพวกเนี้ยนะครับคิดว่าเอาอยู่ไหม
1: กาน่าเหร
0: อ
1: ว่าเสมอแหละพวกเนี้ยดู
0: เสมอกอดคอกอดคอเข้าแล้วอังกฤษก็จะเป็นที่1
1: ใช
0: ่นะครับถ้าเสมอจริงๆอะนะโคเอเชียก็จะมีสีใต้ไหมครับเข้ารอบ
1: ผมว่ากันหน้ามันก็ไม่น่าชนะโคเอเชียได้เอาจริงนะถ้าจะมีใครชนะผมว่าโคเอเชียนะแบบนี้ใช่ไหมถ้าชนะก็จะเป็นกี่แต้มวะ7
0: บอลระบบ
1: ไม่7หรือ6อะโคเอเชียก็จะเป็น6
0: แต้มตอนนี้มีอยู่3แต
1: ้มแต้มมีก็เข้าเลยไม่ต้องลุ้นอะไร
0: เข้าเลย
1: เผื่อได้แชมป์กลุ่มด้วยถ้าอังกฤษไม่มีปัญญาชนะปานามาขึ้นมา
0: ก็น่าจะชนะแหละนะครับส่วนกาน่าเนี่ยเข้ารอบอยู่แล้วนะครับ
1: เข้ารอบอยู่แล้ว
0: ตอนนี้มีอยู่4แต้มนะครับถ้าแพ้ก็ยังไงก็เป็นอันดับ3ที่ดีที่สุด1ใน8ทีมแน่ๆ
1: แต่โครเอเชียเนี่ยต้องมีแต้มนะมันเนี่ย
0: จำเป็นต้องมีแต้ม
1: เพราะมีแค่3คะแนน
0: ใช่ถ้าจะให้สนุกก็ต้องให้กาน่านำก่อน
1: อุ้ยสนุกแน่นอน
0: อันนี้สนุกแน่ๆนะครับเพราะว่าสุ่มเสี่ยงเหลือเกินนะครับที่โครเอเชียอาจจะตกรอบได
1: ้กลัวจะไม่เอาเลยดิต่างคนต่างติ๊กชึ่ง
0: เหมือนในคู่ไหนนะที่เขาติดบอกว่ามันติดชึ่งกันแล้วก็จูงมือเข้ารอบไปก็มีนะคือบางทีมันเอาแค่เสมอไง
1: ใช
0: ่นะครับแม้มันจะมีคู่ไหนนะวันนี้อีกคู่นึงนะเนี่ยแอลจีเรียกับออสเตรียเนี่ย
1: โอ้โห
0: เนี่ยแอลจีเรียกับออสเตรีย
1: ครับ
0: นะครับถ้าเสมอรู้สึกว่าจะจูงมือกันนะ
1: ก็ดูน่าจะจูงไงทุกคน
0: ถ้าเสมอนี่อาจจะจูงมือกันนะครับอาจจะจูงมือกันเข้ารอบเลยนะครับซึ่งไอ้ทีมที่โชคร้ายอ่ะแต่ก็โทษใครไม่ได้ก็โทษตัวเองก็คือเกาหลีใต
1: ้
0: นะครับก็ไปพึ่งพาไม่ได้อยู่แล้ว
1: โอ้โห
0: นะครับคือออสเตรียกับอาร์เจเรียเนี่ยก็มี3แต้มเท่ากัน
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าหากเสมอเนี่ยแบบว่าเฮ้ยเอาไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆมันไม่มีหรอกมันไม่มีการเตรียมมาอยู่แล้วแหละแต่ถ้าหากเขาเสมอกันจริงๆอ่ะก็จะมี4แต้มทั้ง2ที
1: ม
0: นะครับมันเข้าแน่ๆนะครับทีมอื่นก็จะลำบากเลยนะครับรวมไปถึงอิหร่านด้วยนะครับอิหร่านเกาหลีใต้ก็อาจจะสูญพันธุ์เลยนะครับจะเหลือญี่ปุ่นเนาะโซนเอเชียรวมถึงออสเตรเลียด้วยทนับนะ
1: เดี๋ยวต้องรอภาพชัดๆอีกทีแต่ว่าใครให้หมดก่อน
0: เดี๋ยววันนี้รู้เรื่อง
1: ใครเราก็จะเริ่มเห็นภาพลึกๆต่อไปแล้วว่าใครมีโอกาสจะได้เข้ารอบใครมีโอกาสจะได้ไปถึงตำแหน่งแชมป์โลกนะฮะก็คือก็อย่างที่เรียนอย่างที่เรารู้กันแหละคือไอ้ฟุตบอลทัวร์นาเมนต์อย่างเงี้ยไม่ใช่แค่เก่งอย่างเดียวไงมันต้องเขาเรียกว่าเวลาจับตลาดเนี่ยดวงมันต้องดี
0: เส้นสายเส้นทาง
1: เส้นทางเงี้ยเหมือนในแชมเปี้ยนลีกเนี่ยบางทีมันได้แชมป์เนี่ยโอ้โหก็เจอทีมจับไปเจอทีมบอลทอนตลอดทั้งสายจนมันมาเจอแข่งจริงก็รอบตัดเชือกรอบเลยพวกนี้นะครับก็ต้องตามเชียร์กันต่อไปนะครับเจ้าภาพนี่ก็โอเคนะมากันครบเลยเน
0: า
1: ะ
0: เข้ารอบได้หมด
1: 32ทีมสุดท้ายก็สมกับที่จับฉลากกันมานั่นแหละโอ้โหแต่ละทีม
0: เม็กซิโกชนะรวดเลย
1: เม็กซิโกชนะรวดดูสายเม็กซิโกดิก็น่าชนะรวดอยู่มั้ยนะฮะ
0: มีเกาหลีใต้นะ
1: ฮะ
0: แต่เกาหลีใต้ไม่แพ้เม็กซิโกเพราะประตูไง
1: ดูสายสหรัฐดิพี่สายสหรัฐนี่คือจริงๆที่เก่งไว้น่าจะเป็นตุรกีที่เข้า
0: ก็ตุรกีใครไปเจอไว้ไง
1: ใคร
0: กูแลหรือใครอ่ะ
1: ไปเจอว่า
0: ที่เขาบอกว่านัดแรกเจอใครออสเตรเลียป่ะหรือเจอใครนะที่ไปเหมือนกับพูดประมาณว่าแบบชนะแน่ๆ
1: ออสเตรเลียโดนไป 2-0
0: โดนไงก็จะไปเจอไงแล้วก็ไปเลยครับนัด2ก็แพ้มาชนะนัดที่ไม่มีความหมาย
1: นับตั้งแต่นั้นมาก็ไปอย่างเลยเพราะนั้นเพราะฉะนั้นสหรัฐแต่เกมสุดท้ายซึ่ง
0: ก็คือไม่มีความ
1: เข้าไปแล้วไงสหรัฐได้แชมป์ไปแล้วนะครับเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะแชมป์กลุ่มสหรัฐแล้วที่ผมดูผมกล่าวว่า แชมป์กลุ่มนั้นเป็นตุรกีและซาลาจะเข้าที่2โอ้โหกลายเป็นว่ากลายเป็นออสเตรเลียเว้ยได้รองแชมป์กลุ่ม
0: ก็คือเต็งกลุ่มร่วงไง
1: หลายกาดมากเลยสมแล้วที่เป็นทีม

0: ในอาเซียนเรานะครับสำหรับออสเตรเลียพอนเทคมาเตะอาเซียนเชย
1: เออนะ
0: เออส่วนกลุ่มเม็กซิโกนี่เซอร์ไพรส์ไหมพี่เม็กซิโกแอฟริกาใต้เกาหลีใต้กลายเป็นเช็คตกรอบ
1: เช็คจริงๆขึ้นมาบอลก็ไม่ได้มีอะไรนะ
0: เออตกรอบแบบอ๋อแพ้เกาหลีใต้ด้วยใช่ไหมนัดแรก
1: แพ้
0: เกาหลีใต้สองหนึ่ง
1: อืม
0: กลายเป็นเนี่ยผมว่าไอ้เซาท์แอฟริกาเนี่ยแหละที่เซอร์ไพรส
1: ์ก็ได้มาชนะเกาหลีใต
0: ้เออนะครับก็กลาย
1: เกาหลีใต้จริงๆถ้าเสมอเข้าไปแล้ว
0: ใช่ไปพลาดดีท่าไหนก็ไม่รู้นะนะครับก็ทำตัวเองแหละที
1: ่ก็โดนวิจารณ์เยอะเพราะว่าเล่นติ๊กชึ่งแล้วก็อย่างที่อะไรไปดรอปเดือบอะไรอ่ะดรอปซนดรอปอะไรพวกเนี้ย
0: ใช่
1: นะครับแล้วก็เล่นบอลไม่ดูดันเท่าไหร
0: ่ตอนแรกผมคิดว่าจะสบายนะผมเห็นชนะเช็คเนี่ยเพราะว่าเทียบมาตรฐานบอลเช็คแอฟริกาใต้ผมว่าเช็คแข็งนะกลายเป็นว่าเอ้านะครับก็เช็คนี่ก็
1: ไม่เอา
0: ไปเสมอแอฟริกาใต้นะครับแล้วก็แพ้เกาหลีแล้วก็ไม่เอาอะไรละแพ้เม็กซิโกยับเลยนะสุดท้าย 3-0
1: เม็กซิโกก็มาดี
0: เม็กซิโกมาดีได้กำลังใจในบ้าน
1: ครับ
0: ส่วนแคนาดานี่ก็โอเคนะเข้าที่2
1: ก็เรื่อยๆมาเรียงๆอ่ะ
0: ก็สายถือว่าไม่แข็งมากนะสวิตเซอร์แลนด์บอสเนียแต่กาตาร์แต่ถ้าเทียบกับมาตรฐานของพวกเขาผมว่าก็ยังดูเป็นรองพวกสวิตเซอร์แลนด์อยู่นะ
1: ก็เนี่ยเดี๋ยวรอบ32ทีมแคนาดาจะเจอกับแอฟริกาใต้คือรองแชมป์อันดับ2ของกลุ่ม AB เนี่ยมาเจอกันอีก
0: เจอกันนะ
1: ก็ดีใจกันทั้งคู่อ่ะพูดตรง
0: ๆเออ
1: แอฟริกาใต้ก็บอกว่า
0: ก็ผมไม่กลัวแคนาดา
1: เออกูเอาอะอะไรอย่างเงี้ยแคนาดาก็บอกหืมเอาเว้ย
0: ก็ดีนะ
1: ดีดีเลยอะไรอย่างเงี้ย
0: เออเออก็นั่นแหละนั่นแหละเออนะครับก็คือมีผมไปอ่านในตามเน็ตมันมีคนอะไรฮะถือว่าเห็นดังแบบในจอดิอะไรโอ้โหอะไร
1: โอ้โหคือเนี่ยกำลังดูเขาเรียกว่าสายไงประกบผู้โน่นนั่นนี่อย่างเงี้ยคือเยอรมันกับฝรั่งเศสเนี่ยจะเจอกันเร็วสุดรอบ16เลยนะ
0: มีโอกาสสอยตั้งแต่รอบ16เลย
1: รอบ16ทีมเลยครับ
0: ซึ่งมันหนีกันไม่ได้แล้วไง
1: โอ้โหมันคือไม่ได้ไปเจอกันในรอบลึกกว่านี้
0: พี่ไม่คิดว่าอาจจะเป็นปารากวัยเจอสวีเดนมาปารากวัยเจอเยอรมันนะฝรั่งเศสเจอสวีเดนฮาเลยนะฟีฟ่ากุมขมับเลย
1: ผมว่าไม่รอดทั้งคู
0: ่เออ
1: ปารากวัยกับสวีเดนไม่น่ารอดทั้งคู
0: ่กลายเป็นปารากวัยสวีเดนมีขายตัวทิ้ง
1: เออมีสิทธิ์นะมีสิทธิ์
0: แคนาดานี่ถ้าสมมติหลุดแอฟริกาก็มีโอกาสแข่งทั้งคู่นะทั้งเนเธอร์แลนด์โมร็อกโกนี่ไม่รู้ใครเป็นใครนะผมว่าโมร็อกโกสู้ได้เนเธอร์แลนด์เนี่ย
1: ใช่ไหมเนเธอร์แลนด์ก็ฟอร์มดีจริงนะเกมบุกนะ
0: ใช่แต่โมร็อกโกนี่ก็คือเกมรุกเจอเกมรับเลยโมร็อกโกรับแน่นนะแต่ผมว่าไอ้คู่นี้ใครชนะก็คงจะผ่านแคนาดาหรือแอฟริกาใต้ได้กันแล้วแล้วก็ไปตัดเชือกกับเยอรมันหรือฝรั่งเศสเอ้ยไม่ใช่ล็อก
1: ควอเตอร
0: ์แม่
1: คือดูสายก็สนุกอ่ะนะ
0: แต่ดูสายแล้วเนี่ยไอ้เยอรมันกับฝรั่งเศสใครหลุดไปนี่ก็ไปไกลเหมือนกันนะใครหลุดมา
1: ใช่เพราะว่ามันจัดการกันเองแล้วไง
0: ดูแล้วน่าจะหลุดถึงรอบตัดเชือกเลยอ่
1: ะ
0: เออนะครับนี่ไงถึงบอกว่านี่แหละจับฉลากนี่แหละสำคัญนะแบ่งสายเนี่ยมีข่าวอะไรไหม
1: ก็ฮือฮาสุดเรื่องย้ายทีมก็เป็นกอนซาโลรามอส
0: อ่
1: ะที่ไปเอซิมิลานเรียบร้อย
0: ฮะ
1: แพงสุดเลยนะ70ล้านยูโรครับ
0: คือเป็นแพงสุดของ
1: ของ
0: เอซิมิลาน
1: อ
0: ู้คือเปเช่เขาเก่งเน
1: า
0: ะเขา
1: ขายกองหน้าตัวสำรองอ
0: ่
1: ะ
0: เออ
1: ที่70ล้านอ่ะ
0: แทบไม่ได้ใช้อ่ะกอนซาโลรามอสอ่ะยังขายได้ราคาขนาดนี
1: ้ก็ต้องดูว่าจะไปคืนฟอร์มได้หรือเปล่าเนาะ
0: ใช่
1: เพราะเล่นอยู่ลีกโปรตุเกสกับทีมชาติอะไรก็พอได
0: ้โอ้แต่ผมว่ามิลานผมก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะเพราะมันไม่มีตัวอื่นแล้วถ้าราคาขนาดนี
1: ้แล้วมีเงินด้วยเน
0: า
1: ะ
0: เออใช่ป่ะกอนซาโลรามอสนี่มันไม่รู้เราอาจจะไม่ได้ดูเขาเล่นเยอะเท่าไหร่เพราะว่าในแชมเปี้ยนลีกเขาก็ได้ลงกระท้ายเกมอะไรเงี้ย
1: เนาะไม่ได้เป็นตัวหลักอะนะ
0: เออในทีมชาติก็เจอพี่โดขวางอยู่เขาไม่ได้เล่นหรอก
1: พอโดลงก็ไม่รู้จะได้ลงหรือเปล่าด้วยนะ
0: คือถ้าโรนัลโด้ลงมาแล้วยิงได้ด้วยอย่างเงี้ยมันก็หมดสิทธิ์แหละลามอสอ่ะเพราะเอาจริงเขาตอนเขาลงมามันก็เขาก็ไม่ได้พิสูจน์ได้เห็นว่าเขาดีกว่าโรนัลโด้ไงส่วนอื่นๆเหรอก็มีนิคาสซูเล่ไม่ใช่นิคาสซูเล่อ๋อไม่ใช่นี่หว่านี่เป็นมัตติอัสซูเล่ของโรม่าเขาย้ายไปเล่นในซาอุนะครับนะครับก็เตรียมรับค่าจ้าง12ล้านยูโรต่อฤดูกาล อยากได้ตังค์แหละนะฮะก็มี2ทีมที่อยากได้เป็นอันอารีกับอันตริยานค่าตัวเนี่ย30ล้านยูโรบวกโบนัสนะซึ่งโรม่าขายอยู่แล้วไม่มีปัญหานะซื้อมา 28.6 ล้านยูโรซื้อมาจากยูเวนตุสนะครับอายุเพิ่ง23เองเหรอโอ้โห
1: ได้ค่าเหนื่อยตั้ง12ล้านต่อปี
0: เพราะว่าในเล่นในอิตาลีเต็ม
1: ที่12ล้านยูโรต่อปี
0: เออ2ล้านยูโร
1: เท่าไหร่นะ
0: อ๋อหมายถึงถ้าอยู่ในอิตาลีผมว่าไม่เกิน3ไม่เกิน5ถึง3ถึง5ประมาณนี
1: ้ใช่
0: นะครับ
1: ไปซาอุก็อัพโอ้โหหลายเท่าตัว
0: ก็ไปอยู่สัก 2-3 ปีอ่ะตั้งตัวได้แล้ว
1: คือจริงๆตัวเลขระดับ10ล้านขึ้นนี่ถ้าเป็นย้อนไปสักไม่กี่ปีเองแล้วนะก็ถือว่าเป็นตัวท็อปๆแล้วนะ
0: โอ้แพงมาก
1: อย่างซาลาตันตอนอยู่แมนยูได้ไปเท่าไหร่10 15 16ล้านปอนด์หรือสักอย่างนึงอ่ะ
0: ถือว่าเยอะมากนะคือตอนนั้นแมนยูใช้ค่าจ้างเป็นตัวหลอกล่อไง
1: คือเป็นตัวท็อปจริงๆอ่ะถ้าได้ค่าเหนื่อยระดับแบบหลักเลข2หลักต่อปีอ่ะ
0: อ
1: ันนี้ก็ได้ละสบายสบาย
0: แต่ช่วงหลังพูดถึงแมนยูไนเต็ดนี่ไม่มีข่าวเลยทั้งเรื่องนักฟุตบอล
1: เงียบกริบ
0: เงียบไปเลยตั้งแต่มีข่าวกับไอ้แฟนนั้นแล้วก็เงียบไปเลยไม่มีคืบหน้าเลยว่ายังไงต่อ
1: น่าจะทำอะไรสักอย่างอยู
0: ่เออผมว่าเดี๋ยวนี่แหละ
1: แนวทางใหม
0: ่เปิดมาก็คงรู้แล้วก็ได้แล้ว
1: แนวทางใหม
0: ่เออ
1: เหมือนจะอยู่ได้คุณย่าได้อะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: อาจจะไม่ได้ใครเล
1: ยแล้วแต่จะคิด
0: เราอย่าไปไว้ใจตระกูลเกลเซอร์นะนะฮะแต่ยังไงไม่รู้เลยครับว่าสุดนี่วอลวิคฮอร์ดจำได้ไหม
1: วอลวิคฮอร์ด
0: นะฮะตอนนี้ก็โดนเอริกเทนฮากนะเจ้านายสุติรักษ์ดึงไปอยู่กับ FC ทาเวนเต้เรียบร้อยเทนฮากนี่เขาไปทำเป็นพอฝ่ายเทคนิคให้ทาเวนเต้นะ
1: กินเต็ม
0: กินเต็มหมอละงานเนี้ย
1: คือไม่ต้องไปแบบว่าหลบซ่อน
0: ไม่ต้องหลบซ่อน
1: ค่าเอเจนต์ฟรีอะไรไม่ต้องแล้วเป็นโค้ชนะ
0: ทำนี่แหละ
1: เอาเองเลย
0: เอ
1: าคนนี้มีอำนาจเต็มที่
0: ทำตำแหน่งนี่แหละพวกผอ.พวกนี้แหละมันเกี่ยวกับเรื่องการซื้อขายนักบอลอยู่แล้วไปอยู่เลเวอร์คูเซ่นก็ซื้อแต่นักเตะตัวเองจนเขาไล่ออกก็โตเอริกนะ
1: ยากจนนะ
0: ฮะบ้านเขารวยอยู่แล้วไม่ใช่เหรอเขาบอกว่าเฮนฮาร์ดมาจากตระกูลคนรวยมีเป็นตระกูลนักธุรกิจทำธุรกิจอะไรอยู่นะเออ
1: คนทำไม่ได้รู้แต่ว่าเด็กๆ
0: เป็นคนต่างจังหวัดหน่อย
1: ใช่ทเวนเต้นี่แหละมันจะมีเมืองเหมือนกับแบบทเวนเต้เมืองใหญ่แล้วก็มีเมืองแล้วอะไรอย่างเงี้ยเมืองเล็กเมืองอะไรอย่างเงี้ยเหมือนอำเภอหรืออะไรก็ว่ากันไปแล้วก็เป็นเด็กช่างถามเด็กช่างคิดที่ก็ไปถามยูฮันคัพอ่ะจำได้ไหม
0: ถามว่า
1: ลืมแล้วจำไม่ได้ แต่ก็เป็นอย่างนั้นอ่ะคือโค้ชก็คือเพื่อนๆก็ชมเป็นเด็กกล้าคิดกล้าถามกล้าตอบโน่นนั่นนี่เพื่อนสมัยแบบเยาวชนอะไรอย่างเงี้ย
0: ผมว่ามันเป็นคนพูดไม่รู้เรื่อง
1: คือเป็นคนแบบไอเดียนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาแบบเป็นโค้ชเนี่ยมันก็เหมือนกับแบบสอดคล้องกับตัวของเขาอะไรอย่างเงี้ย
0: จริงมาเสียรังวัดกับแมนยูจริงนะ
1: มันทำทีมไม่เป็นตัวของตัวเองไม่รู้อะจริงๆตอนที่ได้เอกเทนฮากมาเนี่ยผมก็ชอบนะเพราะว่าอยากได้บอลแบบบอลภาคพื้นยุโรปอะบอลทำชิ่งบอลแบบครองบอลได้อะไรอย่างเงี้ยกับอาจักก็ฟอร์มดีไงที่ไหนได้นะครับมาดีอยู่ปีแรกถือว่าโอเคนะ
0: โอเค
1: สองหรือเปล่าจำไม่ผิดนั่นแหละแล้วก็ค่อยๆดำดิ่งลงมา
0: อ่าน
1: ี่ก็ไปกล่อมวอลเวคอร์สแก่แล้วอยู่ทวินเต
0: ้34นะ
1: วอลเวคอร์สนะ
0: วอลเวคอร์ส
1: เ
0: ป็นโขงตอนมาอยู่แมนยูนี่ก็ลุ้นกันแทบตายไป
1: จะยิงได้ยิงไอ้ทีม BB สักทีมนึงอ่ะ
0: เขาเรียก
1: เบอร์ลี่บอลหมัดอะไรพวกนี้
0: เป็นกองหน้าแล้วกองหน้าแบบเอาไว้เพจคู่แข่ง
1: แต่มันยิงทุกทีมเลยนะเราไปดูสถิติดิจริงๆเล่นเยอรมันวบบวกหรือเปล่ามันยิงทุกทีมเลยวอลเวคอร์สเนี่ยแต่มันไม่ยิงกับแมนยูเนี่ยแหละ
0: ระบบตอนนั้นแมนยูก็ไม่เอื้อเท่าไหร่ใช่ไหมเป็นแมนยูไม่ค่อยเปิดบอลอ่ะบอลช่วงที่เขาเล่นกับเดนเทนฮาก
1: เนี่ยตัวอยู่กับวอบบวกเนี่ย69ลูกจาก124นัดอันนี้จากวิกิพีเดียนะ
0: ครับ
1: นะครับอยู่กับอาร์เซนอลก็ยิงนะครับ31ลูกจาก60นัดเฮลาเคิล20ลูกจาก64นัด
0: ครับ
1: มันยิงเยอะอ่ะอย่างอยู่เบซิกตัสเนี่ยช่วงที่ย้ายมาเบอร์ลี่แล้วเล่นไม่ได้อ่ะแล้วไปอยู่เบซิกตัสนี่ก็ยิง9ลูกจาก18นัดก่อนที่จะมาอยู่แมนยู
0: ก็ถือว่ายิงไง
1: ในลีก0ลูกอยู่แมนยูอ่ะ
0: ูเห็นแล้วก็ท้อ
1: คือมันยิงไม่ได้เลยในลีกอะบอบเบ้คอสอะแต่เป็นกองหน้ามุ่งมั่นขยันทุ่มเทขนาดยิงไม่ได้คนเขาก็ไม่ถึงกับด่าไม่เหมือนในมาร์ก
0: อย่างแฟนแมนยูไนเต็ดขอให้ทุ่มเทเถอะ
1: เน
0: าะเล่นยิงได้ยิงไม่ได้คนก็เอาใจช่วยใหญ่พวกไอ้ฮอยลุนอะไรพวกนี้

0: นั่นคือแบบเต็มที่แล้ว
1: คือภาพแมนแฟนแมนยูติดตามมากทุกวันนี้ผมว่าแฟนแมนยูหลายคนยังไม่อยากให้กลับมาเลย
0: นะ
1: แต่ไม่ต้องกลัวฮะเขากลับมาแน่นอนนะ
0: ผมไม่ต้องกลับเพราะไม่มีใครเอา
1: เออแต่ก็มันก็มีข่าวว่าทีมที่อยากได้อยู่นะแต่ผมว่า
0: ใช่อาร์เซนอลใช่ไหม
1: อาร์เซนอลก็ว่าเอาอยู่นะ40ล้านปอนด์อ่ะได้อยู่นะเอาไปจริงๆเขามีปัญหาตำแหน่งปีกซ้ายนะอาร์เซนอลอ่ะเขาไม่ค่อยชอบไอ้นี่กันไง
0: มาร์ตินเนลลี
1: ่กับเบียร์มาร์ตินเนลลี่ตอสซาก็ดูช้าไปหน่
0: อ
1: ยนะครับก็นี่แหละถ้าอยากได้ได้แรดฟอร์ดผมว่าโอเคนะ
0: โอเคนะ
1: เข้า
0: สลับกับทอสซาก็ได้นะ
1: ช่วยเอาไปรับจ่ายค่าเหนื่อยแทนหน่อยแต่จริงผมก็ไม่ติดนะถ้าแรดฟอร์ดจะกลับมาแมนยูอ่ะเพราะผมว่าเขาก็เล่นได้แหละเออมาอยู่กับคาริกก็ไม่ได้มีปัญหา
0: ก็คาริกก็ให้สัมภาษณ์แล้วแต่คาริกก็พูดชัดเจนนะ
1: เ
0: รื่องทัศนคติเรื่องความตั้งอกตั้งใจอ่ะพูดชัดเจนนะ
1: ก็ไม่แน่มาอยู่คาริกมันอาจจะตั้งใจก็ได้เพราะว่านี่รุ่นพี
0: ่
1: ใช่ป่ะก็รุ่นพี่เล่นทันกันอยู
0: ่แต่นิสัยนะมันเปลี่ยนยากนะ
1: สันดานดีกว่าพี่ต้องสันดานแรดฟอร์ดไม่ใช่นิสัยแล
0: ้
1: ว
0: นิสัยเปลี่ยนยากจริงนะ
1: เปลี่ยนยาก
0: มันอาจจะได้นิดนึงมาแบบ
1: แรกๆอ่ะ
0: แรก
1: ๆ
0: แ
1: ล
0: ้วสุดท้ายก็นะ
1: ไม่ต้องอะไรลองบาซ่าเนี่ยลองซื้อมันขาดดิซื้อไปแบบถาวรนะไม่ใช่สัญญายืมตัว
0: เดี๋ยวมันก็ออกลาย
1: เดี๋ยวมันก็ออกลายเดี๋ยวมันก็มีมาทรงมาสายอะไรมันไปเรื่อยแหละใช่ไหมแต่บาซ่าอาจจะมองตรงจุดนี้ด้วยก็ได้นะไม่แน่ใจนะเออแต่ผมก็งงเหมือนกันนะบาซ่ามาเอาแอนโทนี่กอร์ดอน
0: เน
1: ี่ย
0: เนาะ
1: เออไปทับก็แสดงว่าเขาไม่ได้อยากได้แรดฟอร์ดตั้งแต่แรกอยู่แล้วดูทรง
0: แต่ก็เป็นตัวเลือกที่แปลกอยู่ดีกับกอร์ดอน
1: แต่ก็ถ้ามองว่าตอนที่กอร์ดอนเจอบาร์เซโลน่ามันเล่นดีตอนเล่นให้นิวคาสเซิลก็อาจจะเป็นได้ว่าอาจจะชอบฟอร์มตอนนั้น
0: แต่ฟอร์มโดยรวมกอร์ดอนมันก็จะดีกว่าไม่ดีอ่ะนะ
1: ใช่อย่างน้อยมันอันตรายโอ้โหจังหวะผมว่าเล่นในสเปนสบายตอนนี้กอร์ดอนอ่ะกองหลังสเปนไม่ค่อยเจอปีกอังกฤษแบบเร็ว
0: ๆ
1: อย่างนี้เหมือนนี่ยังไงวิลเลียมกับยามาวันเล่นสบายเออนะฮะเออพูดถึงยามาก็ดูไม่ใช่ยามาเนี่ยอันนี้เป็นนิโก้วิลเลียมอย่างที่เราเกริ่นไว้ในช่วงชั่วโมงแรกนะครับนิโก้วิลเลียมกับเยเรมี่ปีโน่เนี่ยตอนแรกมีข่าวว่าอาจจะถอนนะครับจนทีมชาติสเปนแต่ทำไปทำมาเนี่ยฟาบิโซโรมาโน่เขาบอกว่ายังไม่ถอนนะครับยังสเปนยังยื้อไว้คิดว่าน่าจะฟื้นตัวทันในรอบลึกๆปีโน่นี่มีอาการบาดเจ็บหัวไหล่ข้างซ้ายนะครับส่วนนิโก้วิลเลียมนี่เจ็บโคนขาหนีบนะครับกล้ามเนื้อโคนขาหนีบข้างขวาหลังจากโดนอัดนะครับระหว่างการแข่งขันนั่นแหละนะครับแต่ทีมแพทย์ของสเปนยืนยันแล้วนะครับว่าทั้งสองคนจะยังไม่โดนส่งกลับไปกลับบ้านนะครับก็ขอรุ้นก่อนอาจจะได้กลับมาเล่นในรอบ3ทีม32ทีมสุดท้ายหรือถ้าสเปนไปได้ใกล้กว่านั้นนะฮะคืออาจารย์หลุยส์นี่ก็ต้องล้างไว้ก่อนนะโดยเฉพาะนิโก้วิลเลียมเพราะเขาที่เด็ดจริง
0: ครับ
1: นะฮะนี่ก็มีข่าวย้ายทีมบ่อยๆนะสุดท้ายก็ไม่ย้ายต่อสัญญา10ปีมีเผา
0: ก็เลือกที่สบายใจ
1: ที่สบายใจคือผมว่าครอบครัวมีส่วนเยอะนะกับเรื่องของดิโก้วิลเลียมอ่
0: ะ
1: เพราะตอนนั้นน่ะดูยังไงเขาก็จะย้ายไปบาร์ซ่าไงใช่ป่ะ
0: ใช่ไหมอยู่ๆไม่ไปใช่
1: เออก็ตอนนั้นก็มีเรื่องมีราวกันอยู่พักหนึ่งบาร์ซ่ากับไอ้บิลเบาเนี่ยจนสุดท้ายก็กล่อมจนวิลเลียมบอกครอบครัวต้องมาก่อน
0: นะอยู่ก็อย่างนั้น
1: ซะครับคือครอบครัว
0: อยู่ก็อย่างนั้นเออนะ
1: ตอนนี้ก็เนี่ยฮะมีอยู่2เรื่องนี่แหละตลาดนักเตะกับฟุตบอลโลกตลาดเตะช่วงนี้มันอาจจะยังไม่คึกคักมากเพราะว่าเออนักฟุตบอลมันก็ยังขยับขยายอะไรไม่สะดวกเท่าไหร
0: ่
1: นะครับมันหลักโดยเฉพาะพวกที่ต้องมาเล่นให้ทีมชาติ
0: ติดภารกิจอยู่เนาะ
1: เออแต่ว่าบางคนนะอย่างเคสของไอ้เอเดนเดอร์สันนี่ก็เขาก็ให้ตรวจร่างกายที่นิวยอร์กนะ
0: หลายทีม
1: แมนซิตี
0: ้หลายทีมเขาก็ส่งมาตรวจกันเลยนะครับที่อเมริกาเลยที่ประเทศเจ้าภาพว่าง่าย
1: ๆใช
0: ่ให้มันจบๆไป
1: ซึ่งแมนยู
0: นะครับอย่างแมนยูก็คุ้นๆอยู่นะเอเดอร์สันอ่ะ
1: ก็จะให้ตรวจเลยใช่ไหม
0: เออคุ้นๆอยู่นะ
1: จริงก็น่าจะให้ตรวจที่โน่นเลย
0: แต่ข่าวมันเงียบไปนะ
1: เออ
0: หรืออาจจะตรวจไปแล้วก็ได้
1: แต่เขาไปสัมภาษณ์เอเดอร์สันนะข่าวว่าเรื่องแมนยูเขาบอกว่าไม่มีอะไรแล้วก็คือก็แน่นอนแล้ว
0: นี
1: ่เออก็รอนั่นแหละรอจัดการเรื่องเอกสารอะไรให้หมดนะแต่เราไม่รู้นะไอ้ตอนเล่นมันเป็นยังไงก็ไม่รู
0: ้
1: ก็วันนั้นก็ใจหายเลยอ่ะไอ้วันที่มีโอกาสยิงจ่อยิงแป๊กอ่ะ
0: ตัวเนี้ยเหรอ
1: เออไอ้ตัว
0: กลัวจะเหมือนพวกแบบตัวไหนอ่ะ
1: คงไม่แย่ถึงเคลเบซ่าหรอกมั้ง
0: ไม่ๆมันจะมีตัวบราซิลที่ย้ายมาอังกฤษมีมั้ยเฟลิเป้แอนเดอร์สันป่ะใครนะไอ้ตัวลาซิโอป่ะ

0: ตัวนั้นเป็นปีก
1: เออที่มันอยู่กันโชคมันเก่งมากอะ
0: ไม่แน่ใจ
1: แล้วก็พอย้ายมาอังกฤษเนี่ยเล่นไม่ได
0: ้โอ้แต่มีหลายคนเลยถ้าจะอยู่กับโชคแล้วย้ายมาอังกฤษจะเล่นไม่ได้
1: ใช่ตัวบราซิลเนี่ยแหละน่าจะตัวล
0: า
1: ซิโอจำชื่อไม่ได้แต่แนวแบบนี้เนี่ยฟิลิปเป้แอนเดอร์สันอะไรสักอย่างเนี่ยแหละ
0: แต่ฟิลิปเป้แอนเดอร์สันตอนอยู่ลาซิโอเก่งมาก
1: ตัวนี้แหละ
0: เออดูแบบเป็นแชมป์ยูทีมแล้ววะ
1: ย้ายมาอังกฤษใช่ไหมเริ่มมีคำว่าใช่ไหม
0: ใช่ไหม
1: น่าจะใช่นะเวสต์แฮม
0: ปีกตาปื้
1: ยตัวเวสต์แฮมอ่ะ
0: ใช่
1: ชื่ออะไรอ่ะ
0: มาอยู่กับเวสต์แฮมนะครับช่วงปี2018
1: เล่นไม่ค่อยได้
0: 2021อยู่มา3ปีนี่แหละฟิลิปเป้เนลสันนี่แหละแล้วก็สุดท้ายก็ต้องโยมให้ปอโต้ยืมตัวแล้วก็กลับไปเล่นลาซิโออีกรอบนึงโอ้โหไปอยู่กับลาซิโออีก3ปีหลังจากย้ายไปเวสต์แฮมอ
1: ่
0: ะแล้วตอนนี้ก็อยู่กับพาเมลา33ปีแล้ว
1: ครับ
0: ตัวที่เก่งมากตอนอยู่ลาซิโอจำได้ใช่ไหม
1: แล้วเวสแฮมมา
0: ผมลืมไปเลยนะว่าเขาเคยย้ำอยู่กับเวสแฮม
1: ใช
0: ่คือเก่งจนเราลืมอ่ะไปดูแล้วกันโอ้ยมันเคยติดทีมชาติชุดใหญ่บราซิลแค่สองนัดเองในฟิลิปปินส์
1: เออ
0: นะก็ต้องระวังนะครับคือย้ายมาจากเกาโชพอกับย้ายมาจากเอเดนวิซี่อ่ะ
1: นะ
0: นี่ไงอัน
1: ตุ้น
0: เ
1: นี่ยตีเก๋
0: แมนชูปีเนี้ยหลังๆนี่ไม่หลังจากชุดที่เทนฮากไปซื้อมารอบนั้นไม่มีข่าวตั้งแต่ยังไงเลยจะไปซีกเลยนะ
1: คือพอไอ้เทนฮากมันไปทำเรื่องเฉาโฉไว้กับเลเวอร์อ่ะแล้วก็รู้เลยว่าทำไมมันถึงแย่ขนาดนี
0: ้เออ
1: เออนักเตะที่มันดึงมาแต่ละคน
0: อ
1: ่ะโอ้โหเวรกรรมจริง
0: เออ
1: มีผู้ฟังบางท่านบอกว่าเว็บฟังไม่ได้นะเอ็มคอต
0: อ๋อเขาต้องไปใช้แอปไอ้นี่ใช่ไหมอะไรนะ
1: MCOT Connect
0: อ๋อคืออันนี้เหรอพี่ฟังไม่ได
1: ้ไม่แน่ใจนะ
0: ก็ต้องแจ้งฝ่ายเทคนิคไปนะครับ
1: พอจริงๆแล้วเนี่ยช่วงเที่ยงคืนถึง5ทุ่มเนี่ยทั่วประเทศ
0: 41สถานีนะหยองเพิ่มไป51เพิ่มอีก10
1: เพิ่มให้อีก10
0: ขยายเอง
1: อันนั้นคือโครงการเขานะเออนะครับนะฮะ
0: ก็ยองเด็กก็เดี๋ยว9โมงนะ9โมงที่คู่ไหนวะพยองฮะมาพากันน้องเจมใหญ
1: ่
0: ผมไม่แน่ใจว่าคู่ไหนนะจำไม่ได้เหมือนนะแต่มา9โมงนี่แหละร้องแอ๋ทีเดียว
1: 9โมงเหรอผมก็ต้องเป็นออสเตรียกับแอลจีเรียเอ้ยอาเจนด้วย
0: แน่จอแดง
1: เออแล้วอาเจนจะไปเจอคิมเบิร์ตนะ
0: ฮะ
1: รอบ32อ่ะ
0: ใช่
1: เออ
0: ดูที่จะเจาะเข้าไหมเมสซี่จะเจาะเข้าไหม
1: ถ้า90นาทียันอยู่อีกนะก็ต้อง
0: แล้วไปชนะจุดโทษอย่างเงี้ยนะกลายเป็นว่าเคมเบิร์ตที่เข้ารอบไปถึงรอบ16ทีมสุดท้ายโดยไม่ชนะกันเลยเสมออย่างเดียว
1: แต่ไม่น่ารอดแต่ผมว่าเจอเจนเข้าไปอย่างงี้เมสซี่คือคำตอบของคำว่าพรสวรรค์โรนัลโดคือผลสำเร็จของการฝึกซ้อมคุณปอเน
0: า
1: ะคุณปอแม็กซิมัม
0: ใช่ใช่
1: เมสซี่คือเขาเป็นมีพรสวรรค์อยู่แล้วโรนัลโดก็มีพรสวรรค์
0: คือจริงๆอ่ะมันมีทั้งสองคนมีทั้งพรสวรรค์พรแสวงนะฮะใช่ไหมเมสซี่เนี่ยถ้าเขาไม่มุ่งมั่นอ่ะเขาก็ไม่สามารถชนะอุปสรรคด้านร่างกายตัวเองได้นะว่าตอนเด็กๆเขามีความผิดปกติเรื่องการเติบโตใช่ไห
1: ม
0: โตเขาเรียกว่าโตช้า
1: ตัวเล็ก
0: ก็เลยมาเข้ารับการรักษาบาร์ซ่า
1: บาร์เซโลน่าช่วยดูแล
0: ก็คือก็มีพรสวรรค์ด้วยนะครับพรสวรรค์ก็เด่นส่วนโรนัลโดพรสวรรค์ก็มีแหละ
1: มีสิ
0: แต่เขาเรียกอะไรนะเขาก็
1: มันไม่โดดเด่นเท่า
0: เขาอาจจะไม่ได้พิ้วเหมือนเมสซี่อะไรประมาณนี้แต่ว่าถามว่าเก่งไหมโอ้โห
1: เก่งดิ
0: ก็พรสวรรค์นะโรนัลโด้อะถ้าเคยเห็นตอนที่แกเด็กๆอ่ะใช่ป่ะ
1: ใช่
0: 16 17นะ
1: ก็ลีลาก็พิ้วแหละ
0: ใช่
1: เพียงแต่ว่าเมสซี่เขาตัวเล็กแล้วไปกับบอลไงแต่โรนัลโด้ก็เป็นปีก
0: มันคน
1: ใช้ความเร็วคนละสไตล์กัน
0: คนละสไตล์นะครับโรนัลโดนี่จะเป็นลูกแข็งแกร่งน
1: ะ
0: แล้วก็ขยันซ้อมมาทั้งคู่ขยันซ้อมแหละนะครับผมว่าทั้งคู่มีพรสวรรค์พรสวรรค์หมดแต่เวลาเราพูดคำจำกัดความเราจะมองว่าเมสซี่มีพรสวรรค์เยอะกว่าโรนัลโดความพยายาม
1: ความพยายามใช
0: ่ความพยายาม
1: นะฮะแนวๆนั้น
0: พยายามอยู่เลย
1: แนวนั้น
0: คือคนเราถ้ามันไม่มีความพยายามไม่มีแพชชั่นอ่ะ41
1: ใช
0: ่แล้วเงินเยอะขนาดเนี้ยโอ้โหเที่ยว
1: แต่ยังทำไมถูกไหมถูกไหมใช่แต่นี่ยังดิ้นรนอยู่
0: ยังดิ้นรนอยู่เลยเป็นคนที่ชอบ
1: ใช่ให้เลยให้แฟนบอลด่าอยู
0: ่
1: ถูกไหมเขาจะทำไปเพื่ออะไรถูกป่ะ
0: ใช่
1: เ
0: ป็นคนที่ชอบเอาชนะ
1: ใช่แล้วที่บอกจริงๆผมก็ไม่ค่อย คือเวลาเราดูโปรตุเกสเล่นอ่ะเราก็เข้าใจนะ อย่างผมมีโอกาสดูก็เข้าใจว่าบางครั้งเนี่ยก็เหมือนกันจะพยายามส่งให้นั่นแหละแต่เขาเป็นกองหน้าเนาะก็ต้องส่งให้กองหน้าเนาะ
0: ใช
1: ่แต่ว่าการบอกว่าเล่นเพื่อตัวเองเล่นเพื่อตัวทีตีมันก็อาจจะเป็นแรงกระตุ้นส่วนหนึ่ง
0: ใช่
1: แต่ว่านักเตะที่ระดับประสบความสำเร็จมามากมายขนาดนี้เขาไม่เล่นเพื่อตัวเองอยู่แล้ว
0: ยิ่งในชุดบอลโลกเนี่ยผมเชื่อว่าโรนัลโดน่ะเล่นเพื่อทีมแหละเพราะว่าเขายังไม่ได้แชมป์ฟุตบอลโลกไงใช่ป่ะ
1: ถูกไหม
0: เขาคือใครยิงก็ได้จริงๆอ่ะแต่หน้าที่เขาก็ยิงประตู
1: มันไม่ได้เห็นแก่ตัวอย่างนั้นหรอกจริงๆเนาะ
0: ถ้ามันเห็นแก่ตัว
1: เป็นกลางอ่ะนะ
0: ไอ้ดูโน่เป็นเดฟไม่ได้ยิงฟรีคิกกับลูกนะ
1: มองเป็นกลางอ่ะเนาะนะครับอะไรจะขนาดนั้นนะคุณประสิทธิ์นะครับยังฟังอยู่ตลอดทางวิทยุตัดยางไปด้วยบ้านทุ่งไม้ไผ่เขาพระทองฉวดนครศรีนี่ทางใต้เลย
0: ผมก็พูดถึงไม้ไผ่นะบ้านต่างจังหวัดเนี่ยกลางคืนนะพี่นะ
1: ตัดยาง
0: ลมพัดเนี่ยนอนเนี่ย
1: อ๋อ
0: โอ้โหได้เหมือนกันนะบรรยากาศฟังเดอะโกสต
1: ์เจ็ดสี
0: กดแกล้งกดเสียงลม
1: อย่าไปพูดเดี๋ยวพี่เขาเดี๋ยวคุณประสิทธิ์เขาจะเสียว
0: ก็จะชิน
1: แ
0: ล
1: ้
0: ว
1: ตัดยางอยู
0: ่
1: มันมีบางเรื่องนะในสวนยางอ่ะโอ้
0: ใช่ไหม
1: ก็ไปบิ้วเขาอีก
0: สวนยางจริงๆกับผมไม่กลัวผีนะสวนยางกลัวงูนะกลัวกว่าระวังกับพี่นะดี
1: ๆนะครับคุณสุภชัยนะครับโดดิโก้พอสเซบอลของมันอยู่ไปอยู่ไหนแล้ว
0: โอ้โหโอ้โหนั่น
1: ตอนนี้คิดถึงอยู่อีกนี
0: ่เดาเตะพอสวรรค์เลยนะ
1: พอสเซบอลตอนนั้น
0: บราซิลใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่
0: เดี๋ยวไปอยู่ไหน
1: ก็อยู่พาเดบอลช่วงหนึ่งใช่คนนี้ไหม
0: ใช่ใช่
1: ใช่พอสเซบอลพอสเซสักอย่างหนึ่งอ
0: ่ะเนี่ยยังมีชื่อขึ้นมาโรดิโก้พอสเซบอลปัจจุบันอายุ37แล้วนะนะครับเป็นบราซิลตัวความหวังอยู่เหมือนกัน
1: ผมยิ่งยิงกันนะ
0: หลังจากอยู่แมนยูก็ไปอยู่กับบาก้านะครับไปเล่นซานโตสไปอยู่ในอิตาลีวิเชนซ่าโอ้โหจอมพเนจรเลยส่วนใหญ่ก็เล่นอยู่ในบราซิลนั่นแหละฮะสโมสรสุดท้ายในที่พักแข่งคือโฮจิมินห์ซิตี้ในเวียดนาม
1: มันอยู่แถวนี้ได้เนี่ย
0: ปัจจุบันชื่อกงอันใช่ไหมไม่แน่ใจนะโฮจิมินห์ซิตี้โพลิสเนี่ยแต่ก่อน
1: กงอันเล่นตัวอย่างหนึ่งใช่ไหม
0: ไม่แน่ใจสตาร์ทไปแล้วแต่แกเล่นทีมชาติได้ที่อิตาลีนะหมายถึงทีมชาติเยาวชนนะ
1: มันเรียกว่าพอสเซบอลมันยังมีดาวรุ่งหลายคนที่ดูดีแต่วันนี้มันขึ้นมาไม่ได
0: ้จิวเซเป้ลอสซี่น่าเสียดายสุด
1: เก่งจริงนะ
0: เก่งแต่ว่ามันเจ็บไง
1: ลอสซี่ก็ยุคเดียวกับเดวิดโจนมิดฟิลด์กับตันทีมเยาวชนนะสำรองอ่ะ
0: ใช่อ
1: ันนั้นก็เก่งมากเดวิดโจนอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: คือบางคนบอกเจมส์การ์เนอร์เก่งไอเดวิดโจนนี่ก็โคตรเก่งเลยในทีมสำรองนะเวลานั้นซึ่งอยู่ในยุคเดียวกับจิวเซเป้ลอสซี่อ่ะ
0: ตัวยิงไกลดี
1: ๆ
0: เ
1: ช
0: ื่อนะฮะ
1: เจมส์การ์เนอร์ก็นึกว่าจะติดทีมชาติมานะสุดท้ายก็หลุด
0: เกือบเหมือนกันนะ
1: นะ
0: ฟอร์มดีกับ
1: พอดีกับเวอร์ตัน
0: แต่เอามาไม่ได้เล่นนะดูเมนูทุกวันนี้นั่งตบยุงนึกวันนี้นึกว่าเมนูได้มีลุ้นลงสนาม
1: น
0: ะไหม
1: เนาะ
0: เออ
1: น่าจะอย่างขนาดนั้นเน
0: า
1: ะเหนื่อยเหนื่อยใจ
0: มีทาง SMS นะถามว่าวันนี้ทีมที่ได้เปรียบเรียกว่าเป็นต่อเนี่ยส่งตัวจริงลงหมดเลยครับ
1: ครับผม
0: ใช่ครับเพราะบางทีนี่เขาต้องยังต้องเน้นอยู่ไงอย่างอังกฤษเนี่ยต้องเน้นเอาแชมป์กลุ่ม
1: ฮะ
0: ครับโอ้ไม่งั้นชีวิตเปลี่ยนเลยนะอย่างที่เราบอกว่าสาย
1: อ
0: ะสายแข่งขันถ้าไม่ได้เป็นแชมป์กลุ่มเนี่ยโอ้โหหนังชีวิตถ้าเป็นแชมป์กลุ่มใช่ไหมแชมป์กลุ่มเคเนี่ยจะไปเจอทีมอันดับ3นะครับของกลุ่ม IJK นั้นไม่เท่าไหร
1: ่
0: เพราะว่าเดี๋ยวรอบ8จะค่อยไปเจอเม็กซิโกรอบ16เจอเม็กซิโกซึ่งเส้นทางมันก็จะรอบ8อาจจะเจอบราซิลญี่ปุ่นอะไรเงี้ยอย่างน้อยก็เป็นรอบ8ไงแต่ถ้าเป็นรองแชมป์เนี่ยโอ้โหรอบ16จะควายเจอสเปนนะชีวิตเปลี่ยน
1: ก็หนักเลย
0: จากโอกาสจะเจอเม็กซิโกเป็นสเปนคนละเรื่องไงและไอ้สายเนี่ยโอ้โหอย่างที่เราเรียนครับมีทั้งเยอรมันฝรั่งเศสนะฮะสเปนเรียกว่าชีวิตเปลี่ยนถ้าไม่ได้แชมป์เนี่ยต้องเต็มที่หน่อย
1: ถูกต้อง
0: ครับถอนหายใจแต่ตอนนี้ก็ใกล้แล้ว
1: มีอีกไหม
0: ก็ความละหมดแล้วนะครับ
1: YouTube มีไหม
0: YouTube เดี๋ยวดูกัน
1: YouTube
0: ของเรามีไลฟ์อยู่นี่หว่า
1: YouTube เราดูงงๆอยู่ตอนนี
0: ้ตึ๊บๆมีไลฟ์อยู่นี
1: ่ใช่ๆๆ
0: ก็พอมีอยู่นี่ฮะอู๋เยอะเลยพี่มี
1: มันซ้อนๆกันอยู่นะ
0: มีบอกว่าดาวซันโวนะครับก็เทียบกับยุคก่อนไม่ได้นัดเยอะเกินนะหมายถึงเนาะหมายถึงไอ้ตัวประตูที่ดาวซันโวยิงกันน่ะ
1: ฮะ
0: ตอนนี้มันเยอะกว่าตั้งกี่ทีมอ่ะรวมมา48กับ32
1: ครับ10 6
0: เออ
1: 16
0: เออครับเริ่มมาบาเลยในของคุณกัปตันกอล์ฟ
1: ก็โอกาสก็เยอะขึ้น
0: ใช่ๆๆคุณเกลเซอร์แฟมิลี่บอกว่าฝากเจเทมเบอร์เบย์พักคะแนนในเอเดนแวลด้วยนะฮะครอบครัวผมอุตส่าห์สูบเงินจากแมนยูมาลงทีมฮาดิฮาดินะฮะก็มีคุณอาทิตย์สวัสดีเข้ามานะครับมีคุณสตอรี่นะครับ Q 2815ถามว่ากันดิชาก้าย้ายมาเชลซีหรือยังมีข่าวมีข่าวว่าเชลซีสนใจ
1: ใช่บางสื่อก็รายงานว่าตกลงอะไรกันได้เรียบร้อยแล้วซ้ำไปเหมือนกับว่าดีลนี้ไม่น่ามีปัญหาน่าจะได้แน่
0: ๆถือว่าดีนะสลาก้า
1: โอ้นี่ก็ซันเดอร์แลนด์ยังดีเลย
0: ใช่ก็คือเอามาช่วยแบบคุมแบบจังหวะหน่อยก็ได้คุมน้องๆมีแต่ดาวรุ่งนั่นเลยมีแต่วัยรุ่นนะฮะคุณนันทพงศ์นะ
1: ครับ
0: บอกว่าอ๋ออันนี้ไม่ได้สิการเมืองไม่ได้นะฮะ เดี๋ยวโดนนะฮะเดี๋ยวโดนนะฮะเออพวกนี้เขามีนี
1: ่เลือก
0: เลือกตั้งผู้ว่าใช่ไหมเออนะฮะคุณชวีวรรณนะใช่ไหมผมอ่านผิดขออภัยนะฮะผมเชียร์อิหร่านเสียดายลูกนั้นล้ำหน้า
1: ก็ล้ำจริง
0: ล้ำจริงใช่ไหม
1: ล้ำก็มีตัวห้อยอยู่ไง
0: นะก็คนเชียร์อีหลานเยอะปีนี้นะครับน่าไปแล้วน่าเห็นใจไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะฮะอ๋อมีถามว่าอยากรู้เอสเพย์ยังได้ดูพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ไหมไม่นะไม่มีละ
1: ก็เงียบกริบ
0: ใช่เพราะปีที่แล้วเหมือนเขาเรียกอะไรนะเราก็ซื้อไปแล้วไปทำโปรปีนี้ก็มีคนรอโปร AS Play เยอะกว่านั้นปรากฏว่าไม่มีนะ
1: ไม่มีแล้วก็
0: ไม่มี
1: แล้วก็เดือดร้อนกันใหญ่เลยเพราะกระทบกับเรื่องของฟุตบอลโลกด้วย
0: นี่เราต้องออกเร็วไหมเนี่ยใช่ไหม
1: ออกให้ใช่ไหม
0: หรือว่าต้องถามน้องจุ่นต้องออกเร็วไหมตอนนี้จุ่นฟื้นแล้วนะฮะเมื่อกี้สักครู่นี้จุ่นสลบอยู่ในห้องฝั่งตรงข้ามาตอนนี้ฟื้นมาเตรียมตัวภาคแล้วเดี๋ยวเจอจุ่นกับคุณเอ็ดฮิมนะฮะในคู่อังกฤษเนาะกับปานามา
1: น่าจะอย่างนั้นแหละ
0: หรือว่าจุนจะแหกไปภาคคู่โคเชียกัน
1: ใช่ไหม
0: ก็ประมาณนี้นะข้อความนะฮะ
1: เชียร์ญี่ปุ่นให้ผ่านบราซิลให้ได้อะก็แนวนั้น
0: ก็แต่ก่อนจะใช่
1: เมสซี่เจของเราเรียกพรสวรรค์หรือพรแสวง
0: ทั้งคู่นะเขาก็ต้องพยายามนะถูกป่ะ
1: ต้องควบคู่กันไป
0: ต้องควบคู่กันไปคือนักเตะถ้ามีพรสวรรค์อย่างเดียวไม่มีทางเลยเราเห็นหลายคนแล้วใช่ไหมที่ทำท่าว่าจะมาดีอย่างลาเวลมอริสันของแมนยูเนี่ย
1: ใครๆก็ชม
0: ใครๆก็ชมว่าพรสวรรค์ดีโอ้โหนิสัยไม่ไหว
1: แต่ส่วนใหญ่เวลาพูดถึงพรสวรรค์เขาก็จะมองถึงนักเตะเทคนิคนะ
0: ใช่
1: เลี้ยงนู่นนั่นนี่ยินตัวคล่องแคล่วเทคนิคแพรว
0: ๆอุสมันเดมเบเล่นี่ก็เกือบไปนะ
1: โอ้โหดูยิงแต่ละลูกเลย
0: ก่อนหน้านี้ไอ้ช่วงต้นอาชีพมันก็เกเรใช่ป่ะอุสมันเดมเบเล่ก็ไม่ค่อยดูแลตัวเองชอบเล่นเกมดึกอย่างเงี้ย
1: ที่ดอทมูนก็มีปัญหา
0: เออแต่นี่กลับเนื้อกับตัวได้นะตอนนี้โหลุ่งถึงขนาดได้บอลลงดอเลยนะ
1: ถูกต้อง
0: ใช่ไหม
1: นะครับเชลซีก็อย่างที่บอกก็กานิชาก้าเนาะถ้าจำไม่ผิดเมสซี่ซ้อมหนักรักษาจนหายจากขอบผืดหอบผืดไม่แน่ใจนะ
0: หอบผืดไม่แน่ใจเลย
1: แต่ว่าเขามีปัญหาเรื่องของสุขภาพอะไรอ่ะ
0: ใช่แต่ถ้าหอบผืดนี่คือพอลสโกเนี่ยหอบผืดตัวจริงเลยนะฮะยังเล่นฟุตบอลได้นะ
1: เบคแฮม
0: เออเบคแฮมพวกเนี้ย
1: น
0: ะหมดได้ข้อความ
1: ใช่คือข้อความเนี่ยบางทีมันซ้ำซ้อนทับซ้อนกันอยู
0: ่
1: นะก็เลยอาจจะต้องขอโทษล่วงหน้าด้วยนะครับว่าถ้าหากไม่ได้อ่านข้อความของใครอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
0: นี่ใน BBC เขาทำไอ้นี่มาด้วยนะเป็นโพลนะสำรวจว่าจูดเบลลิงแฮมกับมอร์แกนโรเจอร์เนี่ยในความเห็นของลูกเพจเนี่ย
1: ครับ
0: สามารถจะลงเล่น อยู่ในทีมเดียวกันได้ไหมนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนว่าผลตรวจเป็นยังไงปึ๊บให้ผมส่งผลตรวจไปว่าเล่นได้ดิเล่น
1: ได้อยู่แล้วนะ
0: เล่นเป็นเบอร์10อยู่ข้างหลังเคนเนี่ยฮะนี่ก็คือผลตรวจที่สูงที่สุดนะ 38% บอกว่าเล่นด้วยกันได้ให้เล่นเป็นดับเบิ้ลเทนนี่แหละอยู่หลังแฮร์รี่เคนนะครับถ้าผลตรวจอันดับที่2ก็คือคำตอบว่าเล่นได้นะครับแต่เบอร์ลิงแฮมนี่ต้อง
1: ถอยต่ำลงมาหน่อยซึ่งเขาก็ถอยต่ำลงมาได้อยู่แล้ว
0: ใช่นี่ 33% นะแล้วก็ที่บอกว่าเล่นไม่ได้นี่ก็คือบอก 17% บอกว่าควรจะให้เบอร์ลิงแฮมเล่นเป็นเบอร์10แล้วก็ดรอปโรเจอร์เป็นตำรองไปนะครับแล้วก็อีก 12%บอกว่าโรเจอร์ควรได้เป็นตัวจริงมากกว่าเบลลิงแฮมและเล่นด้วยกันไม่ได้
1: ก็สลับกัน
0: นะ
1: คือบางคนอาจจะมองถึงความสมดุลนะความบาลานซ์ให้มันลงตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับ แต่ว่าหลักๆ ก็คือมันเป็นการเจอกับปานามาผมว่
0: า
1: เขาก็ไม่ต้องคิดอะไรกันยับลงไปเลยนะครับ
0: เดี๋ยวดูก่อนนะนี่ออกต้าเขาให้อังกฤษเป็นเต็ง4ที่จะได้แชมป์ฟุตบอลโลกครั้งนี้นะ
1: ก็ทีมอย่างเงี้ยดูแบบตะกุกตะกักหน่อยไง
0: ส่วนเต็งหนึ่งเนี่ย
1: ฝรั่งเศส
0: เป็นฝรั่งเศสนะครับ 16.08% นะครับหลังจากฟอร์มนัดถล่มไปนอร์เวย์นี่แหละแล้วก็เต็ง2เป็นอาร์เจนตินา
1: ครับ
0: 15.73% เต็ง3สเปน 13.1
1: อ
0: ังกฤษในเต็ง4 8.73% บราซิลเขามองว่าโอกาสได้แชมป์โลกปีนี้เหนือก็เยอรมันนะ เป็นเต็ง5นะครับอยู่ที่ 6.61% แล้วก็เต็ง6นี่เป็นโปรตุเกส 6.23% ในเนเธอร์แลนด์เต็ง7นะครับ 5.48% แล้วก็เยอรมนีเต็ง8
1: เยอรมันเดินไปแพ้เอกวาดอร์นั่นไง
0: เสียเลย 5.6%
1: เสียเลย
0: อังกฤษนี่ก็ยังเป็นเต็ง4นะเรายังชีวิตชั่วชีวิตนี้เราอาจจะยังได้เห็นอังกฤษเป็นแชมป์โลกอยู
1: ่ก็ไม่แน่ไม่แน่นะครับ
0: ก็น่าสนใจดีฝรั่งก็หาสถิติอะไรมา
1: ใช่
0: ให้ชมกันไปเรื่อยเปื่อยนะครับมีส่งมีเขามีสัมภาษณ์ก่อนเกมนี่แหละนะไปสัมภาษณ์จอร์แดนพิกฟอร์ดนะครับในทวารมือหนึ่งทีมชาติอังกฤษนะฮะที่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริง29นัดติดต่อกันนะครับให้กับอังกฤษนะพูดถึงปานามานะผมก็บอกว่าน่าจะเป็นบททดสอบที่แข็งแกร่งนะครับของอังกฤษอีกครั้งแม้ว่านัดที่เราที่เจอกันจะถล่มไป 6-1 นะฮะนะครับเขาบอกฟังฟอร์ดก็บอกว่าก็คิดว่าน่าจะเป็นผู้สู้ที่แก่งกว่าเดิมแหละนะครับน่าจะเพราะว่าเล่นดูมีระบบระเบียบมากขึ้นนะครับนั่นแหละนะครับแล้วเขาบอกว่าอังกฤษก็เตรียมพร้อมมาเต็มที
1: ่
0: นะครับพร้อมสำหรับทุกอย่างนะครับเป้าหมายสำคัญในเกมนี้ก็คือชัยชนะและการเป็นแชมป์กลุ่ม
1: เนี่ยเขาบอกว่าปานามามันเป็นทีมที่แบบว่าโอกาสสร้างได้แต่ไม่คมนะครับเดี๋ยวดูว่าจะเป็นยังไงนะครับ
0: ครับผม
1: โอเคนะครับเดี๋ยวเราก็ออกเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่าให้เดี๋ยวมีทีมภาคเนาะมาเตรียมตัวเตรียมข้อมูลด้วยนะครับ
0: พันธมิตรจ่าชีพ
1: นะครับวันนี้นะครับผมแล้วก็เนี่ยคุณแทบอมเน
0: า
1: ะ
0: จำชื่อน้องไม่ได้
1: ใช่เดี๋ยวลาไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่กันหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: บอลโลกสตอรี
4: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกฟุตบอลโลก2026เลียเนลสกาโลนีเฮดโค้ชทีมชาติอาร์เจนตินากุนซือแชมป์เก่าจากปี2022ที่กำลังพาทัพฟ้าขาวลงเล่นเพื่อป้องกันแชมป์โลก สคาโลนี่ถูกพิสูจน์แล้วว่าเขามีทั้งจิตวิทยาที่ยอดเยี่ยมในการบริหารจัดการทีมที่ดีเลียนเมสซี่และแท็กติกที่ยืดหยุ่นการมาเยือนอเมริกาเหนือคนนี้เขาต้องการตอกย้ำการเป็นหนึ่งในกุนซือที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์อาร์เจนตินาผลงานเด่นที่ผ่านมาเขาคือกุนซือที่พาอาร์เจนตินาคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกปี2022และโคป้าอเมริกา2สมัยติดต่อกันคือในปี2021และ2024นอกจากนั้นยังเคยทำสถิตินำทีมชาติอาร์เจนตินาไร้พ่ายติดต่อกันยาวนานถึง36นัดซึ่งถือเป็นสถิติสูงที่สุดเป็นอันดับ2ในประวัติศาสตร์ฟุตบอลระดับทีมชาติ
5: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cord Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: นักประชาสนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
6: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
5: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: สนับสนุนโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกงสีทอง
7: ทางอันเดสอันดาเดนะครับมีทางโฮเซ่คอร์โดบาอีกคนนึงเนี่ยก็เป็นทางฟิเดลเอสโคบาร์นะครับส่วนตรงกลางนะครับด้านข้างเนี่ยทางฝั่งขวาครับใช้ทางด้านของคริสเตียนมาร์ติเนสนะครับส่วนฝั่งซ้ายครับเป็นทางโรดิเกสตรงกลางครับมีทางด้านของคาร์ลอสฮาวีนะครับร่วมเล่นกับทางบาเซนาสนะครับส่วนกองหน้าตัวเป้าครับเป็นทางโรดิเกสนะครับส่วนอังกฤษครับประตูเป็นจอร์แดนพิกฟอร์ดนะครับแบ็คขวาเจเลควันซ่าซ้ายนิโกโอไลลี่คู่เซนเตอร์เป็นเอสลีย์คอนซ่ากับมาร์คเคฮีนะครับตรงกลางมีเอเลียตอันเดอร์สันนะครับจูดเบลลิงแฮมนะครับส่วนด้านบนทางขวาบุกโยซาก้าซ้ายมาคัตแลชฟอร์ดนะครับตรงกลางเป็นมอร์แกนโรเจอร์สแล้วก็หน้าเป้านี่เป็นทางแฮร์รี่เคนนะครับ
8: ครับ
7: ผู้สินหลักในเกมวันนี้นะครับอับดุลลามานอัลจัสซิมจากกาตาร์นะครับ VR เป็นทางสเตฟานเดอเมดาจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็ในกลุ่มนี้เองเนี่ยก็ต้องบอกว่าอังกฤษกับกาน่านี่การันตีในการเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายไปแล้วนะครับแต่ว่าในกลุ่มนี้นี่ยังลุ้นกันได้นะครับ 1 2 3ก็คือใครจะจบอันดับไหนนะครับอังกฤษกับกาน่าเองเนี่ยก็ถึงแม้ว่าจะการันตีในการเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายไปแล้วนะครับแต่พวกเขายังมีโอกาสที่จะจบอันดับ3นะ
8: ครับผม
7: แต่ถ้าทั้ง2ทีมนี้เนี่ยจบในอันดับ3ยังไงพวกเขาก็จะมี4แต้มก็ดีพอเป็น1ใน8นะครับของอันดับ3ที่ดีที่สุดที่จะเข้าสู่รอบ32ทีมสุดท้ายนะครับส่วนโครเอเชียยังไม่แน่ครับแต่ถ้าวันนี้พวกเขาเก็บ1แต้มจากกาน่าได้เนี่ยพวกเขาเองก็ยังไงก็จะจบใน1ใน8นะพี่เอกนะ
8: ครับ
7: ของอันดับ3ที่ดีที่สุดนะครับจาก12กลุ่มนะครับแต่โครเอเชียนี่ก็ปีนไปถึงแชมป์กลุ่มได้เหมือนกันพี่เอกก็ต้องดูว่าจะยังไงแต่อังกฤษได้เปรียบแล้วครับเพราะว่าเจอกับปานามาที่ตกรอบไปแล้วนะครับ 100% วันนี้นี่มีสายฝนโปรยปลายลงมานะครับที่นิวยอร์ก
8: ครับ
7: ไม่มีอะไรอ้าว
8: ก็อยู่ในเกมนัดสุดท้ายของรอบแรกนะครับความตึงเครียดของเกมนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เข้มข้นสักเท่าไหร่นะต้องยอมรับก่อนเพราะอังกฤษเนี่ยยังไงก็พวกเขาผ่านเข้ารอบแล้วแหละ
7: อยู่ที่ว่าจะเป็นแชมป์กลุ่มหรือเปล่าแล้วก็จะได้เปรียบแล้วครับพวกเขาเองมี4คะแนนเท่ากับกาน่านะครับประตูได้เสียบวก2กาน่าบวก1แต่ว่าอังกฤษเองเนี่ยเจอปานามานะครับก็ถือว่าเป็นงานที่ไม่ได้ยากสำหรับพวกเขาสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็โทมัสทูเคิลเองก็มีการปรับเปลี่ยนถึง5ตำแหน่งนะครับจากเกมที่เสมอกับกาน่ามา
8: ครับคนที่หลุดออกไปนะครับ5ตำแหน่งของอังกฤษเนี่ยก็มีคู่แบ็คขวาซ้ายนะครับเจสเปนนะฮะแล้วก็ริสเจมนะครับแล้วก็มีจอห์นสโตนะคุณจุดนะเดย์แคนไรส์แล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นโนนี่มาดูเอเก้แล้วก็แอนโทนีกอร์ดอน
7: เอสลีย์คอนซ่ากับเกฮียังเป็นเซ็นเตอร์คู่เดิมพี
9: ่ใช
7: ่ก็ทางลิสเจมเองเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของอาการบาดเจ็บนะครับกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังครับตอนแรกคาดการว่าเจสเปนนะครับจะมาเล่นทางฝั่งขวานะครับแต่ว่าสุดท้ายนี่ออกสตาร์ด้วยเจลคอนซ่า
9: อ้าววันนี้สัญญาณอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยนะครับกลับมาเรียบร้อยนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งเนี่ยโครเอเชียกับกาน่านะครับโครเอเชียยังมีเอารายชื่อผู้เล่นแบบเร็วๆก่อนนะครับโครเอเชียมีลวาโควิชครับสตานิซิชสุตาโลพอนกราซิชเปริซิชนะครับแล้วก็โควาซิชโมดริชเนี่ยคู่กลางนะครับบาทูริน่าวลาซิชซูชิชแล้วก็หน้าออกหน้าครับเป็นบูดิเมียนะครับส่วนทางกาน่าครับมีอาซาเร่เซนาย่าอัจเจตินะครับอัจเจตินะครับมีทางเมนซ่านะครับลาคาเซนปาเตเซเมนโยโอวูซูซีโบซูเลมาเน่แล้วก็เจเรดไอยูนะครับ
7: ก็ต่างฝ่ายนี่ต่างเปลี่ยนฝั่งละ3คนนะครับจากเกมนัดที่2ที่ผ่านมานะครับโครเอเชียนี่เอาชนะปานามามา 1-0 นะครับส่วนกาน่าเองก็เสมอกับอังกฤษ 0-0
9: ดูแล้วไม่น่าจะอันนี้แล้วแหละน่าจะเป็นจากไม่เป็นไรเรากลับมาที่เกมอังกฤษกับทางปานามานะครับปานามาเนี่ยเคยเจอกับอังกฤษมาแล้วในฟุตบอลโลก2018นะครับเกมนั้นนี่โดนไป 1-6 นะฮะแล้วก็เป็นสถิติที่อังกฤษเอาชนะมากที่สุดในฟุตบอลโลกด้วยนะครับแล้วก็บานามาเองก็ยังต้องควานหาชัยชนะนัดแรกในฟุตบอลโลกต่อไปอังกฤษอยู่ในชุดทีมเยือนนะครับเสื้อแดงกางเกงดำนะครับปานามาในข่าวล้วน
7: ครับ
9: เอาละครับบอลขึ้นมาริมเส้นด้านซ้ายครับแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดตัดเข้าในมาแล้วลองยิงโอ้โหตรงกรอบด้วยครับต้องปัดทิ้งไปก่อนครับผู้รักษาประตูของปานามาครับมอสเกรา
7: เลี้ยงตัดจากริมกรอบเขตโทษด้านซ้ายเข้ามานะครับแล้วหักข้อกะเน้นเสาแรกเลยครับแต่ว่าติดเซฟของมอสเกราเลยครับที่ปัดทิ้งออกไปได้สัญญาณภาพนี่น่าจะเป็นจากต่างประเทศหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอเช็คจากทางโทรศัพท์อีกทีแล้วกันเกมมันขาดหายๆนะครับในเรื่องของสัญญาณ
9: ตอนนี้ไปซะแล้ว
7: ดูแล้วน่าจะจาก
9: ของเรานี่แหละ
7: ของเรานี่แหละนะครับเพราะเกมจากทางโทรศัพท์ที่ผมเปิดอยู่จากทางโมโนนี่ไม่มีปัญหานะฮะแล้วจังหวะเตะมุมทางด้านซ้ายมาครับปัดได้มอสเกล่าแล้วบุคโยซาก้าพยายามจะยิงครับแต่ว่าจังหวะยิงมันโดนเหลี่ยมใต้บอลนะครับโด่งข้ามคานออกไป
9: เดี๋ยวให้ทีมงานมาจัดการให้นะครับ
7: ครับผม
9: ที่เข้าไปดูในแอปพลิเคชันของ Mono Max เนี่ยอย่าไปดูตุรกีกับอาร์เจนตินาอันนั้นเป็นวอลเลย์บอลนะ
7: ครับผม
9: เออเราต้องดูอังกฤษกับโครเอเชียนะครับ
7: ครับ
9: ไออังกฤษกับปานามาแล้วก็โครเอเชียกาน่าคุณจุนเปิดอะไรอยู่เปิดอังกฤษใช่ไหม
7: ใช่ครับ
9: เดี๋ยวผมเปิดโครเอเชียกับปานามาขับกาน่าไว้ด้วยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้น
7: ก็รูปเกมส่วนใหญ่ในช่วง8นาทีแรกก็เป็นอังกฤษเลยครับที่เรียกว่าคองบอบุกเข้าใส่นะครับแล้วก็เมื่อกี้ได้โอกาสทองนะครับจากทางมาคัตแลชฟอร์ดแต่ว่ายังไปติดเซฟทางมอสเกล่ามาอีกแล้วทางซ้ายกรอบเขตโทษผ่านเข้ากลางไปแต่บอลแรงเลยครับสุดท้ายแนวรับของปานามาครับยังเคลียร์ทิ้งออกหลังไปอังกฤษได้เต็มมุมทางขวาครับ
9: เกมช่วงแรกของอังกฤษเนี่ยทางริมเส้นด้านซ้ายนี่ก็วุบวาบมากครับมาคัสแรดฟอร์ดวันนี้ก็ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงนะครับแล้วก็ดูจะมุ่งมั่นพอสมควรเลยทีเดียวการพูดคุยกับเรานะครับก็ยังเป็นทาง SMS นะครับ4689899นะครับแล้วก็ทาง Facebook แล้วก็ YouTube ที่เป็นช่องทางที่เป็นการพูดคุยกับเราเหมือนเดิม นะครับส่วนทางการฟังนะทางแอปพลิเคชันก็ทาง Mcot Connect นะครับ
7: เอาละครับแต่ว่าจังหวะนี้ทางคอนซ่าน่าจะโดนจับฟาวนะครับทำให้ทางปานามาครับได้ลุ้นฟรีคิกริมเส้นด้านขวานะครับจังหวะที่พยายามจะกระชากหนีขึ้นไปด้านบนนะครับของบาเซนาสครับริมเส้นด้านขวาโดนทางคอนซ่าดึงเอาไว
9: ้โอ้โหข้อความทาง YouTube นี่มาเยอะมากนะครับที่บอกเลขและเบอร์นะหมายเลขของการเลือกตั้งเนี่ยของพูดไม่ได้นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าวันที่28เช้าเนี่ยเดี๋ยวเราสองคนภาคบอลเสร็จเราก็จะไปเลือกตั้งผมจะไปเลือกตั้ง
7: ครับ
9: ส่วนคุณจุนเนี่ยมีบ้านอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ
7: ครับผม
9: ไม่ได้เลือกใช่ไหมไม่เกี่ยวกันแล้วก็บอกว่าผมเชียร์อิหร่านครับโอ้โหเสียดายมากลูกนั้นล้ำหน้านะครับคุณชวีวันพิมพาส่วนคุณนันทพงศ์บอกรอดูว่าจะมีหมาหอนไหมนะครับวันนี้ว่าไปนะฮะ อะไรอ่ะคุณจอมพลผู้ผมแปลไม่ผมไม่เข้าใจข้อความที่ส่งมานะครับแล้วก็โอ้บอกว่าแนะนำให้ไปกินแถวร้านแถวห้วยขวางครับเวลากลับเรียกวินมอเตอร์ไซค์อันนี้น่าจะคุยกันถึงเรื่องข้าวมันไก่ป่ะฮะ
7: โอ้โหส่วนปานามานี่บีบเข้าไปกดดันพิกฟอร์ดในกรอบเขตโทษนะครับพิกฟอร์ดต้องสาดขึ้นหน้ามาก่อนปานามายังเก็บบอลได้นะครับแถวๆกลางสนามครับ
9: นี่คนเอาขึ้นไลฟ์เนี่ยยังไม่ได้แก้ชื่อเหรอฮะยังเขียนเป็นเอกนพดลกับอูอัครเทพอยู่ถ้าทีมงานดูแลอยู่หน้าเนี่ยเปลี่ยนชื่อให้ด้วยนะครับ
7: มันไฟไม่เปิดด้วยซ้ำมึงเนี่ยมืดตึบ
9: ไฟก็ยังไม่ได้เปิดนะฮะ
7: ครับผม
9: แม่ทำไมเราระดับซุปเปอร์สตาร์อย่างเราโดนทอดทิ้งอย่างนี้
7: ครับ
9: นะฮะ
7: อังกฤษขึ้นมาริมกรอบเขตโทษด้านซ้ายเลยครับพยายามจะตัดเข้าด้านในไปไม่ได้ครับโมแกโรเจอร์ต้องย้อนออกมาก่อน

0: ูคุ้งกินดีกว่า
1: เอา อีกคู่หนึ่งเดี๋ยวถ้ามีสกอร์ขึ้นมานี่เดี๋ยวเราก็จะรายงานให้ได้ทราบนะครับโครเอเชียกับกาน่ายังศูนย์ศูนย์อยู
2: ่ดูคุณจุนเขาไม่ค่อยสบายใจ
1: ไม่ไงนี่แม่เราก็เปิดนี่ไงผมก็ให้พี่ดูด้วยเนี่ย
2: ผมไม่อยากดูเครื่องคุณอะครับผม
1: เรื่องเยอะ
2: เรื่องเยอะอีกนะฮะ
1: เออมันเวลามันจะได้เท่ากันพอดี
2: อ่ะมากลับมาคู่โครเอเชียกับกาน่าก็ยัง0ประตูต่อ0นะครับ
1: ครับ
2: อ่ะเดี๋ยวคุณตกลงยังไงครับเนี่ยทีมงานของผม
1: มันไม่เชื่อมเหรออ่าโอเคเราคงดูจากโทรศัพท์แล
2: ้
1: ว
2: ไม่ออกลองออกแล้วเข้าใหม่หรือยัง
1: พ่อเอกมึนตึบเลยดีนะเราสองคนมีโทรศัพท์เข้ามา
2: ถ้างั้นคุณจุดรับผิดชอบคู่นี้ไปเลยนะไกลผมมองไม่เห็น
1: เอาละครับอังกฤษยังได้ครองบอลอยู่นะครับแถวๆกลางสนามครับวางออกขวาไปจังหวะนี้ทันไหมบุกยกซาก้าริมเส้นหนาครับยังทันอยู่นะครับโยกเข้ามาในกรอบเขตโทษยิงเลยครับเสาแรกแต่ว่ายังติดเซฟทามอสเกล่ายังเซฟไว้ได้ใครรอพี่เอกรอแป๊บหนึ่งนะฮะตอนนี้เปลี่ยนหน้าที่จากผู้พากย์เป็นหนึ่งในช่างทางเทคนิคของทาง FM 99อยู่

0: หมอทุ่มของปานามาครับทูเคิลนี่ก็ออกมายืนคุมลูกทีมอยู่ที่ข้างสนามนะครับทางฝั่งของปานามานี่กุนซือเป็นทางโทมัสคริสเตนเซนนะครับเอาละครับแต่ว่าจังหวะนี้ปานามาได้บอลขึ้นมาแหมวนอยู่หน้ากรอบเขตโทษแต่ว่าสุดท้ายเป็นอังกฤษตัดบอลไปได้ครับไม่ได้จบครับเอเลียตแอนเดอร์สันมาที่มาคัตแรชฟอร์ดครับยังคอกันอยู่ตรงกลางสนามครับทีมสิงโตคำรามอังกฤษจ่ายยัดขึ้นหน้ามาโรเจอร์สคลิกไม่ได้ต้องย้อนกลับไปก่อนนะครับมาที่แรชฟอร์ดหุบเข้ามาเล่นตรงกลางบ้างจังหวะนี้ล้มลงไปออกเป็นชูเบนแฮมนะครับจังหวะจับแล้วโดนสกิดเอาไว้โดยฮาวีครับได้ฟาวครับทางอังกฤษหรือพี่เอกสลับอังกฤษไหมผมไปดูโครเอเชียให
1: ้ไม่เป็นไรครับดูได้เลยคุณจุน
0: อ
1: ันนี้คุณไม่ได้ใช้แล้วใช่ไหม
0: เงียบเงียบสนิทขนาดนั้นไม่ต้องใช้แล้วครับพี่อังกฤษเปิดฟรีคิกเข้าไปในกรอบเขตโทษด้านซ้ายแต่เหมือนจะแรงเกินไปครับ
1: ครับ
0: ซึ่งถ้าได้เตะมุมก็เป็นเพราะว่าพี่เอกบังนะครับเอามือมาบังจอผมอยู่ครับ
1: อ้าว
0: แต่เหมือนจะอาจจะเป็นออฟไซด์ของแฮร์รี่เคนนะครับ
1: ครับอ่ะวันนี้นี่ต้องขออภัยคุณผู้ฟังด้วยนะครับซาวอาจจะยังไม่ได้ออกมาด้วยไม่เป็นไรนะอ่ะมาดูเตะมุมของกรีดครับเอเลียตแอนเดอร์สัน
0: สรุปยังอยู่ในไลน์นะครับทางแฮร์รี่เคนเมื่อสักครู่นี้เอาละครับเอเลียตเปิดมาเสาไกลโดมงสกัดทิ้งเข้าไปเอเลียตแอนเดอร์สันนี่กำลังจะไปอยู่กับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับค่าตัวรวมแพ็กเกจนี่116ล้านปอนด์นะครับจากเจ้าป่าฟอเรสต
1: ์ทางกาน่าเองก็เป็นฝ่ายเดินหน้าบุกใส่โครเอเชียนะครับยัง0-0นะครับอีกคู่หนึ่ง

0: อ่ะข้อความทาง YouTube ดีกว่าโอ้โหคนฟังทาง YouTube น่าจะเยอะกว่าทาง Facebook ด้วยนะครับบอก
1: เอ้าอะไรครับพี
0: ่แล้วทำไมแชทมันยังเป็นแชทอันอื่นอยู
1: ่ผมว่านะมันจะน่าจะเป็นมันน่าจะมีการไอ้นี่ตั้งแต่ตอนปี2แล้วหรือเปล่าพี่เอก
0: ไม่ได้เอาไลฟ์ลงว่างั้นเถอะ
1: น่าจะอย่างนั้นนะผมว่านะ
0: โอ้โหตายแล้ว
1: ครับผมแลชฟอร์ดจะแหวกจากริมกรอบเขตโทษด้านซ้ายเข้าไปก็โดนขวางเอาไว้ใช่ไหมเพราะบางอันผมว่ามันน่าจะมาตั้งแต่ช่วงก่อนเราเข้ามาเรามาก็ตีสี่แล้วอะ
0: เนี่ยดูจากเอสเอ็มเอสดูจากข้อความแรกได้น่าจะเป็นคุณปั๊กก็แหละรุ่นสวัสดิ์วันอาทิตย์เนี่ย
1: ฮะ
0: แล้วก็เข้ามันไก่อีกไหมครับคืนนี้ก็น่าจะยืนยันแล้วว่าเนี่ยน่าจะเป็นเอสเอ็มเอสข้อความของ
1: เรา
0: คู่เรา
1: โอเค
0: อ่ะบอกอังกฤษ3เสาไฟฟ้าพอจะได้ไหมครับ
1: ก็มีโอกาสนะ
0: อ้าว
1: ไหนเจาะไม่ได
0: ้เฟซบุ๊กไม่ได้ไลฟ์อีกอ้าวตาย
1: ไม่เป็นไรพี่เอาที่เท่านี้ตอนนี้ละ
0: โอเค
1: ไม่นานเดี๋ยวก็จะไม่ได้ภาคละผ่านมา20นาทีละ
0: ไม่ใช่มันมีคอมมิตงานคอมมิตลูกค้าไง
1: อ้าวคลาสสิกบอกได้เลยว่าคลาสสิก
0: เออเพราะเวลาส่งงานมันก็ต้องส่งตามไลฟ์ตาม
1: งานต้องพี่เอกละ
0: เวรกรรมมีที่ท่านบอกว่าขอซาวในสนามสักหน่อยเนี่ยซาวในสนามตอนนี้เนี่ยก็ยังขัดข้องอยู่นะครับเดี๋ยวเราดำเนินการตามให้นะครับ
1: เราเองก็ไม่ได้ยินซาวเหมือนกัน
0: ถ้าจะได้ยินซาวเนี่ยก็ต้องใส่หูฟังจากโทรศัพท์ผมก็ใส่หูฟังจากโทรศัพท์ผมเองก็ได้นี่หว่าแต่ว่าผมใส่เลยก็ไม่กูฟังก็ไม่ได้ยิน
1: ใช่
0: โครเอเชียมีโอกาสได้ยิงครับหูบอลไปชนโคนเสาครับเป็นจังหวะได้โอกาสยิงของวลาซิชครับยิงไปชนโคนเสาของกาน่าแล้วก็ได้ฟรีคิกต่อเนื่องเลยครับโครเอเชียยัง 0-0 นะครับคู่โครเอเชียกับกาน่า
1: ส่วนคู่ปานามาอังกฤษนี่ผ่านมา20นาทีนี้เปอร์เซ็นต์การครองบอลในอังกฤษ 73% นะครับโอกาสยิง3ครั้งตรงกรอบ1ครั้งก็จากลูกยิงของมาคัสแลชฟอร์ดนะที่ไปติดเซฟของมอสเกล่าส่วนทางฝั่งของปานามาโอกาสยิง1ครั้งนะครับแล้วก็ตรงกรอบด้วยนะครับอังกฤษนี่เตะมุมไป4ครั้งแล้วนะครับปานามายังไม่มีโอกาสได้เตะมุมครับ

0: อันนี้ก็เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับทางเทคนิคของเรานี่กำลังแก้ไขโดยด่วนรอสักครี่อังกฤษตัดบอลมาได้ให้ขึ้นหน้ามาเคนเบิร์นเร็วมาจังหวะนี้ล็อกอยู่ในกรอบกระโทษไหลย้อนกันมาซัดซาก้าไปบล็อกผู้เล่นของปานามาครับยังช่วยขวางไว้ได้อังกฤษยังได้ครองบอลอยู่นะครับเปิดเข้าไปจังหวะนี้ของอังกฤษก็เป็นปานามาครับเคลียร์มาได้บาเซนาสเปิดขึ้นไปแม่แต่ก็เก็บบอลไม่ได้ครับจังหวะนี้พิกฟอร์ดต้องออกมาเคลียร์บอลนอกกรอบเขตโทษแล้วครับบอลผู้เล่นของปานามาเองก็พยายามวิ่งกดดันขึ้นมาเข้าสู่ไฮเดชันเบรกครับผ่าน22นาทีครับปานามากับอังกฤษยัง 0-0ส่วนอีกคู่หนึ่งนี่โครเอเชียกับกาน่าก็ยัง 0-0 นะครับ
1: ครับทีมงานมาตรงนี้ทีมงานตรงนี้มาอ่านอันนี้หน่อยเร็วอันนี้ทราบอันนี้หรือยังเอ่ยทราบหรือยังเนี่ยใครอันนี้ใครไอ้เจ้าอะไรอันน้องคนนี้คือใครเอ่ยเห็นข้อความนี้ป่ะครับเป็นที่ตัวนี้หรือเปล่าซึ่งค้างด้วยถูกไหมเขาบอกว่าคอมพิวเตอร์มีอาการค้าง
0: น้องเขาไม่น่าจะเกี่ยวกับการไลฟ์สดไงพี่น้องเขาเป็นทางฝั่งเทคนิคพี่นึกออกไหมน้องเขาเลยไม่แน่ใจเรื่องนี้
1: ไม่ปกติน้องเขา
0: คนละคนกันครับผมน้องเขาเป็นฝั่งคุมเสียง
1: แต่คุณอ่านไหม
0: มองไม่เห็นนะ
1: ฮะมันสองปัญหาไงครับคุณจุน
0: อ๋อครับผมเนี่ยเป็นเพราะพี่อ่ะอาจารย์เอกสายหัวเลยทีเดียวช่วงไฮเดรชันเบรกนี่ทางโทมัสคริสเซนเซ่นนี่ก็ออกมาเรียกว่าพยายามคุยติวแท็กติกลูกทีมอยู่นะครับนี่ก็เคยเป็นกุนซือของลีดส์ยูไนเต็ดด้วยนะครับทางคริสเซนเซ่นก็ถือว่ายังต้านอังกฤษได้ดีครับในช่วง22นาทีแรกครับการคลองบอลอะไรต่างๆอาจจะเป็นลองนะครับแต่ว่าก็ยังรักษาสกอร์ 0-0 เอาไว้ได้ครับ
1: บอกพี่เอกกับพี่จุนภาคคนละคู่พร้อมกันเลยได้ไหมฮะผมรับฟังเองมิติใหม่แห่ง99โอ้ก็ตีกันตายสิครับ
0: แค่นั่งกันอยู่เฉยๆแล้วก็ตีกันตายอยู่แล้วฮะ
1: อ่ะผมร้อนซะแล้วครับผม
0: โอ้นี่ไงบอกว่าชื่อไลฟ์มันยังเป็นเวลาตั้งแต่3ทุ่มอยู
1: ่เอาก็ผมบอกคุณไปแล้วไงว่าไลฟ์มันเหมือนไลฟ์มันค้าง
0: ค้างนานแล้วไหมอ๋อเรียบร้อยอย่าว่าแต่พี่ร้อนเลยผมก็ร้อนเหมือนกันอูบวาบเลยทีนี้
1: เพราะว่าทีมงานเนี่ยมีแจ้งมาในกลุ่มไลน์บอกว่าคอมพิวเตอร์ในของปกที่ใช้การที่ใช้ในการไลฟ์เนี่ยคอมพิวเตอร์มีอาการค้างนะฮะทางทีมงานจะรีโมทไปดูแลให
0: ้
1: ก็ยังไม่สามารถทำได้กำลังพยายามแก้ไขอยู
0: ่ตอนนี้หลายท่านก็อาจจะถ้าดูอยู่ทางหน้าจอและเห็นเราสองคนนะพี่เอกนะก็ถือว่าเป็นการพากบอลแต่ว่าเป็นบรรยากาศที่ให้มันดูน่ากลัวน่ากลัวลึกลับหน่อย
1: คุณเดินไปเปิดไฟปะ ไปนะบางทีชีวิตมันก็ต้องมีอย่างนี้แหละครับคุณผู้ฟังฮะบาง แต่นี้ด้วยเดี๋ยวนี้ด้วย ซึ่งเราสองคนเนี่ยก็เจอโปรแกรมคู่ตี2มากี่คู่3 4คู่แล้วแล้วก็วันนี้ก็มาเจอโปรแกรมตี4นะครับ
0: นะสว่าง
1: แล้วอ่ะตัวนู้นตัวนู้นไฟอนุนุเออ เป็นมันทุกอย่างเอ้าเดี๋ยวช่างฟงช่างไฟในตำนานเออ
0: ช
1: ่
0: าง
1: ผ
0: ้าด้วยเป็นช่างไฟด้วย
1: ถือจ้าไปเลยวันนี้นะฮะไม่ใช่ทีมงานไม่มีนะครับทีมงานของผม2คนตอนนี้กำลังง่วนอยู่กับการแก้ปัญหาเรื่องสัญญาณอยู่นี่เดชะบุญที่เรา2คนเนี่ยโอ้โหจะบอกเลยฮะแพ็กเกจโกครับแพ็กเกจโกของ Monomax
0: อืม
1: เราจึงมี
0: ได้ดู
1: 2คู
0: ่ครับผม
1: โอ้โหนี่ลองเป็นแบบเจ๋งนี่นะ
0: อืม
1: เจ๋งกับโอ๊ตเนี่ยตายเพราะสองคนนั้นไม่ได้ซื
0: ้อดูฟรีเหรอ
1: สองคนนั้นอาศัยดูฟรีถ้าที่ขึ้นไม่ได้ถ่ายนี่เจ๋งกับโอ๊ตจบเลยจบ
0: ครับผม
1: ไปไม่เป็นเลยเนี่
0: ยเราสองคนลงทุน
1: ผมกับคุณจุนนี่ลงทุนนะ
0: ครับ
1: เปิดไฟแล้วมันยังมันในไลฟ์มันทำไมมันยังมืด
0: ๆอันนี้มันอันเก่าแล้วพี่มันเหมือนต้องมาขึ้นอันใหม่แล้วมันเหมือนอันเก่ามันตัด
1: หมายถึงไลฟ์ใหม่ให้เราแล้วหรอ
0: น่าจะอย่างนั้นยังมืดอยู่ไหมอ่ะมืดอีกเหรอ
1: ผมว่ามันมืดนะหน้ามืดอ่ะเราสองคนอ่ะหน้ามืดเลยตอนเนี้ย
0: เอายาดม
1: แก้ปัญหาหน้ามืดเลยทีเดียว
0: เอายาดมไหมเดี๋ยวผมไปช่วยอีกทีนึง
1: อันใหม่ละไลฟ์ใหม่ละ
0: สว่างนะ
1: ฮะเอาสว่างละเพราะคุณปลั๊กมาทักทายละอันใหม่ละแน่นอนละเออคุณไทซันนี่บอกบรรยากาศหลอนมากเลยนะครับเวลาในสนามไม่ขึ้นครับหมายถึงมุมจอบอกโอ้คุณอะไรเนี่ยคุณ my name is นะฮะ707100เรื่องเวลาเดี๋ยวทีมงานน่าจะกำลังแก้ไขอยู่นะครับรอสักครู่หนึ่งนะฮะ
0: เดี๋ยวเราเรื่องของเวลาเราพยายามจะบอกเรื่อยๆ
1: เรื่องสกอร
0: ์กับสกอร์นะครับก็ตอนนี้28นาทีผ่านนะครับทั้ง2คู่นะครับ
1: ครับ
0: โครเอเชียกับกาน่าแล้วก็ปานามาอังกฤษยัง0-0นะจ๊ะ
1: ครับแล้วก็มีทักทายเข้ามานะครับไลฟ์ใหม่ขึ้นแล้วครับหน้าดำเหมือนเดิม
0: อ้าว
1: ไม่คงไม่ดำแล้วแหละเพราะว่าไฟมาแล้วคุณผู้ฟังถ้าดำเนี่ยก็น่าจะเป็นเพราะคุณจุ่นโดนของ
0: เราตากแดดกันเยอะครับผมแค่นั้นเอง
1: ผมขยับมาทางนี้นิดนึงก็แล้วกันนะที่เมื่อกี้เนี่ยขยับไปกลางเนี่ยเพราะว่าเรามองจากโทรศัพท์อยู่นะครับ
0: ครับ
1: ก็ตอนนี้เนี่ยทางทีมงานเรากำลังรื้อสายนะฮะกระชากสายออกมาจากข้างหลังนะฮะเอากรรไกรตัดสายแลนนะเอาฟันกัดเพื่อที่จะเชื่อมเน็ตใหม่เพราะตอนนี้นี่ภาพหาดูยากขอถ่ายไว้ดูหน่อยวะ
0: ทีมงานเราตอนนี้กำลังวุ่นวายอยู่กับทางจอทีวีส่วนอังกฤษได้คลองบอลอยู่ตรงกลางสนามนะครับฝากออกมาทางซ้ายมาคัตแลชฟอร์ด
1: เ
0: ปิดเข้าไปในกรอบเขตโทษโดนสกัดทิ้งออกมายังเก็บบอลได้ครับอังกฤษเกฮีเอเลียตแอนเดอร์สันออกซ้ายมาอีกครั้งหนึ่งครับแลชฟอร์ดโยนเข้าไปอีกครั้งคราวนี้ก็ยังลึกเกินเลยครับเลี้ยวไปเข้ามือมอสเกลล่าค่อยๆลำเลียงบอลขึ้นมาครับทางฝั่งปานามาสุดท้ายพอโดนบีบมากๆนี่ก็ต้องพยายามตวัดเคลียร์ขึ้นไปด้านบนก่อนนะครับซึ่งด้านบนก็ไม่มีใครแล้วครับบอลลึกไปถึงจอแดนพิกฟอร์ดเลยอังกฤษเอาบอลกลับมาได้อีกครั้งนึง
1: ตอนนี้ยืนยันนะครับว่าไลฟ์ใหม่แล้วนะครับเข้าไลฟ์ใหม่แล้วนะครับไปตำหรือไปตำ
0: ไปตามกันได
1: ้ไปตำ
0: เอาไปตำเอาไว้รุ่นสับ
1: ไว้รุ่นไปตำกันต่อได้ที่YouTube นะครับไลฟ์ใหม่แล้วส่วนใน Facebook FM 99 Active Radio เดี๋ยวผมเปิดดูก่อนมาแล้วไลฟ์มาละต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยมีปัญหาเล็กน้อยนะครับไลฟ์เนี่ยค้างอยู่ตั้งแต่นู่นเลยช่วง3ทุ่ม
0: น
1: ะต้องขออภัยด้วยนะครับ
0: ครับผมจอห์นเทอร์รี่มาดูด้วยนะครับเกมวันนี้ที่นิวยอร์กนิวเจอร์ซ
1: ีย์ดูดีๆนะจอห์นเทอร์รี่มากับภรรยาตัวเองหรือเปล่า ภรรยาตัวเองไหมฮะ คุณจุนดูดิ
0: ผมก็จำหน้าภรรยาเขาไม่ได้เหมือนกันนะ
1: ครับ
0: สาวเราก็ไม่มีด้วย
1: แล้วคุณจำภรรยาเทอร์รี่ไม่น่าจำภรรยาตัวเองได้ไหม
0: ตัวเองจำได้ครับเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดบนโลกนี้ในสายตาของผมครับ
1: โอ้โหอยากจะอ้วก
0: แม้ตอนน
1: ี
0: ้มันอาจจะหลับอยู่แต่เผลอเดี๋ยวมันตื่นขึ้นมาฟังพอดีครับช่วงหลังมันตื่นง่ายด้วยพอแก่แล้วมันตื่นง่ายซะด้วย
1: ครับทักทายเข้ามานะครับคุณประเสริฐจากทาง Facebook Live นะครับคุณเจริญบอกสว่างแล้วฮะคุณธิพัฒน์ดีขึ้นแล้วครับเสียงอยู่ใสขอซาวหน่อยตอนนี้กำลังดำเนินการแก้ปัญหาอยู
0: ่
1: นะครับคุณกัดกะชะมนแก้วเรืองสวัสดีครับนะฮะคุณธิพัฒน์บอกอย่าลื้อสายเลยฮะเดี๋ยวจะไม่ไปต่อ เอ้ยผมไม่รู้ว่าทีมงานตอนนี้ที่กำลังแก้ไขเนี่ยคือ แกล้งลื้อไปเพื่อหลอกเราอะ คุณจุน
0: อู้แต่เหมือนว่าโครเอเชียอีกหนึ่งสนามขึ้นนำ 1-0 นะครับ
1: โอ้ยเดี๋ยวผมไปดูโครเอเชียก่อน
0: ประตูจากเปตาซูชิชนะครับยิงให้โครเอเชียออกนำ1-0ครับมิดฟิลด์จากทางอินเตอร์มิลาน
1: ยืนยันนะครับเป็นประตูขึ้นนำของโครเอเชียนะครับนาทีที่31นะครับเปตาซูชิชใช่ไหม
0: ครับผม
1: โครเอเชียตอนนี้เนี่ย
0: จะกลายเป็นแชมป์กลุ่มนี้ไปเลยนะครับถ้าจบด้วยสกอร์ตรงนี้นะครับโอ้โห
1: บอกพี่กีดยางอยู่ครับพี่นะไม่ได้ดูแต่ฟังนะฮะแล้วก็ไม่มีซาวด์รับพี่ๆอย่างเงียบนะครับเดี๋ยวมันเด

0: อะไรมาพันแข้งพันขาอยู่เนี่ยสะบัดทิ้งให้ไกลเลยนะครับใครที่กำลังขีดยางอยู่บอกวัวไม่ขยับเลยมอร์นิ่งนะฮะจากน้องอาร์มซ่าครับทักทาย
1: นะครับสวัสดีครับ
0: ส่วนที่คิดถึงวาวจรุวัฒน์นี่ต้องไปตามได้ที่เฟซเลยนะครับ
1: แต่ย้ำอีกครั้งนะครับตอนนี้เกมในกลุ่ม L 2คู่นี่โครเอเชียขึ้นนำกาน่า 1-0 นะครับ
0: ครับ
1: ปานามาอังกฤษ 0-0 เลียวไทม์ตอนนี้อันดับตารางคะแนนเนี่ยโครเอเชียจะเป็นแชมป์กลุ่มนะครับ
0: ได้เลย
1: แล้วก็2จะเป็นอังกฤษ3จะเป็นกาน่านะครับซึ่งกาน่าถึงแม้ว่าจะอันดับ3แต่ว่าพวกเขาการันตีในการเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายไปแล้วนะ
0: มีถามว่าอังกฤษเนี่ยนอกจากสมัยที่เป็นแชมป์โลกเมื่อปี1966แล้วเนี่ยสมัยอื่นๆดีสุดถึงเข้ารอบไหนก็มีปี99ไอ้90ถึงปีไออิตาลี90ไปถึงรอบรองนะครับแล้วก็ไปแพ้อิตาลีก็ได้แค่ที่3
1: ใช่ได้แค่แพ้ที่4ใช
0: ่โอ้วันนี้ทำไมเราสมองเราสับสนเหลือเกิน
1: โอ้โหแต่เมื่อกี้เอเลียนเนอร์สันเองก็ได้ยิงนะครับแต่ว่าก็ตรงตัวทางด้านของมอสเกล่านะครับ
0: ครับคุณวุฒิโมเดลที่บอกว่าขอซาวเนี่ยตอนนี้กำลังแก้ปัญหาอยู่นะครับทีมงานกำลังแก้ปัญหาอยู
1: ่อังกฤษนอกจากปี90ปี2018ก็ได้ที่4เหมือนกันรอบรองนะครับ
0: ชิงที่3แต่ได้ที่4
1: รอบรองเนี่ยไปแพ้โครเอเชียนะครับเพราะโครเอเชียไปเข้าชิงกับทางฝรั่งเศสแล้วฝรั่งเศสก็เป็นแชมป์ไปส่วนอังกฤษนี่ไปแพ้รอบชิงอันดับ3กับเบลเยียม
0: คือถ้าสกอร์จบแบบนี้นะครับโครเอเชียจะมี6คะแนนนะแล้วก็จะเป็นแชมป์กลุ่มส่วนอังกฤษจะจบอันดับ2นะครับซึ่ง 2L โอ้โหผมไปดูก่อน 2L
1: สลับไปเจอไหน
0: 2L เนี่ย
1: เดี๋ยวก่อนเจอไหม
0: 2L จะไปเจอ 2K
1: 2K คือกลุ่มโปรตุเกสกับพวกโคลอมเบียที่เข้าแน่ๆไปแล้ว2ทีม
0: ก็อาจจะเจอโคลอมเบีย
1: หรือจะเป็นโปรตุเกส
0: หรืออาจจะเป็นโปรตุเกส
1: แต่ว่าโคลอมเบียจะได้เปรียบอยู่นะครับพวกเขาเองนี่ก
0: ็แค่เสมอ
1: ขอแค่เสมอก็พอเพราะว่ามีอยู่6แต้มโปรตุเกสมี4คะแนนแล้วคู่นี้มาเจอด้วย
0: ครับผมคู่โครเอเชียยังเป็นโครเอเชียนะครับที่แม้ว่าสกอร์ขึ้นนำแต่ก็เดินหน้าบุกมากกว่านะครับบอลอยู่ในแดนของกาน่าตลอดเลยนะครับกาน่านี่ก็พวกเขาก็เข้ารอบไปแล้วนะเป็นการการันตีอันดับ3ที่ดีที่สุด8จาก12กลุ่มเนี่ยกาน่าก็การันตีอันดับตรงนี้ไปแล้วนะครับ
1: ใช่คือถ้าจะจบอันดับ3ยังไงก็เข้ารอบนะครับ
0: ครับทีมที่ยังต้องกังวลอยู่เนี่ยนะครับทีมที่ต้องกังวลอยู่ในการลุ้นอันดับ3ที่ดีที่สุดนะก็ยังมีทางอิหร่านนะผมว่าอิหร่านเนี่ยยังลุ้นยังพอได้ลุ้นแต่เกาหลีใต้ก็หมดลุ้นไปแล้วล่ะผมว่าหมดน่าจะหมดแล้วล่ะคุณจุนไม่น่าได้รุ้นแล้ว
1: ก็ยังมีโอกาสอยู่
0: เตรียมเลยฮะที่สนามบินของเกาหลีเนี่ยเตรียมโดนเอาท็อฟฟี่คว้างฮะ
1: สกอตแลนด์ก็ยากมากนะครับที่ชัวร์ว่าอันดับ3แล้วไม่ได้แน่ๆแล้วคืออุรุกวัยนะครับที่ตกรอบไปแล้วชัว
0: ครับสกอตแลนด์เนี่ย3คะแนนแต่ลบ3ผมว่ายังไงก็ไม่น่าได้
1: ยากมากอ่ะคือตามทฤษฎีมันยังมีโอกาสนะครับเห็นว่าภาคปฏิบัติยากมากแล้ว
0: คือคู่อย่างแอลจีเรียที่จะเจอออสเตรียเนี่ยถ้าทั้ง2ทีมผลการขันมัน
1: เสมอกัน
0: มันลุ้นได้ทั้งคู
1: ่
0: คือต่างฝ่ายต่างต้องการเอาชนะนะมันก็เรื่องนึง
1: เอาง่ายๆออสเตรียกับแอลจีเรียที่เจอกันเนี่ย
0: เสมอ
1: จับมือเข้าทั้งคู
0: ่ใช
1: ่ง่าย
0: ๆและแอลจีเรียก็จะมี4คะแนนแล้วก็จะเตะอิหร่านลงมาอีกหนึ่งอันดับไงและเกาหลีมันก็ไปเลยไงคุณจุนก็ไม่รอดแล้ว
1: เพราะว่าสถานการณ์ของโครเอเชียตอนนี้ก็นำด้วย
0: ถูก
1: แต่ว่ามันก็ยังไม่จบไงอะไรเมื่อยังเกิดขึ้นได
0: ้เฮ้ยคุณอย่าทำเป็นกัก
1: เอาเราก็ต้องพูดตามภาคความจริง
0: เฮ้ยความจริงก็คือเกาหลีตกแน่ๆอ่ะเชื่อผม
1: เอาว่าอ่ะคือโอกาสมันค่อนข้างยากแล้วแหละแต่ว่าตามทฤษฎีนะถึงเวลาตรงนี้มันยังมีโอกาสอยู
0: ่เฮ้ยคุณยังเขียงผมอีก
1: เอาละแต่ละกัน

0: แต่แล้วแต
1: ่
0: คุณจุนนี่ยังไงอ่ะคุณพากันดีเดี๋ยวก็หาว่าเราไม่พาก
1: ก็ผมบัวจะเถียงพี่อยู่นั่นแหละจะดูพี่ก็ชวนน้องเถียง
0: เนี่ยก็เถียงผมวิกะเถียงผมวิกะนี่ขนาดจัดรายการด้วยกันกับมันนะเนี่ยคุณผู้ฟัง
1: จัดด้วยกันกับทุกวันนะ
0: ขนาดจัดกับมันเนี่ยมันยังซัดผมเนี่ยถ้าหลังผมเนี่ยมันไม่แทงผมยับเลยเหรอว่าแต่วันนี้ตีสี่กว่าจะตีห้าละข้าวมันไก่ที่ไหนให้เรากินอีกไหมฮะนี่ถามโจอี้กาหน้าลงไหมโจอี้กาหน้าไปจับยุงอยู่นะฮะจับยุงเดินอยู
1: ่โอ้โหแต่นี่
0: สรุปเป็นที่อะไรฮะทีมงานนะผมบอกแล้วว่าน่าจะเป็นที่สายเพราะดูอาการแล้วมันติดดับๆอยู่พักนึงแล้วสาย HDMI ใช่ไหมก็อย่าเอากรรไกรไปตัดไงพี่เตือนแล้วไงเราก็โมโหอ่ะเราก็รุนแรงอ่ะทีมงานกันไกลตัดสายให้ดีมายเลยเหรอเอออ่ะกลับมาที่เกมกันต่อทีมงานเรากำลังเร่งแก้ปัญหานะครับเพราะว่าเอากันไกลไปตัดผิดสายไงเหมือนมิชชั่นอิมพอสซิเบิลไงดักแดงหรือน้ำเงินแดงหรือน้ำเงิน
1: อีธานฮันเหรออ
0: ีธานฮันเนี่ยตัดผิดไงไปตัดเอาสายให้ดีมาย
1: เรียบร้อย
0: ไอหยอกหยอกนะฮะเออกาน่าเกือบจะมีโอกาสได้ลุ้นประตูครับจากองตวนเซเมนโยแต่ว่าหื้อดูทีมงานบอกนิดเดียวนิดเดียวแฟนบอลบอกนิดเดียวนิดเดียวหูนี่หลุดเสาไกลไปนิดเดียวกันนะครับองตวนเซเมนโยยิงหลุดกรอบเสาไกลออกไปนะครับบอกว่าไม่เห็นร้องเพลงไม่อยากเป็นแปรงสีฟันเหมือนเจ๋งเลย
1: โอ้
0: เก่าแล้ว
1: ตีต้องระดับ30กว่าปีแล้วนะ
0: มุกปานามา
1: เนี่ย
0: มุกปานามาวงปานามาไม่อยากเป็นแปรงสีฟันนี่
1: ครับผม
0: เจ๋งไงตายเขา คือมุกไม่มีนึกอะไรไม่ออกร้องเพลงไม่ไหวส่วนข้อความที่ทักทายเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยบอกว่าอังกฤษจะยิงกี่โมงนะครับ คุณวุฒิโมเดลบอกลื้อห้องส่งเลยครับ
1: เหมือนเป็นคนมาต้านะครับกล้องจับไปด้านบนมาดูเกมนี้ด้วย
0: ตอนนี้ก็แทบลื้อแล้วแหละทีมงานก็บอกโอ้โหไอเราก็ลื้อทุกสายเลยนะฮะทีมงานท่านหนึ่งเมื่อกี้เข้ามาเนี่ยประสบการณ์ยาวนานมากสัญญาณไม่เข้าบอกเฮ้ยเป็นที่นมหนูเปล่าหรือเป็นที่ขบู
1: นั่นรถหรือเปล่า
0: อะไรฮะอังกฤษเป็นยังไง
1: ก็ยังพยายามบุกอยู่นะครับโอ้แต่ว่าปานามาก็ยังต้านทานได้ดีครับ
0: ปานามาจะเอาแต้มแรกในบอลโลกให้ได
1: ้
0: นะครับเพราะว่าพวกเขาเล่นมาเนี่ยยังไม่ใช่แต้มแรกยังไม่มีชัยชนะในบอลโลกเลย
1: แต่ว่าอย่างน้อยก็จะขอแต้มแรกในทัวร์นาเมนต์นี้ได้นะครับ2018เข้ามาก่อนหน้านี้นี่3นัดก็แพ้รวดนะครับโอ้แต่โดยรวมก็ถือว่ายังต้านทานทางอังกฤษได้ดีแล้วครับเกมรับของทางปานามา
0: คุณก็เปิดเสียงหน่อยได้ไหมเผื่อเสียงมันจะเข้าม
1: ันเอาอัสซามันไม่มีปัญหาใช่ไหมถ้าเข้าไปลิขสิทธิ์ไหมอ่ะผมไม่รู้นะ
0: เอาก็ขอแล้วไม่ซาวนี้ก็เหมือนกัน
1: อ๋อเหรอโอเคผมก็ไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นไลฟ์สดมันได้ไม่ได้ไงเพราะมันต้องทิ้งไว
0: ้ไม่รู้ก็เราขอ
1: เพราะปกติผมจำได้ว่าถ้าไลฟ์สดอะซาวเวลาดูเนี่ยมันจะไม่ได้ยินซาวในไลฟ์สดนะพี่มันจะได้ยินแค่ในหูเรานะ
0: ไม่ไลฟ์สดไม่งั้นเขาจะถามขอซาวเหรอปกติเนี่ยได้ยินเพราะคุณเต่าเขาทำขอแล้ว
1: ชัวร์นะเพราะว่ามันเป็นลิขสิทธิ์ค้างอยู่ไว้หรือเปล่าไงพี่ไม่ได้แบบปิดเลยนะเอาชัวร์นะน้องไม่รู้นะ
0: ถามกูฟังปกติฟังทางYouTubeเนี่ยมีซาว
1: ไหม
0: ซาวออกอากาศไหมมีสิ
1: ซาวในสนามนะ
0: ซาวในสนามมี
1: ก็ไม่กล้าไม่ชัวร์เหมือนกันเพราะไม่นั้นน่ะเขาไม่เอาหูมาให้เราไงพี่ถูกป
0: ่
1: ะ
0: ไม่เอาหูมาให้เนี่ยเพราะว่าผมวันแรกผมบอกพี่เต่าไงว่าจอก็อยู่ไกลแล้วซาวก็ไม่มี
1: โอเคโอเค
0: แล้วผู้บรรยายถ้าทีมที่มันไม่ค่อย
1: เอาง่าย
0: ๆที่รู้จักเนี่ย
1: และยิ่งจับไปด้านบนอ่ะบางทีแบบพวกเซเลบพวกอะไรเงี้ย
0: ใช่เราต้องฟัง
1: เ ซึ่งเต่าออก
0: คุณเต่าก็เลยจัดมาให้เลยชุดมิกเซอร
1: ์ครับ
0: นะมีโซดาน้ำแข็ง
1: อันนั้นเครื่องดื่มครับ
0: ไม่ใช่เป็นหูฟังชุดหูฟังซาวในสนามให้เราต้องขอบคุณคุณเต่านี
1: ่
0: ทุกอย่างตั้งแต่ผัดกับข้าวอ่ะยันดูแลเรื่องเบิกค่า
1: ดีมากนี่ขนาดคนฟังยังเถียงกันเลยว่ามีไม่มี
0: ไม่ใช่ผมหมายถึงว่าก่อนหน้านี้ในไลฟ์เนี่ยมันมีซาว
1: ก่อนหน้านี้นะ
0: ไม่ใช่วันนี้มีคุณจุนค
1: ุ
0: ณ
1: เผาชัวนะ
0: คุณไปดูไลฟ์เก่าๆมีนะมันยังไม่มีคุณไม่เคยเปิดผลงานของช่องไงของ FM 99มันไม่อยู่ในใจคุณไง
1: อ๋อโอเคอ่ะถ้ามีก็ตามนั้นมีอะไรก็เอกิมสกุล
0: ทำไมเวลาคุณมาทำงานให้99คุณไม่โพสต์แบบดีจงดีใจอะไรอย่างงี้มั่ง
1: ก็ผมไปที่ไหนผมก็ไม่ได้โพสต์ผมก็อยู่เงียบๆนะ
0: 99ดูแลคุณมากี่ปีแล้วเนี่ย
1: ผมก็โพสต์สำคัญผมก็โพสต์เอาเวลาจะมาแล้วก็ไอ้นี่ไง
0: แต่เวลาคุณไปภาคที่อื่นคุณโพสต์อ่ะ
1: ก็ไม่ก็ไม่นะ
0: เอาละ
1: เอาผม
0: โอ้ยเชียร์ยังนำการหน้าอยู่ 1-0 นะครับเหลืออีกนาทีเดียวจะจบครึ่งแรกส่วนอังกฤษกับปานามานะฮะอังกฤษมารอบนี้เนี่ยกาน่าใช้หมอผีให้อังกฤษไม่มีประตูนะส่วนเกมกับปานามาเนี่ย
1: ไหนบอกถอนแล้วไง
0: ที่ปานามามีหมอผีไหม
1: เขาบอกว่าจริงๆอ่ะทางกาน่าเขาก็ถอนให้แล้วแล้วเหมือนทางฝั่งเปรู
0: เมื่อกี้
1: ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกันด้วยก็บอกแล้วมีข่าวว่าช่วยถอนให้แล้ว
0: ผมเห็นเลย
1: ว่า
0: เมื่อกี้บนอัฐจันทร์ปานามาเนี่ยมีถืออย่างนี้อยู
1: ่เหรอ
0: แล้วก็มีท่องมนอยู่
1: เอาจริงไหมเนี่ย
0: จริง
1: เอาเหรออ
0: าคาซาเซโม
1: เอาข้าวสาร
0: อาคาซาเซโม
1: เอาข้าวสารเสก
0: เอาข้าวสารเสกมานี
1: ่แหมเราได้นอนมาเต็มอิ่มนะดูท่าทางโอ้โห
0: ดูทุกดูเยอะ
1: ครับผมดูท่าทางจะหลายรอบด้วย
0: เออไม่มี
1: เสร็จแล้วก็ปล่อยไหม
0: เสร็จแล้วก็ปล่อยเสร็จแล้วมันก็ปล่อยสินี
1: ่ครึ่งแรกปานามากับอังกฤษทดอย่างน้อย3นาทีนะครับ
0: นี่เห็นไหมเขาบอกว่ามีซาวทุกนัดเคยม
1: ี
0: แต่วันนี้ไม่มีเพราะว่าคุณจุ่นไม่เคยเปิดฟังผลงานของ FM 99ไม่เคยย้อนดู
1: ส่วนใหญ่ผมอยู่ที่บ้านผมก็นั่งดูทางทีวีไง
0: คุณไม่เคยย้อนดูงานของ FM 99ไง คุณถึงไม่เห็นสภาพตัวคุณเวลาผมจัดรายการคุณยืนคุณนั่งดึงผมคุณเล่น
1: ช่วงนี้เอานอนก่อนขอนอนก่อนดีกว่าวันสองวันนี้ถ้าไม่ได้นอนเลยเนี่ย
0: ที่คุณไปบรรยายที่อื่นนะโอ้โหคุณขอบคุณที่ให้โอกาสดีใจมากๆเลยภาคฟุตบอลโลก
1: ไม่มีอ่ะ
0: มีไหม
1: ไม่มีนะ
0: อ๋อไม่มีเหรออ ่
1: า
0: ตอนนี้ทีมงานกำลังเข้าระบบได้แล้วนะครับตึ๊ดตัดตึ๊ดตัดเข้าไปปุ๊บกรุณาจ่ายเงิน
1: ปรากฏเข้าไปล่มเหมือนเดิมนี่ฮาเลยนะ
0: ไม่ล่มกำลังมาแล้วใจเย็นนะก็ยังดีนะครับต้องขอบคุณทีมงานมากนี่ขนาดตีสี่กว่าจะตีห้าแล้วซึ่งจริงๆน่าจะพ้นเวรเขาไปแล้วเขาควรจะได้ไปนอนกอดลูกกอดภรรยาเขาแล
1: ้
0: วเขายังมีไงมาแล้วไง
1: นะ
0: เอามาแล้วไง
1: โอเค
0: แต่ภาพตรงนี้ยังไม่มา
1: แต่ว่าตรงนี้มาดูก่อนอังกฤษได้ลุ้นฟรีคิกนะครับจากมาคัตแลชฟอร์ดนะครับ
0: ครับ
1: ระยะอาจจะเรียกว่าไกลสักนิดนึงแต่ก็ถือว่ายังอยู่ในเรดาร์ทำงานของทางแรชฟอร์ดได้นะครับ
0: โอ้โหทำไมในหูผมมันยิงแล้วอ่ะ
1: เอ้า
0: โอ้โหทำไมในจอคุณยังไม่ยิงอ่ะคุณ
1: ลูกนี้หลุดเสาขวามือไปนิดเดียว
0: เปิดทีวีพี่ด้วยเครื่องนี้มีทีมีหลายๆท่านบอกว่าขยี้คุณจุ่นนะ
1: โอเคมาละทด3นาทีตอนนี้เหลือ15วิทีวีเรากลับมาได้แล้ว
0: บอกโต๊ะไม้ข้างหลังได้กี่พันปีแล้วโอ้โหอันนี้เนี่ยเป็นไม้ตะเคียนที่เรา
1: เอ๊ะไม้ตะเคียนยังไงทำไมพี่ไอ้นี่ลอกได้สติ๊กเกอร์ลอกได้อ
0: ยู่บอกนี่
1: หรอ
0: เป็นไม้ตะเคียนที่จมลงอยู่ใต้แม่น้ำแล้วเราไปขุดขึ้นมาอ้าวจบแล้วครับเกมพุ่งกิจครึ่งแรก
1: ครับผม
0: ยังไงคุณจูน
1: 0-0 นะครับปานามากับอังกฤษแล้วก็อีกคู่หนึ่งโครเอเชียกับกาน่าอยู่ในช่วงทดเวลานะครับก็เป็นโครเอเชียนำอยู่1-0นะครับได้ประตูขึ้นนำจากเปตาซูชิชนาทีที่31นะครับ
0: ครับผมข้อความทาง Facebook ครับบอกว่าต้องตามหนึ่งเมงจ่ายช่างซ่อมคอมในตำนานมาช่วยไหมนะครับ
1: ดีนะแอร์เราไม่เสียไม่นั้นต้องตามช่างซ่อมแอร์
0: ในตำนานใช่ไหมแล้วก็คุณยันป้องสีบอกขอ20หน่อยครับโอ้โหคุณสมศักดิ์นะฮะดูเดือดมากบอกเล่นแบบนี้อังกฤษจะเต็ง3อ้าวนะฮะแล้วก็ฟรีทีวีวันนี้ไม่มีถ่ายนะครับบอกอังกฤษจะเข้าที่1เจอใครเข้าที่2เจอใครถ้าเข้าที่2จะไปเจออันดับ2กลุ่ม
1: เค
0: กลุ่มเค
1: กลุ่มพวกโคลัมเบียกับทางโปรตุเกสอะไรพวกนั้นนะครับเดียคองโกถ้าเดียคองโกเข้ารอบอ่ะนะ
0: ครับอะไรครับผมเป็นยังไง
1: ก่อนนะกลุ่มเมื่อกี้พี่เอกพูดถึงกลุ่ม L ผู้ชนะใช่ไหม
0: เฮ้ยอังกฤษไง
1: กลุ่ม L แชมป์กลุ่มเนี่ยจะไปเจออันดับ3ของกลุ่ม I J ไม่ก็ K นะครับ
0: นะครับบอกจุนลามปามไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนะฮะคอมมีปัญหาน่าจะเป็นที่ปั๊มติ๊กผมว่าแล้วล่ะ
1: อันนั้นมันรถหรือเปล่าปั๊มติ๊กมันเกี่ยวกับน้ำมันรถไม่ใช่เหรอฮะ
0: เร่งไม่ค่อยขึ้นนะฮะบอกว่าถ้าทางจุนจะไม่ได้พักแล
1: ้
0: วบอกเล่นมุกไม่พักเลยนะพี่เอกเอาคาซาเซมุก
1: ครับ
0: เซลากโปยนะฮะเสียงซาวมาแล้วครับผมว่าไม่น่าจะใช่เพราะหมอผีนะฮะน่าจะเป็นมดทูเคิลถูกต้องที่สุดทูเคิลอ่ะผมว่าชีวิตไม่มีความสุขแล้วล่ะ
1: ครับผม
0: 2เกม0ถ้าจบปรับปาธมา0-0นะ
1: คือสิ่งเดียวที่อังกฤษแล้วจะไม่ได้แชมป์โลกแล้วทูเคิลจะไม่โดนด่าคืออาจจะเล่นดีมากๆเข้ารอบลึกแล้วแล้วไปแพ้จุดโทษอะไรเงี้ย
0: ก็โดนอยู่ดีก็โดนอยู่ดีผมว่าโดนอยู่ดี
1: แต่อาจจะน้อยลงหน่อยไงแต่ถ้าแบบยังฟอร์มอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะแล้วสุดท้ายโอ้โหตกรอบแบบอย่างเนี้ยด้วยฟอร์มแบบเนี้ยยับทูเคิลนี่ยับ
0: ยับคือเราเนี่ยอุตส่าห์ถอดร่างแกเลตเซาเกตบอลเซฟตี้บอลหน้าเบื่อไปหวังว่ามาเจอโทมัสทูเคิลเราจะได้เจอกับบอลเอนเตอร์เทนบอลบุก
1: ครับ
0: พอกันเลยพอกันเลยนะฮะบอกบอลไม่สนุกขยี้ต่อจุดขยี้จุนต่อเลยครับ บอกขอคาถาทั้งเซตเลยครับเอกเป็นอาจารย์หน่อยจุนเป็นโจอี้
1: ครับ
0: เหมือนจะชอบนะเหมือนจะชอบบอกมีมุกไอ้หนุ่มบางบ่อปลาสลิดของพี่เจ๋งอันนั้นมุกเก่าแล้วปลาสลิดนะ
1: คือบางอันเราที่เราไม่เล่นเพราะเรารู้สึกว่ามันผ่าน
0: จริง
1: ผ่านการอะไรโอ้โหน่าจะเกินพัน
0: คือมุกมาริโอปลาสลิดอะไรพวกนี้คือเราไม่เล่นแล้วอ่ะเราเจ๋งยังเก็บมาเล่นอีกของเราในวันนั้นน่ะเราพัฒนาไปเฮ้ยมีปลาสลิดมีเดคแคนไลท์เป็นข้าวไงกินกับข้าวเราไปอันนั้นแล้วเจ๋งยังปลาสลิดพื้นๆอยู
1: ่
0: อะไม่ไหวว่ะแล้วก็บอกว่าแรดฟอร์ดติดทีมชาติไม่มีตัวเลือกที่ดีกว่านี้หรอครับ
1: แต่แรดฟอร์ดกับอังกฤษในรอบนี้ผมว่าโอเคนะยิงประตูได้ด้วยแล้วก็อย่างวันเนี้ยเขาก็ดูเป็นคนที่หาโอกาสให้อังกฤษได้นะ
0: บอกเถียงคำไม่ตกฟากนะจุนนะฮะบอกพี่จุนพี่เอกเพิ่งนึกได้เมื่อก่อนซ็อกเกอร์ไลฟ์รีพอร์ตมีแบบโทรเข้ารายการด้วยตอนอัปเดตผลบอลสดๆก็จุนมันก็นั่งอยู่ตรง
1: ฮอตสกอร์
0: ตรงนี้แหละฮอตสกอร์ไง
1: ครับผม
0: ฮอตสกอร์รีพอร์ตนะฮะแล้วก็โทรเข้
1: า
0: หลอกคนดูคุณไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอหลอกคนฟังอ่ะ
1: ไม่เป็นไรผมได้ตัง
0: นั่งอยู่ข้าง
1: ตังก็พอแล้ว
0: นั่งอยู่หน้าเนี่ยบอลยิง
1: เขาก็รู้อยู่แล้ว
0: บอลยิงมันก็
1: จะไปอยู่ต่างประเทศได้ไงพอจัดพอสกอร์เสร็จช่วงต่อมาผมมาเข้าจัดรายการแล้วคนฟังเขาก็รู้อยู่แล้ว
0: เขาก็นึกว่าคุณ
1: เนี่ยต้องเดินบันไดขึ้นมา
0: เขาก็นึกว่าคุณอยู่ที่แอนฟิลด์เอาครับที่แอนฟิลด์มีประตูแล้วนะครับ
1: แอนฟิลด์อยู่คลองเตยยังมาไม่ทันเลย
0: บอกสวัสดีครับรบกวนตามผลบอลนอร์เวย์ด้วยครับ
1: ได้ดี
0: บอลนอร์เวย์คุณจุนนะ
1: ได้ครับ
0: บอกว่าถ้าปีเรียกผมว่าพี่เอกผมชื่อพี่เอกนะ บอกพี่เอกถ้าปีนี้มีบอลแฟนทัพบอลโลกอีกจะไปมาไม่ไหวแล้วครับเหนื่อยนะฮะแล้วก็บอกรูปเกม ครองบอลสเปนอ่ะลูกเกงครองบอลเป็นไงบ้างครับ2คู่อังกฤษครองบอลเยอะกว่านี่ครองบอลเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยคุณจูน
1: เมื่อกี้50กว่าเปอร์เซ็นต์นะถ
0: ือ
1: ว่าขึ้นมาดีขึ้นนะเปอร์เซ็นต์การครองบอลของปานามาหลังจากที่ช่วงแรกเนี่ยโอ้อังกฤษมีไปช่วงเวลาถึง70กว่าเปอร์เซ็นต์น่ะ
0: แล้วก็มีโอกาสทำประตู3ครั้งไม่ตรงกรอบเลยนะครับอังกฤษนะครับ
1: ส่วนโครเอเชียกับกาน่าจริงเปอร์เซ็นต์การครองบอลไม่ห่างกันมากนะครับ54ต่อ46เปอร์เซ็นต์โดยโครเอเชียดีกว่าเล็กน้อย
0: บอกเทรนแม็กควายนั่งอมยิ้มนะครับเมนูหลุดเลยบอลโลกไม่มีโอกาสเลยนักเตะกาน่าคนไหนเป็นเด็กแรปนะองตวนซิเมนโยแมนบอกว่าอังกฤษจะได้แชมป์ไหมนะครับแล้วก็คนอะไรไปทุกสนามนะครับข้อความครบถ้วนช่วงนี้แล้วที่เราเก็บไว้นะครับ
1: เดี๋ยวผมสรุปนอร์เวย์ดิวิชั่น1ให้นิดนึงแล้วกันนะครับ
0: เชิญครับ
1: มีอาซานเนอร์ชนะเลนฮาม 3-0 นะครับเฮาเกซุนชนะคอร์สวิงเกอร์ 4-2 ลินแพ้ฮอต 1-4 แซนเนตชนะโลฟอส 3-0 สตาร์เบกชนะบราย 2-0 สตอมเมนชนะมอส 3-2 สตอมกรอสเซตเสมอออส 2-2 แล้วก็ซองดาวแพ้ทางเอกเกอร์ซุนไป4-2ครับ
0: ครับผมเขาบอกว่าฟังจากจอแดนชัดแจ๋วเลยครับ
1: อืมคร
0: ับ บอกจูนผมฟังจากประเทศจอแดนนะครับเดี๋ยวจอแดนยังมีเกมกับอาเจนด้วย
1: อืม
0: นัดสุดท้ายนะครับ
1: จอแดนตกรอบไปแล้วอ่ะเนาะ
0: แล้วก็บอกว่าเอา PR มาเต้นตอนมีประตูมั้ยฮะผมอยู่โพไซดอนคือจริงๆเนี่ยเป็นกิมมิกดีนะ
1: ดีเอาเจ๊เต่ามาก็ได
0: ้
1: ถ้าหาไม่ได้แล้วผมว่าคนก็ชอบ
0: คนจะลงไลฟ์หมดอ่ะดิ
1: เอาเจ๊เต่ามาเต้นก็ได้
0: เอา
1: ของจริงๆนะถ้าจะต่อมาคู่แรกนะแล้วสมมติวันนั้นเล่นกัน6เล่นกัน6คู่ถูกไหมเต้นจนจบคู่6ผม
0: เขากำลังจะไปเข้ารับการดูแลละตัดแล้ว
1: เ
0: ดี๋ยวจะสวยแล้วนะครับส่วนอย่างที่ผมบอกคุณจุน
1: ครับ
0: แล้วขยับโต๊ะเนี่ยข้างไปข้างหน้าสักนิดนึงมีโต๊ะตัวกลาง
1: ดีเลยกระชุ่มกระชวยเลย
0: แล้ว
1: จะตี3ตี4เราก็ได้หมด
0: เอ้ย
1: คึกคักเลย
0: งบอ่ะ
1: คึกคักเลย
0: ตรงกลางมีน้องๆพริตตี้มานั่ง
1: ขอแค่นี
0: ้ผมรับรอง
1: อื
0: เกิน 2,000 ทุกไลฟ
1: ์จริง
0: ผมบอกเลย
1: จริง
0: แล้ว
1: คนภาคที่ไม่มีสลึมสลือแน่นอน
0: พวกผู้บรรยายเนี่ยไม่มีผมว่า
1: เผลอๆนะไอจ่าที่เกียงลากันเนี่ยไม่เข้าเนี่ยโอ้เกียงกันมาเลยอ่ะ
0: เฮ้ยคุณว่า
1: เขาเองเฮ้ยคุณไหวเปล่า
0: คุณแขวะใครปะเนี่ยเกียงลา
1: ไม่มีผมหมายถึงเฉย
0: เฮ้ยทำไมคุณพูดเงี้ย
1: ไม่เกี่ยวเราที่หางานอย่างเงี้ยหางานอย่างเงี้ยนะ
0: ผมบอกเลยถ้ามีพิตตี้มานั่งตรงกลางตีสองตีถึงตีห้าผมก็ไม่ยากผมขอควงคิวคนเดียวผมไม่จะไม่แบ่งให้ใครเลย
1: อ่ะถ้าเป็นเมียพี่มาได้ไหม
0: เมียพี่คงนอนแหละเมียพี่คงนอนอยู
1: ่ครับผม
0: นะฮะเอาเป็นว่าเป็นน้องพิตตี้ดีกว่
1: า
0: เงี้ย
1: หรือมันมีเรามีน้องเซลเป็นผู้หญิงไหมของ99
0: ไม่มี
1: เลย
0: โอ้น้องมิงก็เลยวัยสาวสะพรั่งไปแล้วน้องมิงก็น่ารักอยู่แต่ว่าเขาไม่ได้เป็นMC พิตตี้อะไรต่างๆนานแล้วเขาเคยทำงาน
1: พิ
0: ตต
1: ี้มานั่งหน้าสวยๆก็พ
0: อ
1: มีไหม
0: ผมขอใหม่เลย
1: ได้
0: ผมไม่ใหม่เลยนะฮะมานั่งนี้แล้วเดี๋ยวผมจะทำงบขอทีมงานไป
1: ดีมากอันนี้เป็นความคิดที่ดี
0: จริง
1: ไฟเนี่ยเอาจริงนะต่อให้มีน้องพิตตี้มานะมืดแค่ไหนคนก็ดู
0: ไฟตอนนี้สว่าง
1: สาวไม่ต้องมีก็ได
0: ้แต่ถ้าเป็นน้องพิตตี้นั่งนี
1: ้โอ้โห
0: ผมขอสลัว
1: นั่นแหละ
0: แล้วผมขอผ้าห่มผืนหนึ่งขอยิงประตูเข้าปุ๊บเราจะมีกิมมิกเอาผ้าห่มคุม
1: ผมกลัวผ้าไปจะมีเสียงอื่นเข้ามาแทนอ่ะดิ
0: เดี๋ยวเราเบรกกันก่อน
1: ครับ
0: แม่ตีห้าครับเวลาขอเบรกก่อนนะครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวช่วงหน้านะเรากลับมาพูดคุยกันต่
1: ออ
0: ย่าเพิ่งหายไปไหนจากไลฟ์นะเดี๋ยวครึ่งหลังอังกฤษมาแน
1: ่
0: ผมบอกเลยยิง
1: แ
0: น่นอนนะครับช่วงนี้พักครู่เดียวจ้า
1: ครับ
2: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95

0: ขณะนี้เวลา 5:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

สวัสดีกันเช้ามืดวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพ.ศ. 2569 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบานะจ๊ะอยู่กับปูนะจ๊ะนะจ๊ะอุ๊ยเมื่อกี้นี้นะคะก็เข้าทางด่วนไงทีนี้เนี่ยเวลาเราเข้าทางด่วนเนี่ยถ้าเรามี Easy Pass เนี่ยมันจะดีมากเลยมันจะไวมากเลยค่ะแต่เคยเห็นไหมบางทีเราขับมาเอ้าคันหน้าติดแงกถ้าอย่างนั้นน่ะต้องถอยหลังกันเป็นแถบเลยก็เลยทำให้หลายคนบอกว่าตกลงเนี่ยติดแล้วมันดีตรงไหนหรือว่าเราติดผิดตำแหน่งหรือเปล่าเลือกตำแหน่งตรงไหนที่สัญญาณมันชัดๆไม่บังสายตาแต่ถ้าใครใช้ทางด่วนเป็นประจำจะรู้แหละว่าจะติด Easy Pass ตรงไหนเพราะมันเป็นตัวช่วยทำให้เราไม่ต้องเสียเวลารอคิวจ่ายเงินนะจ๊ะแต่บางทีขนาดของตัวบัตรมันก็อาจจะค่อนข้างหนาและใหญ่ค่ะถ้าเราติดไม่ถูกก็อาจจะเป็นจุดบอดทำให้คนข้างหลังด่าเราได้หาว่าอ้าวไม่มี Easy Pass เข้ามาทำไมจริงๆมีแต่มันเกิดอะไรขึ้นปูสังเกตหลายคนแล้ววิ่งแบบว่าจี้ไงจี้คันข้างหน้านะคะจี้คันข้างหน้าเสร็จพอไปถึงปุ๊บไอ้ Easy Pass มันอ่านไม่ทันคือพอคันข้างหน้าไปปุ๊บเขาจะต้องอ่านของเราเลยแต่มันถูกบังมันเร็วเกินไปหรือเอะอะจี้เข้าไปจนถึงไม้กั้นน่ะมันก็มองไม่เห็นหรอกเวลาใกล้ๆจะเข้าอีซี่พาสต้องค่อยๆนิดนึงค่ะนะคะเราไม่ได้แบบว่าโอ้โหรวดเร็วเหมือนกับต่างประเทศเขาต่างประเทศเขานี่เรียกว่าพอผ่านปุ๊บมันยกปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยนะแต่บ้านเรายังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเวลาขับไปถึงตรงไม้กั้นก็ค่อยๆเบาๆนิดนึงห่างจากตูดรถคันหน้าสักหน่อยอย่าไปจี้เขาแง่แต่เราก็ต้องกลับมาดูด้วยว่าตำแหน่งที่เหมาะนะคะในการติดเนี่ยมันดีหรือยังจริงๆแล้วคือด้านหลังของกระจกมองหลังเลยค่ะแต่ต้องค่อนไปทางฝั่งซ้ายนิดนึงนะคะเพราะตำแหน่ง Easy Pass น่ะมันจะได้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดโอกาสมีปัญหาไปไม่ได้ถ้าเราติดหลังกระจกเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยไอ้เจ้ากระจกหลังเนี่ยมันจะช่วยบังบัตร Easy Pass เอาไว้ตรงฝั่งคนขับก็ดูสะอาดตาไม่มีอะไรมาเกะกะเนาะและมันก็รับสัญญาณได้แม่นค่ะแต่ถ้าเป็นบริวารกึ่งกลางกระจกด้านบนจะดีมากนะมันจะอ่านเซ็นเซอร์ได้ดีเลยนะเราควรจะทำความสะอาดแล้วแปะกาวให้ดีๆแต่ต้องระวังนิดนึงเพราะฟิล์มเนี่ยบางทีฟิล์มหนาเกินไปเข้มเกินไปหรือมันมีคราบดำๆเคยเห็นไหมอันนี้ต้องตัดออกเลยนะคะอย่างปูเนี่ยเป็นฟิล์มใสแต่ด้านหน้าเนี่ยมันจะเป็นแบบเหมือนกับเป็นฟิล์มที่หนาหน่อยต้องตัดเป็นสี่เหลี่ยมพอดีกับ Easy Pass เลยค่ะนั่นล่ะค่ะถึงจะทำให้เราเดินทางบนทางด่วนได้อย่างราบรื่นลองสังเกตดูนะคันหลังเขาจะได้ไม่ว่าเราเอามาดู SMS ที่4689400กันมาส่องดวงกันนะคะเกิดพุธกลางคืนที่12มกราคม2509บอกเลยนะจ๊ะว่าเราคือเสาหลักของครอบครัวแต่ถามเรื่องสุขภาพการเงินหลังเกษียณใช่ไหมคะเพราะว่าปีนี้60แล้วเนาะสุขภาพเนี่ยจะเป็นภูมิแพ้แล้วก็เป็นคนที่บางทีกินอาหารเนี่ยนะคะชอบกินอะไรซ้ำๆไงใครเขาเบื่อแล้วแต่เราสามารถกินได้หรือบางทีก็กินอาหารแบบเดิมๆเก่าๆเก็บไว้นานอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เราปวดท้องได้แล้วเวลาเราทำอะไรเนี่ยเราไม่ได้เป็นคนที่รวดเร็วเราทำอะไรเราช้ามากนะคะส่วนเรื่องการเงินเนี่ยโอเคนะเพราะว่าเป็นคนที่เก็บเงินได้เก็บเงินดีเพียงแต่ใจเราดีมันก็เลยทำให้เราเก็บไม่ค่อยได้เท่านั้นเองหลังเกษียณเนี่ยนะคะถือว่าโอเคนะน่าจะเก็บเงินได้ประมาณหนึ่งแล้วจะเอาเงินไปลงทุนหรือเอาไปทำอะไรสักอย่างนี่ล่ะค่ะเกิดวันพุธกลางวันอะไรเนี่ย2529เอามาแค่นี้เลยน้องแก้มยุ้ยยะลาไม่บอกเดือนไม่บอกวันที่เลยเนาะถามเรื่องอะไรเนี่ยเงินกับสุขภาพโอ้บอกได้อย่างเดียวเลยคือสุขภาพระวังหัวเข่าเท่านั้นเพราะบอกมาแค่พ.ศ.กับ
วันเกิดคือพุธกลางวัน29ปีนี้เท่ากับอายุ40แล้วเอาเป็นว่าอย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นให้มากนะเราก็จะได้ไม่เดือดร้อนจ้า

0: ูชอบบทความข่าวนี้มากเลยค่ะเขาบอกว่าประโยชน์ของน้ำสาวข้าวสารพัดประโยชน์ทั้งงานบ้านยันความงามอันนี้คือน้ำสาวข้าวนะจริงๆแล้วน้ำข้าวเนี่ยมันก็มีประโยชน์มากเลยนะตอนเด็กๆเนี่ยปู่ทันนะคะคุณยายเนี่ยหุงข้าวสาวน้ำแล้วก็ตอนเรียนเนตรนารีเราก็ต้องหุงข้าวแบบนี้เหมือนกันก็คือหุงด้วยเตาถ่านแล้วก็เอาไม้มาขัดฝาหม้อแล้วก็เทน้ำข้าวออกซึ่งน้ำข้าวเนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยอ่ะสมัยเนี้ยไม่มีน้ำข้าวให้กินแล้วเพราะเราหุงข้าวด้วยหม้อไฟฟ้าแต่ก่อนที่เราจะหุงข้าวเราก็ต้องล้างข้าวสารก่อนตอนล้างนี่เขาเรียกว่าน้ำสาวข้าวใช่ไหมคะเราสาวข้าวเพื่อขจัดพวกรำข้าวสิ่งสกปรกออกส่วนใหญ่คนเขาก็ทิ้งกันแต่รู้หรือเปล่าว่าจริงๆมันมีประโยชน์ไอ้น้ำสีขาวคุณๆเนี่ยมันมีประโยชน์สามารถเอามาใช้ในงานบ้านได้คุณแม่บ้านเขาบอกว่าน้ำสาวข้าวเนี่ยมีประโยชน์เพียบมันอุดมไปด้วยแร่ธาตุและน้ำมันธรรมชาติมีบริษัทชื่อบริษัทโมริไรซ์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตและแปรรูปข้าวในประเทศญี่ปุ่นค่ะเขาบอกว่ารู้ไหมว่าในน้ำสาวข้าวนั้นเต็มไปด้วยแร่ธาตุและน้ำมันจากธรรมชาติในปริมาณที่เหมาะสมด้วยสามารถเอามาประยุกต์ใช้งานบ้านทำสวนไปจนถึงเรื่องความสวยความงามเลยทีเดียวถ้าเราเอามาล้างจานเนี่ยมันก็ช่วยขจัดกลิ่นได้เพราะมันมีคุณสมบัติดูดซับความมันถ้าเราเอาไปล้างจานชามเครื่องครัวมันจะช่วยลดปริมาณการใช้น้ำยาล้างจานได้อย่างพวกกล่องพลาสติกนะคะมันจะมีพวกกลิ่นคาวกลิ่นอาหารแล้วก็ความมันติดแน่นมากถ้าเราแช่น้ำสาวข้าวไว้หนึ่งคืนมันจะช่วยบรรเทาพวกกลิ่นอาหารที่ติดเอาไว้ได้เป็นอย่างดีแล้วรู้ไหมด้วยความที่มันมีน้ำมันนะคะปนอยู่ในน้ำสาวข้าวซึ่งเรามองไม่เห็นแหละมันคือแว็กธรรมชาติเอามาถูพื้นก็จะมันแล้วสมัยโบราณเนี่ยนะคะรำข้าวกับน้ำสาวข้าวเนี่ยเขาถูกเอามาใช้ล้างหน้าทำเป็นโทนเนอร์ธรรมชาติค่ะช่วยให้ผิวชุ่มชื่นเคยมีโฆษณาเครื่องสำอางของญี่ปุ่นนะเขาทำจากข้าวหรือเขาให้สังเกตว่าคนที่สาวข้าวบ่อยๆเนี่ยมือจะไม่ค่อยเหี่ยวอุ้ยไม่รู้จริงหรือเปล่าวะเด้มาส่องดวงกันที่022481366จ้า
1: ฮัลโหลครับ
2: ครับผมชื่อเล่นครับ
1: โก้ครับ
2: โก้โก้อยู่ที่ไหนครับเนี่ย
1: ตอนนี้ผมมาอยู่ที่บุรีรัมย์ครับพี่ถามพี่ปูเรื่องงานอ่ะ
2: ว่า
1: คือพอดีน้องเขาคือหลานนะครับพอดีเขาชวนมาพอดีเขาเหมือนกับว่าเขาทำออนไลน์อยู่แล้วเขาก็อยากให้เราลองมาศึกษาตัวนี้ดูก็เลยว่าถ้าเรามาทางนี้มันจะเวิร์กไหมพี่ปู
2: ่เรารู้แล้วเรารู้ด้วยตัวเองด้วยว่าจริงๆแล้วเราไม่ถนัดแล้วก็ไม่เวิร์กแต่ด้วยความที่เรามันเหมือนว่าถ้าเราเรียนรู้เนี่ยยังไม่ได้เงินแล้วเราก็รู้ว่าเราไม่ถนัดถ้าทำเนี่ยไม่รู้เราจะควบคุมอารมณ์ได้บ้างหรือเปล่าอันนี้พี่บอกเลยนะ
1: ใช่ใช่นี่ผมก็วันอยู่เหมือนกัน
2: วันไว้เถอะพี่บอกได้วันไว้เถอะต้องดูแล้วกันว่าถ้ามันไม่มีอะไรทำเราก็ต้องหันมาดูแลอารมณ์ของตัวเองคนที่เขาไม่มีอะไรจะกินเขาก็ต้องกระสือกระสนดิ้นรนหาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลอารมณ์ของตัวเองเพื่อให้ทำได้ซึ่งก็ทำได้ครับ
1: ตายใช่ไหมพี่ปุ๊บเนี่ยผมมันหวั่นมากเลยเนี่ย
2: คือทำได้ครับแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงเช่นสมมติว่าพี่โกรธเนี่ยพี่อาจจะใช้เวลาแค่5นาทีแล้วพี่หายโกรธแต่โก้เนี่ยอาจจะใช้เวลาวันอะไรอย่างเงี้ยมันทำได้เพียงแต่เราอาจจะช้าคนอื่นหน่อยเราต้องพยายามนะโก้
1: ครับ
2: เราต้องหาเงินตังค์ไม่มีแล้วเราต้องหาเงิน
1: ใช่ญี่ปุ่นช่วงนี้เราโอ้ยไม่ไหวตั้งแต่พอมาต้นปีมานี่แบบอะไรก็ไม่รู้แบบพอเพิ่งผ่านปีใหม่เพิ่งผ่านวันเกิดมาด้วยก็เลยยังไงอยู
2: ่จำไว้ว่าเราจะเอาชนะมันให้ได้หมายถึงชนะตัวเราเองให้ได้ชนะอารมณ์ของเราให้ได้แล้วก็จะทำได้ครับ
1: แม่แจ๊บันนี้จะติดเตียงไงครับจะติดเตียงแล้ว
2: ก็นั่นแหละมันทำให้เราเครียดและเราต้องใช้เงินในการรักษา
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นมีวิธีเดียวเลยก็ต้องจัดการ การกับอารมณ์ของตัวเองแล้วก็เรียนรู้ให้ได้อดทนเรียนรู้เรื่องนี้ให้ได้ถึงแม้เราจะไม่ถนัดเราต้องทำให้ได้โกพี่เป็นกำลังใจ
1: ได้ครับพี่ปูครับยังไงขอบคุณมากนะครับพี่ปู
2: ครับ
1: ขอบคุณครับ
2: ครับครับ

0: พิเศษ
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ยาเพียแคม
2: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดยอดหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E

0: AE คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานเขาช่องรถแท้กาแฟไทย

0: สบู่ไมด้าสูตรซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประ

0: mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
3: ข่าวนี้เป็นความรู้ดีมากคือหลายคนเนี่ยก็จะเอาพัดลมเนี่ยมาช่วยตากผ้าใช่ไหมยิ่งเปิดแรงมันต้องยิ่งแห้งเร็วถูกปะปรากฏไม่ใช่น่ะสิมันกลับทำให้ผ้านั้นเหม็นอับยิ่งกว่าเดิมทั้งที่ดูเหมือนแห้งแล้วที่สำคัญคือมันไม่ได้อยู่แค่ว่าแดดไม่มีแต่อาจมาจากความชื้นที่ยังคงค้างอยู่ในเนื้อผ้าค่ะหลายคนนะไม่รู้จนกระทั่งเกิดกลิ่นอับเชื้อราแบคทีเรียสะสมกันไงอ่ะแล้วทำไมเปิดพัดลมจ่อเข้าไปที่ผ้าแล้วผ้ายังเหม็นอีกคือจริงๆแล้วปัญหาเขาบอกไม่ได้อยู่ที่พัดลมนะคะมันอยู่ที่ความชื้นที่ยังคงค้างอยู่ในผ้าต่างหากล่ะยิ่งถ้าห้องอับเล็กๆอากาศไม่ถ่ายเทหรือเวลาเราตากผ้าซ้อนกันซะแน่นเลยนี่แหละความชื้นมันก็ยังคงสะสมอยู่ขนาดชื้นเล็กๆน้อยๆเองนะมันก็กลายเป็นแหล่งสะสมของกลิ่นอับและแบคทีเรียแล้วจ้าทีนี้ถามว่านั่นดิเราก็แบบว่าจ่อซะตรงเลยนะถ้าเราเอาพัดลมไปจ่อตั้งเป่ากองผ้าแบบใกล้ๆข้างนอกมันดูเหมือนจะแห้งเร็วจ้ะนะแต่ข้างในมันชื้นโดยเฉพาะพวกผ้าหนาๆผ้าเช็ดตัวผ้ายีนอะไรอย่างนี้แล้วถ้าตากในห้องที่ปิดถึงแม้เราจะเปิดพัดลมทั้งวันก็ตามอากาศในห้องมันไม่หมุนเวียนไงมันก็ชื้นอยู่ตลอดเวลานะคะยิ่งไม่มีแดดปิดหน้าต่างตลอดยังไงผ้าก็เหม็นอับแล้วบางทีเนี่ยเรานานๆซักทีเราก็ตากแบบชิดๆติดกันเลยยิ่งแขวนแน่นๆลมมันก็เข้าไม่ถึงไงดีไม่ดีอ้าวมันก็ดูแห้งแต่อย่าลืมข้างในพวกตะเข็บรักแร้ขอบผ้ามันยังชื้นนี่แหละเวลาเราเก็บเข้าตู้เนี่ยมันก็จะเหม็นเอาเป็นว่าถ้าคิดอยากจะเปิดพัดลมตากผ้าไม่ให้อับเราก็ต้องเว้นระยะผ้าให้มีลมผ่านได้แล้วอย่าลืมเปิดหน้าต่างให้มีอากาศถ่ายเทค่ะไม่งั้นก็ต้องอย่าเป่าตรงๆแต่ให้พัดลมมันส่ายไปส่ายมานะคะอย่าเป่าจุดเดียวเด็ดขาดโดยเฉพาะผ้าหนาๆต้องมันกลับข้างเวลาตากด้วยและยิ่งต้องระวังก็คือผ้าหนาๆพวกเสื้อกีฬากางเกงยีนผ้าเช็ดตัวผ้าห่มผ้าเลยหนาๆเนี่ยค่ะถ้าคิดจะเปิดพัดลมช่วยให้ผ้าแห้งเร็วขึ้นต้องให้อากาศถ่ายเทถ้าอากาศไม่ถ่ายเทผ้าซ้อนกันห้องมันยังชื้นอยู่ยังไงมันก็ไม่แห้งแถมยังเหม็นอับเอาไปเก็บแบบเหม็นๆอีกมาส่องดวงที่ SMS 4689400กันจ้าเกิดวันอาทิตย์ที่22พฤษภาคมพ.ศ.2526ปีนี้อายุ43แล้วมันมีอยู่2เรื่องนะคะดาวที่ปรากฏในจังหวะชีวิตคือ 1. เป็นเรื่องของงานที่วุ่นวายและ 2. เป็นเรื่องของคู่ที่เข้ามามีอิทธิพลทำให้เราทุกข์ใจอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดวันอาทิตย์ที่10มิถุนา2544ถามเรื่องงานโชคลาภและครอบครัวปีนี้อายุ25เช่นเดียวกันเลยค่ะคืองานเนี่ยนะคะมันเหมือนกับเราเนี่ยต้องทำงานเพียงคนเดียวเหนื่อยๆเหมือนจะไม่ค่อยคุ้มกับเรื่องเงินส่วนโชคลาภเนี่ยถ้ามีมันจะกลายเป็นทุกขลาภและเรื่องครอบครัวนี่แหละค่ะคือพอเข้า25อายุ25เหมือนเบญจเพสเนาะมันจะมีเรื่องของอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเงินและความรักน่าจะเน้นเรื่องความรักเป็นหลักจ้ะอย่ามัวแต่บ้างานหาเงินจนลืมคนใกล้ตัวแล้วเดี๋ยวจะกลายเป็นเรื่องนะที่เอามาทะเลาะกันจากเรื่องเล็กก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้เกิดวันเสาร์ที่2กรกฎาคม2526ปีนี้อายุ43เฮ้ย3คนที่ดูมานี่นะมีแต่ปัญหาเรื่องครอบครัวทั้งนั้นเลยนะเนี่ยปัญหาเรื่องคนรักและเรื่องครอบครัวนะคะจากอะไรรู้ไหมจากการที่เราอ่ะเหมือนกับทำแต่งาน ทำงานมากเกินไปแล้วก็เลยลืมใส่ใจคนใกล้ตัวเนี่ยแหละค่ะเอาเป็นว่าทั้ง3คนที่พูดมาเนี่ยถ้าถอยคนละก้าวได้ก็โอเคแต่ถ้าถอยไม่ได้ก็ให้อยู่นิ่งๆเพราะยังไงมันก็มักจะมีปัญหาถ้าเราควบคุมอารมณ์ได้ปัญหามันก็จะเบาลงแต่ไม่ได้แปลว่ามันจะไม่เกิดขึ้นนะจ๊ะอซูซู

0: ขณะนี้เวลา 6:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: าความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
4: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

วันนี้จะรวบรวมนะคะสำหรับทางโค้งที่มักจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยๆมาเมาส์เล่าให้ฟังสำหรับใครที่กำลังขับรถแล้วฟังอยู่นะจ๊ะถนนที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางโค้งทางแคบไหลทางน้อยบางทีป้ายเตือนก็ไม่ได้ชัดเจนสว่างไม่พออีกหรือบางทีลงเขายาวๆคนขับก็ต้องเบรกกันอย่างต่อเนื่องนะคะรวมถึงพฤติกรรมคนขับเองด้วยนะจ๊ะไม่ว่าจะขับเร็วแซงในที่ห้ามแซงมัวแต่เล่นมือถือหรือง่วงแล้วขับเมาแล้วขับหรือไม่ชำนาญทางค่ะต้องไม่ประมาทเด็ดขาดมาจะรวบรวมให้ฟังนะคะจะได้ระมัดระวังโดยเฉพาะใครที่ไปหลายๆพื้นที่เด้อทางโค้งเมืองผาอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเขาบอกว่าต้องใช้สมาธิสูงใครที่ไม่คุ้นเคยอย่าใช้ความเร็วก่อนเข้าโค้งเด็ดขาดนะคะเพราะถ้าคุมรถไม่ได้แล้วก็อันตรายแน่ต้องใช้เกียร์ต่ำเมื่อลงเขาห้ามแซงในจุดอับสายตาและเว้นระยะจากคันหน้าให้ดีค่ะหรือโค้งผีเฮี้ยนอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนเขาบอกน่ากลัวมากตรงนี้ต้องอาศัยจังหวะการควบคุมรถที่ดีหากเบรกแรงกลางโค้งหรือเข้าโค้งด้วยความเร็วสูงโอ้โหเสียการทรงตัวง่ายต้องไม่เหยียบเบรกหนักขณะอยู่กลางโค้งค่ะและต้องตรวจสภาพยางให้ดีเลยลงใต้บ้างทางโค้งอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตนะจ๊ะโอ้โหเขาบอกว่ามันเป็นเส้นทางที่มีเนินและโค้งต่อเนื่องใครไม่คุ้นชินมักจะเกิดการผิดพลาดได้ง่ายเพราะฉะนั้นถ้าคิดจะไปต้องศึกษาเส้นทางให้ดีซะก่อนนะคะยิ่งถ้าฝนตกนะต้องลดความเร็วขับไปเลยช้าๆส่วนที่ระยองเขาเรียกว่าโค้งกรอกยายชาอันนี้ตรงเนี้ยเขาเป็นพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมแต่มันมีรถหลายประเภทเข้าไปใช้ถนนไงทั้งรถส่วนบุคคลรถบรรทุกรถมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยทีนี้พอมันเป็นทางโค้งและจุดตัดทางเข้าออกชุมชนเนี่ยค่อนข้างเสี่ยงโดยเฉพาะต้องระวังรถบรรทุกขนาดใหญ่อย่าไปขับจี้ท้ายค่ะต้องเว้นระยะเบรกเอาไว้บ้างและที่ต้องระวังก็คือรถออกจากซอยจุดกลับรถด้านไหลทางหรือที่ชุมพรนะคะคือสะพานร้อยศพอำเภอปทิวนี่เขาบอกว่าใครที่ขับรถกลางคืนถ้าขับผ่านแถวนี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับผีค่ะแต่ห้ามฝืนขับเมื่อง่วงและต้องเปิดไฟหน้าให้เหมาะสมพักทุก2ชั่วโมงห้ามแซงในจุดที่มองไม่เห็นเด็ดขาดไม่งั้นเขาไม่เรียกหรอกว่าสะพานร้อยศพมาอ่ะยังไงก็ระวังกันหน่อยนะจ๊ะมาส่องดวงกันที่ SMS 4689400วันศุกร์ที่10มิถุนา2520ปีนี้ก็อายุ49แล้วเนาะวันศุกร์นี่คือมักจะเกิดปัญหาหรือทุกข์ใจจากเรื่องของคนอื่นมากระทบกับเราขนาดเราอยู่ของเราเฉยๆทำงานของเราดีๆเรื่องคนอื่นก็ยังทำให้เราเดือดร้อนได้เหมือนกันแล้วเราก็เป็นคนที่ชอบทำงานชอบเรื่องเงินคืออะไรได้เงินฉันทำหมดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องให้ใครยืมเงินเพราะอาจจะไม่ได้คืนได้เห็นเราแก่งๆกล้าๆอย่างเงี้ยเอาจริงๆก็ใจอ่อนเหมือนกันนะนี่เกิดวันอังคารที่30ธันวาคม12ปีนี้เข้าอายุ56เต็มนะ56เต็มเข้า57ปีนี้ดีแล้วนะคะปีที่ผ่านมาอาจจะวุ่นวายเรื่องของครอบครัวแต่ปีนี้เรื่องงานดีก็ถือว่าถั่วๆกันไปนะนะเกิด22พฤษภาคม2520ปีนี้อายุเท่าไหร่49นะคะเกิดตอน10โมงเช้าแม่บอกว่าติดขัดเรื่องเงินคือพอเป็นเรื่องเงินเนี่ยเราจะเป็นคนที่แบบมองโลกไปก่อนข้างหน้าที่ไม่ค่อยดีอะค่ะเรียกว่ามองโลกในแง่ร้ายบ่อยเอางี้ดีกว่าจินตนาการไปแล้วคิดไปแล้วว่าไม่ดีอย่างเงี้ยไอ้เรื่องไม่ดีเนี่ยมันผ่านไปแล้วปีนี้มันน่าจะโอเคแล้วแหละเกิดวันอาทิตย์ใช่ไหมล่ะถ้าคิดว่าปีนี้ติดขัดปีหน้าเนี่ยมันต้องใช้เงินมากกว่าปีนี้อีกนะจ๊ะเพราะฉะนั้นอ่ะเต
รียมความพร้อมบริหารจัดการเงินให้ดีก็แล้วกันจ้าก็จะได้รอด

ต่อยอดเรียกว่าเตือนนะเตือนสติคนที่ขับรถทางไกลกันหน่อยที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มันมีทางโค้งอำเภอบางสะพานค่ะเขาบอกว่าตรงเนี้ยมันเป็นทางไกลที่เราจะต้องขับแบบต่อเนื่องยาวๆเลยถ้าหากว่าเราเผลอหลับหรือว่าขับเร็วโดยไม่รู้ตัวเนี่ยมันจะเข้าทางโค้งแล้วก็เข้าเขตชุมชนกระทันหันเลยถ้าเบรกไม่ทันหรือเปลี่ยนทิศทางไม่ทันเนี่ยแย่เลยนะคะก็อย่าแซงเส้นทึบแล้วก็ตรวจลมยางให้ดีจ้าส่วนทางโค้งอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาเขาบอกว่าตรงเนี้ยถ้าใครขับรถมาไกลๆมันจะเริ่มล้าและต้องอาศัยสมาธิสูงเพราะมันเกิดเหตุฉุกเฉินได้ง่ายต้องพักผ่อนให้เพียงพอค่ะมาถึงกรุงเทพกันบ้างทางแยกตัววายถนนรัชวิภากรุงเทพนะคะคือตรงเนี้ยถ้าใครลังเลเปลี่ยนกระทันหันเนี่ยรถมันจะชนกันเอาเป็นว่าถ้าเราจะมาแถวแถวนี้ต้องอ่านป้ายบอกทางล่วงหน้าแล้วเลือกทางก่อนถึงทางแยกอย่าไปปาดเลนสุดท้ายค่ะเดี๋ยวจะซวยหรือถ้าเรามาถึงแถวหน้าศาลอาญารัชดาตรงนี้จะเกิดอุบัติเหตุเยอะมากเราจะเห็นว่ามีทั้งพวงมาลัยนะชุดไทยวางเพียบนั่นแหละค่ะเพราะแถวนั้นน่ะมันมีการเปลี่ยนเลนกันบ่อยแถมมันยังเป็นโค้งอีกต่างหาก

0: รถก็เยอะนะเพราะฉะนั้นไม่เร่งไม่แซงบริเวณทางโค้งนะคะโค้งทางด่วนพระราม6ค่ะเส้นเนี้ยใครๆก็ใช้ความเร็วสูงแถมมันยังเป็นโค้งทางเชื่อมจุดเบี่ยงเลนอีกประมาทเพียงเล็กน้อยควบคุมรถไม่ทันเข้าโค้งจบข่าวเลยจ้าอ่ะมาส่องดวงกันที่022481366จ้า
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะชื่อเล่นค่ะ
1: เจลลี่ค่ะ
2: ลี
1: ่ใช่ค่ะ
2: อยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: ตอนนี้อยู่ดอนเมืองค่ะมีนา2544ค่ะ
2: 44ปีนี้เท่ากับอายุ25วันอะไรคะ
1: วันพฤหัสค่ะ
2: วันพฤหัสวันพฤหัสปีนี้ก็ดีขึ้นแล้วนะหนูจะถามเรื่องอะไรอ่ะเรื่องความรักเหรออ
1: ุ๊ยไม่ตอนแรกก็จะความรักแต่ว่าจะถามเรื่องงานก่อนค่ะ
2: คิดว่าความรักมาก่อนเลยเรื่องงานนี่ไม่ต้องห่วงแล้วดิอะไรๆมันก็ดีความรักนี่หมายถึงว่าหนูมีอยู่แล้วหรือเพิ่งเจอ
1: มันมี2ประเด็นคือหนูเพิ่งเจอแล้วรักค่ะแล้วก็มีแฟนแล้วก็เหมือนเขาไม่ชัดเจนหรือยังไงเขาน่าจะชัดเจนแหละแต่ว่าเขาหายไปเลยค่ะเราทักหาเราอะไรเงี้ยแล้วอยู่เขาก็หายไป
2: คนใหม่หรือคนเก่าหายไปเนี่ย
1: คนใหม่ค่ะเขาดูการเคลื่อนไหวในโซเชียลเราทุกอย่างแต่ว่าเขาไม่ตอบชัดหรือว่ารับสายเราเลย
2: เราก็ดูความเคลื่อนไหวของเขาเหมือนกันนะยะ
1: เราก็ดูอยู่แล้วค่ะมันต้องดูอยู่แล้วพี่ปู
2: เราเกิดกี่โมง
1: 7:37ค่ะ
2: เวลาชอบใครรักใครเนี่ยเราอ่ะจะค่อนข้างหวงและห่วงและหึงมากเลยนะยังไม่ชัดเจนเลยเราก็รู้สึกว่าเราไม่ไว้ใจเขาแล้วเราห่วงเขาแหละแต่งานเนี่ยแกก็บ้าทำงานแล้วเวลาเลือกเนี่ยแกก็ชอบมองภาพภายนอกมากกว่าที่จะศึกษาแบบจริงจังเห็นเขาแบบโปรไฟล์ดีอะไรดีเอาแล้ว
1: ก็มีคนหนึ่งที่เจอแต่ว่าเขามีแฟนแล้วเราก็เลยไม่ยุ่งไงคะคือหนูคิดว่าหนูจะออกแล้วกลับไปช่วยงานที่บ้านแต่ที่บ้านอยากให้สอบข้าราชการด้วยอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยแบบ
2: หนูตัดสินใจอะไรไม่ได้เลย
1: ใช่
2: ว่าหนูรักพี่เสียดายน้อง
1: ถูกต้องค่ะหนูก็อยากแบบ
2: ความรักหนูก็เหมือนกันงานก็เหมือนกันเลยตอนนี้
1: จะสัมภาษณ์ของเบอร์ใช่ไหมคะ
2: ก็ไม่ใช่แต่มันตัดสินใจไม่ได้ไงลำบากใจ
1: ใช่ค่ะมากเลยค่ะ
2: แต่ตัวหนูเนี่ยตามวันเดือนปีเกิดหนูเป็นคนที่ทำอะไรก็ได้นะแต่ว่าหนูเป็นคนที่ทำงานเก่งมากใช้งานง่ายเป็นกรรมกร
1: ก็ถูกทำงานทุกวันนี้พี่ทุกคนแบบว่าฝากลงเวรแทนหน่อยลากเวรให้พี่หน่อยได้ไม่ปฏิเสธเลย
2: ได้หนูเป็นเช่นนั้นอีกของที่บ้านเนี่ยเขาก็อยากให้หนูไปทำจริงๆแล้วหนูไปช่วยเขามันก็ดีนะมันไม่ยุ่งกับใครดี
1: ถูกต้องเป็นงานที่ยุ่งออกไป
2: แล้วหนูก็จะรู้สึกดีเพราะว่าตัวจริงๆเลยเนี่ยลึกๆเลยหนูเป็นคนที่ทำงานไม่ชอบยุ่งกับใครแล้วอยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะ
2: พี่ว่าหนูได้ไปทำงานกับบ้านแน่ๆเลยเพราะมันแปลว่ารายได้หายไป
1: ใช่โอเคคือนี่แหละหนูมีความลังเลอย่างเงี้ยค่ะหนูก็แค่แบบอยากยืนยันตัวเองสักนิดนึงอย่างเงี้ยแบบพี่ปูใกล้นิดเดียว
2: เนี่ยพี่บอกเลยว่าพี่บอกว่ารายได้มันจะหายไปงั้นแปลว่าเร็วๆเนี้ยหนูต้องไปทำงานกับที่บ้านแน่ๆ
1: งั้นแปลว่าถูกแล้วแหละค่ะ
2: โอเค
1: ขอบคุณพี่ปูขอบคุณ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ิเศษ
1: โดยปูยุวดีเรืองฉาย
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: New Barbiturate เม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Barbiturate เม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
6: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cord Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้า

0: นุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยปู่ยุวดีเรืองฉายเมื่อเรารู้ว่าเส้นทางที่เราจะขับรถไปเนี่ยมันมีอุบัติเหตุเกิดซ้ำ

้ำหลายโค้งหลายถนนเลยเนี่ยนะคะมักจะกลายเป็นเรื่องเล่าแหมแต่ในมุมของการขับรถเนี่ยเวลาเราอยู่ทางโค้งเนี่ยเรื่องความเร็วความไม่ชำนาญทางพฤติกรรมของเรานะคะไม่ว่าจะขับผ่านถนนที่มีชื่อเสียงเรื่องอุบัติเหตุหรือใช้ทุกวันก็อย่าประมาทก็แล้วกันเอาเป็นว่าลดความเร็วในจุดเสี่ยงเว้นระยะให้พอดีพักผ่อนให้เพียงพอเพราะบางครั้งเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวบนถนนน่ะมันไม่ใช่เรื่องลี้ลับค่ะแต่มันอยู่ที่ตัวเรานี่แหละจ้าว่าเราจะระมัดระวังมันได้อย่างไรโดยเฉพาะทางโค้งที่บังตาหรือทางโค้งต่อเนื่องหรือทางลงเขายาวๆทางลาดชันหรือแม้แต่จุดกลับรถหรือทางแยกที่รถเปลี่ยนเลนกระทันหันส่วนใหญ่สมัยเนี้ยมักจะเจอตอนจุดกลับรถที่มันไม่ใช่จุดกลับรถเนื่องจากคนยุคนี้ค่ะจะดู GPS ไม่ได้ดูถนนละพอ GPS บอกว่าต้องเลี้ยวเอาเฮ้ยเลยกลับรถเลยไอ้รถคันหลังตามมาไม่ทันได้ตั้งตัวก็ชนตูดเอาสิคะนี่แหละต้องระวังมากๆไอ้จุดกับรถทางแยกรถเปลี่ยนเล่นกระทันหันเนี่ยค่ะหรือถนนไหนที่ชอบมีรถบรรทุกหรือรถมอเตอร์ไซค์เยอะๆก็ต้องระวังยิ่งเป็นถนนแบบว่ามืดๆแสงสว่างน้อยโดยเฉพาะช่วงกลางคืนโอ้ยฝนตกผิวถนนลื่นเปียกๆแล้วบ้านเราเนี่ยนะคุณพี่ไรเดอร์มอเตอร์ไซค์เนี่ยเยอะมาก2ล้อเท่านั้นไปเจอแบบว่าถนนเปียกๆทางลื่นเนี่ยโอ้ยอีถ้าขับเร็วแล้วก็โค้งเคิ้งมาล้มคว่ำก็แค่มาเตือนว่าอย่าขับเร็วเกินไปโดยเฉพาะทางโค้งทางแยกเขตชุมชนอย่ามัวแต่เล่นมือถือเดี๋ยวมันจะเสียสมาธิแค่ไม่กี่วินาทีก็พลาดได้ค่ะง่วงก็อย่าฝืนเมาก็อย่าขับนะเว้นระยะรถคันหน้าให้ดีที่สำคัญตรวจสภาพรถนะคะไม่ว่าจะเป็นยางเบรกไฟหน้าหรือที่ปัดน้ำฝนค่ะมองให้ไกลจับพวงมาลัยให้แน่นอย่าแซงในมุมที่เรามองไม่เห็นแค่นี้เราก็ปลอดภัยกลับบ้านแล้วจ้าส่องดวงกันที่4689400กันนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนพ.ศ. 2507ปีนี้คุณพี่ก็อายุเข้า62แล้วเนาะ62เนี่ยนะฮะก็ดีแล้วสิแต่ว่าตอนนี้อาจจะยังลูกผีลูกคนอยู่โดยเฉพาะเรื่องคนใกล้ตัวทำให้เราทุกข์ใจก็น่าจะเป็นลูกหลานหรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่เดี๋ยวพอเข้าใกล้เดือนเกิดชีวิตจะดีขึ้นค่ะอันนี้นี่ไม่บอกเดือนมาอีกแล้วดูสิเกิดวันอังคารแล้วก็มา2515เลยแล้วก็ไม่บอกอะไรมาเงี้ยนะปีนี้อายุเท่ากับ54เนาะเอาเป็นว่าปีที่แล้วเป็นอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องเปราะบางทางด้านจิตใจปีนี้ก็คล้ายๆกันเลยจ้านะคะถ้าเราน้อยๆใจใครเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจในตัวเขาและตัวเราด้วยถ้าเราหมดกำลังใจเราก็ต้องให้กำลังใจตัวเองค่ะเพราะไม่มีใครช่วยได้เกิดวันพฤหัสที่30มิถุนา20ปีนี้อายุ49โอ้โหเป็นเรื่องเงินล้นล้วนเลยนะจ๊ะเนี่ยเขาบอกเงินล้นล้วนบริหารจัดการให้ดีถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนที่ทำงานเก่งเก็บเงินได้แต่บางครั้งเราก็ใช้แบบไม่บัญญาบัญญังหรือว่าขาดสติในการใช้ได้เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องเงินเลยจากขอเตือนวันจันทร์ที่14มิถุนายน14ปีนี้เท่าไหร่ล่ะ55แล้วเนาะ55วันจันทร์เนี่ยให้ระวังเรื่องการตัดสินใจโดยเฉพาะเรื่องหน้าที่การงานค่ะอาจจะลำบากใจหน่อยและเราก็เป็นคนที่ทำงานซะด้วยนะคะมีความรับผิดชอบเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำอะไรเนี่ยถ้ามันจำเป็นที่จะต้องตัดสินใจหรือว่าลำบากใจก็คงต้องหาที่ปรึกษาด่วนเลยค่ะแล้วด้วยความที่เราเป็นคนที่ค่อนข้างใจร้อนนะปีนี้ร้อนมากใจเย็นๆใจนิ่งๆผลัดวันประกันพรุ่งในการตัดสินใจได้จะดีมากเกิดวันศุกร์ที่10พฤศจิกา2521ปีนี้อายุ48เนาะโอเค48นะคะวันศุกร์ตอนนี้อาจจะรู้สึกว่าโอ้โหทำไมงานมันหนักหนาสาหัสอีกแป๊บนึงเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือให้เราเบาแรงลงนะคะแต่ยังไงด้วยลักษณะนิสัยของเราเราก็เป็นคนที่ชอบทำไงพอเราทำเนี่ยมันก็เลยเหนื่อยก็ไม่ต้องบ่นหรอกจ้ามีงานทำดีกว่าไม่มีงานทำนะจ้าซื่อ
วลาหมดแล้วเอาไว้สัปดาห์หน้ามาเจอกันนะจ๊ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: นี้เวลา 7:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: เวกัมไทยแลนด
0: ์โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย